0: ประโยคที่4อ่านได้ไหม
1: เจ้าด่างเคี้ยวกระดูก
0: เจ้าด่างเคี้ยวกระดูกนะทั้ง4ประโยคนี้เด็กๆลองดูนะถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยนกบินเข้าใจความหมายไหมเข้าใจการสื่อสารไหมว่านกทำอะไรเข้าใจไหมลูกเข้าใจฉันหิวเข้าใจไหมเข้าใจแม่ทำกับข้าวเข้าใจไหมเข้าใจเจ้าด่างเคี้ยวกระดูกเข้าใจไหมเข้าใจทีนี้ถ้าเข้าใจหนูถือดีๆนะลูกถ้าเข้าใจแล้วถ้าคุณครูอยากจะต่อท้ายประโยคโดยมีคำมาให้เพิ่มนะลองช่วยกันเลือกนะว่าเราจะเอาคำมาต่อท้ายประโยคเนี่ยอะไรจะเหมาะสมที่สุดลองดูคำแรกครูมีคำว่าคำว่าอะไรลูกอ่านได้ไหมจอแอจแจไม่จัตวาแจคำที่สองคือคำว่าม
1: าก
0: คำที่สามคือคำว่า
1: สูง
0: คำที่สี่คือคำว่าอ่านได้ไหมตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยและคำนี้คือคำว่า
1: เอง
0: ลองดูซิมี5คำลองเลือกมาเติมต่อท้ายลงในประโยคทั้ง5ประโยคนี้ช่วยกันดูได้ไหมประโยคแรกเราจะใช้คำว่าอะไรคำว่าสูงลองต่อดูนะเป็นนกบินสูงประโยคที่2ฉันหิวอะไรดีคำว่าม
1: าก
0: คำว่ามากเติมลงไปประโยคที่3แม่ทำกับข้าวเหลืออยู่3คำอะไรคำว่าเองแม่ทำกับข้าวเองเดี๋ยวนะทับนิดนึงและประโยคที่4เจ้าด่างเคี้ยวกระดูกมี2คำให้เลือกเอาอะไรดีอ่านว่าอะไรลูกตุ้ยตุ้ยลองอ่านใหม่อีกรอบนึงทั้งหมดเลยประโยคแรกนกบินสูงประโยคที่2ฉันหิวมากประโยคที่3แม่ทำกับข้าวเองประโยคที่4
1: เจ้าด่างเคี้ยวกระดูก
0: ตุ้ยตุ้ยเราเห็นความแตกต่างหรือยังทีนี้พอเพิ่มคำเข้ามาประโยคมันชัดขึ้นไหม
1: ช
0: ัดขึ้นชัดขึ้นให้รู้ว่านกบินลักษณะการบินของนกเป็นยังไงลูกสูงฉันหิวมากเนี่ยถ้าหิวถ้าบอกว่าฉันหิวเฉยๆเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกไหม
1: ไม
0: ่ถ้าบอกว่ามากเข้าไปแสดงว่าเป็นไงมันบอกแบบลักษณะเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมลูกแม่ทำกับข้าวเองหรือเจ้าด่างเคี้ยวกระดูกตุยมันบอกลักษณะของการเคี้ยวกระดูกของเจ้าด่างใช่ไหมว่าเออเคี้ยวยังไงก็เคี้ยวตุยตุยประมาณนี้ตัวอักษรสีแดงบัตรคำที่เพิ่มเข้ามาอันนี้เราเรียกว่าคำอะไรรู้ไหม
1: คำ
0: พิเศษแล้วทีนี้ครูถามนิดนึงว่านักเรียนนำมาต่อท้ายแล้วเนี่ยประโยคมันเป็นยังไงลูก
1: ชัดขึ้น
0: มันชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันมีการบอกลักษณะของกริยาใช่ไหมต่อท้ายบินยังไงบินสูงหิวยังไงลูกหิวหิวมากใช่ไหมทำยังไงทำเองใช่เปล่าแล้วก็เคี้ยวยังไงเจ้าด่างเคี้ยวยังไงเคี้ยวตุยตุยเคี้ยวตุยตุยเป็นยังไงเคี้ยวตุยตุยเคยเห็นสุนัขไหมเวลาเคี้ยวอาหารเคี้ยวกระดูกหรือคาบกระดูกเขาก็จะเหมือนเคี้ยวไปเรื่อยๆประมาณนี้นะมันทำให้ประโยคชัดเจนขึ้นนะครับทีนี้แล้วเขาเรียกว่าการเอามาขยายนะคำว่าสูงมาขยายคำว่าบินใช่ไหมคำว่ามากมาขยายคำว่าหิวคำว่าเองมาขยายคำว่าทำนะแล้วก็คำว่าตุ้ยตุ้ยมาขยายคำว่าเขียวเมื่อสักครู่มีคนตอบแล้วครูถามต่อนะว่าคำที่เรานำมาขยายเนี่ยเราเรียกว่าคำอะไรลูกคำวิเศษพอจะรื้อฟื้นความจำได้หรือยังได้แล้วนะแสดงว่าคำวิเศษเป็นคำอะไรคำขยายดีมากเรียกว่าคำวิเศษนะครับขอบคุณมากพัฒนาไปนั่งที่ได้เอาวางไว้เลยลูกวางมาข้างๆทีนี้เด็กๆมาดูต่อนะในคำวิเศษเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอย่างไรแตกต่างจากคำอื่นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมความรู้กันแต่ว่ามาดูที่จุดประสงค์กันก่อนเราจะต้องอธิบายความหมายหน้าที่ของคำวิเศษได้นะครับจำแนกชนิดหน้าที่ของคำวิเศษได้นะแล้วก็รวมทั้งเห็นประโยชน์ของการรู้จักการใช้การจำแนกชนิดของคำให้ได้เพราะว่าคำแต่ละคำมันมีชนิดมันมีหน้าที่ของมันมาดู เกี่ยวกับเรื่องคำวิเศษกันตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยชนิดของคำที่เราเดินทางมาถึงเราอยู่ตรงไหนแล้วลูก
1: คำว
0: ิ
1: เศษ
0: คำวิเศษเป็นคำชนิดที
1: ่
0: 5นะเรายังจะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่ชนิดที่5แล้วนะตอนนี้มาดูว่าคำวิเศษคืออะไรเด็กๆอ่านในกรอบนี้ดูซิเขาบอกว่าคำวิเศษคืออะไรลูกอ่านพร้อมกันเลยปลายทางด้วยนะ

0: คำวิเศษเป็นคำที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขยายเข้าใจคำว่าหน่วยขยายไหมขยายก็คือทำให้มันเป็นยังไงลูกมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่ามันชัดขึ้นนะแล้วขยายอะไรได้บ้างขยายคำกริยาเท่านั้นนะคำวิเศษจะทำหน้าที่ขยายคำกริยาแล้วก็เป็นส่วนหลักของวิเศษวลีคำว่าวิเศษวลีก็หมายถึงกลุ่มคำวิเศษนั่นเองยกตัวอย่างเช่นวันนี้รถติดเด็กๆ ดูสิว่าตรงไหนคือกริยาคำว่าติดดีมากรถติดใช่ไหมทีนี้คำวิเศษบอกว่าจะต้องเป็นหน่วยขยายกริยาเราจะต้องขยายคำว่าติดเท่านั้นลองดูสิมันควรจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างเป็นคำว่ามากก็ได้ใช่ไหมลูกเป็นคำว่าอะไรได้อีกจังก็ได้อย่างอันนี้ครูใส่คำว่าวันนี้รถติดจังดังนั้นคำว่าจังขยายคำว่าติดเมื่อกี้เด็กๆตอบว่ามากก็ได้นะวันนี้รถติดมากคำว่ามากก็ขยายคำว่าติดได้นะพอใส่เข้ามาแล้วเนี่ยความหมายของประโยคมันสื่อสารได้ก็ถือว่าต้องเหมือนกันหมดนะอันนี้คือลักษณะของคำวิเศษยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนี่แหละความรู้เรามีอยู่แค่นี้เลยลูกวันนี้นะง่ายๆแต่ว่าเราจะไปดูต่อว่าแล้วประเภทของคำวิเศษล่ะนะเมื่อสักครู่นี้รู้แล้วว่าคำวิเศษไว้ขยายกริยาใช่ไหมแต่ว่าสถาบันภาษาไทยเนี่ยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้แบ่งคำวิเศษออกเป็นกี่ชนิด
1: 4
0: ชนิดมีอะไรบ้างมาดูนะอันแรกเขาเรียกว่าคำวิเศษสามัญวิเศษสามัญเป็นยังไงเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาโดยทั่วไปเลยไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงอ่ะวันนี้รถติดจังคำว่าจังขยายคำว่าอะไรลูกขยายอะไรติดใช่ไหมต่อมาเขามาตรงเวลาทีเดียวลองหาคำกริยาดูสิ
1: มา
0: ถูกต้องอันนี้คำว่าติดนะนี่คำว่ามาคำว่าทีเดียวก็ขยายคำว่ามาน้องนอนแล้วกริยาอยู่ไหนลูกนอนดังนั้นคำว่าแล้วขยายอะไร
1: นอ
0: นอนเก่งมากแม่บ้านทำกับข้าวเองลองดูสิคำว่าคำตรงไหนที่เป็นคำกริยาไปทางช่วยกันด้วยนะคำว่าอะไรลูก
1: ทำ
0: ดังนั้นคำว่าเองขยายคำว่า
1: ท
0: ำยากไหม
1: ไม
0: ่ยากอันนี้เรียกว่าคำวิเศษสามัญเพราะว่าสามัญแปลว่าอะไรทั่วไปเข้าใจหรือยังชนิดแรกผ่านไปไม่ยากต่อมาดูอันที่สองคำวิเศษอะไรลูกประเภทที่สองคำวิเศษขยายเฉพาะนะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันคำวิเศษขยายเฉพาะมีลักษณะเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะนะคำวิเศษประเภทนี้จะแสดงลักษณะเฉพาะเนี่ยขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยจะต้องขยายแล้วก็แสดงลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของคำกริยาอย่าลืมนะคำวิเศษขยายคำอะไรคำอะไรลูก
1: กริยาก
0: ริยาเอาไปขยายคำนามได้ไหมได้ไหมไม่ได้ขยายคำอื่นได้ไหมไม่ได้ขยายเฉพาะคำกริยาเท่านั้นนะอ้าวยกตัวอย่างเช่นคำว่าแดงนะคำว่าแดงเนี่ยแดงแจ๋คำว่าแจ๋ก็มาขยายคำว่าแดงเห็นไหมคำว่าเปียกเป็นคำกริยาเปียกยังไงเปียกโศกรู้จักเปียกโศกไหมเหมือนตอนไหนตอน
1: ฝ
0: นตกแล้วเราตากฝนใช่ไหมลูกเนี่ยเปียกแบบจนมีน้ำหยดเนี่ยเขาเรียกว่าเปียกโศกนะอ้วนเนี่ยเป็นคำ

0: กริยานะคำว่าอ้วนคำว่าอ้วนเป็นคำกริยาเรียนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วกริยาบอกอะไรสภาพหรืออาการ
1: สภาพ
0: ดีมากยังจำได้บอกว่าอ้วนตะลุกปุ๊กก็คือคำว่าตะลุกปุ๊กเนี่ยขยายคำว่าอ้วนเป็นยังไงลูกอ้วนตะลุกปุ๊กต้องอ้วนอ้วนมากหรืออ้วนน้อยอ้วนแบบไหนอ้วนอ้วนกลมๆใช่ไหมน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็กัดฟันกรอดกรอดคำว่ากรอดกรอดเนี่ยขยายคำว่ากัดใช่ไหมลูกนะกัดฟันนั่นแหละเสียงดังกรอดกรอดเนี่ยลักษณะแบบนี้ทีนี้คุณครูถามหน่อยว่าเราเอาคำว่าเราเอาคำว่าโศกมาขยายคำว่าแดงได้ไหมสลับกันได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ลูกไหนใครคิดว่าได้ยกมือยกมือเลยใครคิดว่าไม่ได้ยกมือใครไม่ตอบใครไม่รู้ไม่มีคำตอบเอามือลงถ้าลองดูนะแดงโศกเข้าใจความหมายไหมมันคืออะไรแดงแจกความหมายคืออะไรลูกแดงแจกสีแดงมากแดงแบบแดงแดงใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าแดงแจกแสดงว่ามันสลับกันได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าคำวิเศษอันนี้เป็นคำขยายเฉพาะนั่นแปลว่ามันต้องขยายเฉพาะคำของมันเท่านั้นนะเปลี่ยนไม่ได้กัดฟันตะลุกปุ๊กอย่างเงี้ยได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้ความหมายมันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องขยายเฉพาะเท่านั้นนะอันนี้เรียกว่าคำวิเศษขยายเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วมีอีกเยอะนะคุณครูยกตัวอย่างมาแค่4คำนะพอเข้าใจใช่ไหมได้นะผ่านไปผ่านไปดูที่คำวิเศษประเภทที่3คำวิเศษแสดงคำถามดูซิมันเป็นยังไงหน้าตาของคำวิเศษแสดงคำถามเป็นคำวิเศษที่ใช้แสดงคำถามเกี่ยวกับการกระทำดูนะคำถามที่เกี่ยวกับการกระทำขีดเส้นใต้คำว่าการกระทำคำว่าการกระทำในที่นี้ก็หมายถึงอะไรลูกหมายถึงคำอะไรหมายถึงอะไรกริยาใช่ไหมคำถามที่แสดงการกระทำว่ากระทำไปเพราะเหตุผลอะไรหรือวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกระทำลงไปเวลาใดกระทำลงไปลักษณะใดได้แก่คำว่าทำไมเหตุใดเพราะเหตุใดใยฉะไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยถ้าเจอคำพวกนี้นะลูกสีฟ้าเนี่ยแล้วมันแสดงให้เห็นว่าอ๋อมันเกิดการกระทำแสดงว่านั่นเป็นคำวิเศษแสดงคำถามเข้าใจไหมอันนี้ไม่ยากมาลองมาดูตัวอย่างประโยคยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นทำไมสัตว์ป่าหลายชนิดจึงสูญพันธุ์เห็นไหมถามว่ากระทำไปเพราะเหตุใดเนี่ยมีคำว่าทำไมเครื่องบินจะลงเมื่อไรก็ถามถึงอะไรลูกถามถึงเวลาใช่ไหมอย่างอันแรกก็ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะเหตุใดอันนี้ถามถึงเวลาต่อมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ถามถึงอะไรลูกลักษณะอันนี้เรียกว่าวิเศษแสดงคำถามยากไหมไม่ยากนะเราได้3อันแล้วนะอันแรกคือวิเศษสามัญอันที่2คือวิเศษเฉพาะอันที่3คือวิเศษอะไรแสดงคำถามตอนนี้เหลืออีกกี่คำวิเศษอีก1ไปดูต่อนะไปดูต่อทีนี้อันที่4คืออะไรคำวิเศษบอกเวลาคำวิเศษบอกเวลาเป็นคำวิเศษที่ใช้บ่งบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำว่ากลางวันกลางคืนค่ำค่ำเช้าเช้าพรุ่งนี้มะรืนนี้ตะกี้นะยกตัวอย่างเช่นค่ำค่ำเราก็ติดต่อเขาได้เห็นไหมลูกเนี่ยมันบอกเวลาตอนไหนคำว่าค่ำค่ำบอกเวลาตอนกลางคืนกลางวันหรือตอนเช้าก็คือบอกเวลากลางคืนใช่ไหมเนี่ยมันบอกเวลานะหรือเราอาจจะสลับประโยคก็ได้สลับตำแหน่งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราติดต่อเขาได้ค่ำค่ำเห็นไหมความหมายเหมือนกันไหมในประโยคนี้เอาค่ำค่ำไปไว้ข้างหน้ากลับมาไว้ต่อท้ายประโยคเหมือนกันไหมลูกใจความเดียวกันไหมเดียวกันตะกี้ใครโทรศัพท์มากับใครโทรศัพท์มาตะกี้เห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันความหมายเดียวกันเพียงแต่สลับตำแหน่งนะ

0: อันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำวิเศษบอกเวลาอ่ะยกตัวอย่างถ้าเราจะเอาคำว่านี้มาแต่งประโยคดูซิอ่ะเด็กๆลองแต่งประโยคคำว่าพรุ่งนี้ให้ครูหน่อยพรุ่งนี้อะไรดีอ่ะไหนใครจะพูดถือไมค์เลยกลุ่มไหนดีช่วยหน่อยเร็วกลุ่มที่2ได้ไหมกลุ่มที่2อ่ะมีคำว่าพรุ่งนี้ลูกอ่ะเชิญเลยพัฒนาพัฒนาใช่ไหมพัฒนาลองช่วยกันกับเพื่อนๆก็ได้ลูกอ่ะคุณครูจะเขียนให้นะหนูจะแต่งประโยคว่าอะไร
1: พรุ่งนี้เราจะไปไหนดี
0: พรุ่งนี้เราจะไปไหนดีอ่ะขอเขียนไว้ตรงนี้นะพรุ่งนี้เราจะไปไหนดีเราจะไปไหนดีเพื่อนแต่งประโยคถูกไหมลูกถูกไหมมีคำว่าพรุ่งนี้อยู่ในประโยคแสดงว่าเห็นเวลาหรือยังเห็นหรือยังลูกคำว่าพรุ่งนี้แสดงเวลาว่าเกิดขึ้นเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตอนาคตเพราะว่าวันพรุ่งนี้เกิดขึ้นหรือยัง
2: ย
0: ังเห็นไหมมันแสดงเวลาพัฒนาเก่งมากๆเลยทีนี้ถ้าเราจะสลับลองดูซิสลับเหมือนกับตัวอย่างเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนดีเราลองสลับดูสิลูกเราจะเอาพรุ่งนี้ไปไว้ต่อท้ายได้ไหม
2: ไม
0: ่ได้อ่ะเราจะไปไหนดีพรุ่งนี้ได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจเห็นไหมเข้าใจความหมายเหมือนกันไม่เป็นไรนะคนที่ยังไม่เข้าใจลองดูใหม่นะลูกเราสลับตำแหน่งได้โอเคไหมกองทัพลองดูนะกองทัพครูขอคำว่าเช้าเช้ากองทัพยืนลองแต่งประโยคให้ครูหน่อยลูกให้มันมีคำว่าเช้าเช้าอยู่ในประโยคเหมือนกับที่เพื่อนแต่งเลยประโยคอะไรก็ได้คิดมาสักหนึ่งประโยคสั้นๆกองทัพดู
3: เช้าเช้านี้จะกินอะไรดี
0: เช้าเช้านี้จะกินอะไรดีลองดูนะขอเขียนไว้ตรงที่มันว่างๆเดี๋ยวครูเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้เช้าเช้านี้จะกินอะไรดีใช่ไหมเช้าเช้านี้จะกินอะไรดีเพื่อนเพื่อนลองคิดลองช่วยกันวิเคราะห์ดูนะว่ากองทัพแต่งประโยคถูกต้องไหมเช้าเช้านี้จะกินอะไรดีจะกินอะไรดีถูกไหมลูกมีคำว่าเช้าเช้าอยู่ในประโยคใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่ามันบ่งบอกถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมหรือจะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนประโยคล่ะจะกินอะไรดีเช้านี้ได้เหมือนกันไหมได้เนาะเราก็ตัดตรงไมยบกออกเนี่ยก็สลับได้ความหมายก็ประมาณนี้ใจความเด็กๆพอจะเข้าใจประโยคบอกเวลาหรือยังคำพิเศษบอกเวลาเข้าใจหรือยังลูกเข้าใจแล้วนะครูข้ามได้นะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมลูกเข้าใจดีแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันมีคำสีม่วงๆเนี่ยอยู่ในประโยคก็ถือว่าบอกเวลาได้เหมือนกันไปต่อทีนี้อยากเล่นเกมยังอยากเล่นเกมแล้วตอนนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเกมทั้งต้นทางและปลายทางเล่นไปพร้อมกันเลยวันนี้กิจกรรมของเราจะขอแบ่งออกเป็น2ทีมเอาแบ่งชายหญิงดีไหมหรือจะแบ่งซีกดีเอาแบบไหนเอาแบบไหนโอเคถ้าอย่างนั้นเอาชายหญิงนะฟังก่อนนะลูกปลายทางก็เหมือนกันแบ่งทีมพร้อมกันเลยนะทีมชายและทีมหญิงหรือคุณครูปลายทางอาจจะจัดเด็กๆเป็นตามเลขที่ก็ได้นะครับแต่ว่าให้2ทีมเท่านั้นสำหรับเด็กๆต้นทางก่อนที่จะแบ่งทีมเรามาฟังกติกากันก่อนโดยเกมตีไข่อันนี้นะให้แบ่งทีมออกเป็น2ทีมเท่าๆกันแล้วก็ให้นักเรียนเข้าทีมแข่งขันและก็เริ่มแข่งขันโดยสลับกันตอบคำถามทีละข้อตอนนี้กระดานไว้บอร์ดอยู่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช่ไหมปากกามีอยู่แล้วใช่ไหมเราจะใช้ทีมละ1กระดานเท่านั้นทีละข้อนะครับโดยถ้านักเรียนตอบถูกต้องจะได้ตีไข่1ครั้งถ้าเด็กๆตอบถูกนะขีดเส้นใต้เลยตอบถูกต้องจะได้ตีไข่1ครั้งถ้านักเรียนตีไข่แล้วไข่ที่ตีอันนั้นน่ะเป็นไข่ดิบแล้วมันแตกออกมาแปลว่าอะไรลูกได้กี่คะแนน

0: 0คะแนนถ้าตีออกมาแล้วเป็นไข่ต้มมันจะไม่แตกใช่ไหมก็จะได้กี่คะแนน1คะแนนอันนี้เข้าใจกติกาหรือยังเราก็จะนับคะแนนรวมเอาไว้นะไปดูลักษณะของไข่กันดีกว่าหน้าตาของไข่เป็นแบบนี้นี่อันนี้คือได้0คะแนนมันเป็นไข่ดิบมันมีตัวไก่อยู่ในนั้นถ้าเป็นไข่ต้มก็จะเป็นแบบนี้ได้1คะแนนโอเคไหมเข้าใจหรือยัง
1: เข้า
0: ใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วคุณครูขอเวลาในการสลับกันนะโดยทีมที่เป็นฝ่ายหญิงจะอยู่ทางขวามือของคุณครูแล้วทีมที่เป็นฝ่ายชายจะอยู่ทางซ้ายมือของคุณครูโต๊ะตรงกลางจะไม่มีเด็กนักเรียนโอเคไหมนะถ้าพร้อมแล้วขอให้จัดพื้นที่ได้เลยนะครับ

พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังทีมไหนจะแข่งก่อนเงียบก่อนเงียบก่อนไปทางจัดทีมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้ต้นทางพร้อมแล้วนะให้เป่ายิงฉุบการส่งตัวแทนมาอ้าวเร็วอ้าวกันดามากับกันดากับโปรด1 2 3ฝั่งชายผู้ชายนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเป่ายิงฉุบกันแล้วก็เลือกทีมก่อนนะกติกาก็คือจะต้องวิเคราะห์คำวิเศษในประโยคที่ครูจะกำหนดให้ถ้าตอบถูกถึงจะได้ตีไข่ถ้าตอบผิดฟังให้ดีนะลูกถ้าตอบผิดนั่นแปลว่าสิทธิ์ในการตีไข่จะเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันทีโอเคไหมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทีมแรกผู้ชายนะทีมที่หนึ่งเราจะกำหนดให้ทีมหนึ่งทีมนี้เป็นทีมที่สองฝ่ายชายดูแม่บ้านทำกับข้าวเองคำวิเศษคือช่วยกันเร็วคำวิเศษคือคำว่าเองคำกริขยายคำกริยาลองหาคำกริยาดูสิคำว่าอะไรลูกคำว่าทำเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาเลือกไข่เลยมาเลือกไข่จิ้มเลยมาจิ้มเลยไข่ดิบไข่ดิบนะเดี๋ยวเผื่อปลายทางด้วยครูจะเปิดทั้งหมดเลยไข่ดิบต่อไปตอนนี้ปลายทางน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกต่อไปดูข้อต่อไปทีมผู้หญิงบ้างทีนี้ทีมที่สองทีมที่สองออกมาเขียนเลยเอ้วคิดกันก่อนลูกคิดกันก่อนช่วยกันนะเขียนสวยๆเร็วขยายคำกริยาคือคำว่าคำกริยาใช่ไหมเร็วๆๆ

0: ป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องเบาเบาเบาเบาเบาเบาเย้ไข่ดิบเหมือนกันตอนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่แล้วศูนย์ทั้งสองคนเปิดให้หมดเลยเด็กๆเบาๆลูกเบาๆเบาๆเบาๆนะต่อไปทีม1มาเลยทีม1ส่งตัวแทนออกมาเดี๋ยวๆเขียนกับไอ้นี่ก่อนลูกตอนนี้ทุกคนต้องเงียบก่อนนะให้ปลายทางด้วยนะลูกนะปลายทางไปเลยข้อที่3ทุกคนต้องเงียบนะตอนนี้ให้กำลังใจเพื่อนว่าเธอต้องลุ้นว่าเขาจะเขียนถูกหรือเปล่าขยายคำกริยาคำว่าอะไรใช่หรือเปล่า
1: ไม่ใช่ผ
0: ิ
1: ดแน
0: ่
1: นอน
0: อ้าวเร็วเร็วเร็วเขียนแล้วต้องเลือกแล้วนะรอปลายทางนิดนึงคำตอบคิดว่าถูกต้องไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องทั้งหมดเลยทั้งสองคำนะครับไปเลือกไข่เอาไข่อะไรดีไข่ดีทำไมไม่เอา3 4 1โอเคยังไม่มีใครได้คะแนนต่อไปมาต่อทีมที่2มาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วช่วยกันนะช่วยกันนะในทีมเอาคนอื่นบ้างลูกเอาคนอื่นบ้างมาลิมาบ่อยแล้วมาเร็วช่วยกันช่วยกันอย่าให้มือติดอันนี้ไม่เป็นไรเขียนต่อมากากบาทกากบาทเขียนต่อเลยลูกคำกริยาคือคำว่าหนูอย่าให้มือโดนกระดานลูกมาเขียนตรงนี้มาเขียนตรงนี้คำว่ากัดใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดถูกต้องคำว่ากรอดกรอดขยายคำว่ากัดหูแตกมากเบาๆลูกเบาๆได้1คะแนนนำไปแล้วต่อไปพอหรือยังพอหรือยังมาทีม1มาทีม1มาเบลเล่เวลาคุณครูขอเพิ่มนิดนึงนะลูกเวลาจับปากกาเราอย่าเอาชิดมากนะมันจะโดนกระดานแล้วมันจะเขียนไม่ได้เบลเล่งูเขียวรัดตุ๊กแกแน่นคำวิเศษคือเขียนเลยเบาๆเบาๆให้กำลังใจเบลเล่นิดนึงคำว่าแน่นต่อไปขยายคำกริยาคือดูดีๆดูเอาช่วยกันสิผู้ชายคำว่ารัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้เด็กๆเงียบก่อนเงียบก่อนขอเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อสักครู่เป็นเลขเขียนนอนหนูถูกไหมลูกการเขียนนอนหนูต้องเขียนยังไงลูกม้วนหัวยังไงต้องม้วนหัวไปทางขวานะแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมเอาใหม่นะแล้วก็การเขียนไม่เอกเมื่อกี้เป็นเลขเขียนจากล่างขึ้นบนใช่ไหมเราต้องเขียนจากบนลงล่างแล้วก็ดอเด็กก็เหมือนกันนะลูกต้องม้วนหัวไปทางขวามือแล้วก็ลงมาแบบนี้ไปแก้ไขให้เรียบร้อยทีนี้มาดูมาจิ้มไข่เลยเอาเบอร์ไหน
2: ไข่ดิบ

0: อนนี้คะแนนฝั่งไหนคะแนนนำโอเคต่อไปอ้าวลืมเปิดให้ปลายทางด้วยต่อไปมาทีมที่2มาเร็วเบาๆลูกเบาๆช่วยกันนะคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยคำวิเศษคือคำว่าแล้วขยายคำกริยาคำว่านอนถูกต้องอ้าวมาเลือกใครเลยรอก่อนลูกใครดิบปลายทางทันไหมเอ่ยตอนนี้เด็กๆเอามือจับหัวลายเอวหัวไปเอวกลุ่มไหนไม่เงียบเราจะให้สิทธิ์ฝั่งตรงข้ามทันทีตอนนี้เป็นทีมไหนเอ่ยเป็นทีมไหนลูกทีมผู้ชายมาเร็วทีมผู้ชายวันนี้รถติดจังดูนะสลับกันออกมานะลูกวันนี้รถติดจังคำพิเศษคือเขียนให้ถูกเขียนได้ไหมเมื่อกี้เมื่อสักครู่นี้เพื่อนเขียนงองูผิดให้เขียนงองูใหม่ต้องเขียนจากหัวก่อนลูกเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะม้วนหัวลงมาแล้วก็ลากขึ้นเขียนดอเด็กม้วนหัวก่อนบอกไปแล้วเขียนข้างล่างลูกม้วนหัวแล้วก็ไม่ใช่แบบนั้นดูนะกิตติภพม้วนหัว1รอบปึ๊บลากลงมาแล้วก็ขึ้นมางองูก็เหมือนกันม้วนหัว1รอบลงมาแล้วก็ขึ้นไปแก้ไขนะต่อมามาดูเฉลยการคำวิเศษคือคำว่าจังขยายคำกริยาคือคำว่าติดเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมลูกถูกต้องมาเลือกใครเลยลุ้นจิ้มเลยไข่ต้มได้1คะแนนตอนนี้1คะแนนเท่ากันใช่ไหมเท่ากันแล้วเปิดให้ปลายทางเลือกอะไรบ้างไปต่อมาทีมที่2เชิญเลยกากบาทเขียนใหม่หนูเวลาหนูเขียนหนูดูข้างบนด้วยลูกนี่หนูเห็นคำข้างบนไหมลูกเห็นไหมเขียนตามเลยเก่งมากคำขยายคำกริยาคือคำว่าอะไรเร็วไม่รู้เร็วใช่หรือเปล่าดูนะสุนัขเล่นน้ำจนเปียกโซกคำวิเศษคือคำว่าโซกถูกต้องไหมลูกถูกต้องแต่ขยายคำว่าเปียกเห็นไหมดังนั้นอันนี้ผิดสิทธิ์ในการเปิดไข่ต้องเป็นของใครของผู้ชายผู้ชายมา
1: ไม่หนาว
0: ได้ไหมได้คะแนนไหมไม่ได้

0: เท่าเดิมลูกคนละ1คะแนนเท่ากันนะอ่ะต่อไปมาทีมที่1มาเร็วแมวที่บ้านฉันอ้วนตะลุกปุ๊กแมวใครอ้วนตะลุกปุ๊กบ้างอ่ะปลาผู้ชายต้นหนาวคำวิเศษคืออ่ะต้นหนาวกลมเลยเอาแบบเร็วๆวงกลมเลยลูกคำวิเศษคืออะไร
1: ตะลุกปุ๊กตะลุกปุ๊ก
0: อ้าวทำไมไม่เอาให้หมดอ่ะลูกเหลือไว้ทำไมเอออ่ะทีนี้ชี้ลูกศรไปที่คำกริยา
1: อ้วนอ้วนอ้วนอ้วน
0: เออถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องมาเลือกใครเลยมาเร็วใครดีไม่ได้คะแนนศูนย์อ่ะให้ไปทางด้วยให้ไปทางด้วยอ้าวต่อไปหมดหรือยังเหลืออีกกี่ข้อเนี่ยเหลืออีก1ข้อใช่ไหมครับอ่ะมาทีมหญิงทีมหญิงมาเร็วมาแล้วลูกทีมผู้หญิงมาเลยทีมผู้หญิงมาเลยอ้าวชี้ไปที่คำกริยาใช่ไหมเอ่ยเราจะติดต่อเขาได้ตอนค่ำค่ำคำว่าตอนใช่คำกริยาไหมใช่หรือไม่ใช่ติดต่อได้ลองหาคำกริยาใหม่สิลูกในประโยคนี้เราจะติดต่อได้เขาได้ตอนค่ำค่ำเพราะฉะนั้นได้ตอนไหนติดต่อฟังก่อนฟังก่อนนักเรียนฟังนิดนึงนะเด็กๆอย่าลืมนะลูกว่าคำวิเศษจะต้องขยายคำกริยานะจริงๆแล้วอันเนี้ยตอนค่ำๆมันก็คือเป็นรวบมาด้วยกันได้นะอ่ะไม่เป็นไรเป็นของทีมไหนทีนี้อ้าวทีมชายมาน้ำไปแล้วกี่คะแนน2คะแนนฝ่ายนี้ได้กี่คะแนน1คะแนนเดี๋ยวนะลืมเปิดให้ปลายทางเปิดให้ปลายทางด้วยสรุปว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายชายปรบมือสุดยอดมากเด็กๆกลับไปนั่งที่ตัวเองลูกกลับไปนั่งที่ตัวเองตอนนี้ทุกคนนั่งประจำที่แล้วเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวหัวลายเอวกลุ่มไหนยังคุยอยู่เลยปิดวาจาตอนนี้ครูจะฝากงานนิดนึงนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรื่องของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้เด็กๆ ดูที่ใบงานของเรานะในใบงานของเราเนี่ยวันนี้ครูจะใช้ใบงานที่6เรื่องคำวิเศษนะครับเด็กๆ เปิดใบงานที่6เลยลูกทั้งต้นทางและก็ปลายทางด้วยนะใบงานที่6หน้าไหน126อ้าวดูใบงานที่6นะครับให้อ่านประโยคแล้วก็ขีดเส้นใต้คำวิเศษในประโยคยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้บอกว่าวันนี้รถติดจังเด็กๆเห็นคำวิเศษในประโยคนี้ไหมลูกคำว่าอะไรจังแล้วก็ขีดเส้นใต้ปึ๊บเรียบร้อยทีนี้เด็กๆมาตอบต่ออีกว่าเป็นคำวิเศษอะไรเพราะฉะนั้นการทำใบงานอันนี้นะจะต้องเป็นไงใช้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของคำวิเศษด้วยนะครับซึ่งชนิดคำวิเศษอยู่ในใบความรู้มีหรือยังมีแล้วเปิดย้อนกลับไปลองหาดูซิว่าคำว่าจังเป็นคำวิเศษอะไรถ้าเป็นคำวิเศษสามัญนักเรียนก็เขียนต่อว่าเป็นวิเศษสามัญเข้าใจใบงานไหมลูกมาลองดูซักตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งเขาออกไปข้างนอกแล้วดูซิลูกอยู่ตรงไหนเอ่ยคำวิเศษช่วยกันหน่อยข้อที่หนึ่งคำว่าแล้วขีดเส้นใต้คำว่าแล้วไปเลยคำว่าแล้วเนี่ยเป็นคำวิเศษอะไรสามัญเด็กๆ ก็เขียนว่าคำวิเศษสามัญคุณครูขอเขียนย่อ

0: าว่าสามัญเฉยๆนะแต่ให้นักเรียนเขียนเป็นคำเต็มนะลูกเขียนไปเลยว่าคำวิเศษสามัญดูอันที่สองวันนี้ฝนตกและรถติดจังคำว่าอะไรข้อสองคำว่าอะไรลูก
1: จัง
0: คำว่าจังเป็นคำวิเศษอะไรสามัญอันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับยากไหมการบ้านยากไหมไม่ยากตอนนี้นะเวลาของเราก็จะหมดลงแล้วทีนี้คุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยไปทำข้อที่3ถึงข้อที่10เป็นการบ้านได้ไหมลูกได้นะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอวางปากกาวางทุกอย่างแล้วเงยหน้าขึ้นมาดูที่หน้าจอนะฝากให้เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงต่อไปอย่าลืมนะเขียนคำเต็มนะลูกคำพิเศษสามัญคำพิเศษเฉพาะคำวิเศษบอกเวลาอย่างเงี้ยก็ไปทบทวนความรู้ในใบความรู้แล้วก็ตอบแบบฝึกหัดให้ได้ด้วยนะครับมีทั้งหมด10ข้อแล้วส่งคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงก่อนที่จะจากกันนะในการสรุปบทเรียนวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะให้เด็กๆช่วยกันเฉลยใบงานแต่ว่าเดี๋ยวไปทำเป็นการบ้านมาเดี๋ยวคุณครูตรวจให้นะครับแต่ว่าขอให้ช่วยกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคำวิเศษกันสักนิดหนึ่งนะในการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคำวิเศษเนี่ยเด็กๆบอกได้ไหมว่าวันนี้เราเรียนคำวิเศษอะไรบ้าง
1: สาม
0: คำวิเศษอะไรนะลูก
1: สาม
0: ัญมีอะไรอีก
1: คำวิเศษ
0: เฉพาะคำวิเศษอะไรอี
1: ก
0: บอกเวลาคำพิเศษอะไรอีกแสดงคำถามใน4อย่างนี้ไหนใครอยากจะอธิบายว่าคำพิเศษเนี่ยเราเอาไว้ช่วยขยายคำอะไรขยายคำอะไรลูกขยายคำอะไรนะคำกริยาดีมากเอาไว้ขยายคำกริยาและก็ขยายคำอื่นด้วยได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ลูกไม่ได้นะเอาไว้ขยายเฉพาะคำกริยาแล้วก็เป็นส่วนหลักของวิเศษวลีนะพอจะเข้าใจหรือเปล่าไหนใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำวิเศษยกมือมีไหมลูกมีไหมมีหรือไม่มีกลุ่มที่หนึ่งมีหรือเปล่าไม่มีกลุ่มสองมีไหมไม่มีกลุ่มสามมีไหมไม่มีกลุ่มสี่ไม่มีกลุ่มห้าไม่มีถ้าอย่างนั้นก็สรุปเรื่องราวของคำวิเศษอีกรอบหนึ่งนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคำวิเศษก็คือคำที่เราเอาไว้ช่วยขยายคำกริยานั่นเองแบ่งออกเป็น4ประเภทคือคำวิเศษสามัญคือทั่วไปคำวิเศษเฉพาะก็คือเป็นคำที่เอาไว้ขยายเฉพาะคำนั้นใช้สลับกันไม่ได้แล้วก็คำวิเศษแสดงคำถามแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือคำวิเศษบอกเวลานั่นเองนะคะฝากให้เด็กๆไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปทำการบ้านมาให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปฝากให้เด็กๆได้เตรียมสิ่งต่อไปนี้มาใช้เรียนในครั้งต่อไปด้วยนะครับก็จะเป็นใบความรู้ที่4เรื่องการจดหมายแล้วก็ใบงานที่7เรื่องรูปแบบจดหมายคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่www.dltv.ac.th นะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องลิขิตจดหมายเป็นชั่วโมงแรกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
3: ขอ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยกระพี้จันทร์ต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนภาคเหนือเรียกปี้จันทร์ภาคกลางเรียกกระพี้จันทร์เป็นต้นไม้ผลัดใบสูง 8-20 เมตรโคนต้นเป็นภูพรเปลือกสีน้ำตาลเทาแตกปริเป็นร่องและจะหลุดล่อนเป็นสะเก็ดเล็กๆเรือนยอดทรงกลมพุ่มแน่นทึบ

อนหรือยอดอ่อนสีน้ำตาลอมแดงมีขนปกคลุมดอกเหมือนดอกถั่วสีม่วงแกมขาวหรือสีชมพูอมม่วงออกดอกเป็นช่อแขนงค่อนข้างโปร่งแยกแขนงตามง่ามใบตามซอกใบบริเวณกิ่งและปลายกิ่งแต่ละช่อมีดอก 15-20 ดอกดอกตูมสีน้ำตาลเข้มหรือม่วงดำกลีบเลี้ยงเชื่อมติดกันคล้ายรูประฆังสีม่วงดำมีขนอ่อนปกคลุมปลายแยกออกเป็น5แฉกออกดอกราวเดือนกุมภาพันธ์ถึงพฤษภาคมผลเป็นฝักลักษณะแบนรูปขอบขนานปลายแหลมเปลือกเกลี้ยงหนาคล้ายแผ่นหนังขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำรากเจริญเติบโตได้ดีในดินทุกสภาพแวดล้อมทนแล้งได้ดีมากเนื้อไม้กระพี้จันทร์นิยมใช้ทำเยื่อกระดาษทำด้ามเครื่องมือแกะสลักทำดินสอและใช้ในการก่อสร้างเช่นวงกบประตูหน้าต่างใบอ่อนยอดอ่อนนำมาประกอบอาหารเช่นแกงยำเป็นต้น

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นไม้ประจำจังหวัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช2539ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดต่างๆได้รับพระราชทานพันไม้พื้นถิ่นซึ่งกรมป่าไม้ได้นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อพระราชทานไปปลูกเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยป่าต้นน้ำลำธารซึ่งทรงพระราชดำริให้อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยพระราชท

ผ่านแนวทางและโครงการต่างๆสืบเนื่องส่งพระราชดำริให้พัฒนาต่อเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่มีพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำต้นไม้ประจำจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคจึงร่วมกันปลูกเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติจึงเป็นพันไม้พื้นถิ่นที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริทั้งสิ้นเช่นจังหวัดที่เคยมีพื้นที่ป่าไม้พันไม้ป่าอุดมสมบูรณ์ตามสภาพนิเวศวิทยาแต่ถูกลักลอบตัดทำลายเกิดสภาพป่าเสื่อมโทรมต้นน้ำลำธารเหือดแห้งก็ปลูกไม้หายากบ้างพืชสมุนไพรบ้างเป็นต้นว่าที่จังหวัดตากปลูกไม้แดงระยองปลูกสารพีทะเลเป็นต้นบางจังหวัดก็ปลูกพันไม้ให้ร่มเงาออกดอกสีสวยงามเป็นปัจจุบันต้นไม้ประจำจังหวัดเหล่านี้ได้เจริญงอกงามเติบโตอยู่ทั่วทุกหนแห่งเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความหวังว่าจะมีป่าไม้อยู่คู่เมืองไทยยั่งยืนสถาพรสืบไป

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นาทีและเวลา 12:25 นาทีออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นาทีและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นาทีและเวลา 20:30 นาทีรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th
2: ช่วงรู้รับรู้ทันป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเพื่อความปลอดภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยขอแนะวิธีป้องกันเพลิงไหม้และข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเพลิงไหม้อย่างถูกวิธีดังนี้การป้องกันเพลิงไหม้กำจัดวัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงจัดเก็บสารเคมีให้ห่างจากแหล่งความร้อนตรวจสอบอุปกรณ์และเครื่องใช้ไฟฟ้าให้ใช้งานได้อย่างปลอดภัยปิดสวิตช์ไฟและถอดปลั๊กไฟทุกครั้งหลังใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้าลัดวงจรติดตั้งถังดับเพลิงและเครื่องตรวจจับควันไฟบริเวณจุดเสี่ยงเพลิงไหม้เพิ่มความระมัดระวังการประกอบกิจกรรมเกี่ยวกับไฟโดยเฉพาะการจุดธูปเทียนยากันยุงและการใช้งานก๊าซหุงต้มการปฏิบัติตนเมื่อเกิดเพลิงไหม้กรณีเพลิงไหม้เล็กน้อยใช้ถังดับเพลิงควบคุมเพลิงในเบื้องต้นหากเพลิงไหม้รุนแรงส่งสัญญาณเตือนและรีบอพยพออกจากพื้นที่กรณีติดอยู่ในห้องใช้ผ้าชุบน้ำอุดตามช่องพร้อมส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือใช้ผ้าชุบน้ำปิดจมูกและปากและหมอบคลานต่ำไปตามเส้นทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุดออกจากอาคารทาง

ันไดหนีไฟห้ามใช้ลิฟต์เด็ดขาดเพราะไฟฟ้าจะดับทำให้ขาดอากาศหายใจเสียชีวิตที่สำคัญไม่เข้าไปอยู่ในห้องน้ำดาดฟ้าและจุดอับของอาคารเพื่อการช่วยเหลือ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: มาแล้ว
1: ขยันชินตะวันพักกินขนมก่อนไหมลูก
2: คุณปู่คะคำว่าอาณานิคมแปลว่าอะไรเหรอคะตะวันเห็นคำนี้ในหนังสือเต็มไปหมดเลยค่ะ
1: อ๋ออาณานิคมก็คือดินแดนที่อยู่ภายใต้การคุ้มครองจากรัฐอื่นๆไม่มีอำนาจการปกครองเป็นของตัวเองยังไงล่ะแต่เมืองไทยเนี่ยไม่เคยตกเป็นเมืองอาณานิคมของมหาอำนาจตะวันตกเลยนะ
0: นี่จำได้ปู่เคยบอกอยู่หลายครั้งว่าเมืองไทยไม่เคยตกเป็นอาณานิคมของฝรั่ง
1: ใช่แล้วเบ้จำเรื่องที่ปู่เล่าได้ด้วยนะเนี่ยเรา
2: แล้วเรารอดจากการเป็นอาณานิคมของฝรั่งมาได้ยังไงล่ะคะคุณปู
1: ่ที่สยามไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจก็เพราะสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่4ท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่มีสายพระเนตรกว้างไกลมีพระสหายเป็นชาวต่างชาติและทรงสามารถอ่านเขียนภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดีทรงมีชั้นเชิงทางการพูดอันเอกอุจนสามารถนำสยามพ้นภัยตะวันตกได้อย่างแยบยลแล้วไม่เสียเลือดเสียเนื้อเลยนะ
0: แล้วการพูดภาษาอังกฤษเก่งๆช่วยให้เราไม่ถูกรุกรานได้ยังไงหรอครับเบ๊กยังไม่เห็นจะเข้าใจอ่ะ
1: ก็เดิมทีอังกฤษมีแผนจะใช้นโยบายแบบใช้กำลังข่มขู่ต่างชาติได้รู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่ท่าทีของอังกฤษจึงเปลี่ยนไปและเลือกใช้วิธีการทางการทูตแทนอังกฤษจึงส่งเซอร์จอห์นบาวริงเข้ามาขอทำสัญญาซึ่งต่อมารู้จักกันในชื่อสนธิสัญญาบาวริง
2: สงสัยเราต้องไปแล้วล่ะแม
0: ่นั่นสิเตียวกันแก้ว
3: พระที่นั่งอมรินทร์วินิจฉัยสมัยรัชกาลที่4
2: นั่นไงนั่นไงแม่สงสัยคนนั้นต้องเป็นเซอร์จอห์นบาวริงจากอังกฤษแน่ๆเลย
0: เขามีกล่องอะไรมาถวายด้วยหรือสนธิสัญญาบาวริงอยู่ในนั้น
4: การค้าจะทำให้สยามรุ่งเรืองประเทศของข้าพระพุทธเจ้าก็รุ่งเรืองได้ด้วยการค้า
5: เรายินดีจะเปิดการค้ากับท่านให้เป็นเสรีเช่นนานาประเทศ
4: ข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานให้สยามลงนามในสนธิสัญญาเพื่อเจริญสัมพันธไมตรี

0: สื่อไป
1: เมื่อการทุกอย่างเสร็จสิ้นเราหวังว่าการเจริญสัมพันธไมตรีครั้งนี้จะทำให้เราเป็นมิตรไมตรีต่อกัน
2: พรุ่งนี้จะตีตราหนังสือสัญญาเรือรบแห่งสหราชอาณาจักรจะถอนสมอออกจากปากอ่าวสยาม
3: ด้วยพระบารมีแท้ๆที่โปรดเจรจากับพวกอังกฤษและลงพระนามในส่วนที่สัญญาไม่อย่างนั้นล่ะเกิดสงครามแน่
4: ถ้าเป็นเยี่ยงนั้นเห็นทีจะเดือดร้อนทั้งสยาม
3: เป็นพระมหากรุณาธิคุณของพระองค์ท่านแท้ๆสยามเราจึงไม่ต้องตกเป็นประเทศอาณานิคมของชาติตะวันตก
4: นำซ้ำยังไม่เสียเลือดเสียเนื้อแต่อย่างใดเลยพวกเราชาวสยามอยู่รอดปลอดภัยด้วยพระบารมีแท้ๆ
3: ได้ยินว่าหลังจากนี้จะส่งคณะราชทูตไปเจรจาค้าขายกับอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยอีกไม่นานสยามคงได้เป็นชาติมหาอำนาจทัดเทียมกับพวกฝรั่งมังค่าไม่มีใครกล้ามารังแกหรือรุกรานอีกแล้วหรอก

0: ไม่เข้าใจแล้วครับปู่ว่าส่วนที่สัญญาเบลริ่งสำคัญยังไงถ้าเกิดตอนนั้นมีสงครามขึ้นไม่รู้ประเทศไทยตอนนี้จะเป็นยังไงนะครับ
1: ใช่แล้วพระบรมราชวินิจฉัยในครั้งนั้นนับว่ามีความสำคัญยิ่งส่วนที่สัญญาเบลริ่งเนี่ยนอกจากช่วยปกป้องประเทศเราไม่ตกเป็นอาณานิคมโดยไม่เสียเลือดเสียเนื้อแล้วทำให้เรายังรักษาเอกราชของสยามไว้ยิ่งทำให้การผลิตข้าวในลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยาเฟื่องฟูขึ้นจนสยามกลายเป็นผู้ส่งออกข้าวรายสำคัญในตลาดโลกและเรายังส่งคณะทูตไปยังอังกฤษและฝรั่งเศสด้วยนะ
2: ไว้คุณปู่เล่าเรื่องประวัติศาสตร์ให้ตะวันฟังอีกเยอะๆเลยนะคะตะวันชอบฟังเรื่องราวประวัติศาสตร์จากคุณปู่ที่สุดเลยค่ะ
1: ได้สิจ๊ะ

ประเทศไทยรักษาเอกราชไม่ถูกรุกรานจากชาติมหาอำนาจเพราะมีพระมหากษัตริย์ที่เก่งกาจคอยปกป้องประเทศอย่างในหลวงรัชกาลที่4ทรงใช้พระปรีชาในด้านการทูตช่วยให้ประเทศไทยรอดจากการตกเป็นอาณานิคมของชาติตะวันตกได้เราคนไทยจึงได้อยู่อย่างสงบสุขมาจนถึงทุกวันนี้

0: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่กุลเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
1: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่หรอคะ
2: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้ง

0: ันได้ทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับปลายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับขั้นนำมาให้พวกเราเนี่ยได้ลองวางแผนวางแผนอะไรนะครับคือวางแผนนาฬิกาชีวิตนะครับครูจะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทาง

0: างและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำวางแผนนะครับทำการวางแผนนาฬิกาของชีวิตคือจะมีเวลาให้นะครับให้นักเรียนสังเกตนะจะมีเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีห้าให้พวกเราวางแผนว่าเราจะทำอะไรในตอนนั้น6โมงถึง7โมงเราจะทำอะไร8โมงถึง10โมง11โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย3 4โมงถึง6โมง1ทุ่มถึง3ทุ่ม4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่คือเวลาที่ครูให้ไปให้ลองวางแผนนะครับตอนนี้ให้ทุกคนหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางปริ้นใบกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร้อม
0: พร้อมไหมพร้อม

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเป็นยังไงบ้างครับจากการที่พวกเราได้วางแผนนาฬิกาชีวิตไปแต่ละคนเนี่ยก็ได้ระบุไปใช่ไหมว่าเอ๊ช่วงเวลานี้ฉันจะทำอะไรช่วงเวลานี้ฉันจะทำอะไรเดี๋ยวขอดูตัวอย่างนะครับอีกสัก2กลุ่มว่าแต่ละกลุ่มเขาวางแผนกันยังไงแต่ละคนวางแผนกันอย่างไรนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่4เลย
1: ตีหนึ่งถึงตีห้านอน6โมงถึง7โมงตื่น8โมงถึง10โมงอาบน้ำ11โมงถึงเที่ยงกินข้าวบ่ายโมงถึงบ่าย3กวาดบ้าน4โมงถึง6โมงกินข้าวเย็น1ทุ่มถึง3ทุ่มทำการบ้านและอาบน้ำ4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนอน
0: นี่จะเป็นนาฬิกาชีวิตของกลุ่มที่4อีกข้อขออีก1กลุ่มครับขอตัวแทนอีก1กลุ่มใครดีครับกลุ่มที่2ไหนลองบอกมาสิว่าช่วงเวลาที่หนูวางแผนมาเป็นยังไงบ้างครับ
1: 6โมงถึง7โมงตื่น8โมงถึง10โมงกินข้าว11โมงถึงเที่ยงดูทีวีบ่ายโมงถึงบ่าย3พานกไปบิน4โมงถึง6โมงกลับบ้าน1ทุ่มถึง3ทุ่มเล่นกับนก4ทุ่มเที่ยงคืนกินข้าวเย็นตีหนึ่งถึงตีห้านอนค่ะ
0: เดี๋ยวครูมีคำถามพานกไปบินคืออะไรเอ่ยพานกไปบินคืออะไรคร
2: ับ พานกไปบินเล่นค่ะ
0: พานกไปบินเล่นใช่ไหมเราเลี้ยงนกใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นการวางแผนนะครับนาฬิกาชีวิตของตัวแทนของกลุ่มที่สองทีนี้นักเรียนนั่งลงได้ครับนักเรียนครับครูขอถามนักเรียนต้นทางและปลายทางหน่อยสิครับว่าข้อดีของการวางแผนนาฬิกาชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูขอถามใครดีนะกลุ่มที่หนึ่งละกันไหนลองบอกข้อดีของการวางแผนมาหน่อยสิครับเป็นยังไงเอ่ย
2: ช่วยทำให้เราไม่ลืมในสิ่งที่เราอยากทำครับ
0: ช่วยทำให้สิ่งที่เราไม่ลืมใช่ไหมเพราะเราเขียนเราวางแผนไว้แล้วนะครับในสิ่งที่เราอยากทำยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มอื่นมีกลุ่มสามกลุ่มสามจะตอบว่ายังไงดีครับเดี๋ยวเรารอฟังคำตอบของกลุ่มที่สามกันเลยครับ

0: ใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนครับ
1: ใช้ชีวิตแบบเป็นระเบียบเลยใช่ไหมเป็นขั้นเป็นตอนเลยยอดเยี่ยมมากครับขออีกสักหนึ่งคนกลุ่มที่สองคนเดิมเลยว่ายังไงเอ่ยข้อดีของการที่เราวางแผนไป
2: ทำให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ
1: ทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นยอดเยี่ยมครับนักเรียนครับเวลาที่เราเนาะเวลาที่เราทำอะไรก็ตามใน1วันเนี่ยลองวางแผนดูนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จในวันนั้นเราอยากจะทำงานนี้ทำงานนู้นทำนู่นนี่นั่นเราต้องวางแผนจัดระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะส่งผลให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วครูภากรเอานาฬิกาชีวิตมาให้พวกเราทำทำไมยังไม่บอกก่อนนะครับแต่ขอก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอเข้ากิจกรรมนี้ก่อนนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้ก็คือโฮมเวิร์กจำได้หรือเปล่าเอ่ยโฮมเวิร์กหรือว่าการบ้านที่ครูให้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ช่วยกันคิดนะชื่อเรื่องกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียนนะครับนักเรียนปลายทางได้ไปคิดชื่อเรื่องหรือยังเอ่ยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวขอฟังนะครับว่านักเรียนต้นทางเนี่ยแต่ละกลุ่มได้ตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3 4 5นะครับเตรียมพร้อมนะกลุ่มที่1ชื่อเรื่องคือชื่ออะไรครับชื่อเรื่องที่เราจะพัฒนาโรงเรียนนั่นก็คือ
2: ของหายได้คืนครับ
1: ของหายได้คืนสำหรับกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่2ตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ย
2: รองเท้าเข้าที่ค่ะ
3: รองเท้าเข้าที่
1: ต่อไปกลุ่มที่3ได้ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรครับ
2: กินแล้วเก็บครับ
3: กินแล้วเก็บ
1: นะครับต่อไปกลุ่มที่4
2: อ่านเสร็จเก็บถึงที
3: ่
1: อ่านเสร็จเก็บถึงที่และสุดท้ายกลุ่มที่5
2: น้ำทุกหยดมีค่า
3: น้ำทุกหยดมีค่าน
1: ี่คือชื่อเรื่องที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าหากว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนหรือปรึกษากับคุณครูปลายทางได้นะครับว่าปัญหาที่เราเจอนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับวันนี้นักเรียนสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่1เราจะต้องทำก็คือมาวางแผนกันวางแผนทำอะไรล่ะวางแผนที่จะทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนะครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ไปสำรวจปัญหาต่างๆในโรงเรียนมาได้หาแนวทางในการแก้ไขมาทีนี้วันนี้เราจะต้องเขียนลงในกระดาษกรุ๊ปนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางได้รู้ขั้นตอนการวางแผนว่าแต่ละกลุ่มนะครับของนักเรียนต้นทางเนี่ยวางแผนกันอย่างไรสำหรับนักเรียนต้นทางก็เตรียมตัวนำกระดาษกรุ๊ปขึ้นมาได้เลยนะครับหรือนำกระดาษ A4 ขึ้นมาก็ได้นะครับเรามาดูการวางแผนของเรานั้นจะมีอยู่ทั้งหมดกี่หัวข้ออ่ะขอเริ่มหัวข้อที่1นั่นก็คือชื่อเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยเราได้คิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าเรามีอะไรบ้างชื่อเรื่องส่วนข้อที่2ปัญหาและสาเหตุในข้อนี้ตอนชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์แล้วใช่ไหมครับให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษกรุ๊ปด้วยต่อไปข้อที่3วัตถุประสงค์นักเรียนครับวัตถุประสงค์นะครับการที่จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้แสดงจุดมุ่งหมายในการทำงานไม่ควรเกิน3ข้อเช่นนักเรียนบอกว่าของได้คืนตั้งชื่อเรื่องว่าของหายได้คืนนักเรียนก็ต้องตั้งจุดประสงค์ว่านักเรียนทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ของมันหายอีกหรือเปล่าหรือว่าเพื่อให้เจ้าของเนี่ยได้สิ่งของนั้นกลับคืนไปนี่คือวัตถุประสงค์นะครับของกิจกรรมต่อไปเรามาดูข้อที่4หลักธรรมที่เราใช้นักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วครูสอนไป2หลักธรรมใครจำได้บ้างไหนบอกให้ฟังหน่อยสิครับว่าหลักธรรมอะไร นักเรียนต้นทางล่ะครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่5บอกว่าจำได้หลักทำอะไรครับ
2: อิทธิบาท4ค่ะ
1: อิทธิบาท4หลักธรรมแห่งการทำงานให้สำเร็จใช่ไหมอีกหนึ่งหลักธรรมมีอีกไหมมีใครจำได้บ้างออกเสียงค่อนข้างยากนิดนึงสังขะอะไรนะ
2: สังขะวัตถุ4ค่ะ
1: สังขะวัตถุ4นั่นเองนะครับนี่คือหลักธรรมที่ครูได้สอนไปในชั่วโมงที่แล้วให้นักเรียนนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของตนเองด้วยนะครับใครจะใช้อิทธิบาท4ก็ได้ใครจะใช้สังขาวัตถุ4ก็ได้นะครับต่อไปข้อต่อมาก็คือข้อที่5อุปกรณ์ที่ต้องใช้กิจกรรมของเราเนี่ยเราบอกว่าเอ๊ะกลุ่มที่3ครูจำได้ว่ากลุ่มที่3อยากจะทำป้ายเชิญชวนใช่ไหมให้คนเนี่ยได้อ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เอาถาดไปเก็บดังนั้นเราก็ต้องดูซิว่าป้ายเชิญชวนของเราเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้คืออะไรแล้วก็งบประมาณน่าจะประมาณราคากี่บาทนะครับต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6นั่นก็คือวิธีการดำเนินงานทีนี้อันนี้สำคัญมากนักเรียนวิธีการดำเนินงานควรจะต้องอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานเป็นข้อๆเช่นข้อที่1จะทำอะไรข้อที่2จะทำอะไรข้อที่3จะทำอะไรตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทำโปสเตอร์ใช่ไหมทำป้ายเชิญชวนดังนั้นกิจกรรมแรกที่นักเรียนจะต้องดำเนินงานก็คือการวางแผนกันก่อนว่าเราจะออกแบบยังไงเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงนี่ก็คือเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับนักเรียนข้อที่7ก็คือการวัดผลการวัดผลคืออะไรเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนักเรียนเราจะต้องวัดผลนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะวัดผลจากการสังเกตว่าอ๋อน้องๆจากที่เราทำป้ายเชิญชวนไปแล้วเนี่ยน้องๆได้เก็บถาดอาหารเนี่ยเก็บไว้ถึงที่ไม่ตั้งไว้เกะกะนะครับนี่คือการสังเกตหรืออาจจะไปสัมภาษณ์ก็ได้สัมภาษณ์น้องๆสัมภาษณ์พี่ๆเมื่อเขาอ่านป้ายของเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขาอยากจะเอาถาดอาหารนั้นไปเก็บไหมหรือว่าเขารู้สึกดีหรือเปล่าที่เขาอ่านป้ายนิเทศของเราแล้วนะครับการวัดและการประเมินผลก็ถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเขียนให้ครบทั้ง7หัวข้อนี้นะครับเป็นการวางแผนในวันนี้นั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนเวลาที่เราจะทำงานเราจะต้องมีข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มขอให้นักเรียนต้นทางนะครับอ่านให้เสียงดังฟังชัดมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นข้อที่1ข้อที่2
3: ใช้คำพูดที่เหมาะสม
1: และข้อที่3ครับนี่นะครับก็จะเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าข้อตกลงในการทำงานกลุ่มของเรานั่นเองเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับตัวนะครับพร้อมไหมพร้อมไหม

็ดปบช้างปบหมาปบมือ1ครั้ง2ครั้งเป็นยังไงครับเสร็จหรือเปล่าเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมที่2

0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูผลการนำเสนอของกลุ่มที่1กันเลยครับ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม1ครับชื่อของหายได้คืน2ปัญหาและสาเหตุของปัญหานักเรียนทำของหายบ่อยเพราะนักเรียนยังไม่มีความรับผิดชอบ 3. วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับของกลับคืนเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเวลาของหายต้องไปหาที่ไหนข้อ 4. หลักธรรมที่นำมาใช้คือสังคาหะวัตถุ4 5 อุปกรณ์ที่ต้องใช้งบประมาณตู้เก็บของ2ตู้ประมาณ 5,000 ถึง 6,000 6 วิธีการดำเนินงานการวางแผนแบ่งหน้าที่ซื้อตู้ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 7. การวัดผลสัมภาษณ์ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะชื่อเรื่องรองเท้าเข้าที่2อุปกรณ์และสาเหตุของปัญหาน้องป.1ยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอ 3. วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้น้องป.1สลับรองเท้ากัน 4. หลักธรรมที่นำมาใช้อิทธิบาท 4. 5. อุปกรณ์ที่ต้องใช้งบประมาณ 1. เชือก 2. กระดาษ3. กรรไกร 4. กระดาษเคลือบงบประมาณ40บาท 6. วิธีการดำเนินงาน 1. วางแผน 2. ทำบัตรหมายเลขที่ 3. นำไปติด 7. วัดผลสังเกตค่ะ
3: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3
2: 1. ชื่อเรื่องกินแล้วเก็บ 2. ปัญหาและสาเหตุของปัญหาน้องไม่เก็บถาดอาหาร 3. วัตถุประสงค์ต้องการที่จะให้น้องเก็บถาดอาหาร
3: 4. หลักธรรมที่นำมาใช้สังคหะวัตถุ4อุปกรณ์ที่ต้องใช้งบประมาณ 1. ฟิวเจอร์บอร์ด 2. กาว2หน้า 3. กรรไกร 4. ผ้าปริ้นงบประมาณ100บาทครับ 6. วิธีการดำเนินงานวางแผน 2. แบ่งหน้าที่ 7. การวัดผลน้องๆเก็บถาดครับขอบคุณครับ
4: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4 1. ชื่อเรื่องอ่านเสร็จเก็บถึงที่ 2. ปัญหาและสาเหตุของปัญหาปัญหานักเรียนบางคนไม่ยอมนำหนังสือไว้ที่เดิมสาเหตุของปัญหานักเรียนบางคนขี้เกียจเดินไปเก็บหนังสือเพราะขาดความรับผิดชอบ 3. วัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดดูสะอาดไม่รกและดูเรียบร้อย 4. หลักธรรมที่นำมาใช้สังคหะวัตถุ4 5. อุปกรณ์ที่ใช้บอร์ดสีปากกากรรไกร 6. วิธีการดำเนินงาน 1. วางแผน 2.

0: าที่ประชาสัมพันธ์แบ่งหน้าที่ในการติดป้าย 7. การวัดผลสังเกตขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5ค่ะ 1. ชื่อเรื่องน้ำทุกหยดมีค่า 2.1 ปัญหานักเรียนชอบเปิดน้ำทิ้งไว้ 2.2 สาเหตุของปัญหานักเรียนไม่เห็นคุณค่าน้ำ 3. วัตถุประสงค์ทำเพื่อให้ประหยัดน้ำทำให้เห็นคุณค่าน้ำ 4. หลักธรรมที่นำมาใช้อิทธิบาท 4. หลักทำงานให้สำเร็จ 5. อุปกรณ์ที่ต้องใช้ 1. สีเมจิก 2. ของตกแต่ง 6. วิธีที่ดำเนินงาน 1. แบ่งหน้าที่ 2. ทำป้าย 3. วางแผนงบประมาณที่ใช้ 1-500 บาท 7. การวัดผลสังเกตค่ะขอบคุณค่ะ
2: และแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอผลการวางแผนของนักเรียนต้นทางครูได้มีข้อสังเกตนะครับให้กับนักเรียนต้นทางนะครับบางกลุ่มนะครับอาจจะใช้งบประมาณที่เยอะจนเกินไปตัวอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะหาตู้มาจะซื้อตู้มาใช่ไหมสองตู้ 5-6,000 บาทในข้อนี้เนี่ยอาจจะหยิบยืมของโรงเรียนได้โดยไม่ต้องเสียงบประมาณเลยก็ได้นะครับส่วนสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูสามารถดูงบประมาณวิธีการดำเนินงานของนักเรียนนะครับและให้ข้อเสนอแนะได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปเป็นขั้นสรุปหนูทำได้วันนี้นะครับจากที่พวกเราได้ทำกิจกรรมการวางแผนนะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจปัญหาได้มากขึ้นเข้าใจวิธีการทำงานใช่ไหมจะส่งผลให้การทำงานของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนจะต้องมีการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนี้เดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับสิ่งที่ฉันทำได้ประเมินตามสภาพจริงนะครับมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีมากสม่ำเสมอประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนบอกว่าเอ๊ะบางครั้งอาจจะหลุดไปบ้างบางครั้งอาจจะไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีพอประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือนักเรียนบอกว่าวันนี้เนี่ยมีแต่กิจกรรมกลุ่มไม่ได้ทำอะไรกับเพื่อนเลยไม่ได้ช่วยเพื่อนทำอะไรเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือเหยียบยอดครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปอีกสักข้อหนึ่งครับนักเรียนวางแผนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนวันนี้ถ้านักเรียนวางแผนได้ครอบคลุมชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนยังวางแผนนะครับไม่ได้ครบองค์ประกอบที่ครูบอกไปที่มีอยู่7ข้อยังเขียนไม่ครบยังบอกไม่ครบนะครับให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนไม่รู้จักการวางแผนเลยว่าการวางแผนคืออะไรวันนี้เราวางแผนทำกิจกรรมทำอะไรกันไม่รู้เลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยอดเยี่ยมมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้กันนะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนซึ่งในชั่วโมงหน้านะครับเราทำอย่างไรเอ่ยชั่วโมงนี้เราวางแผนแล้วว่าเราจะทำอะไรแสดงว่าชั่วโมงหน้าเราต้องทำอะไรลงมือปฏิบัติแล้วใช่ไหมว่าการเป็นพลเมืองดีตอนนี้เรากำลังเป็นพลเมืองดีอยู่นะครับนักเรียนนั่นคือการช่วยเหลือโรงเรียนนะครับช่วยเหลือชุมชนเราจะเริ่มต้นทำอะไรยังไงเนี่ยวันนี้เราวางแผนแล้วแสดงว่าชั่วโมงหน้าเราจะลงมือปฏิบัตินะครับสิ่งที่ นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้คิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะต้องนำอุปกรณ์อะไรมาทำนั่นเองในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
3: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ

0: ดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนรศิลป์ในชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรคะตัวโน้ตใช่ไหมคะตัวโน้ตอ่ะเราไปฝึกเขียนโน้ตอะไรคะตัวโน้ตสากลใช่ไหมคะอ่ะเป็นโน้ตสากลมีตัวอะไรบ้างคะที่เด็กๆฝึกเขียน
1: กุญแจซอน
0: กุญแจซอนมีอะไรอีก
2: ต
0: ั
2: วดำ
0: ตัว
2: ค
0: า
2: เบ
0: ต1ชั้น
2: ค
0: าเบต2ชั้นนะคะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของโน้ตดนตรีนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของบทเพลงสร้างสุขนั่นเองค่ะและบทเพลงสร้างสุขวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเด็กจะต้องฝึกร้องเพลงนะคะวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงไทยกันนะคะพร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: ถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กๆได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเป็นในเรื่องของบทเพลงสร้างสุขนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะก็คือบอกความหมายและหลักการขับร้องเพลงค่ะสองค่ะปฏิบัติการขับร้องบทเพลงไทยค่ะและสามค่ะเด็กๆนะคะเห็นคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการร้องเพลงไทยนะคะแบบง่ายๆนะคะครูเลือกเพลงแบบง่ายมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมี1บทเพลงให้เด็กๆลองฟังดูปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิคะว่าเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรและความหมายของเพลงเนี่ยเขาบอกถึงอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

0: ่ะเด็กๆคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงอะไรคะทราบไหมคะฟังจากเนื้อร้องเพลงเป็นยังไงคะเป็นเพลงจังหวะช้าหรือเร็ว
1: ช้า
0: เป็นเพลงจังหวะช้าใช่ไหมคะเป็นเพลงไทยนั่นเองใช้เครื่องดนตรีไทยในการบรรเลงนะคะแล้วความหมายของเพลงล่ะคะเขาพูดถึงอะไรคะชาวพุทธชาวพุทธทำไมคะเขาพูดถึงพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะชาวพุทธเนี่ยเป็นไงคะนอบน้อมนะคะเคารพพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเป็นเพลงที่นะคะเป็นการบูชานะคะเป็นเพลงที่ชาวไทยทุกคนนะคะเป็นไงคะรำลึกถึงนะคะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะและนี่ก็คือความหมายของบทเพลงฟังแล้วรู้สึกไงคะรู้สึกไงคะเป็นเพลงที่เป็นไงคะรู้สึกยังไงเพราะไหมคะไพเราะไหมคะไพเราะนะคะเป็นเพลงที่ไพเราะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเนื้อหาของเราวันนี้การขับร้องเพลงนะคะการขับร้องเพลงคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะการขับร้องอ่านพร้อมกันค่ะ3 4
2: การ

เป็นเพลงที่นะคะเป็นการขับร้องที่การเปล่งเสียงร้องออกมาเป็นถ้อยคำใช่ไหมคะให้สอดประสานนะคะไปกับทำนองจังหวะนะคะแล้วก็เนื้อร้องของบทเพลงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการขับร้องเพลงไทยค่ะการขับร้องเพลงไทยเป็นอย่างไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

0: การเอื้อทำนองเพลงผู้ร้องจะต้องรู้จักหลักการสื่ออารมณ์และความรู้ในการเอื้อทำนองร้อง
1: เพลงไทยนะคะจะต่างกับเพลงไทยสากลก็คือจะมีการอะไรคะเอื้อนนั่นเองเอื้อนยังไงรู้จักการเอื้อนไหมคะเช่นอันนี้คือการเอื้อนใช่ไหมคะจะมีการเอื้อนไปกับทำนองของเพลงนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างเพลงไทยกับเพลงไทยสากลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูองค์ประกอบของการร้องนะคะการขับร้องเพลงไทยกันบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งคือมีเสียงตอบพร้อมกันค่ะหนึ่งคือเสียงสองคือ
2: ทำนอง
1: และสามคือจังหวะนะคะถ้าจะฝึกร้องเพลงนะคะต้องฝึกในเรื่องของต้องทราบนะคะเรื่องของสามองค์ประกอบหลักๆนั่นก็คือเสียงทำนองและจังหวะนั่นเองค่ะถ้าเราร้องเพลงได้แต่เราไม่รู้จังหวะร้องผิดจังหวะแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ไพเราะด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเสียงคืออะไรนะคะเสียงคืออ่านพร้อมกันค่ะเสียงพยัญชนะ
0: ในวรรคต่างๆ

0: สิ่งสำคัญเลยนะคะการออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคำควบกล้ำนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเสียงรอเรือกับรอลิงนะคะเวลาร้องเพลงเนี่ยเสียงจะต้องแยกให้ชัดเจนนะคะว่าไหนรอเรือไหนรอลิงนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของเสียงนั่นเองค่ะต่อไปเรื่องของทำนองทำนองคืออะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะ
1: สิ่งที่สำคัญที่สุดของ

0: เมื่อสักครู่นี้ครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะสำหรับการเอื้อนนั่นเองนะคะเราจะต้องเอื้อนให้ตรงกับทำนองของเพลงนั่นเองค่ะต่อไปสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเรื่องของจังหวะจังหวะคืออะไรอ่านพร้อมกันค่ะบอกไปแล้วนะคะเรื่องของจังหวะจังหวะจะต้องเป็นยังไงสม่ำเสมอนะคะเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าหรือจังหวะเร็วนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าการปฏิบัติตนนะคะขณะขับร้องเราจะต้องทำอย่างไรให้ทุกคนตอนนี้นั่งตัวตรงเวลานั่งขับร้องเพลงเป็นไงคะจะต้องนั่งตัวตรงใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าขณะปฏิบัติตนเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งเลยอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่ง
1: ทางผู้ขับร้องควรตั้งพักเพียบหลังตรงไม่ขยับตัวไปมาขณะร้องควรหันหน้าไปทางผู้ชม
0: ถ้าเป็นท่ายืนบ้างล่ะคะท่ายืนเป็นไงคะสอง
1: ท่ายืนผู้ขับร้องควรยืนหลังตรงเคลื่อนไหวมือและเท้าอย่างสมดุล
0: ถ้าเป็นท่านั่งจะต้องนั่งยังไงคะนั่งยังไงคะนั่งพับเพียบหลังตรงอันนี้เป็นการนั่งสำหรับการขับร้องเพลงไทยนะคะเพลงไทยเดิมนั่นเองค่ะจะแตกต่างกับการขับร้องเพลงไทยสากลนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะถ้านั่งจะต้องนั่งพับเพียบหลังตรงตามองใครคะก้มหน้าได้ไหมก้มหน้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะต้องมองตรงนะคะสบตาผู้ชมนะคะไม่ขยับตัวไปมาโยกตามเพลงได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้นั่งหลังตรงจนทื่ออย่างนี้เลยใช่ไหมคะจะเก่งเกินไปนะคะให้อยู่ในท่าที่สำรวมนะคะถ้าเป็นการยืนก็นะคะยืนนะคะหน้าตรงนะคะอาจจะขยับมือบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะต่อไปหลักของการขับร้องเพลงกันบ้างนะคะหลักของการขับร้องเพลงมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่ง
1: สี่

0: ้าเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่เศร้าเราร้องไปยิ้มไปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: หัวเราะไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะสีหน้าท่าทางอารมณ์จะต้องสอดคล้องกับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมคะคุณครูเปิดเพลงให้ฟังแล้วนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าลาวเสียงเทียนนะคะลาวเสียงเทียนเห็นไหมคะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะให้ชาวพุทธนะคะเป็นไงคะเคารพบูชานั่นเองนะคะเพลงนี้เด็กๆลองดูนะคะเนื้อร้องของเพลงนะคะก็คือโดยคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงนะคะส่วนทำนองนะคะจะเป็นทำนองเพลงลาวเสียงเทียนนั่นเองวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกร้องเพลงลาวเสียงเทียนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องทำอะไรก่อนคะก่อนจะร้องเพลงเราต้องทำอะไรเมื่อสักครู่นี้อ่านไปแล้วฝึกอะไรคะฝึกอ่านเนื้อร้องก่อนนะคะเด็กๆคะดูเนื้อร้องพร้อมกันนะคะอ่านตามคุณครูค่ะธูปเทียนทองสองมือ
2: ธูปเทียนทองสองมือ
0: ธูปเทียนทองสองมือ
2: ธูปเทียนทองสองมือ
0: ถือไว้ตั้งใจวันทา
2: ถือไว้ตั้งใจวันทา
0: น้อมเคารพบูชา
2: น้อมเคารพบูชา
0: พระศาสดาของชาวพุทธ
2: พระศาสดาของชาวพุทธ
0: ตรงที่มีคำว่าซ้ำเห็นไหมคะให้ซ้ำบรรทัดนั้นกี่รอบ
2: สอง
0: รอบนั่นเองนะคะอันนี้คือท่อนที่หนึ่งวรรคที่หนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปวรรคที่สองคือพระปัญญาเลิศล้นอ่านตามครูค่ะ
2: พระปัญญาเลิศล้น
0: ทรงค้นพบสัจธรรม
2: ทรงค้นพบสัจธรรม
0: พระกาลุนเลิศล้ำ
2: พระกาลุนเลิศล้ำ
0: ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย
2: ์ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย
0: ์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ
2: ์พระองค์เลิศ
0: สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
2: สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
0: อันนี้ก็คือเนื้อร้องนะคะเพลงลาวเสียงเทียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะฝึกคุณครูจะเปิดเพลงให้ฟังหนึ่งรอบก่อนนะคะเพื่อดูว่าจังหวะเป็นอย่างไรทำนองเป็นอย่างไรนะคะลองดูเนื้อร้องเป็นอย่างไรนะคะ

เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างพอดูเนื้อร้องตามพอได้ไหมคะได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเนื้อร้องแรกเลยนั่งตัวตรงเดี๋ยวจะให้ร้องทีละกลุ่มดีไหมคะดีเดี๋ยวจะให้ฝึกร้องทีละกลุ่มนะคะปลายทางด้วยเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันก่อนนะคะพร้อมนะคะดูเนื้อร้องแรกธูปเทียนทองสองมือไว้ตั้งใจวันทาคุณครูร้องก่อนเด็กร้องตามนะคะปลายทางด้วยนะคะพร้อมนะคะธูปเทียนทองสองมือร้องตาม

ทีนี้ร้องเองเราจะร้องบรรทัดนี้2รอบเพราะว่ามีคำว่าซ้ำใช่ไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรง3 4

ได้ไหมคะทีนี้เรามาดูระหว่างการซ้ำสองรอบเราจะมีเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอ่ะเป็นอย่างไรพ่อถือไว้ตั้งใจวันทาชิงฉับทูบเทียนทองสองมือค่อยกลับเว้นชิงฉับนะคะอ่ะเอาใหม่นะคะสามสี่

ได้ไหมคะได้แล้วไพเราะมากๆเลยนะคะต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะร้องตามครูนะคะน้อมเคารพบูชาน้อมเคารพบูชาพระศาสดาของชาวพุทธพระศาสดาของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งน้อมเคารพบูชาร้องตามน้อมเคารพบูชา

ทีนี้เพลงนะคะจะเว้นนะคะเป็นท่อนที่2เลยนะคะเราไปท่อนที่1แล้วก็ท่อนที่2หรือเราจะซ้ำท่อนที่1 2รอบกลับไปทูบเทียนทองใหม่แล้วค่อยไปท่อนที่2ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะเอาแบบท่อนที่1แล้วไปท่อนที่2เลยนะคะอ่ะพร้อมนะคะท่อนที่1ใหม่อีก1รอบ

ดได้ไหมคะได้ทีนี้เราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้โชคดีขออีกหนึ่งรอบนะคะขออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวหากลุ่มผู้โชคดีทำอะไรยังไม่รู้ยังไม่บอกทำอะไรดีนะพร้อมนะคะอีกหนึ่งรอบนั่งตัวตรง3 4

เก่งมากนะคะอ่ะต่อไปดูท่อนที่สองคุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามนะคะท่อนที่สองนะคะ

0: มนุษย
1: ์ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์
0: ทีนี้เวลาเราเว้นวรรคเว้น2รอบเหมือนเดิม2รอบคือชิงสับหรือว่านับ1 2แบบนี้นะคะพระปัญญาเลิศล้นชิงสับทรงค้นพบสัจธรรมชิงสับพระกรุณเลิศล้ำชิงทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์แบบนี้ได้ไหมคะนับ1 2ในใจหรือว่าชิงฉับนั่นเองพร้อมข้อที่2ค่ะ3 4

ลุนเลิศล้ำหนึ่งสองทรงน้อมธรรมมนุษย์ได้ไหมคะเว้น2จังหวะนะคะเอาใหม่1รอบ3 4

0: นุษย์ต่อไปร้องตามนะคะพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ
1: ์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธ
0: ิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
1: สอนชน
0: ให้หลุดพ้นความทุกข์ทนอีกรอบหนึ่งพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์ร้องตาม
1: พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์
0: สอนชน

ทนได้ไหมคะได้แล้วนะคะเพลงลาวเสียงเทียนของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กร้องไปพร้อมกับเพลง1รอบได้ไหมคะทีนี้เรามาร้องเข้ากับจังหวะของเพลงทำนองของเพลงนะคะนั่งตัวตรงถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปร้องกันเลยค่ะ

วเองหน่อยเก่งมากวันนี้เด็กๆสามารถร้องเพลงไทยง่ายๆได้ใช่ไหมคะชื่อเพลงว่าอะไรลาวเสียงเทียนนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะที่นำมาใช้ในการศึกษาวันนี้นะคะเป็นเพลงลาวเสียงเทียนโดยกรมศิลปากรนั่นเองค่ะกิจกรรมของครูวันนี้ค่ะบทเพลงสร้างสุขนะคะคุณครูให้เด็กๆทุกคนนะคะปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วให้ฝึกร้องเพลงลาวเสียงเทียนเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะเป็นกลุ่มตัวอย่างนั่นเองค่ะปลายทางด้วยเลยนะคะคุณครูก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมของครูวันนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีเวลาพอนะคะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้เด็กๆนะคะฝึกนะคะร้องเพลงลาวเสียงเทียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเป็นอะไรบ้างร้องได้ยังคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาร้องพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคะสังเกตนิดหนึ่งว่าเนื้อร้องของครูนะคะเด็กๆลองดูตรงท่อนที่2นะคะท่อนที่2เนี่ยบางเนื้อร้องนะคะก็จะใช้คำว่าทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์หรือทรงน้อมนำสู่มนุษย์นะคะแล้วก็จะมีบางเนื้อร้องก็จะเป็นอย่างวรรคสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนหรือทุกข์ตรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อร้องที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าสามารถเป็นเนื้อร้องที่ถูกต้องนะคะเหมือนกันนะคะทีนี้เด็กๆลองมาร้องพร้อมๆกัน1รอบพร้อมนะคะเราจะยังไม่เปิดเพลงก่อนนะคะพร้อมนะคะ3 4ทูบเทียนทอง2มือถือไว้ตั้งใจวันทาหยุดนิดนึงเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆปรบมือนะคะไปตามจังหวะเพลงด้วยโดยคุณครูจะตีฉิงใช่ไหมคะฉิงฉับให้เด็กๆปรบมือตรงคำว่าปรบมือตรงคำว่าฉับนะคะปรบมือตรงคำว่าฉิงไม่ใช่นะคะปรบมือตรงคำว่าฉับนะคะที่เราได้ฝึกกันไปปรบตักตรงไหนคะคำว่าฉิงได้ไหมคะอันนี้คุณครูก็สอดแทรกในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะพร้อมนะคะ3 4

0: ธูปเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาน้อมเคารพบูชาพระศาสดาของชาวพุทธน้อมเคารพบูชาพระศาสดาสาดาของชาวพุทธพระปัญญาเลิศล้นทรงค้นพบสัจธรรมพระกรุณาเลิศล้ำทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
1: ได้ยินแต่เสียงปรบมือไม่ได้ยินเสียงร้องเลย

ยนะคะต้นทางปลายทางร้องดังเลยนะคะขอใหม่อีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีกลุ่มไหนไม่มีเสียงจะให้ออกมาโชว์เพื่อนๆปลายทางด้านหน้าพร้อมนะคะ3 4

อย่าเลิศล้นทรงค้นพบสัจธรรมหนึ่งสอง

0: อนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นไงบ้างร้องได้ไหมคะ
1: ได
0: ้แล้วนะคะทีนี้ร้องกับเพลงหนึ่งรอบทีนี้ฟังเพลงไปด้วยนะคะพร้อมนะคะ

ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยเป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะในเรื่องของการร้องเพลงไทยนะคะเป็นเพลงไทยเดิมแบบง่ายๆนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องค่ะเป็นในเรื่องของเพลงลาวเสียงเทียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะหลักของการร้องเพลงนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสร้างสุขที่เด็กได้ฝึกวันนี้นะคะเป็นเพลงอะไรคะเพลงลาวเสียงเทียนนั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเราจะมาฝึกในเรื่องของนาฏศิลป์กันนะคะเป็นในเรื่องของนาฏยศัพท์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ีวิตสัตว์ใต้ท้องทะเล
1: สวัสดีเพื่อนๆ
0: วันนี้นับหนึ่งเรด

0: ทะเลกันเถอะ
1: ดูนั่นสิเจ้าปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวอย่างนี้มีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวนะเพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกัน
0: การนำจำนวนที่เท่ากันหลายๆจำนวนมาบวกกันเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการคูณดังนั้นประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ5คูณ4เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ยังไม่ถูกต้องนะนับหนึ่งเพราะในประโยคสัญลักษณ์จำนวนที่อยู่หน้าเครื่องหมายคูณจะเป็นจำนวนกลุ่มดังนั้นที่นับหนึ่งตอบว่า5คูณ4ในที่นี้จะหมายถึงมีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด5ขวดขวดละ4ตัวแต่คำถามถามว่ามีปลาการ์ตูนติดอยู่ในขวดพลาสติกทั้งหมด4ขวดขวดละ5ตัวมีปลาการ์ตูนอยู่ทั้งหมดกี่ตัวทุกคนลองคิดอีกครั้งสิ
0: ประโยคสัญลักษณ์ข้อนี้คือ4คูณ5เท่ากับเท่าไหร่และคำตอบคือ20
1: ใช่แล้วถูกต้องทุกคนเก่งมากในประโยคสัญลักษณ์การคูณหากสลับที่กันแม้จะได้ผลคูณเท่ากันแต่ความหมายต่างกันนะทุกคน
0: เข้าใจแล้วค่ะเย้เราช่วยปลาการ์ตูนออกมาได้แล้วเอ๊ะนั่นมีถุงพลาสติกติดอยู่ที่ปากของโลมาด้วยเฮ้ยน่าสงสารจัง
1: เรามาช่วยกันตอบคำถามให้ถูกต้องเพื่อช่วยเอาถุงพลาสติกออกจากปากของโลมากันเถอะโลมามีน้ำหนัก40กิโลกรัมถ้ามีโลมา12ตัวจะมีน้ำหนักรวมกันเท่าไหร่เพื่อนๆช่วยนับหนึ่งเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์และหาคำตอบกันนะ
0: เขียนประโยคสัญลักษณ์ได้เป็น12คูณ40เท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นจะได้คำตอบคือโลมาจะมีน้ำหนักรวมกัน480กิโลกรัม
1: ถูกต้องทุกคนเก่งมาก
0: เย้พวกเราทำสำเร็จแล้วช่วยสัตว์ทะเลไว้ได
1: ้รับนี่ไปเลยเข็มกลัดพิทักษ์ทะเล
0: ว้าวขอบคุณค่ะวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆ กันอีกนะฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: ตอนที่9เพลงแน่เกิลเพลงช่วยกันรักษาความสะอาด

บกับข้า

0: ว้าวเป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม่โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่าข้าวเหนียวสาวเชียวเจียวก๋วยเตี๋ยวดาวข้าวเขียวเปรี้ยวเดียวที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่มีตัวสะกดในแม่อะไรมากที่สุดและเพราะอะไรนะ
0: แทนไทยขอตอบว่าแม่เกิลเพราะมีตัววงแหวนเป็นตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ

0: ดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนค่ะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกๆคนเลยในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพลวนะคะสำหรับวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับเรื่องโจทย์ปัญหาไปแล้วถูกต้องไหมก่อนหน้านี้ที่เราเรียนไปสำหรับวันนี้ที่เราเคยบอกไปแล้ววันนี้เราจะมาสร้างโจทย์ใช่ไม่ใช่ครั้งที่แล้วครูแพลวฝากคำถามไปว่านักเรียนจำได้ไหมว่าโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างไหนจะกลับไปดูไหมหนึ่งสิ่งที่โจทย์ถามต่อไปล่ะ

มีสิ่งที่โจทย์บอกดังนั้นถ้านักเรียนรู้องค์ประกอบเนี่ยเราจะสามารถสร้างโจทย์ได้ดังนั้นเดี๋ยววันนี้นะคะนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางมาดูพร้อมกันเลยว่าเรื่องที่เราจะเรียนในวันนี้เป็นเรื่องของอะไรมาดูพร้อมกันเลยค่ะไหนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันสิคะทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางสำหรับวันนี้เรื่องที่เรียนคือ

จากชื่อเรื่องวันนี้นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากประโยคสัญลักษณ์แสดงว่าคุณครูจะต้องให้นักเรียนมีประโยคสัญลักษณ์ก่อนถึงจะสร้างโจทย์ได้ใช่ไม่ใช่นะคะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอยากให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ได้พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำดังนั้นวันนี้นอกจากนักเรียนจะต้องสร้างโจทย์ได้แล้วนักเรียนจะต้องแสดงวิธีทำเพื่อหาคำตอบให้ได้ด้วยดังนั้นขั้นตอนการเขียนแสดงวิธีทำยังจำกันได้ไหมยังจำกันได้ไหมได้ถูกต้องไหมคะการเขียนแสดงวิธีทำเราจะเขียนเป็นบรรทัดบรรทัดได้ไหมคะดังนั้นวันนี้นักเรียนจะต้องนำความรู้จากชั่วโมงที่แล้วมาต่อยอดในวันนี้ด้วยนะคะอ่ะก่อนอื่นก่อนที่เราจะเริ่มกลับไปทบทวนกิจกรรมแรกที่เราจะทำพร้อมกันคืออะไรเอ่ยกิจกรรมแรกที่เราจะปฏิบัติพร้อมกันนะคะเป็นหนูน้อยคิดข้องเดี๋ยววันนี้ให้เวลา1นาทีเหมือนเดิม6ข้อนะคะมาดูกันซิว่าสำหรับวันนี้ใครจะปฏิบัติได้ถูกต้องทั้งหมดบ้างนะคะพร้อมยังเอ่ยพร้อมแล้วยังพร้อมแล้วตบมือ1ครั้งพร้อมแล้วตบมือ2ครั้งถ้าพร้อมแล้วตั้งใจดูโจทย์และปฏิบัติได้เลยค่ะสำหรับนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทาง

0: ่ะวางดินสอวางดินสออ่ะวางดินสออ่ะไหนวันนี้ใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยเดี๋ยวเรามาร่วมกันเฉลยไปพร้อมๆกันนะคะว่านักเรียนทำถูกต้องหรือไม่อ่ะทุกคนดูเฉลยไปพร้อมกันนะคะอ่ะไหนอ่านโจทย์ข้อที่1พร้อมกันสามคูณห้าสามคูณห้าได้15ดังนั้นได้เท่ากับ15นะคะอ้าวต่อไปข้อที่2อ่านโจทย์พร้อมกัน7คูณ10 7คูณ10ได้7คูณ10ได้70อ่ะข้อที่3อ่านโจทย์พร้อมกัน
1: 6ค
0: ูณ9ได้54ได้54นะคะอ้าวข้อที่4อ่านโจทย์พร้อมกัน
1: 27
0: หารด้วย4หมายถึง4คูณอะไรได้27ตอบอะไรเอ่ย
2: ได
0: ้6แต่มีเศษ3ดังนั้นได้6เศษ3อ่ะข้อที่5อ่านโจทย์พร้อมกันสามสิบหกหารด้วย12ตอบ
2: 3
0: นะคะก็คือ12คูณอะไรได้36นั่นคือ3และข้อสุดท้ายข้อที่6อ่านโจทย์พร้อมกัน19หารด้วย3
2: ได
0: ้6เศษ1อ้าวรวมคะแนนของตนเองไหนวันนี้ใครถูกต้อง6ข้อบ้างเอ่ยเดี๋ยวรวมสมุดสะสมสแตมป์วางไว้ที่กลางโต๊ะนะคะแล้วเดี๋ยวนำมาให้ครูแพลวนะคะในท้ายชั่วโมงอ่ะตอนนี้ทุกคนปิดสมุดแล้วเดี๋ยวเตรียมตัวมาทบทวนกันก่อน

่อนนะคะสำหรับวันนี้จากชื่อเรื่องเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาก่อนอื่นเดี๋ยวคุณครูขอทบทวนโจทย์ปัญหาก่อนให้นักเรียนดูอีกหนึ่งรอบก่อนที่จะได้ลองสร้างโจทย์ไปพร้อมกันดังนั้นมาอ่านโจทย์ปัญหาแรกไปพร้อมกันค่ะทุกคน

นี่คือขั้นตอนแรกที่เราปฏิบัติคือการอ่านโจทย์ทำความเข้าใจเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนต้องทราบอะไรบ้างนะเมื่ออ่านเสร็จแล้วนักเรียนต้องทราบว่าอะไรบ้างสิ่งที่โจทย์ถามกับสิ่งที่โจทย์บอกอ้าวไหนโจทย์ถามว่าอย่างไรคะสิ่งที่โจทย์ถามคือแม่ค้าขายปลาทูได้เงินทั้งหมดกี่บาทแล้วไหนโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

สิ่งที่โจทย์กำหนดให้จะมี2ส่วนส่วนที่1คือแม่ค้าขายปลาทูไป35กิโลกรัมส่วนที่2คือราคากิโลกรัมละ80บาทข้อนี้ถ้าคุณครูอยากจะหาจำนวนเงินที่ได้จากการขายปลาทูหาได้อย่างไรข้อนี้เมื่อนักเรียนอ่านเสร็จแล้วนักเรียนคิดว่านักเรียนจะทำอย่างไรเอ่ยนำมาทำอะไรกันดีนำมาคูณกันอ่ะก่อนที่จะเขียนประโยคสัญลักษณ์ขอเขียนแบบข้อความก่อนถ้าเขียนเป็นข้อความนำอะไรมาคูณกันคะตรงที่เป็นกิโลกรัมหมายถึงอะไรเขาบอกแม่ค้าขายปลาทูดังนั้นจำนวนปลาทูถูกต้องไหมเพราะจำนวนปลาทูหน่วยจะเป็นกิโลกรัมคูณกับอะไรคะราคาของปลาทูเราก็จะได้คำตอบดังนั้นเวลาเราเขียนเป็นข้อความสามารถเขียนโดยการนำจำนวนปลาทูที่ขายไปคูณกับอะไรคะราคาของปลาทูอันนี้เป็นการเขียนแบบข้อความต่อไปไหนช่วยเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยเราจะได้เป็น35คือจำนวนปลาทูคูณกับราคาของปลาทูคือคูณกับ80อย่าลืมประโยคสัญลักษณ์เขียนเครื่องหมายเท่ากับและช่องสี่เหลี่ยมหรือเท่ากับจำนวนใดด้วยได้ครบองค์ประกอบดังนั้นถ้านักเรียนต้องการสร้างโจทย์ให้นักเรียนลองย้อนกลับไปอ่านแบบเมื่อกี้ด้วยว่าเมื่อนักเรียนเขียนครบแล้วตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนต้องการสร้างได้หรือไม่อ่ะนี่เป็นโจทย์เกี่ยวกับการคูณเดี๋ยวขออีกสักหนึ่งข้อก่อนที่จะลองไปสร้างโจทย์พร้อมกันเป็นการทบทวนอีกหนึ่งข้อขอให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะอ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันค่ะ

จากการอ่านปุ๊บเมื่ออ่านเสร็จแล้วต้องตอบอะไรได้บ้างนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรแล้วเมื่อกี้มีคนบอกการดำเนินการมาได้เลยด้วยอ่ะช่วยกันวิเคราะห์ก่อนโจทย์ถามว่าอย่างไรคะโจทย์ถามว่าสิ่งที่โจทย์ถามนะคะตอนนี้สำหรับข้อนี้มี2คำถามก็คือจะได้ขนมกี่กล่องและเหลือกี่ชิ้นนั่นเองอ่ะคราวนี้โจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้าง

ดังนั้นสิ่งที่นักเรียนอ่านไม่กินนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกนั่นเองนะคะจะเห็นได้ว่ามีกี่ส่วนเอ่ย2ส่วนส่วนแรกคือป้ามีขนม385ชิ้นส่วนที่2คือแบ่งใส่กล่องกล่องละ10ชิ้นได้ไหมคะเมื่อนักเรียนได้องค์ประกอบครบแล้วอยากจะหาหน่อยว่าได้ขนมกี่กล่องและเหลือกี่ชิ้นข้อนี้ดำเนินการอย่างไรนะคิดว่าข้อนี้เขียนถ้านักเรียนจะต้องการดำเนินการนักเรียนคิดว่านักเรียนดำเนินการด้วยวิธีการอะไรก่อนวิเคราะห์

0: แล้วเป็นการหาแน่นอนอ่ะขอแบบข้อความก่อนถ้าแบบข้อความที่ว่าต้องนำอะไรมาหารกันแบบข้อความจำนวนขนมทั้งหมดถูกต้องไหมที่มีหารด้วยเลยคะหารด้วยจำนวนที่ต้องแบ่งใส่กล่องถูกต้องไหมดังนั้นเวลาหาเราจะหาได้จากการนำจำนวนขนมทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนขนมที่แบ่งใส่กล่องอ่ะคราวนี้เมื่อนักเรียนเขียนแบบนี้ได้ไปเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์หน่อยถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ย385หารด้วย10และอย่าลืมเท่ากับจำนวนใดหรือเท่ากับช่องสี่เหลี่ยมของเราเป็นการเขียนประโยคสัญลักษณ์ที่ถูกต้องดังนั้นสำหรับขั้นตอนนี้เป็นการทบทวนดูซิว่านักเรียนยังจำได้หรือไม่ซึ่งนักเรียนต้องดูองค์ประกอบให้ครบของโจทย์ด้วยอ่ะเดี๋ยวต่อไปเราจะมาสร้างโจทย์แต่ก่อนอื่นก่อนจะสร้างโจทย์ไหนบอกพร้อมกันอีกหนึ่งรอบว่าโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ1มีสิ่งที่โจทย์ถาม2มีสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเขียนเป็นโจทย์ปัญหาอะไรมาก่อนกันส่วนใหญ่ที่เราเห็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกจะมาก่อนแล้วต่อด้วยสิ่งที่โจทย์ถามถ้าขาดส่วนใดส่วนหนึ่งไปได้ไม่ได้
1: ไม
0: ่
1: ได
0: ้ไม่งั้นโจทย์ปัญหาของเราจะไม่ครบองค์ประกอบดังนั้นเราขาดไม่ได้นะคะอ่ะคราวนี้นักเรียนดูพร้อมกันสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่ส่วน
1: สองส่วน
0: สิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมีกี่ส่วนนะต้องมี2ส่วนนะคะเป็นสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ถ้ามีส่วนเดียวได้ไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่ครบองค์ประกอบของเราอีกนะคะดังนั้นต้องมี2ส่วนและมีสิ่งที่โจทย์ถามดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวอยากจะให้นักเรียนช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้พร้อมทั้งแสดงวิธีทำในข้อแรกๆให้นักเรียนช่วยดูคุณครูก่อนช่วยกันตอบช่วยกันอะไรก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติเองด้วยในวันนี้นะคะอ่ะดังนั้นในวันนี้นักเรียนจะต้อง1สร้างโจทย์ปัญหาให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้2นักเรียนจะต้องทำไหมคะแสดงวิธีทำพร้อมกับหาคำตอบได้ไม่ได้ได้ไม่ได้อ่ะถ้าได้ดูประโยคสัญลักษณ์ที่1อ่านประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันค่ะ

ฮะ60คูณ148เท่ากับจำนวนใดข้อนี้โจทย์ให้มาเป็นการคูณดังนั้นถ้าเราสร้างโจทย์ต้องได้เป็นการอะไรเหมือนกันคะการคูณเหมือนกันอ่ะจำนวนที่1จำได้ไหมจำนวนที่1หมายถึงอะไรนะของการคูณจำนวนกลุ่มจำนวนที่2หมายถึงสมาชิกในกลุ่มดังนั้นวันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณนักเรียนต้องสร้างให้ตรงกับความหมายของการคูณด้วยอ่ะครูแพลวเริ่มเลยดังนั้นขอนักเรียนช่วยกันดูนะคะอ่ะ60คุณครูแพลวบอกว่าคุณครูแพลวก็มาสร้างเป็นจำนวนกลุ่มสมมุติคุณครูสร้างมาเกี่ยวกับจำนวนเสื้อผ้าคุณครูมาเลยแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวฮะแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวนี่เป็นส่วนที่1คือเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์กำหนดให้แล้วเพิ่งได้มาแค่เท่าไหร่คะ1ส่วนได้ตรงกับจำนวนที่โจทย์กำหนดมาส่วนที่2 148คิดว่าคุณครูต้องควรแต่งว่าอย่างไรดีตัวละ148ตัวละคืออะไรอาจจะพูดถึงกางเกงเลยก็ได้ครูแพลไปต่อเลยว่ากางเกงราคาตัวละ148บาทเมื่อกี้มีนักเรียนหลายคนเริ่มได้เลยอ่านพร้อมกันสิคะที่ครูแพลเขียนมา

2 ส่วนนี้ที่เราอ่านไปเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรคะสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปสิ่งที่โจทย์ถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้เป็นการคูณบางคนบอกแม่ต้องใช้เงินเท่าไรหรือแม่ต้องจ่ายเงินเท่าไรเห็นไหมเวลาถามได้หลายแบบแต่ขอให้ถามแล้วยังได้ความหมายตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ครูแพลวใช้เหมือนกันแม่คะต้องจ่ายเงินกี่บาทเมื่อเราเขียนครบแบบนี้องค์ประกอบเราครบไม่ครบครบดูซิมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีแม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาทโจทย์บอกอะไรมาบ้างส่วนที่1แม่ค้าซื้อกางเกงมา

0: 60ตัวส่วนที่2คือเมื่ออ่านครบได้การคูณจริงไม่จริง
1: จริง
0: ดังนั้นอันนี้เราเรียกว่าองค์ประกอบครบแล้วตรงตามประโยคสัญลักษณ์ที่เราต้องการอ่ะอันนี้เห็นไหมคะนักเรียนต้องสร้างให้ตรงกับความหมายการคูณ60เป็นจำนวนกลุ่มเห็นไหมครูแพลวสร้างเป็น60ตัวส่วน148เป็นสมาชิกในกลุ่มคุณครูแพลวก็เลยสร้างเป็นราคาของกางเกงจะเห็นได้ว่าเพิ่มขึ้นทีละ148 148ได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวขออีกหนึ่งแบบลองดูบ้างถ้าครูแพลวเปลี่ยนใหม่อ่ะทุกคนตั้งใจฟังนะคุณครูแพลวอยากนำ148ขึ้นก่อนได้ไม่ได้ได้เนี่ยคุณครูแพลวสร้างเลยว่ากางเกงราคาตัวละ148บาทถ้านักเรียนจะนำจำนวนที่2มาเขียนก่อนได้ไหมได้แต่สร้างให้ถูกความหมายกางเกงราคาตัวละ148บาทต่อไป60เราต้องพูดถึงจำนวนกลุ่มดังนั้นคุณครูสร้างต่อว่าแม่ค้าซื้อมา60ตัวได้ไม่ได้ได้เห็นไหมถึงเราจะสลับการแต่ความหมายของเรายังเหมือนเดิมกับการคูณถามว่าอย่างไรดีนะแม่ค้าต้องจ่ายเงินเท่าไรหรือแม่ต้องมีเงินเท่าไรก็ได้ดังนั้นครูแพลวยังใช้เหมือนเดิมเลยแม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาทอ่านพร้อมกันหนึ่งรอบทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางค่ะนักเรียนเขียนเสร็จแล้วขออีกหนึ่งรอบว่าให้อ่านอีกหนึ่งครั้งและวิเคราะห์สิคะมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมไหนโจทย์ถามว่าอะไร
1: แม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาท
0: สิ่งที่โจทย์ถามแม่ค้าต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกไหนโจทย์บอกมาส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่สองคือเมื่อเราทบทวนอีกหนึ่งรอบเห็นว่าครบแล้วแล้วเมื่อเราวิเคราะห์แล้วได้ความหมายตรงกับประโยคสัญลักษณ์ถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องแต่ไม่คิดโจทย์บอกแล้วว่าให้เราแสดงวิธีทำเดี๋ยวครูแพลวลองแสดงวิธีทำข้อนี้ให้นักเรียนดูเป็นตัวอย่างหนึ่งรอบโอเคไหมเอ่ยดังนั้นจากประโยคสัญลักษณ์ที่ได้การเขียนแสดงวิธีทำเราเขียนข้อความด้วยเขียนจำนวนและก็เขียนหน่วยดังนั้นบรรทัดที่1คุณครูจะพูดถึง60ที่เขาให้มาดังนั้นครูแพลวใส่เลยแม่ค้าซื้อกางเกงมา60ตัวต่อไป148หมายถึงอะไรนะจำได้ไหม148เมื่อกี้ที่เราช่วยกันสร้างกางเกงราคาตัวละ148บาทเห็นไหมเวลาเขียนนะคะเราจะเขียนจำนวนให้ตรงกันเขียนหน่วยให้ตรงกันสุดท้ายถามว่าอะไรนะ
1: แม่ต้องจ่ายเงินท
0: ั้งหมดแม่ค้าต้องจ่ายเงินแล้วเขียนอะไรก่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์คือ60คูณ148และนักเรียนไปคิดที่ไหนคะกระดาษทดซึ่งครูแพลวคิดมาให้แล้วนะคะสำหรับข้อนี้ครูแพลวไปคิดที่กระดาษทดมาหรือครูแพลวคูณในแนวนอนเนี่ยได้มาเป็นเท่าไหร่เอ่ย 8,880 หน่วยเป็นบาทดังนั้นอย่าลืมหน่วยของเราเป็นบาทแล้วเวลาตอบต้องตอบว่าอะไรนะดังนั้น1ข้อนอกจากที่นักเรียนจะต้องสร้างแล้วนักเรียนต้องเขียนแสดงวิธีทำแบบนี้ได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ข้อนี้เป็นตัวอย่างแบบการคูณเดี๋ยวขอตัวอย่างแบบการหาร1ข้อก่อนที่จะให้นักเรียนทุกคนได้ลงมือปฏิบัติดังนั้นอ่านประโยคสัญลักษณ์ข้อที่2พร้อมกันค่ะ

จากประโยคสัญลักษณ์เมื่อนักเรียนอ่านแล้วข้อนี้เป็นการหารการหารมี2แบบมีการหารลงตัวกับการหารไม่ลงตัวดังนั้นถ้าครูแพลวแนะนำอันดับแรกเมื่อนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์การหารมาแล้วให้นักเรียนลองหารก่อนว่าข้อนี้เป็นการหารลงตัวหรือการหารไม่ลงตัวเพื่อที่เราจะสร้างสิ่งที่จดถามให้ตรงกับสิ่งที่ได้มาได้ไหมเอ่ยดังนั้นข้อนี้ครูแพลวลองไปสร้างแล้วข้อนี้ได้เป็นการหารแบบลงตัวคุณครูก็จะมาสร้างให้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์ที่ได้ตัวตั้งของเราเป็น 1,620 ดังนั้นการหารเนี่ยตัวตั้งต้องหมายถึงจำนวนทั้งหมดจะเป็นอะไรก็ได้เช่นจำนวนขวดจำนวนเงินหรืออะไรก็ได้เวลานักเรียนสร้างนักเรียนสามารถสร้างให้ได้หลากหลายส่วน45จะเป็นได้2 อย่างอาจจะมีการแบ่งใส่กล่องหรือการที่ต้องการให้กล่องนั้นมีจำนวนเท่าไหร่แบบนี้ก็ได้อะมาดูตัวอย่างของคุณครูแพลวสำหรับของคุณครูแพลวครูแพลวมาเลยครูแพลวบอกว่าตาต้ามีเงินอยู่เท่าไหร่คะ120ครูแพลวสร้างมาเป็นเด็กชายตาต้าของครูแพลวนี้เด็กชายตาต้ามีเงิน 1,620 บาทคราวนี้ 1,620 บาทเป็นจำนวนเงินทั้งหมดที่ตาต้ามีอ่ะเรากล่าวถึงจำนวนที่1ได้แล้วต่อไปจำนวนที่2เมื่อเรากล่าวเราต้องคิดแล้วว่าการหารต้องถูกลดลงทีละเท่าๆกันหรือการแบ่งเป็นกลุ่มที่เท่าๆกันได้ไหมคะดังนั้นครูแพลมาต่อเลยว่าต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าๆกันเป็นเวลาหรือเป็นจำนวน45วันไหนอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบทั้งหมดที่ครูแพลเขียนมา

จากการที่ครูแพลวเขียนมา2 ส่วนนี้เราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกอ่ะโจทย์บอกมาก่อนตอนแรกตาต้ามีเงิน 1,620 บาทต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่ากันโดยแบ่งใช้ทั้งหมดกี่วันคะ45วันถามว่าอย่างไรดีถึงจะได้เป็นการหารถามว่าอย่างไรดีตาต้าเหลือเงินได้ไหมตาต้าใช้เงินอะไรดีตาต้าจะได้ใช้เงินวันละกี่บาทถูกต้องไหมเพราะเรามีจำนวนเงินทั้งหมดคือ1,620โดยต้องการใช้ทั้งหมดกี่วันคะ45วันโดย45วันนี้โจทย์บอกมาแล้วว่าอยากให้ใช้วันละเท่ากันดังนั้นสิ่งที่เราต้องการหาอีกอันนึงก็คือเราอยากรู้ว่าในแต่ละวันตาต้าจะได้เงินไปใช้วันละกี่บาทหรือตาต้าจะมีเงินใช้วันละกี่บาทอ่ะครูแพลวก็ถามเหมือนกันว่าตาต้าจะใช้เงินวันละกี่บาทเห็นไหมการหารอาจจะยากกว่าการคูณสักเล็กน้อยนักเรียนต้องวิเคราะห์ดีๆว่าเมื่อนักเรียนสร้างแบบนี้มาแล้วควรถามอย่างไรเพื่อให้ได้เป็นการหารอ่ะอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

เมื่ออ่านแล้วองค์ประกอบครบไหมครบมีสิ่งที่โจทย์ถามคือตาต้าจะใช้เงินวันละกี่บาทสิ่งที่โจทย์บอกส่วนที่หนึ่งคือตาต้ามีเงินทั้งหมด 1,620 บาทต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าๆกันจำนวน45วันเห็นไหมคะจากข้อนี้ครูแพลวสร้างมาโดยให้จำนวนทั้งหมดมาแล้วแบ่งเป็นกลุ่มเห็นไหมต้องการทั้งหมด45วันจึงได้เป็นกลุ่มกลุ่ม45กลุ่มแต่ละกลุ่มได้เท่าไหร่นี่ไงเป็นสิ่งที่โจทย์ถามได้ไม่ได้อ่ะขอเปลี่ยนใหม่หน่อยยังอยู่เหมือนเดิมเลยโจทย์เดิมแล้วยังเป็นตาต้าเหมือนเดิมเลยอ่ะครูแพลวบอกว่าตาต้ามีเงิน 1,620 บาทมายังอยู่ที่โจทย์เดิมอยู่ที่ตาต้าเหมือนเดิมเดี๋ยวมาดูสิคะว่าแตกต่างจากเมื่อกี้อย่างไรตาต้ามีเงิน 1,620 บาทจากโจทย์เมื่อกี้เขาบอกว่าต้องการแบ่งเงินใช้วันละเท่าการเป็นจำนวน45วันแต่ครูแพลวเปลี่ยนใหม่แล้วตาต้าบอกว่าตาต้ามีเงินทั้งหมดเนี่ย 1,620 บาทเขาบอกว่าเขาขอนำเงินไปใช้วันละ45บาทได้ไม่ได้ได้ตาต้าบอกว่าแบ่งเงินใช้วันละ45บาทแสดงว่าถ้าเรามีกระปุกเงินอยู่เราหยิบเงินไปใช้วันละเท่าไหร่คะ45บาทเหมือนกับที่ตาต้าบอกมาตาต้าต้องหยิบเงินไปใช้วันละ45บาทหยิบไปเรื่อยๆแบบนี้อยากจะรู้หรืออยากจะถามอะไรดีเพื่อให้ได้เป็นการหารตาต้าจะใช้ได้ทั้งหมดกี่วันถูกต้องไหมดังนั้นคุณไปถามว่าตาต้าจะใช้เงินได้กี่วันจากเงินทั้งหมดที่มีอ่านพร้อมกันอีกหนึ่งรอบค่ะ

0: ได้ไหมคะเมื่อเห็นไหมเวลาเราเขียนเสร็จสิ่งแรกอ่านอีกหนึ่งรอบแล้ววิเคราะห์ซิว่าองค์ประกอบครบไหมมีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีคือตาต้าจะใช้เงินได้กี่วันมีสิ่งที่โจทย์บอกไหมไหนส่วนที่หนึ่งคือส่วนที่2คือ
1: เป็นเงินใช้วันละ45บาท
0: ครบองค์ประกอบไหมครบถูกต้องไหมคะเหลือต่อไปคือเมื่อนักเรียนได้ครบองค์ประกอบแล้วไปเขียนแสดงขั้นตอนแสดงวิธีทำครูแพลวมาที่การเขียนแสดงวิธีทำเลยบรรทัดแรก1620โจทย์บอกมาเมื่อกี้คืออะไรนะตาต้ามีเงิน1620บาทต่อมา45ครูแพลขอใช้เป็นตัวอย่างเมื่อกี้คือแบ่งเงินใช้วันละ45บาทนักเรียนต้องเขียนหน่วยให้ถูกต้องตามที่นักเรียนสร้างมานะคะถามว่าอะไรนะตาต้าจะใช้ได้กี่วันข้อนี้เป็นการหารลงตัวนักเรียนสามารถเขียนข้อความแบบนี้ได้เลยนะคะดังนั้น1620หารด้วย45เมื่อนักเรียนเขียนแบบนี้แล้วต่อไปนักเรียนดูต่อนักเรียนหารในนี้ได้ไหมไม่ได้นักเรียนต้องไปหารต่อที่กระดาษทดซึ่งครูแพลหารมาแล้วสำหรับของนักเรียนนักเรียนสามารถไปหารที่กระดาษทดแล้วนำคำตอบมาใส่ได้เลยอ่ะครูแพลหารมาให้แล้วได้36หน่วยเป็นอะไรเอ่ย
2: ว
0: ันหรือบาทดูดีๆดูดีๆลองอ่านซิไหนถามว่าตาต้าจะใช้เงินได้36วันต้องมั่นใจในคำตอบของตนเองนะคะ36วันเอาไหนตอบพร้อมกันอีกหนึ่งรอบจะตอบว่า
1: ตาต้าใช้เงินได้36ว
0: ัน ตาต้าจะใช้เงินได้36วันจากการที่ครูแพลวนำเสนอไปสักครู่นี้มีทั้งโจทย์ปัญหาที่เป็นแบบประโยคสัญลักษณ์การคูณแล้วก็ประโยคสัญลักษณ์การหารสิ่งสำคัญเวลาสร้างโจทย์นักเรียนต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบได้ไม่ได้ได้ไหมคะเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปจะเป็นเวลาให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางนะคะได้ลองปฏิบัติโดยคุณครูแพลวจะให้นักเรียนนะคะจับคู่กันทำใบกิจกรรมสำหรับนักเรียนต้นทางมีใบกิจกรรมแล้วสามารถจับคู่แล้วหยิบใบกิจกรรมได้เลยสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางให้นักเรียนปลายทางจับคู่กันและเดี๋ยวเราจะให้นักเรียนนะคะสร้างโจทย์ลงไปในสมุดสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะสำหรับนักเรียนต้นทางตอนนี้ได้ใบงานแล้วเขียนชื่อของตนเองให้เรียบร้อยก่อนซึ่งวันนี้ครูแพลมีโจทย์มาให้ไหนอ่านโจทย์ข้อที่3พร้อมกันสำหรับข้อที่4สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวครูแพลจะให้ตัวแทน1คนออกมาสุ่มแต่อย่าพึ่งนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวคุณครูแพลฝากคุณครูปลายทางช่วยสุ่มโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางนะคะอย่างน้อย1คู่ให้ทำ1ข้อจะเป็นข้อที่3หรือข้อที่4ก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนปลายทางคุณครูปลายทางสามารถกำหนดหรือสุ่มโจทย์ให้กับนักเรียนปลายทางแล้วก็ให้นักเรียนปลายทางลงมือปฏิบัติแล้วก็ออกมานำเสนอหน้าห้องเรียนได้เลยสำหรับนักเรียนต้นทางตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวคุณครูแพลให้นักเรียนจับคู่กันแล้วส่งตัวแทน1คนออกมาสุ่มโจทย์ได้โจทย์อะไรนำโจทย์นั้นไปเขียนลงในใบงานของตนเองที่เป็นประโยคสัญลักษณ์หลังจากนั้นนักเรียนจะต้องทำอย่างไรด้วยคะสร้างโจทย์พร้อมกับแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้พร้อมยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วตัวแทนนักเรียนออกมายืนหน้าห้องได้เลยค่ะแล้วเดี๋ยวมาสุ่มโจทย์ไปพร้อมกันเข้าแถวเป็นแถวของตนเองออกมาได้เลยสุ่มโจทย์แล้วเดี๋ยวเอากลับไปนั่งทำที่โต๊ะของตนเองเอาไปได้เลยลูกไปเปิดที่โต๊ะได้มามา 1ครั้งตบมือ2ครั้งตบมือ3ครั้งทุกคนทราบโจทย์ของตนเองยังคะทราบยังเอ่ยทราบแล้วสำหรับนักเรียนต้นทางทราบโจทย์แล้วสามารถปฏิบัติได้เลยนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อทราบโจทย์จากคุณครูปลายทางที่กำหนดให้แล้วสามารถลงมือปฏิบัติในการสร้างโจทย์พร้อมกับแสดงวิธรรมสำหรับนักเรียนปลายทางครูปลายทางอาจจะสุ่มนักเรียนนะคะออกมานำเสนอหน้าห้องได้สำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมๆกันได้ไหมเอ่ยดังนั้นทุกคนปฏิบัติของตนเองได้เลยค่ะ

0: เด็กๆเสร็จยังเอ่ยบางคนอาจจะทำเสร็จทันใช่ไหมคะดังนั้นบางคนที่ยังทำไม่ทันเดี๋ยวครูแพลวให้อนุญาตให้นำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านอ่ะตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ทุกคนต้องวางดินสอเดี๋ยวเรามาเฉลยไปพร้อมกันโดยครูแพลวจะสุ่มนักเรียนออกมาเฉลยหรือมีใครจะอาสาไหมมีนักเรียนจะอาสาอยู่ตอนนี้วางมือก่อนอ่ะเดี๋ยวดูทีละโจทย์เอาข้อที่3ไหนใครได้โจทย์ข้อที่3บ้างยกมือหน่อยอันนี้ที่ยกมือคือเสร็จแล้วด้วยใช่มั้ยคะเดี๋ยวให้เพื่อนเป็นตัวแทนออกมาเฉลยสําหรับนักเรียนต้นทางให้ตั้งใจฟังนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเผื่อได้นํากลับไปเป็นตัวอย่างในการสร้างโจทย์ของตนเองอ่ะเดี๋ยวขอคู่แรกนะคะขอเป็นคู่ของยิปซีมาออกมาพร้อมกันได้เลยแล้วก็เดี๋ยวมาอ่านเพื่อนๆตั้งใจฟังว่าเพื่อนสร้างโจทย์มาถูกต้องตามประโยคสัญลักษณ์หรือไม่และครบองค์ประกอบหรือไม่นะคะประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 2,500 หารด้วย3เท่ากับ
0: เท่าไหร่ฟังโจทย์ของเพื่อนให้ดีทั้งนักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะต้องเป็นผู้ฟังที่ดีเดี๋ยวให้เพื่อนอ่านโจทย์ของตนเองให้ฟังค่ะ
1: ครูมีแอปเปิ้ล 2,500 ลูกแบ่งให้นักเรียน3ห้องนักเรียนจะได้แอปเปิ้ลห้องละกี่ลูกและครูจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ลูก
0: เพื่อนแต่งมาว่าครูมีแอปเปิ้ล 2,500 ลูกแบ่งให้นักเรียนกี่ห้องนะเมื่อกี้เพื่อนแต่งมา3ห้องถูกต้องไหมคะแบ่งให้นักเรียน3ห้องนักเรียนจะได้แอปเปิ้ลห้องละกี่ลูกและครูจะเหลือแอปเปิ้ลกี่ลูกครูแพลวขอเพิ่มเติมหน่อยนิดนึงคือครูแพลวขอเพิ่มเติมคือควรเขียนว่าครูแบ่งให้นักเรียน3ห้องห้องละเท่ากันจะได้เป็นการหารที่สมบูรณ์แบบมากขึ้นได้ไหมคะเดี๋ยวหนูกลับไปเติมเพื่อนแต่งมาองค์ประกอบครบไหมครบตบมือให้เพื่อนหน่อยเอาไม้ให้คุณครูลูกรับรางวัลข้างได้เลยไหนเมื่อกี้เสร็จอีกหนึ่งคู่คู่ไหนนะคู่มาริกับคู่ของเกตเชิญมาหน้าห้องหยิบใบงานมาด้วยนะคะมาดูซิประโยคสัญลักษณ์เดียวกันเราจะแต่งเหมือนกันหรือไม่เดี๋ยวมาตั้งใจฟังของคู่ของมาริกับคู่ของเกตนะคะทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีตั้งใจฟังและตรวจสอบว่าองค์ประกอบครบหรือไม่อ่านโจทย์ได้เลยค่ะ
1: ป้าน้อยมีเงิน 2,500 บาทต้องการซื้อกล่องมาใส่ขนมกล่องละ3บาทป้าน้อยซื้อกล่องได้กี่ใบและเหลือเงินเท่าไหร่
0: เพื่อนแต่งมาว่าป้าน้อยมีเงิน 2,500 บาทต้องการซื้อกล่องมาใส่ขนมกล่องละ3บาทป้าน้อยได้ซื้อกล่องได้กี่ใบและเหลือเงินเท่าไรเดี๋ยวหนูลองไปดูอีกหนึ่งรอบเกี่ยวกับการเขียนเป็นภาษาไทยได้ไหมคะดังนั้นเพื่อนแต่งมาครบองค์ประกอบของเราไหมครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกซึ่งบอกครบสองส่วนด้วยตบมือให้เพื่อนหน่อยเอาไม้มาลูกนักเรียนจะเห็นนะคะว่าถึงจะเป็นประโยคสัญลักษณ์เหมือนกันแต่เวลาเราสร้างเหมือนกันไหมคะเหมือนกันไม่เอ่ยไม่เหมือนนะคะจะมีความแตกต่างกันตามที่นักเรียนสร้างสำหรับคนที่ยังสร้างข้อที่3ไม่เสร็จเดี๋ยวนำกลับไปสร้างต่อเป็นการบ้านนะคะสำหรับข้อที่4ไหนข้อที่4ใครสร้างเสร็จแล้วบ้างเดี๋ยวให้เพื่อนมาเป็นตัวแทนสำหรับใครที่สร้างเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวครูแพลวของหน่อยขอคู่ของวินนี่หน่อยวินนี่ออกมาหยิบใบงานของตนเองมาด้วยมาของหนูได้โจทย์เป็นการอะไรคะ
2: การคูณ
0: โจทย์การคูณเดี๋ยวทุกคนตั้งใจฟังเพื่อนนะคะอ่านโจทย์ให้ฟังหน่อยค่ะ
2: 9คูณ399เท่ากับจำนวนใด
0: ได้ประโยคสัญลักษณ์มาเป็น9คูณ399เท่ากับจำนวนใดไหนหนูสร้างโจทย์มาว่าอะไรคะ
3: โจทย์แม่ข

0: ายมะม่วงได้วันละ399บาท
1: คันจำนวน9วันแม่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาท
2: ถูกต้องไหมถูกต้องไหมถูกต้องเลยนะคะคือแม่ขายมะม่วงได้วันละ399บาทโดยเขาขายเป็นเวลากี่วันคะ9วันนะคะแม่จะได้เงินทั้งหมดกี่บาทถูกต้องไหมถูกต้องครบองค์ประกอบของเราตบมือให้เพื่อนหน่อยเก่งมากเลยรับรางวัลด้านข้างเลยเดี๋ยวคอยนะหนึ่งคู่ซิว่าเหมือนหรือแตกต่างกันเดี๋ยวคู่ของมาเฟียลุกขึ้นมาได้เลยมาดูซิว่าเหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรจากโจทย์เดียวกันกับเมื่อกี้เดี๋ยวมาดูซิว่าเพื่อนแต่งได้เหมือนหรือแตกต่างกันอย่างไรเป็นผู้ฟังที่ดีทุกคนนะคะอ่านโจทย์ปัญหาให้ฟังเลยค่ะ
1: พ่อซื้อเนื้อ9ชิ้นราคาของเนื้อชิ้นละ399บาทพ่อจะต้องจ่ายเงินกี่บาท
2: ถูกต้องไหมครบองค์ประกอบไหมคะครบมีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกแล้วเมื่อครบองค์ประกอบแล้วได้ตรงกับประโยคสัญลักษณ์นั้นด้วยตบมือให้เพื่อนหน่อยไปรับรางวัลแล้วเดี๋ยวนำกลับไปที่โต๊ะได้เลยจากการสร้างโจทย์เมื่อกี้นักเรียนเห็นว่าเวลานักเรียนสร้างนักเรียนต้องดูก่อนว่า1ประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้เนี่ยนักเรียนได้ประโยคสัญลักษณ์เป็นอะไรระหว่างการคูณกับการหารเวลาสร้างโจทย์เราต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบนะคะเมื่อสร้างเสร็จแล้วขอให้นักเรียนอ่านทบทวนอีก1รอบว่าองค์ประกอบครบไหมแล้วได้เป็นไปตามที่เราต้องการได้ประโยคสัญลักษณ์นั้นหรือไม่สำหรับนักเรียนคนอื่นๆที่ยังไม่เสร็จนะคะนักเรียนนำกลับไปทำต่อเป็นการบ้านพร้อมกับไปเขียนแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยได้นะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันไหนบอกหน่อยโจทย์ปัญหาต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะ
3: สิ่งที
2: ่
3: โจทย์ถาม
2: สิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราเขียนเราจะมีอะไรก่อนคะมีสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้ก่อนซึ่งสิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้มีกี่ส่วนเอ่ยมี2 ส่วนนะคะหรือ2จำนวนแล้วสิ่งที่โจทย์ถามนะคะอีก1ส่วนถึงจะครบองค์ประกอบของเรานะคะสำหรับการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้เนี่ยนักเรียนเห็นว่าเราต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการพร้อมกับนักเรียนต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์นะคะแล้วก็เหมาะสมกับจำนวนที่โจทย์กำหนดมาให้ด้วยได้ไม่ได้ได้ไหมคะดังนั้นวันนี้นักเรียนหลายคนนะคะได้ลองสร้างแล้วครูแพลวได้ลองเดินดูแล้วอาจจะมีหลายคนที่กำลังสร้างเสร็จแล้วนะคะนักเรียนลองนำกลับไปทำต่อแล้วเดี๋ยวส่งมาให้คุณครูเป็นคนตรวจสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเช่นเดียวกันนะคะฝากคุณครูปลายทางนะคะดูให้นักเรียนปลายทางด้วยว่านักเรียนสามารถสร้างได้เหมาะสมกับสถานการณ์เหมาะสมกับจำนวนที่กำหนดให้หรือไม่นะคะสำหรับวันนี้นะคะจะให้นักเรียนทำแบบฝึกหัดที่ 1.44 ในข้อที่2สำหรับใบงานถ้าใครเสร็จเดี๋ยวส่งได้เลยใครไม่เสร็จนะคะยังเหลืออีกหน่อยนึงก็คือให้นักเรียนนำกลับไปทำต่อพร้อมกับการบ้านคือแบบฝึกหัดที่ 1.44 ในข้อที่2นะคะสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางนะคะช่วยตรวจสอบความถูกต้องและช่วยเหลือนักเรียนตามความเหมาะสมด้วยค่ะใบงานของเราแบบฝึกหัดของเราเขาสั่งให้เราสร้างอะไรคะสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กำหนดให้ไหนดูประโยคสัญลักษณ์พร้อมกันหน่อย

จากที่นักเรียนอ่านนะคะข้อการบ้านของเราเป็นการหารนะคะให้นักเรียนสร้างโจทย์แต่ถ้าพื้นที่ในการแสดงวิธีทำของนักเรียนไม่เพียงพอให้นักเรียนไปแสดงวิธีทำในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้ไม่ได้ดังนั้นนักเรียนสร้างโจทย์ในแบบฝึกหัดก็ได้แล้วนำไปแสดงวิธีทำลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการบ้านของเราวันนี้มีเพียงหนึ่งข้อกลับไปทำให้ครบและถูกต้องได้ไหมคะได้ไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราจะมาเรียนต่อในชั่วโมงถัดไปสำหรับชั่วโมงถัดไปมาดูพร้อมกันสิเราจะเรียนในเรื่องของอะไรเอ่ยเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากภาพสำหรับวันนี้เป็นการสร้างจากประโยคสัญลักษณ์แต่ในชั่วโมงถัดไปจะเป็นการสร้างเกี่ยวกับภาพดังนั้นฝากนักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวน

ของตนเองนะคะแล้วก็กลับไปลองสร้างโจทย์จากประโยคสัญลักษณ์ก่อนเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงถัดไปสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.44 เหมือนเดิมเลยให้กับนักเรียนนะคะแล้วเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันต่อในชั่วโมงถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ

0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่22ไม่ติดตำราทำให้ง่าย
1: พี่ร่มเย็นทำอะไรเนี่ยขยำกระดาษทิ้งหลายแผ่นเชียวเสียดายกระดาษแย่เลย
0: พี่กำลังวาดรูปส่งคุณครูอยู
1: ่ไหนเอามาดูซิวาดตามรูปนี้อยู่ล่ะคะ
0: พี่วาดดอกกล้วยไม้แต่ว่าเท่าไหร่ก็ไม่เหมือนสักทีอะ
1: ดอกกล้วยไม้ของคุณตาที่แขวนอยู่ที่ระเบียงก็มีหลายพันนี่นาต้นนั้นก็สวยต้นนี้ก็สวยทำไมมาวาดตามรูปนี้ล่ะพี่ร่มเย็น
2: นั่นสิร่มเย็นไม่จำเป็นต้องวาดตามรูปนี้วาดจากของจริงหรือจากจินตนาการก็ได้นะ
0: แต่มันไม่เหมือนในรูปนี่ครับ
2: ทุกอย่างไม่จำเป็นต้องเหมือนในตำราหรอกนะเหมือนหลักการทรงงานไม่ติดตำราทำให้ง่ายตามที่พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9ทรงพระราชทานแนวทางไว้การพัฒนาตามแนวพระราชดำริมีลักษณะเน้นความเรียบง่ายไม่ยุ่งยากไม่ซับซ้อนเข้าใจง่ายและใช้ธรรมชาติบำบัดแบบที่เรียกว่าไม่ติดตำราตัวอย่างที่สำคัญของหลักการทรงงานนี้ได้แก่โครงการศึกษาวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริแหลมผักเบี้ยอำเภอบ้านแหลมจังหวัดเพชรบุรีเป็นโครงการที่เกิดขึ้นเพื่อศึกษาวิจัยในเรื่องของการบำบัดน้ำเสียและกำจัดขยะด้วยเทคโนโลยีอย่างง่ายโดยการใช้วัสดุที่หาได้ในท้องถิ่นแบ่งกาดออกเป็น4ระบบคือ 1. ระบบบ่อบำบัดน้ำเสีย 2. ระบบพืชและหญ้ากรองน้ำเสีย 3. ระบบพื้นที่ชุ่มน้ำเทียมและ 4.ระบบแปลงพืชป่าชายเลนจากการศึกษาวิจัยนอกตำราปรับใช้ให้เข้ากับธรรมชาติและลงมือจัดการบนพื้นที่จริงที่นี่จึงกลายเป็นแบบอย่างแก่ชุมชนทั่วประเทศในการแก้ไขปัญหาน้ำเสียได้เป็นอย่างดี
0: งั้นร่มเย็นจะลองวาดจากของจริงผสมจินตนาการดูนะครับ
1: ตอนนี้ดีไหมพี่ร่มเย็นออกดอกพอดีเลย
2: ระวังกันหน่อยนะเด็กๆอย่าให้ดอกกล้วยไม้ของตาช้ำล่ะเดี๋ยวจะโดนดุเอานะจ๊ะ
3: ครับคุณยาย
0: ศาสตร์พระราชาปรัชญาแห่งแผ่นดินหลักการทรงงานข้อที่24พออยู่พอกิน

0: คุณยายทำอะไรอยู่ล่ะคะพี่ร่มเย็นกับเป็นสุขอยากช่วย
1: อ๋อยายกำลังเก็บตำลึงไว้ทำต้มจืดนะจ๊ะมาช่วยยายเก็บมามาเลือกเอาเฉพาะที่อ่อนๆ นะหลานๆ นั่นละอย่างงั้นละ
0: ทำไมบ้านเรามีต้นตำลึงเยอะจังคะ
2: คุณตาปลูกเอาไว้เผื่อเพื่อนบ้านด้วยไงเป็นสุข
3: ใช่แล้วปลูกให้พออยู่พอกินและก็แบ่งปันให้เพื่อนบ้านได้ด้วย
1: นั่นก็เพราะตาทำตามหลักการทรงงานของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรรัชกาลที่9
0: การปลูกตำลึงเนี่ยเหรอคะ
3: มาตาจะเล่าหลักการทรงงานเรื่องพออยู่พอกินของในหลวงรัชกาลที่9ให้ฟัง

0: ยกตัวอย่างหมู่บ้านพอเพียงปลูกพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์คนละอย่างสองอย่างผลผลิตของบ้านไหนเหลือก็มาแบ่งปันแลกเปลี่ยนกันบางครั้งก็นำออกไปขายที่ตลาดอยู่มาวันหนึ่งฝนตกหนักถนนถูกตัดขาดชาวบ้านพอเพียงก็สามารถอยู่ได้ด้วยผลผลิตของตัวเองไม่ต้องพึ่งพาคนภายนอก
1: ความพอเพียงไม่ได้หมายความว่าจะต้องประหยัดรัดเข็มขัดอยู่ตลอดเวลานะแต่ที่จริงเราสามารถซื้อสิ่งที่จำเป็นหรือสิ่งที่ชอบได้ตราบใดที่มีรายได้มากพอเราต้องมีความพอประมาณไม่ใช้จ่ายเงินเกินกว่าฐานะเรื่องใดที่พึ่งพาตนเองได้ก็เป็นสิ่งที่ควรทำ
2: ปลูกตำลึงทำให้เราพอกินกันทั้งครอบครัวและยังแบ่งปันเพื่อนบ้านได้อีกด้วยตามหลักการทรงงานจริงๆด้วยค่ะ
3: แค่ซื้อหมูเพิ่มเราก็มีกับข้าวอร่อยๆกินแล้วนะครับ
1: ใช่แล้วลูกถ้าเหลือมากจริงๆก็เก็บขายเป็นรายได้เสริมได้ด้วยนะจ๊ะ
2: อิ่มท้องอิ่มใจไม่เปลืองเงินดีจังเลยค่ะ

าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ดทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางสวัสดีนักเรียนปลายทางทุกคนนะคะและสวัสดีนักเรียนต้นทางทุกคนด้วยนะคะวันนี้พบกับคุณครูธัญลักษณ์สิริแข็งนะคะหรือว่าคุณครูตาลนั่นเองในรายวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะนักเรียนขาววันนี้นะคะเราขึ้นเรื่องใหม่แล้วนะคะเรื่องใหม่ในวันนี้มีชื่อเรื่องว่าอะไรอ่านให้ฟังได้ไหมคะได้นะคะชื่อเรื่องว่าอะไรเอ่ยพืชสัตว์ผลัดกันทายวันนี้เราจะได้ทำอะไรเกี่ยวกับป้ายอะไรสักอย่างแน่เลยนะคะซึ่งวันนี้คุณครูมีภาพมาให้เด็กๆสังเกตด้วยเด็กๆต้นทางเด็กๆปลายทางสังเกตภาพพร้อมๆกันนะคะในภาพนี้คือสถานที่ใดตอนนี้คิดได้คำตอบไหมคะตอบว่า

0: ใช่แล้วนะคะภาพนี้คือเป็นภาพที่ถ่ายจากสวนสัตว์นั่นเองนะคะในสวนสัตว์นี้เด็กๆเห็นสัตว์ชนิดใดบ้าง
1: ยีราฟ
0: ม้าลายอันนี้คือสัตว์ที่เราเห็นแล้วในภาพนี้ถ้าคุณครูเปลี่ยนคำถามเป็นเห็นสิ่งมีชีวิตอะไรบ้างมีย ีราฟมีม้าลายแล้วก็มี
1: ต้นไม
0: ้คือพืชชนิดต่างๆนะคะเด็กๆขาเวลาที่เราไปเที่ยวสวนสัตว์นะคะเราจะทราบได้อย่างไรว่าสัตว์แต่ละชนิดเขาอยู่บริเวณใดของสวนสัตว
1: ์
0: เราต้องดูอะไรคะในสวนสัตว์จะมีป้ายบอกสัตว์กลุ่มนี้จะต้องไปทางไหนหรือมีอย่างหนึ่งนอกจากป้ายมีอะไรอีกคะที่เราสามารถดูได้แผนที่เยี่ยมมากเลยนะคะคือในสวนสัตว์เขาจะมีบริเวณที่เป็นแผนที่แล้วก็บริเวณที่เป็นป้ายบอกเส้นทางว่าส่วนของการจัดแสดงสัตว์ชนิดต่างๆจะอยู่บริเวณใดไปทางใดนะคะต้องเดินไปทิศทางใดนั่นเองนะคะเด็กๆคะแล้วถ้าเด็กๆจะต้องออกแบบป้ายสวนสัตว์คิดว่าจะออกแบบยังไงวันนี้นะคะเราจะได้ออกแบบป้ายในสวนสัตว์กันแต่เราจะมาดูรายละเอียดกันว่าป้ายที่ต้องออกแบบจะต้องเป็นป้ายสำหรับใช้ทำอะไรจะต้องมีรายละเอียดอะไรเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะวันนี้นะคะมีจุดประสงค์ของกิจกรรมทั้งหมด3ข้อด้วยกัน3ข้อนี้มีอะไรบ้างเรามาดูทีละข้อนะคะข้อที่1เขาบอกว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลยค่ะข้อที่1นี่คือเขาจะให้เราได้เลือกสิ่งมีชีวิตที่เราสนใจอาจจะเป็นพืชเป็นสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังแล้วแต่เลือกเสร็จจะต้องบอกลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้นให้ได้ว่าเขามีลักษณะอย่างไรนะคะข้อที่1ง่ายไหมลูกคิดว่าบอกได้ไหมคะ
1: บอกได้
0: นะคะข้อที่2ว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลย

0: ในวันนี้จะมีสถานการณ์มาให้เด็กต้องอ่านสถานการณ์แล้วตีความออกมาว่าสถานการณ์เขาอยากให้เราทำอะไรนะคะเขาต้องการให้เราทำอะไรนะข้อนี้คิดว่าทำได้ไหม
1: ได
0: ้ได้นะคะข้อสุดท้ายค่ะข้อสุดท้ายว่าอย่างไรอ่านพร้อมกันเลยนะคะคือเราจะต้องทำงานร่วมกันเป็นกลุ่มใช่ไหมลูกเราจะต้องร่วมกันวางแผนก่อนว่าป้ายที่เราจะออกแบบเราจะทำยังไงใครจะทำหน้าที่อะไรนะคะหลังจากที่วางแผนแล้วเราต้องทำตามหน้าที่ที่แบ่งหรือว่าแผนที่วางไว้นั่นเองนะคะคิดว่าทั้ง3ข้อนี้มีข้อไหนทำไม่ได้ไหมไหนใครคิดว่าตัวเองทำได้ทุกข้อเลยเยี่ยมมากนักเรียนปลายทางแล้วคะคิดว่าทำได้ทั้ง3ข้อไหมคะน่าจะทำได้เช่นกันนะคะเรามาดูที่ส่วนต่อไปกันเลยค่ะส่วนต่อไปนะคะเป็นวิธีทำวันนี้มีวิธีทำ3ข้อข้อที่1ข้อที่2ข้อที่3เราจะดูไปทีละข้อนะคะกลุ่มที่1กับกลุ่มที่2คุณครูขอฟังวิธีทำข้อที่1นะเพื่อนๆกลุ่มอื่นตั้งใจฟังนะคะกลุ่มที่1อ่านพร้อมกันเลย

เยี่ยมมากนักเรียนขาจากเพื่อนกลุ่ม1กลุ่ม2อ่านเมื่อสักครู่วิธีทำข้อที่1เราต้องทำอะไรวิเคราะห์อะไรคะสถานการณ์คือจะมีสถานการณ์มาให้แล้วเราวิเคราะห์ซิว่าเขาให้เราทำอะไรสถานการณ์เขาต้องการอะไรนะคะนี่คือข้อที่1นะคะใครสงสัยข้อที่1มั้ยไม่มีนะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะรอบนี้กลุ่ม3กับนักเรียนปลายทางอ่านข้อที่2ค่ะอ่านพร้อมกันกับเพื่อนๆได้เลยนะคะนักเรียนปลายทางกลุ่ม3พร้อมมั้ยคะพร้อมแล้วอ่านข้อ2 1 2 3เริ่ม

0: ี่ยมมากเพื่อนๆขาจากที่เพื่อนกลุ่ม3กับนักเรียนปลายทางได้อ่านวิธีทำข้อที่2ไปข้อที่2เราต้องทำอะไรลูก
1: เลือก
0: อะไรคะ
1: กลุ่มสัตว์หรือกลุ่มมีกระดูกสันหลัง
0: คือเราต้องเลือกกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังสัตว์มีกระดูกสันหลังเลือกมา1กลุ่มนะคะอย่างเช่นพืชหนูก็อาจจะเลือกเป็นพืชดอกหรือพืชไม่มีดอกก็ได้เลือกมา1กลุ่มส่วนกลุ่มสัตว์อาจจะเลือกเป็นกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือถ้าเป็นกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังหนูก็เลือกมาว่าจะเอากลุ่มไหนใน5กลุ่มกลุ่มปลากลุ่มสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบกกลุ่มสัตว์เลื้อยคลานกลุ่มสัตว์ปีกกลุ่มสัตว์เลี้ยงลูกด้วยน้ำนมเลือกมา1กลุ่มนะคะเข้าใจวิธีทำข้อที่2มั้ยลูกสามารถเลือกได้เลยนะคะทีนี้มาดูข้อต่อไปบ้างนะคะข้อต่อไปขอฟังเสียงกลุ่ม4กับกลุ่ม5นะคะอ่านให้เพื่อนๆฟังพร้อมแล้ว1 2 3เริ่ม

0: 3เราต้องทำอะไรคะเด็ก
1: ๆ work from
0: home ข้อมูลอะไร
1: การตอกแบบป้าย
0: ใช่แล้วรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับลักษณะป้ายนั่นเองว่าป้ายที่เราจะทำโดยปกติแล้วป้ายในสวนสัตว์เขาทำป้ายขนาดประมาณไหนนะคะความกว้างเท่าไหร่ความยาวเท่าไหร่รวมถึงวัสดุที่จะใช้ทำนะคะให้ลองสืบค้นข้อมูลดูว่าป้ายสามารถทำได้จากวัสดุใดบ้างจากไม้ได้ไหมหรือจากพลาสติกหรือว่ามีขนาดความกว้างเท่าไหร่ความสูงเท่าไหร่อันนี้คือสามารถสืบค้นแล้วก็เอามาใช้ในการออกแบบป้ายของเรานะคะนี่คือสิ่งที่เราต้องทำข้อที่3หลังจากได้ข้อมูลแล้วหนูต้องตกลงกันในกลุ่มด้วยว่าป้ายของเราเนี่ยจะทำขนาดเท่าไหร่จะใช้อะไรทำนะคะเด็กๆคะทีนี้มาดูกันที่ส่วนต่อไปนะคะส่วนต่อไปคือใบงานนะคะใบงานนี้จะอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่คะเด็กๆหน้าที่เท่าไหร่คะ66นั่นเองทุกคนเปิดดูหน้า66ดูสิหน้า66นะคะเจอไหมนักเรียนปลายทางด้วยนะคะเปิดไปที่หน้า66ได้เลยเจอหรือยังคะไหนใครเจอแล้วยกมือส่วนใหญ่เจอแล้วเอามือลงค่ะเอามือลงเด็กๆคะดูที่ข้อที่1ข้อที่1นะคะลูกข้อที่1เขาบอกว่าผลการวิเคราะห์สถานการณ์ข้อที่1ที่หนูต้องทำคือหนูจะต้องอ่านแล้วขีดเส้นใต้ส่วนที่เป็นความต้องการจากสถานการณ์นะคะเดี๋ยวจะให้เวลาอ่านแล้วส่วนไหนที่เป็นความต้องการของสถานการณ์ให้หนูขีดเส้นใต้ไว้เข้าใจไหมคะเข้าใจวิธีทำข้อที่1มั้ยลูกทีนี้มาดูส่วนต่อไปข้อที่1ด้านล่างบอกว่าเป็นกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังหรือกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังที่ตนเองสนใจจะออกแบบตรงนี้คือกลุ่มที่เราเลือกซึ่งตรงนี้เราต้องคุยกับสมาชิกในกลุ่มเราก่อนว่าเราจะเลือกกลุ่มใดจะกลุ่มพืชมีดอกพืชไม่มีดอกกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังหรือสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังนะคะตรงนี้ให้ระบุมาว่าเราเลือกกลุ่มไหนส่วนด้านล่างสุดอันนี้ตัวอย่างอย่างเช่นคุณครูเลือกกลุ่มปลาสมมุตินะคะด้านล่างลักษณะเฉพาะที่ต้องการสื่อสารผ่านป้ายแปลว่าสิ่งที่เราจะเขียนลงไปในป้ายเราจะเขียนข้อมูลส่วนใดลงไปเนื้อหาส่วนใดของกลุ่มปลาลงไปนะคะก็อย่างเช่นตัวอย่างคุณครูจะเขียนมีครีบมีเกล็ดบางชนิดออกลูกเป็นตัวส่วนใหญ่ออกลูกเป็นไข่ในน้ำอยู่ในน้ำตลอดชีวิตนี่คือข้อมูลที่จะต้องใส่ลงไปนะคะอันนี้คือตัวอย่างเด็กๆ เข้าใจไหมคะเดี๋ยวในช่วงนี้นะคะคุณครูจะให้เด็กลงมือทำนะคะขอความร่วมมือคุณครูปลายทางนะคะให้คำแนะนำในการอ่านวิเคราะห์สถานการณ์

0: ันนะคะรวมถึงให้คำแนะนำในการเลือกกลุ่มสิ่งมีชีวิตด้วยนะคะแล้วก็การออกแบบป้ายในสวนสัตว์ส่วนเด็กๆต้องทำอะไรบ้างลูกอ่านสถานการณ์ระบุอะไรระบุอะไรนะระบุความต้องการของสถานการณ์นะคะจะให้ทำแค่ข้อ1ก่อนนะคะช่วงแรกนี้ให้ทำแค่ข้อ1คืออ่านแล้วก็ระบุว่าสถานการณ์ต้องการอะไรส่วนข้อที่2กับ3เดี๋ยวเรามาทำหลังจากนี้ดังนั้นช่วงแรกทำอะไรบ้างคะอ่านแล้วก็ระบุอะไร
1: ระบ
0: ุ
1: ความต้องการ
0: ใช่อ่ะถ้าเด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางพร้อมแล้วลงมือทำได้เลยค่ะข้อที่1ข้อเดียวค่ะ

0: สวยสั่งได้ปรบมือ1ครั้งสวยสั่งได้ปรบมือ2ครั้ง2ครั้งมีบางคนยังไม่มีสติดึงสติกลับมาลูกเด็กๆคะหลังจากที่เราอ่านสถานการณ์ไปแล้วเรามาดูซิสถานการณ์เขาพูดถึงอะไรในช่วงนี้คุณครูจะถามคำถามแล้วเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะคะโดนเลขที่ใครให้คนนั้นตอบคำถามตอนนี้ทุกคนดูที่คำถามก่อนว่าเขาถามว่าอะไรข้อนี้ถามว่าจากสถานการณ์สวนสัตว์ต้องการให้บริษัทออกแบบทำอะไรคิดคำตอบไว้นะคะคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะเลขที่ที่จะได้ตอบข้อนี้คือ20ค่ะยืนเลยค่ะเลขที่20ทวนคำถามอีกรอบนะคะคำถามถามว่าจากสถานการณ์สวนสัตว์ต้องการให้บริษัทออกแบบเนี่ยทำอะไรแป๊บนึงนะค่อยๆคิดค่อยๆคิดคิดคำตอบดีๆแล้วค่อยตอบเขาจะให้บริษัทออกแบบอะไรลูก
1: ป้ายเกี่ยวกับสวนสัตว์ค่ะ
0: ป้ายเกี่ยวกับสวนสัตว์เพื่อนๆคะเพื่อนตอบถูกไหมมาดูสิเป็นการออกแบบป้ายที่ใช้นำทางไปยังบริเวณต่างๆของสวนสัตว์นั่นเอง

0: นะคะอ่ะเดี๋ยวหนูรับสติกเกอร์หลังจากจบคาบนะคะข้อต่อมาอันนี้เขาบอกว่าให้ออกแบบป้ายนะอ่ะข้อต่อไปถามว่าถ้านักเรียนเป็นบริษัทรับออกแบบดังกล่าวตอนนี้เราเป็นผู้ออกแบบแล้วนะเป็นบริษัทออกแบบแล้วนะคะตอนนี้ทุกคนในห้องเป็นพนักงานในบริษัทออกแบบนะคะเราจะออกแบบป้ายสวนสัตว์อย่างไรให้มันน่าสนใจให้เจ้าของสวนสัตว์เนี่ยอยากจะจ้างเราทำป้ายเราจะออกแบบอย่างไรนะคะเลขที่อะไรนะ24ค่ะใครเอ่ยเชิญค่ะคำถามคือถ้าเราเป็นพนักงานในบริษัทนี้เราจะออกแบบป้ายอย่างไรตอบตามความคิดเราได้เลยค่ะเราจะใช้อะไรในป้ายให้มันน่าสนใจ
1: ต้องมีจุดเด่นค่ะ
0: จุดเด่นที่ว่าเป็นอะไรคะลูกเป็นภาพเป็นคำคมคำกลอนคำขวัญเป็นเพลงจะใช้แบบไหนดี
1: ของพืชหรือสัตว์กลุ่มนั้น
0: ก็คือจุดเด่นของพืชหรือสัตว์กลุ่มนั้นใช่ไหมคะแล้วเราจะทำเป็นข้อความอย่างเดียวหรือจะทำเป็นภาพหรือทำสองอย่างคู่กันอะไรนะ
1: ภาพด้วยค่ะ
0: อะไรนะคะ
1: มีภาพประกอบ
0: มีภาพประกอบแล้วมีข้อความด้วยไหมคะหรือภาพอย่างเดียว
1: มีค
0: ่
1: ะ
0: มีภาพและข้อความประกอบกันสองอย่างใช่ไหมคะอันนี้คือความคิดของเพื่อนนะคะซึ่งสามารถใช้ได้นะเราอาจจะใช้ภาพแล้วก็เป็นข้อความซึ่งในข้อความเนี่ยเราสามารถใช้เป็นคำคมคำกลอนหรือว่าจะใช้เป็น เนื้อเพลงมาดัดแปลงก็ได้นะคะหรือจะเป็นคำโฆษณามาดัดแปลงก็ได้นะคะต่อมาข้อที่3ข้อนี้ถามว่าสวนสัตว์มีการแบ่งพื้นที่เป็นกี่ส่วนอะไรบ้างข้อนี้จะต้องคิดต่อจากที่เขาบอกว่ากลุ่มพืชมันแบ่งเป็นกี่กลุ่มกลุ่มสัตว์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มแล้วกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มรวมกันทั้งหมดได้กี่กลุ่มคิดนะคิดคำตอบนะเดี๋ยวจะสุ่มเลขที่นะคะเลขที่อะไรเอ่ยเลขที่4ค่ะเชิญค่ะข้อนี้คิดดีๆนะคะเด็กๆทุกคนเดี๋ยวเราจะมาฟังกองทัพคุณครูใบ้ให้ว่าเราจะนับหมดเลยกลุ่มพืชแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนับหมดกลุ่มสัตว์แบ่งออกเป็นกี่กลุ่มนับหมดเลยกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังแบ่งออกเป็นกี่กลุ่มก็นับทั้งหมดดังนั้นนับรวมกันแล้วได้กี่กลุ่มตอบเลยครับมีพืชมีดอกพืชไม่มีดอกสัตว์มีกระดูกสันหลัง5กลุ่มแล้วก็สัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังอีก1กลุ่มรวมกันเป็นกี่กลุ่มนะกี่กลุ่มครับลูกลองตอบดูตอบถูกได้ผิดได้เราจะได้รู้ว่าเราเข้าใจหรือไม่เข้าใจอะไรนะคะ
2: 9ครับ
0: 9กลุ่มมีกลุ่มอะไรบ้าง9กลุ่มเอาพืชก่อนมีพืชแบบใดบ้างคะพืช
2: มีดอกครับ
0: พืชมีดอกกับ
2: ไม่มีดอก
0: ไม่มีดอกทีนี้กลุ่มสัตว์ค่ะ
2: มีกระดูกสันหลังกับไม่มีกระดูกสันหลัง
0: แล้วนี้กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังล่ะคะมีกี่กลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังมีกี่กลุ่มนะที่เรียนไปล่าสุดกี่กลุ่มลูกกี่กลุ่มเพื่อนกระซิบแล้วเพื่อนกระซิบแล้ว
2: 2ครับ
0: สัตว์มีกระดูกสันหลังมีทั้งหมดกี่กลุ่มมีกี่กลุ่มเนี่ย
2: 5
0: 5กลุ่มนะคะดูซิคำตอบของกองทัพถูกหรือไม่เรามาลุ้นกันนะคะมีทั้งหมด8ส่วนด้วยกันนะคะเกือบถูกนะคะลูกมีพืชดอกนะคะพืชไม่มีดอกกลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง3กลุ่มแล้วใช่ไหมคะแล้วก็มีกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังอีก5กลุ่มรวมเป็นกี่กลุ่มคะ8กลุ่มนะคะลูกนี่คือพื้นที่ในสวนสัตว์เขาแบ่งออกเป็น8ส่วนด้วยกันนะคะทีนี้คำถามต่อไปป้ายในสวนสัตว์ที่สวนสัตว์อยากจะได้เนี่ยในป้ายจะต้องมีอะไรต้องมีลักษณะอย่างไรที่เขาต้องการ

0: อ่ะพร้อมนะเลขที่อะไรเอ่ย22ค่ะเชิญค่ะในป้ายควรมีลักษณะอย่างไรลูก
1: จุดเด่นค่ะ
0: ต้องมีจุดเด่นของอะไรคะ
1: ของพืชหรือสัตว์ค่ะ
0: จุดเด่นของกลุ่มพืชหรือกลุ่มสัตว์ที่เราเลือกมาใช่ไหมคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องค่ะปรบมือให้เพื่อนทุกคนที่ยืนขึ้นตอบด้วยนะคะเยี่ยมมากเดี๋ยวทั้งทุกคนที่ยืนตอบเมื่อสักครู่นี้เดี๋ยวรับสติกเกอร์ทายคาบนะคะเด็กๆคะเดี๋ยวในช่วงนี้จะให้คุยกันในกลุ่มในกลุ่มของเราสมาชิกทั้งหมดตกลงกันว่ากลุ่มของเราจะเลือกกลุ่มพืชดอกพืชไม่มีดอกหรือว่ากลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังกลุ่มไหนหรือจะเอากลุ่มสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลังให้เลือกเสร็จแล้วเขียนลักษณะเด่นของกลุ่มนั้นมาด้วยว่าสิ่งมีชีวิตกลุ่มนั้นเขามีลักษณะเด่นอย่างไรนะคะถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะ

่ะปรบมือ1ครั้งปรบมือ1ครั้ง1ครั้งเยี่ยมมากเลยนะคะเด็กๆคะหลังจากที่เราได้เลือกกลุ่มไปแล้วเดี๋ยวในต่ ช่วงหลังจากนี้จะมีการออกแบบนะคะเด็กๆคะในช่วงนี้นะคุณครูจะยังไม่ถามว่ากลุ่มไหนเลือกสัตว์อะไรนะยังไม่ต้องบอกเพื่อนนะแต่จะให้ออกแบบหลังจากตอนนี้เราเลือกกลุ่มสัตว์ได้แล้วเราจะมาออกแบบป้ายกันว่าป้ายที่เราจะไปเสนอขายให้สวนสัตว์เนี่ยเราจะออกแบบแบบไหนเจ้าของสวนสัตว์ถึงจะยอมจ้างเราเพราะตอนนี้เราทุกคนเป็นพนักงานบริษัทออกแบบป้ายนะเราจะออกแบบป้ายยังไงมาดูนะคะเด็กๆประเด็นสำคัญในการสืบค้นเรื่องป้ายเรื่องแรกเลยลักษณะเด่นของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่หนูเลือกที่หนูเขียนไปเมื่อสักครู่นี้มีอะไรเพิ่มเติมไหมหรือว่ามีข้อมูลตรงไหนตกหล่นไหมลองสืบค้นดูประเด็นที่2คือรูปแบบป้ายแล้วก็ขนาดป้ายลองสืบค้นดูว่าป้ายที่เขาใช้ในสวนสัตว์ส่วนใหญ่เขาทำขนาดใหญ่แค่ไหนใช้วัสดุอะไรทำนะคะมันถึงจะน่าสนใจถึงจะทำให้เจ้าของสวนสัตว์เนี่ยอยากจะจ้างเรานะคะสืบค้น2ประเด็นนี้หลังจากสืบค้นเสร็จให้เด็กๆลงมือออกแบบนะคะคุณครูจะมีกระดาษให้1แผ่นแบบนี้ทุกคนหันมาดูกระดาษแผ่นนี้นะคะจะให้เด็กเขียนข้อความลงไปว่าข้อความที่เราจะใช้เราจะใช้คำว่าอะไรหรือภาพเราจะวางตำแหน่งไหนโดยใช้ภาพอะไรนะคะรวมถึงวัสดุด้วยนะขอบของป้ายตัวของตัวความกว้างความสูงของป้ายหนูจะให้ความกว้างความสูงเท่าไหร่นะคะเขียนระบุรายละเอียดมาหน้าที่2ให้เขียนชื่อสมาชิกมีกี่คนเขียนชื่อมาแล้วระบุเลยว่าแต่ละคนจะเตรียมอะไรมาในการทำป้ายคาบหน้านะคะป้ายที่เราจะทำเนี่ยเป็นแบบจำลองเป็นแบบจำลองป้ายที่จะเอามาเสนอขายให้กับเจ้าของสวนสัตว์ว่าเราจะทำป้ายแบบนี้แบบนี้คุณจะจ้างเราไหมนะคะมาดูตัวอย่างทีนี้ตัวอย่างการออกแบบป้ายนะคะเด็กๆทุกคนขาหันมาดูบนจอป้ายนี้นะคะเขาขอบเขาทำด้วยไม้ความสูงเท่าไหร่ไม่ได้ระบุมานะคะให้เด็กๆไปสืบ

คนแล้วระบุเพิ่มเติมแล้วก็มีข้อความเขียนว่าฉันเคลื่อนที่ไม่ได้แต่ใครๆก็ต้องการฉันไม่ฆ่าไม่ฟันใครใส่ใจสร้างอาหารได้เองถ้าอยากพบกันตรงมา100เมตรเขาไม่บอกตรงๆนะว่าป้ายนี้คือกลุ่มอะไรทำลักษณะอย่างไรเขาไม่บอกตรงๆแต่เขาให้มาเป็นคำกลอนคำขวัญแล้วก็บอกว่าเขาอยู่ห่างจากป้ายนี้ระยะทางกี่เมตรแล้วก็มีการวางภาพใบให้ว่าเป็นสิ่งมีชีวิตกลุ่มไหนนั่นเองนี่คือตัวอย่างของป้ายนะคะมาดูอีกสักหนึ่งป้ายป้ายนี้นะคะเขาบอกว่าฉันเนี่ยทีเด็ดมีเกล็ดตามผิวบางคนเจอฉันแล้วใจวิวแต่ชิวๆนะฉันไม่ทำร้ายใครจะบอกให้ว่าวางไข่บนบกถ้าอยากพบกันตรงมาเลยจ้า200เมตรเห็นไหมมันเป็นการเชิญชวนว่าแบบเขามีลักษณะเด่นยังไงแต่ไม่บอกนะว่าคืออะไรอันนี้คือเด็กๆจะต้องไปคิดว่ากลุ่มที่หนูเลือกหนูจะใช้คำยังไงให้เขาอยากมาเจออยากมาดูได้ไหมคะสามารถใช้ เครื่องมือในการสืบค้นช่วยหาคำกลอนหรือหาอะไรมาปรับแต่งได้เข้าใจไหมลูกให้เวลาออกแบบแล้วก็แบ่งหน้าที่กันว่าใครจะเตรียมสีมาใครจะเตรียมอุปกรณ์ตกแต่งอะไรมาถ้าพร้อมแล้วลงมือทำเลยค่ะ

0: สั่งได้ปรบมือ2ครั้งตอนนี้หมดเวลาในการออกแบบแล้วนะคะเรามาดูกันต่อว่าหลังจากที่หนูออกแบบแล้วเนี่ยเราทำงานได้สำเร็จลุล่วงถึงส่วนไหนเมื่อสักครู่นี้คุณครูให้หนูออกแบบเกี่ยวกับข้อความแล้วก็ขนาดป้ายแล้วก็แบ่งหน้าที่กัน3อย่างใช่ไหมคะทีนี้ตอนนี้ให้พิจารณาว่างานของกลุ่มเราเนี่ยดำเนินไปถึงขั้นไหนบ้างที่ทำเสร็จแล้วข้อความเสร็จไหมขนาดป้ายเสร็จไหมแบ่งหน้าที่กันหรือยังนะคะให้พิจารณาแล้วเดี๋ยวจะให้สะท้อนว่าแต่ละกลุ่มทำงานสำเร็จหรือว่ามีส่วนไหนยังไม่สำเร็จนะคะโอเคไหมคะตอนนี้ทุกคนคิดคำตอบไว้นะเดี๋ยวคุณครูจะสุ่มเลขที่นะคะประเด็นที่จะต้องตอบมีอะไรบ้างคะการทำงานเนี่ยเสร็จถึงขั้นไหนตามแผนที่วางไว้หรือไม่คือ3อย่างที่ต้องเสร็จเนี่ยเสร็จไหมคือข้อความขนาดป้ายแล้วก็การแบ่งหน้าที่นะคะถ้าเสร็จเพราะอะไรถ้าไม่เสร็จเพราะอะไรนะคะเลขที่27ค่ะเชิญค่ะยกมือเลยให้บอกว่าเพื่อนๆเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะมีเสียงมาจากกลุ่มไหนเอ่ยตอนนี้ให้ยายไหมนะคะเป็นตัวแทนกลุ่ม2บอกว่างานของเราเนี่ยมีส่วนไหนเสร็จและส่วนไหนยังไม่เสร็จค่ะเชิญค่ะ
1: งานของพวกเรายังไม่เสร็จค่ะ
0: มีส่วนที่เสร็จแล้วไหมคะข้อความเสร็จหรือยังคะ
1: ข้อความเสร็จแล้วค่ะ
0: มีส่วนไหนที่ยังไม่เสร็จบ้างคะ
1: กรอบค่ะ
0: กรอบขนาดป้ายใช่ไหมคะแล้วแบ่งหน้าที่กันหรือยังคะ
1: ยังค่ะ
0: เหลือ2ส่วนที่ยังไม่เสร็จใช่ไหมคะทีนี้ยายไหมจะบอกคุณครูได้ไหมว่าที่เรายังเหลือ2ส่วนที่ยังไม่เสร็จเนี่ยเราจะแก้ไขปัญหายังไงงานถึงจะเสร็จได
1: ้หาเวลาว่างมาทำค่ะ
0: ก็คือให้หาเวลาว่างมานัดพูดคุยกันเพิ่มเติมนะคะและคิดว่าที่งานยังไม่เสร็จเนี่ยเป็นเพราะอะไรลูก
1: เพราะว่าพวกเรากำลังคิดคำค่ะ
0: ก็คือใช้เวลาในการคิดคำค่อนข้างมากใช่ไหมคะขอบคุณค่ะคุณยายใหม่มากค่ะขออีกหนึ่งกลุ่มนะคะกลุ่มเลขที่3อยู่กลุ่มไหนคะเชิญค่ะกลุ่ม4ค่ะบอกสิ่งที่เราทำเสร็จแล้วก็สิ่งที่เรายังทำไม่เสร็จค่ะลูกเชิญค่ะ
2: เขียนคำเสร็จแล้วครับ
0: เขียนข้อความเสร็จแล้วมีส่วนไหนที่ยังไม่เสร็จคะ
2: ขนาดครับ
0: ขนาดของป้ายยังไม่เสร็จแล้วแบ่งหน้าที่กันหรือยังคะ
2: แบ่งแล้วครับ
0: แบ่งหน้าที่แล้วกลุ่มนี้เหลือแค่ส่วนเดียวที่ยังไม่เสร็จคือเรื่องขนาดของป้ายนะคะแล้วทีนี้เราจะมีวิธีการอย่างไรที่จะทำให้งานนี้สำเร็จลูก
2: วางแผนครับ
0: วางแผนกันนอกเวลาใช่ไหมคะขอบคุณมากค่ะปรบมือให้กลุ่ม2และกลุ่ม4ด้วยค่ะทุกคนส่วนกลุ่มอื่นๆนะคะเชื่อว่ามีบางกลุ่มที่ทำงานเสร็จและมีบางกลุ่มที่ยังทำไม่เสร็จดังนั้นขอให้เด็กๆนะคะไปพูดคุยกันนอกเวลาว่าส่วนของการแบ่งหน้าที่แล้วก็ขนาดป้ายเนี่ยเราจะใช้ขนาดเท่าไหร่แบ่งหน้าที่กันอย่างไรนะคะในช่วงนี้นะคะเด็กๆ

ลองสรุปให้คุณครูฟังได้ไหมว่าการที่เราจะทำงานได้สำเร็จเราต้องเริ่มจากอะไรการที่เราจะทำงานได้สำเร็จเราต้องเริ่มจากอะไรคะเด็กๆต้องมีการวางแผนก่อนว่าเราจะทำอะไรบ้างแล้วแต่ละส่วนเนี่ยควรจะมีการแบ่งหน้าที่เห็นไหมว่าเมื่อสักครู่นี้มีงาน3ส่วนคืออะไรบ้างความขนาดป้ายแล้วก็การแบ่งหน้าที่ถ้าเราแบ่งหน้าที่การทำเนี่ยมันก็จะเสร็จเร็วขึ้นนะคะดังนั้นการที่จะทำงานให้สำเร็จได้เนี่ยเราจะต้องมีความเข้าใจถึงสถานการณ์ก่อนเลยที่เราทำไปอย่างแรกวันนี้รู้ว่าสถานการณ์นี้เราต้องทำอะไรบ้างเสร็จแล้ววางแผนแล้วก็รวบรวมข้อมูลแล้วค่อยแบ่งหน้าที่ตามความถนัดและความเหมาะสมของแต่ละคนในกลุ่มนะคะทีนี้ทุกคนดูที่หน้า67ค่ะเราจะมาประเมินตนเองไปพร้อมๆกันดูที่67ข้อที่1เจอไหมคะข้อที่1เนี่ยเขาให้เราประเมินการตัดสินใจเลือกหลักฐานมาสนับสนุนการออกแบบนะคะเกี่ยวกับกลุ่มพืชกลุ่มสัตว์แล้วก็ลักษณะเฉพาะของกลุ่มสัตว์มีกระดูกสันหลังให้หนูประเมินตนเองว่าเราสามารถระบุลักษณะเฉพาะของกลุ่มสิ่งมีชีวิตที่เราเลือกได้หรือไม่ถ้าระบุได้สอดคล้องใส่ระดับดีแต่ถ้าระบุลักษณะเฉพาะของกลุ่มนั้นได้แต่ยังไม่ครบถ้วนยังไม่สอดคล้องใส่ระดับพอใช้แต่ถ้าบอกไม่ได้เลยว่ากลุ่มนั้นมีลักษณะเฉพาะยังไงใส่ปรับปรุงนะคะเรียบร้อยนะต่อไปข้อที่4ค่ะลูกข้อที่4ที่สืบค้นข้อมูลเมื่อสักครู่นี้ได้สืบค้นข้อมูลไหมถ้าสืบค้นแล้วก็สามารถนำข้อมูลมาใช้ออกแบบป้ายได้ใส่ระดับดีถ้าสืบค้นแล้วแต่ว่ายังไม่เจอข้อมูลที่ต้องการหรือว่าเจอข้อมูลบางส่วนที่ไม่น่าเชื่อถือใส่พอใช้นะคะแต่ถ้าหนูไม่ได้สืบค้นข้อมูลแล้วก็ไม่ได้หาข้อมูลเพิ่มเติมเลยใส่ปรับปรุงประเมินตนเองเลยเรียบร้อยไหมคะทีนี้มาดูส่วนต่อไปบทเรียนครั้งต่อไปนะคะเป็นเรื่องของป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายครั้งที่2เราจะทำอะไรนะคะในครั้งถัดไปเนี่ยเราจะยังคงใช้ใบงานเดิมคือเรื่องป้ายพืชสัตว์ผลัดกันทายหน้า66ใช้ทำอะไรใช้เป็นข้อมูลในการทำป้ายนะคะเราจะทำป้ายขนาด A3เป็นแบบจำลองว่าอันเนี้ยคือป้ายที่เราจะลงมือทำให้คุณเจ้าของสวนสัตว์นะเราจะมาทำป้ายจำลองกันว่าในสวนสัตว์หนูจะทำป้ายแบบนี้ค่ะขนาดเท่านี้โดยใช้วัสดุนี้ใช้ข้อความแบบนี้ใช้ภาพแบบนี้นะคะซึ่งคุณครูจะมีกระดาษแข็งขนาด A3 กาวกรรไกรสีมีให้แต่สิ่งที่หนูจะต้องเตรียมมาคืออุปกรณ์ตกแต่งเพิ่มเติมหนูจะใช้ปากกาตัดเส้นไหมหรือจะใช้กระดาษสีหรือจะใช้อุปกรณ์ตกแต่งอื่นๆให้เตรียมมาเองนะคะนักเรียนปลายทางด้วยนะคะอย่าลืมเตรียมอุปกรณ์ที่จะใช้ตกแต่งป้ายมาส่วนครูปลายทางนะคะฝากเตรียมนะคะเกี่ยวกับกระดาษขนาดA3 นะคะเป็นกระดาษแข็งแล้วก็กาวกรรไกรสีให้กับนักเรียนด้วยนะคะใครมีข้อสงสัยไหมคะเด็กๆมีข้อสงสัยไหมยกมือถามได้เลยไม่มีนะคะนักเรียนปลายทางนะคะมีข้อสงสัยไหมคะฝากคำถามมากับคุณครูปลายทางได้นะคะถ้าเด็กๆไม่มีข้อสงสัยแล้วในชั่วโมงนี้นะคะเวลาของชาววิทย์ก็หมดแล้วเดี๋ยวเราจะพบกันใหม่ในชั่วโมงหน้าค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ

0: นิทานเรื่องจดบัญชีรายรับรายจ่ายหนูทำได้สวัสดีค่ะหนูชื่อต้นข้าววันนี้หนูออกมาเดินเที่ยวห้างกับคุณพ่อคุณแม่ค่ะโอ้โหจักรยานคันนั้นน่ารักจังเลย
1: จักรยานราคา 2,000 บาทถ้าต้นข้าวอยากได้จริงๆลองเก็บเงินซื้อดูไหมแล้วหนูจะภูมิใจนะ
0: แค่ออมเงินหยอดกระปุกเองหนูทำได้สบายมาก

0: หนูตั้งใจจะเอาเงินที่เหลือมาหยอดกระปุกเอ๊ะทำไมวันนี้ไม่มีเงินเหลือเลยล่ะ
1: ต้นข้าวจำได้ไหมจ๊ะว่าเอาเงินค่าขนมไปซื้ออะไรบ้าง
0: อืมเยอะแยะเลยหนูจำไม่ได้แล้วค่ะ
1: งั้นแม่ว่าต้นข้าวลองมาทำบัญชีรายรับรายจ่ายดูไหมจ๊ะ
0: บัญชีรายรับรายจ่ายคืออะไรหรอคะ
1: มันคือการจดว่าในแต่ละวัน

0: นี่จ้าเดี๋ยวแม่จะสอนต้นข้าวนะจ๊ะว่าเราจะจดรายรับรายจ่ายลงสมุดเล่มนี้กันยังไง
1: โอเคค่ะตื่นเต้นจังเลยอยากลองแล้วสิ

0: ผ่านไป3เดือนคุณพ่อช่วยหนูนับเงินในกระปุก
1: โอ้โหเก็บเงินได้ครบ 2,000 บาทแล้วต้นข้าวทำได้ยังไงเนี่ย
0: หนูหยอดกระปุกทุกวันค่ะพอได้เงินค่าขนมจากคุณพ่อมาหนูก็แบ่งเงินมาหยอดกระปุกก่อนเลยแถมเดี๋ยวนี้ต้นข้าวก็ไม่ค่อยซื้อขนมด้วยนะหนูอยากได้จักรยานมากกว่าหนูเลยยอมกินขนมน้อยลงจะได้มีเงินมาหยอดกระปุกแทนค่ะ
1: โอ้โหเก่งมากงั้นพ่อว่าเย็นนี้เราไปซื้อจักรยานกันเลยดีกว่า
0: เย้สำเร็จแล้วเพื่อนเพื่อนลองหันมาหยอดกระปุกและทำบัญชีรายรับรายจ่ายแบบต้นข้าวกันดูนะคะต้นข้าวทำได้เพื่อนเพื่อนก็ทำได
1: ้กัปตันกลต.อยากไทยใส่ใจการออมกลต.ดูแลตลาดทุนเพื่อให้คุณมั่นใจ

0: นุกสนานในครอบครัว
1: สวัสดีเพื่อน
0: ๆวันนี้เป็นวันหยุดแต่นับหนึ่งอยากใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ไปช่วยคุณพ่อคุณแม่ทำงานบ้านกันดีกว่าตามนับหนึ่งมาเลยทุกคนนับหนึ่งช่วยคุณแม่เก็บถุงเท้ามาทั้งหมดแล้วเรามาจับคู่ถุงเท้าแล้วเก็บเข้าตู้เสื้อผ้ากันเถอะ
2: เยลโล่นับถุงเท้าได้ทั้งหมด24ข้างแล้วนับหนึ่งจะจับคู่ถุงเท้าได้กี่คู่กันนะเพื่อนๆลองช่วยนับหนึ่งคิดไปพร้อมๆกันนะ
0: คำว่าจับคู่แสดงว่าเป็นจำนวนที่ลดลงทีละ2เพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้ว่า24หารด้วย2เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือจับคู่ถุงเท้าได้12คู่นั่นเอง
2: ถูกต้องเก่งมากทุกคนตอบถูกใช่ไหมรับรางวัลเป็นไอศกรีมจากคุณแม่ไปเลยนะ
0: เย้ต่อไปเราไปช่วยคุณพ่อกันต่อดีกว่า

0: คุณพ่อกำลังแยกขยะรีไซเคิลใส่ลงในถุงดำอยู่พอดีเลยมีทั้งขวดน้ำพลาสติกและกระป๋องอลูมิเนียมเรามาช่วยคุณพ่อกัน
1: เยลโล่นับจำนวนขยะรีไซเคิลได้ทั้งหมด79ชิ้นคุณพ่อจะเก็บใส่ถุงดำ7ถุงถุงละเท่าๆกันจะใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละกี่ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีกกี่ชิ้นนะ

แบ่งขยะรีไซเคิลใส่ถุงถุงละเท่าๆกันเพราะฉะนั้นเราจะใช้วิธีการคำนวณโดยการหารจะได้ประโยคสัญลักษณ์คือ79หารด้วย7เท่ากับเท่าไหร่คำตอบคือใส่ขยะรีไซเคิลได้ถุงละ11ชิ้นและเหลือขยะรีไซเคิลอีก2ชิ้น

0: างวัลเป็นสมุดภาพระบายสีจากคุณพ่อไปเลย
1: เย้นับหนึ่งชอบมากเราไประบายสีกันเถอะทุกคนวันนี้สนุกมากๆเลยได้ทำภารกิจร่วมกับทุกคนจนสำเร็จแล้วเพื่อนๆสนุกกันไหมไว้ครั้งหน้าเรามาทำภารกิจสนุกๆกันอีกนะฝากเพื่อนๆกดแชร์และกดติดตามช่อง Mahidol Kids ของพวกเราด้วยนะบ๊ายบาย

0: ขึ้น
1: คุณปู่ไมเคิลเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษที่ตามศึกษารอยเสด็จอยู่หลายปี
2: ใช่ครับ
1: คุณปู่ไมเคิลอยู่เมืองไทยมากว่า40ปีแล้วนะ
3: นี่น่าถึงพูดภาษาไทยได
0: ้ทำไมคุณปู่ไมเคิลถึงอยู่ที่เมืองไทยครับ
2: ตอนแรกก็มาทำงานแต่อยู่ไปอยู่มาก็หลงรักประเทศไทยผู้ชื่นชมผลงานของในหลวงทุกพระองค์
3: ยังไงล่ะคะ
2: เด็กๆรู้ไหมว่าในหลวงพระองค์ใดที่ผู้ละเกียรติภาษาอังกฤษได้เป็นพระองค์แรกในเอเชีย
3: พระองค์แรกในเอเชียเลยเหรอคะ
2: ใช่พระองค์แรกที่หนึ่งเลย
0: ไปหาคำตอบกัน
4: โรงพิมพ์หมอปรัดเลในสมัยรัชกาลที่4โอ้ my
0: excuse me
3: excuse me
4: พวกเจ้าพูดภาษาอังกฤษได้ด้วยเหรอมงกุฎ
3: รัชกาลที่4
4: ถามทำไมพวกเจ้าไม่รู้หรือไง
3: ท่านเป็นพระมหากษัตริย์พระองค์แรกในเอเชียที่ตรัสและทรงพระอักษรภาษาอังกฤษได้ใช่ไหมคะ
4: ใช่อันที่จริงตอน

0: นี้พระองค์ประทับอยู่ที่นี่ด้วยนะ
1: ที่นี่ตอนนี้น่ะเหรอครับ
0: ใช่ประทับอยู่ด้านใน
2: พระองค์เสด็จมาทำอะไรที่นี่เหรอคะ
0: ที่นี่คือโรงพิมพ์ของหมอบลัดเลพระองค์เสด็จมาสนทนาภาษาอังกฤษเรื่องราวความก้าวหน้าทางวิชาความรู้กับคุณหมอและแมมซาร่าภรรยาของหมอที่บ้านหลังนี้อยู่บ่อยครั้งทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้รู้เท่าทันความรู้ใหม่ๆทรงสนับสนุนให้ลูกๆของพระองค์ได้เรียนรู้ภาษาอังกฤษรวมไปถึงข้าทูลอองธุลีพระบาทฝ่ายหน้าก็เข้าไปมีส่วนร่วมในการวิทยาการตะวันตกอย่างแข็งขันเฮ้ยหายไปไหนแล้วเนี่ย
2: รัชกาลที
3: ่สี
4: ่โอ้รู้คำตอบแล้วเหรอ
2: เพราะว่าท่านทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยสนใจเรื่องศิลปะวิทยาการตะวันตก
4: ใช่แล้วจ้ะทรงคบหาชาวต่างชาติเป็นมิตรสหายหลายคนทำให้ทรงพระปรีชาในภาษาละตินและภาษาอังกฤษทรงใช้ภาษาอังกฤษได้อย่างเชี่ยวชาญทั้งฟังพูดอ่านและเขียนเป็นสะพานไปสู่การรู้ข่าวสารความเป็นไปของโลกรวมถึงเรื่องราวอันทันสมัยของฝรั่งเราจะได้ทำอะไรไม่แพ้เขาไงล่ะเท่ใช่ไหมล่ะ ชาวต่างชาติที่เข้ามากรุงเทพในช่วงนั้นก็แปลกใจที่เรารู้ภาษาและวิชาความรู้ของเขาเรียกได้ว่าในหลวงรัชกาลที่4ทรงเป็นพระมหากษัตริย์ที่ทันสมัยและก้าวหน้าที่สุดในทวีปเอเชีย
1: ประเทศไทยเราก้าวสู่ความทันสมัยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่4เพราะพระองค์ทรงส่งเสริมการศึกษาภาษาอังกฤษเพื่อให้คนไทยรู้เท่าทันวิทยาการใหม่ๆเพิ่งรู้ว่าในหลวงรัชกาลที่4เป็นกษัตริย์พระองค์แรกในทวีปเอเชียที่พูดและเขียนภาษาอังกฤษได้ฝรั่งจึงนิยมนับถืออย่างนี้พวกเราก็ต้องตั้งใจเรียนภาษาอังกฤษให้เก่งๆแล้วแหละ

0: พระจอมเกล้าคือใครเหรอคะคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่ว่าก่อหรอ
3: เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีค่ะคุณครู
2: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็เด็กๆที่อยู่ห้องเรียนปลายทางด้วยนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับเอาล่ะครับวันนี้เด็กๆพร้อมที่จะเรียนภาษาไทยไหมลูก
1: พร้อมแล้วค่ะ
2: ต้นทางบอกพร้อมแล้วแล้วปลายทางพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมแล้วเหมือนกันใช่ไหมดูที่หน้าจอซิวันนี้คุณครูจะสอนเรื่องอะไร

0: ลิขิตจดหมายซึ่งวันนี้นะมีเป็นชั่วโมงที่1ใช่ไหมครับลิขิตจดหมายเด็กๆทราบไหมคำว่าลิขิตแปลว่าอะไรโอ้เก่งมากลิขิตแปลว่าเขียนนะเพราะฉะนั้นเราจะมาเรียนเกี่ยวกับการเขียนจดหมายเคยเขียนจดหมายกันมาแล้วหรือยัง
1: เคย
0: แล้วใช่ไหมครับตอนที่เด็กๆอยู่ชั้นป.3เขียนจดหมายเกี่ยวกับอะไรลูกการเขียนจดหมายลาครูใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นลากิจหรือลาป่วยนะเดี๋ยววันนี้เราจะมาเรียนรู้กันว่าจดหมายที่เด็กๆจะต้องเขียนกันในชั่วโมงนี้กับคุณครูนะครับจะเป็นจดหมายประเภทไหนนั้นเดี๋ยวต้องรอติดตามกันนะตอนนี้กิจกรรมแรกของเราก็คืออะไร
1: คำไทยใช
0: ้ให้ถูกอุปกรณ์พร้อมหรือยังเอ่ยถ้าพร้อมแล้วชูขึ้นมาเลยนะครับปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเตรียมขึ้นมาเลยอยากจะรู้หรือยังว่าวันนี้คุณครูจะเสนอคำว่าอะไรคำนี้คือคำว่าปลากระพงหรือปลากะพงดูซิสีแดงหรือสีเขียวพร้อมไหมเอ่ยเดี๋ยวให้สัญญาณเหมือนเดิมนะครับ1 2สามยกเลยคำตอบคือสีอะไรลูกใช่หรือเปล่าคำตอบคือสีเขียวไหนใครตอบสีเขียวยกให้ดูหน่อยเก่งมากรู้จักปลากระพงไหมลูกปลากระพงเป็นปลาน้ำจืดหรือน้ำเค็มไหนบอกว่ารู้จักเป็นสรุปเป็นปลาน้ำจืดหรือน้ำเค็มใช่เปล่าเป็นในใครเคยรับประทานปลากระพงบ้างมีเมนูอะไรบ้างลูกปลากระพงปลากระพงทอดน้ำปลาเราจะคุ้นเคยกันดีใช่ไหมมาดูความหมายกันปลากระพงนะครับเขียนแบบนี้นะตรงพยางค์ตรงกลางเนี่ยจะไม่มีรอเรือควบนะปลากระพงเป็นชื่อปลาหลายชนิดนะในวงที่มีก้านครีบเป็นกระดูกแข็งขนาดยาวได้ถึง2เมตรเนี่ยลำตัวเขาจะยาวมากนะลำตัวหนาแบนข้างเล็กน้อยหัวโตลาดลงมาจากด้านหลังตาค่อนข้างโตแล้วก็มีปากกว้างอันนี้คือในพจนานุกรมก็จะอธิบายไว้แบบนี้นะครับแต่ว่ารูปร่างหน้าตาส่วนใหญ่แล้วเราเคยเห็นตัวเป็นๆไหมลูกไม่เคยเราจะเคยเห็นที่มันเป็นเมนูอาหารแล้วใช่ไหมนี่คือหน้าตาของปลากะพงเคยเห็นไหมอาจจะเคยเห็นตามตลาดนะครับอันนี้คือรับประทานเป็นแล้วรู้จักแล้วต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับปลากะพงไม่มีรอเรือนะทั้งปลายทางด้วยนะลูกฝากด้วยนะทีนี้เรามาทบทวนความรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายการเขียนจดหมายที่เด็กๆ เคยเขียนมาตอนชั้นป.3 เนี่ยเรียกว่าเป็นการเขียนจดหมายลาครูใช่ไหมลูกมันเป็นยังไงลูกจดหมายลาครูเล่าให้ฟังหน่อยคุณครูอยากจะรู้เขียนตอนไหนอะ
2: ตอนที
0: ่ลากิจหรือว่าลาป่วยใช่ไหมแล้วถ้าเวลาเราเขียนถึงคุณครูเนี่ยเนื้อในจดหมายต้องเป็นยังไงต้องบอกอะไรบ้างบอกเหตุผลบอกอะไรอีกลูกบอกอะไรนะบอกวันที่บอกอะไรอีกจำได้ไหมอะไรนะจำนวนวันที่ดีมากมีอะไรอีกลูกที่อยู่อะไรนะคำขึ้นต้นนู้ยเก่งจังเลยคำลงท้ายดีมากอันนี้คือรูปแบบหรือว่าองค์ประกอบที่อยู่ในจดหมายใช่ไหมครับเด็กๆปลายทางก็น่าจะรู้เหมือนกันใช่ไหมลูกว่าการเขียนจดหมายเนี่ยแน่นอนว่าต้องมีที่อยู่ใช่ไหมมีวันที่มีคำขึ้นต้นมีเนื้อความจดหมายที่บ่งบอกว่าเราต้องการสื่อสารอะไรนะอาจจะบอกว่าหนูจะลาไปนั้นไปนี้ไปจังหวัดอื่นหรือลากิจลาป่วยกี่วันไปพบแพทย์หรือไม่สบายอย่างไรอันนี้คือเนื้อความแล้วก็สุดท้ายก็ลงชื่อใช่ไหมครับนี่แหละคือจดหมายทีนี้วันนี้คุณครูอยากจะเชิญชวนเด็กๆเนี่ยมาพูดคุยเกี่ยวกับว่าทำไมเรายังต้องเรียนการเขียนจดหมายปัจจุบันมันมีการสื่อสารอย่างอื่นที่นอกเหนือจดหมายไหมลูก
2: ม
0: ีไหมที่เด็กๆลองนึกภาพตามคุณครูนะปัจจุบันเนี่ยช่องทางในการสื่อสารในปัจจุบันลองเทียบกับจดหมายมันมีอะไรอย่างอื่นที่รวดเร็ว

0: ถูกกว่าจดหมายไหมมีไหมลูกเช่นอะไรดูที่ด้านหลังคุณครูมีบัตรให้ดูอันแรกรู้จักไหมอันนี้คืออะไรไอจีเด็กๆชอบจะเรียกว่าอะไรนะ
1: ไอจ
0: ีหรือชื่อของเขาก็คืออินสตาแกรมใครมีบ้างใครเล่นบ้างอุ้ยเล่นกันเยอะเลยปลายทางก็น่าจะมีเหมือนกันใช่ไหมต่อถัดมาอันนี้คืออะไร
1: Facebook
0: ไหนใครเล่น Facebook บ้างมีกันหลายคนเลยใช่ไหมถัดมาอันนี้คืออะไรลูก
1: LINE
0: ไหนใครเล่น LINE บ้างนะอันนี้คืออะไรรู้จักไหมเนี่ยสีเหลืองเนี่ยดีมากเขาเรียกว่าจดหมายอิเล็กทรอนิกส์หรือภาษาอังกฤษแบบเรียกย่อๆคืออีเมลใช่ไหมต่อมาอันนี้คืออะไรลูก X ก็คือเป็นช่องทางการสื่อสารเหมือนกันคล้ายๆกับ Facebook คล้ายๆกับ Instagram ใช่ไหมอันนี้คืออะไรคืออะไรลูกโทรศัพท์ใช่ไหมการโทรศัพท์นะเป็นวิธีการสื่อสารอีกทางหนึ่งนะแล้วก็สุดท้ายอันนี้น่าจะคืออะไรจดหมายทีนี้เด็กๆลองดูสิว่าอันไหนน่าจะรวดเร็วทันใจเรามากที่สุด
1: ไลน์
0: จริงๆก็มีหลายอันเนาะไลน์เนี่ยเร็วไหม
1: เร
0: ็วอันนี้เร็วไหม
1: เร
0: ็
1: ว
0: อินสตาแกรมเร็วไหม
1: เร
0: ็วอันนี้เร็วไหมเวลาส่งไปถึงปุ๊บติ้งถึงเลยเร็วเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่ว่าคนอาจจะไม่ค่อยนิยมเนาะถ้าเด็กๆ เนี่ยอาจจะไม่ค่อยชอบแต่ว่าผู้ใหญ่เนี่ยก็จะใช้อีเมลกันเยอะอันนี้ก็เร็วอันนี้ก็อาจจะช้ากว่าอันนี้นิดนึงเพราะว่าเราต้องรอสายใช่ไหมลูกแล้วอันไหนช้าสุดในนี้อันไหนช้าสุดจดหมายอย่างน้อยๆต้องใช้เวลากี่วันกี่วันนะ2 วัน 2 วัน3วันอุ้ย2วันน่าจะไม่ถึงปัจจุบันเนี่ยการส่งจดหมายคุณครูว่านะอย่างขั้นต่ำเนี่ยน่าจะ1สัปดาห์กว่าจะถึงทีนี้เด็กๆคิดว่าถ้าให้เลือกสื่อสารเนี่ยเราจะเลือกอันไหนเลือกอันไหนลูกบางคนอาจจะบอกเลือก LINE บางคนอาจจะเลือก Facebook เพราะว่าเราส่งไปแค่วินาทีเดียวพิมพ์ข้อความเสร็จเรียบร้อยติ้งไปถึงเลยทันทีใช่ไหมนะอันนี้คือการสื่อสารในปัจจุบันถือว่าเป็นช่องทางที่รวดเร็วแล้วก็ทันใจใช่ไหมลูกทีนี้มาดูว่านักเรียนคิดว่าในปัจจุบันเนี่ยนักเรียนก็น่าจะรู้จักหลายๆอย่างเนาะในช่องทางการสื่อสารว่ามันมีอะไรบ้างที่เราอยากจะพูดคุยกับคนอื่นเราอยากจะมีธุระจำเป็นจะพูดคุยจะอะไรอย่างเงี้ยก็มีปัจจุบันเนี่ยไม่ต้องส่งจดหมายกันแล้วใช่ไหมลูกแต่ทีนี้คิดว่ามันมีผลดีกับผลเสียยังไงไหนใครจะอธิบายยกมือเลยเนี่ยช่องทางเหล่านี้ที่เราพูดคุยกันเนี่ยเด็กๆคิดว่าข้อดีมันคืออะไรแล้วก็ข้อเสียคืออะไรไหนใครอยากจะพูดบ้างมีไหมลูกข้อดีคืออะไรช่วยกันก็ได้ช่วยกันปลายทางด้วยนะลองบอกซิว่าข้อดีของช่องทางการสื่อสารพวกนี้คืออะไรเอาข้อดีก่อนลูกคืออะไรนะรวดเร็วมีอะไรอีกข้อดีสะดวกอะไรอีกพอมันเร็วแล้วมันก็สะดวกใช่ไหมมีอะไรอีกลูกเร็วข้อดีคือเร็วทันใจใช่ไหมไม่ต้องรอแล้วก็สะดวกใช้งานง่ายไหมง่ายนะแต่ทีนี้ข้อเสียล่ะข้อเสียอาจจะต้องเป็นยังไง1เลยการที่เราจะส่งอะไรอย่างเงี้ยทางอิเล็กทรอนิกส์หรือทางนี้มันต้องมีอะไรลูกถึงจะส่งได้มีต้องมีอินเทอร์เน็ตใช่ไหมถึงจะส่งได้นะถ้าไม่มีอินเทอร์เน็ตส่งได้ไหมไม่ได้อันนี้คืออาจจะเป็นข้อจำกัดก็ได้ไม่ถึงกับเป็นข้อเสียนะเพราะว่าปัจจุบันโลกของเราเนี่ยก็ถือว่ามีอินเทอร์เน็ตใช้กันเยอะมากนะอีกข้อดีอีกอย่างนึงขอย้อนกลับไปที่ข้อดีเด็กๆลองดูนะลูกเราจะส่งจดหมายไปหาคนที่อยู่ในโลกเดียวกันข้ามทวีปข้ามประเทศภายในไม่กี่วินาทีส่งถึงไหมถึงแต่ถ้าเปรียบเทียบกับจดหมายหนูคิดว่าการส่งจดหมายไปข้ามโลกข้ามทวีปไม่ใช่ข้ามโลกข้ามทวีปไปเป็นไงลูกเป็นเดือน2เดือนถึงไหมรู้นานกว่าจะไปถึงใช่ไหมนี่แหละมันคือข้อดีและข้อจำกัดนะทีนี้ข้อจำกัดของเขาเหล่านี้พอมันสะดวกมันรวดเร็วคนอาจจะมักง่ายใช่ไหมในการสื่อสารในการใช้ภาษามันอาจจะเกิดข้อผิดพลาดได้เยอะขึ้นนะเพราะฉะนั้นก็ให้เรียนรู้เอาไว้นะครับว่ามันก็มีข้อดีนะคุณครูไม่ได้หมายถึงว่า

0: าโอ๊ยไม่ใช้ไม่ได้จริงๆแล้วมันมีประโยชน์มากเพียงแต่ว่าเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็ให้เห็นถึงว่ามันมีข้อดีแล้วก็ข้อจำกัดมันมีอะไรก็ต้องเรียนรู้กันไปนะครับทีนี้มันเกี่ยวกับการเขียนจดหมายของเรายังไงใครรู้บ้างมันเกี่ยวยังไงลูกการใช้ลักษณะแบบนี้มันก็คือการส่งข้อความใช่ไหมมันก็คือการส่งจดหมายรูปแบบนึงเหมือนกันนะแต่ทีนี้จดหมายที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะลูกมันถึงแม้ว่ามันอาจจะยังไม่ได้จำเป็นในปัจจุบันปัจจุบันยังมีคนส่งจดหมายอยู่ไหมยกเว้นทางราชการยังมีไหมลูกในที่บ้านใครยังใช้จดหมายในการสื่อสารอยู่มีหรือเปล่ามีไหมไม่มียกเว้นหน่วยงานราชการเพราะว่ามันยังต้องเก็บเป็นหลักฐานเนาะทีนี้คุณครูถามว่าแล้วเราทำไมเราต้องเรียนการเขียนจดหมายไหนใครจะบอกคุณครูได้บ้างลองแสดงความคิดเห็นสิในเมื่อคุณครูบอกว่าไม่จำเป็นแล้วการเขียนจดหมายในปัจจุบันแต่ทำไมเรายังต้องเรียนเพราะอะไร
1: เป็นหล
0: ัก
1: ฐาน
0: เป็นหลักฐานมีอะไรอีกเราเรียนอะไรในจดหมายลูกรู้ไหมว่าคุณครูจะสอนเกี่ยวกับอะไรในจดหมายรู้ไหมส่วนต่างๆปลายทางตอบได้ไหมเอ่ยทำไมเราต้องเรียนการเขียนจดหมายเพราะอะไรเพราะว่าบอกให้ก็ได้นะในการเขียนจดหมายเนี่ยถ้าโลกนี้ไม่มีโทรศัพท์ไม่มีคอมพิวเตอร์ไม่มีอินเทอร์เน็ตสิ่งหนึ่งที่เราจะเลือกใช้ได้คืออะไรลูก
1: จดหมาย
0: จดหมายใช่ไหมถ้าลองนึกภาพดูนะถ้าโลกนี้มันไม่มีสิ่งเหล่านี้เลยมันหายไปจากโลกก็ยังมีจดหมายนะที่ยังรองรับอันนี้อยู่ถึงแม้ว่ามันอาจจะล่าช้านิดนึงแต่คุณครูเชื่อว่าในอนาคตมันคงไม่เป็นแบบนั้นหรอกใช่ไหมเขาคงต้องพัฒนานวัตกรรมใหม่ๆพัฒนาเทคโนโลยีพัฒนาเครื่องมือใหม่ๆที่จะใช้ในการสื่อสารในอนาคตได้อ่ะย้อนกลับไปในอดีตนึกดูสิว่าเขาทำอะไรลูกในภาพนี
1: ้
0: ตู้ส่งจดหมายใช่ไหมเนี่ยกว่าสื่อสารกันได้นะกว่าจะสื่อสารกันได้กว่าจะรู้เรื่องกันหนูคิดว่าประมาณกี่วันแล้วในอดีตเนี่ยมีรถราที่มันรวดเร็วเหมือนปัจจุบันไหมลูก
1: ไม
0: ่เลยใช้รถไฟนะเพราะฉะนั้นใช้เวลานานมากเราจะย้อนอดีตกันกลับไปเขียนจดหมายกันเนาะเพื่อความสนุกนะทีนี้กลับมาที่คำถามเมื่อสักครู่นี้คุณครูบอกว่าถ้าการเขียนจดหมายไม่จำเป็นแล้วแล้วเราทำไมต้องเรียนการเขียนจดหมายไหนใครอยากจะอธิบายมีไหมเอ่ยมีไหมลูกการเขียนจดหมายนะลูกถึงแม้ว่าปัจจุบันยังมีช่องทางการสื่อสารที่เราเลือกใช้ได้รวดเร็วสะดวกแล้วก็ประหยัดเวลาเนี่ยแต่สิ่งอื่นใดเนื้อสิ่งอื่นใดมารยาทในการเขียนจดหมายอันนี้เราต้องเรียนอันที่หนึ่งนะอันที่สองเด็กๆจะต้องเรียนรู้วิธีการเขียนสื่อสารนะการเขียนสื่อสารเรียนรู้ภาษาในจดหมายเนี่ยอันนี้แหละคือหัวใจสำคัญถึงแม้ว่าการเขียนจดหมายไม่จำเป็นแล้วแต่สิ่งที่จำเป็นสำหรับวันนี้ก็คือเด็กๆจะต้องเรียนเกี่ยวกับตัวภาษาเรียนเกี่ยวกับวิธีการเขียนสื่อสารผ่านรูปแบบการเขียนจดหมายนะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนในห้องเรียนต้นทางเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆปลายทางดีไหมอยากเขียนไหมอยากมีเพื่อนปลายทางไหมลูกอยากมีนี่แหละเราจะใช้ช่องทางนี้ให้เกิดประโยชน์เราไม่รู้จักเลยว่าเพื่อนปลายทางของเราเนี่ยเป็นใครรูปร่างหน้าตายังไงนี่แหละเดี๋ยวเด็กๆจะได้ไปสุ่มแล้วก็ทำความรู้จักกับเพื่อนๆโรงเรียนปลายทางกันนะเราจะมีเพื่อนใหม่มา1คนเห็นข้อดีหรือยังการเขียนจดหมายของเราเห็นแล้วนะเราจะได้เพื่อนมาคนละ1คนสำหรับเพื่อนๆปลายทางเดี๋ยวคุณครูจะให้เขียนจดหมายมาหาเพื่อนต้นทางดีไหมลูกดีไหมตอบกันไหวไหมถ้าเกิดเพื่อนทั่วประเทศเขียนจดหมายมาที่เราตอบไหวไหม
1: ไหว
0: ต้องไหวนะสัญญากับเพื่อนปลายทางก่อนว่าจะตอบไหวโอเคไหมไหวแน่นอนเตรียมรับมือได้เลยถ้าเกิดมีจดหมายมาลงที่โรงเรียนวังแสดงว่านักเรียนต้องตอบจดหมายกลับไปหาเพื่อนทีนี้มาพูดคุยกันเกี่ยวกับจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้นะครับเด็กๆจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนจดหมายถึงเพื่อนและการเขียนจดหมายถึงบิดามารดานะถึงแม้ว่าพ่อแม่ของเราเนี่ยจะอยู่ที่บ้านแต่ในอนาคตถ้าเกิดสมมติว่าเราต่างจากออกจากบ้านไปหรืออะไรเงี้ยก็ต้องเขียนนะลูกเพราะว่าในเนื้อหาในจดหมายเนี่ยเขาเรียกว่ามันมีตัวภาษามันมีวัฒนธรรมการเขียนมันมีมารยาทในการเขียนเพราะฉะนั้นเรียนรู้อันนี้เอาไว้แล้วก็ถึงเพื่อนด้วยนะว่าการเขียนจดหมายถึงเพื่อนต้องเขียนในลักษณะแบบไหนประมาณนั้นเด็กๆจะต้องจัดองค์ประกอบของจดหมายได้ตามรูปแบบนะวันที่เขียนตรงไหนใจความเนื้อความเขียนแบบไหนคำขึ้นต้นคำลงท้ายเขียนอย่างไรนะที่อยู่เขียน

0: ด้วยมุมไหนถึงจะถูกต้องรวมถึงการจ่าหน้าซองต่างๆที่มันเป็นองค์ประกอบของการเขียนจดหมายนะครับรวมทั้งเห็นความสำคัญของการเขียนจดหมายด้วยนะอันนี้คือจุดมุ่งหมายของเราในเรื่องของการเขียนจดหมายนะครับทีนี้มาพูดคุยเกี่ยวกับการเขียนจดหมายกันปัจจุบันเนี่ยในโลกของเราถึงแม้ว่าจะมีการพัฒนาการสื่อสารทางโทรคมนาคมใช่ไหมครับนะมันสะดวกรวดเร็วแต่การสื่อสารอีกชนิดหนึ่งก็ยังนะเพราะเวลาเขียนได้ทุกโอกาสรวมทั้งเก็บไว้เป็นหลักฐานทางประวัติศาสตร์ได้ด้วยนะปัจจุบันเนี่ยเด็กๆอาจจะมองภาพยังไม่ออกว่าการเขียนจดหมายยังสำคัญอยู่ปัจจุบันนะครับในหน่วยงานราชการหรือแม้แต่เอกชนหรืองานสำนักงานอะไรพวกนี้เขาก็ยังมีการใช้จดหมายอยู่นักเรียนทราบไหมว่ายังมีการใช้จดหมายอยู่หมายเป็นจดหมายราชการนั่นเองนะสำหรับของพวกเราเนี่ยเป็นจดหมายส่วนตัวคือภายนอกแต่ถ้าเป็นในราชการเขาก็จะเรียกว่าจดหมายราชการถ้าติดต่อระหว่างธุรกิจเอกชนราชการอะไรเงี้ยเป็นจดหมายกิจธุระอะไรก็ว่าไปมันก็มีหลายรูปแบบเนาะนั่นแหละคือมันยังมีอยู่ในปัจจุบันนะครับทีนี้เด็กๆลองมาดูประเภทของจดหมายกันบ้างจดหมายส่วนตัวเป็นไงลูกจดหมายส่วนตัวก็คือจดหมายที่เราจะเขียนกันนี่แหละกับเพื่อนๆ นะส่วนจดหมายกิจธุระก็คือติดต่อกิจการต่างๆงานต่างๆที่เราต้องการที่จะติดต่อกับคนนั้นคนนี้ก็เป็นธุระไปนะจดหมายธุรกิจกิจธุระกับธุรกิจไม่เหมือนกันนะธุรกิจก็เป็นใช้ในแวดวงธุรกิจแล้วก็จดหมายราชการอันนี้ก็ใช้สำหรับงานราชการนะครับนี่คือประเภทของจดหมายทีนี้มาดูว่าในการเขียนจดหมายเนี่ยเด็กๆจะต้องทำอะไรบ้างการเขียนจดหมายที่ดีนะลูกอันดับแรกเลยต้องเขียนยังไงลองอ่านดูซิต้องเขียนยังไงมันเป็นเรื่องของการเขียนสื่อสารใช่ไหมนี่แหละคุณครูถึงบอกว่าเราจะเรียนเกี่ยวกับวิธีการเขียนในจดหมายนะอันดับแรกเด็กๆต้องเขียนข้อความให้ชัดเจนคำว่าเขียนข้อความให้ชัดเจนแปลว่าเขียนยังไงสื่อสารออกมาแล้วอ่านแล้วต้องเข้าใจในสิ่งนั้นเลยใช่ไหมไม่ต้องอ้อมคอไม่ต้องอ้อมโลกนะเขียนออกไปตรงๆว่าต้องการสื่อสารอะไรแต่ว่ามีเงื่อนไขว่าถ้อยคำต้องเป็นไงลูกสุภาพใช่ไหมกระทัดรัดและสลัดสลวยเพราะว่ามันเป็นวัฒนธรรมการใช้ภาษาของคนไทยนะครับมาดูต่อมาอันที่สองลายมือต้องเป็นยังไงลูกลายมือชัดเจนและอ่านง่ายแสดงว่าลายมือต้องสวยใช่ไหมการเขียนจดหมายที่ใช้ลายมือไม่สวยเนี่ยแสดงว่าคนเขียนไม่ให้เกียรติคนอ่านหรือคนที่เรารับส่งจดหมายไปหาเขานะลูกเพราะฉะนั้นเด็กๆต้องพึงระวังนะจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนๆปลายทางต้องเขียนจดหมายด้วยลายมือที่สวยอ่านง่ายเป็นระเบียบบางคนอาจจะไม่ถึงขั้นกับคัดไทยก็ได้แต่ว่าให้อยู่ในร่องในรอยให้อยู่ในเส้นบรรทัดแล้วก็ให้สวยงามเป็นระเบียบนะต่อมาเป็นไงใช้ภาษาให้ถูกต้องตามหลักการใช้ภาษาไทยประโยครูปประโยคเขียนยังไงก็ต้องใช้ให้ถูกต้องนะคำที่มันมีความหมายแบบนี้ใช้สื่อสารอย่างไรก็ต้องใช้ให้ถูกด้วยนะฝากปลายทางด้วยนะครับต่อมาข้อที่4เป็นไงลูกเขียนตามรูปแบบจดหมายที่ถูกต้องรูปแบบจดหมายบอกว่าต้องเขียนวันที่ไว้มุมบนขวาของกระดาษแต่นักเรียนเอามาไว้มุมบนซ้ายของกระดาษอันนี้เรียกว่าถูกต้องไหมไม่ถูกต้องนะครับไม่ได้นะต่อไปมาดูที่มารยาทในการเขียนจดหมายกันดีกว่าเด็กๆดูที่หน้าจอเห็นไหมกระดาษที่เราใช้เป็นยังไงลูกสีอะไรสีขาวสีอ่อนหรือสีสุภาพไม่มีรอยยับหรือรอยฉีกขาดขนาดได้มาตรฐานไม่ควรใช้กระดาษที่มีตราของทางราชการเขียนจดหมายส่วนตัวถ้าเราจะเขียนจดหมายถึงเพื่อนปลายทางดูซิตรงไหนคือตาของราชการฝั่งซ้ายหรือขวาลูก
1: ขวา
0: ฝั่งขวาใช้ได้ไหมถ้าเราจะเขียนจดหมายส่วนตัวได้หรือไม่ได้ ม่ได้นี่อันนี้คือตราครุฑนะอันนี้ใช้ไม่ได้นะลูกห้ามใช้นะเขาใช้เฉพาะราชการเท่านั้นเพราะฉะนั้นถ้าจะใช้ต้องใช้ฝั่งไหนฝั่งซ้ายมือใช้กระดาษสีอ่อนๆได้ไหมสีอ่อนสีฟ้าอ่อนได้ไหมลูกได้แต่สีฉูดฉาดไม่ได้นะมันอาจจะเป็นทำให้ตัวอักษรหรือตัวหนังสือที่เราใช้เนี่ยมองไม่เห็นเพราะฉะนั้นก็ให้ระวังเรื่องการใช้กระดาษนะอันนี้ใช้ได้อันนี้ใช้ไม่ได้ต่อมาเขียนด้วยหมึกสีดำหรือสีน้ำเงินไม่ควรใช้ดินสอนะหมึกแดงหรือหมึกสีฉูดฉาดเพราะไม่สุภาพการใช้ดินสอใช้หมึกสีแดงหรือสีฉูดฉาดเราจะไม่นิยมใช้เขียนจดหมายนะครับไม่สุภาพนะควรเขียนด้วยตัวอักษรหรือตัวเลขให้ชัดเจนไม่ขูดขีดค่าลบอะไรต่างๆหรือขีดทับอะไรที่เราชอบทำกันนะเวลาลบคำผิดใช่ไหมใช้ปากกาลบคำผิดลบออกไปอย่างเงี้ยได้ไหมจริงๆลบได้นะลูกแต่ว่าต้องให้ทำไมต้องสะอาดต้องแห้งก่อนแล้วก็อย่าให้มันเลอะมันเปรอะอะไรอย่างเงี้ยไม่เอานะถือว่าไม่ให้เกียรติคนอ่านลองดูซิใช้สีที่มันฉูดฉาดแบบนี้สีแดงสีเขียวสีม่วงอะไรเงี้ยได้หรือเปล่าไม่ได้นะใช้เฉพาะน้ำเงินกับดำเท่านั้นอันนี้ไม่เอานะครับอ้าวต่อไปไม่ใช้ซองที่มีลวดลายหรือสีเข้มมากเป็นไงลูกซองอันไหนดีที่ควรใช้ซ้ายหรือขวา
1: ขวา
0: ขวานะเคยเห็นซองจดหมายแบบนี้ไหมเคยไหมเคยใช่ไหมเราเห็นตามร้านค้าทั่วไปเลยนะลูกสามารถซื้อได้แล้วก็ถ้าเป็นซองแบบนี้มันอาจจะเป็นสีสันกุ๊กกิ๊กน่ารักแหละแต่ว่ามันไม่เหมาะนะครับไม่ควรใช้นะแล้วก็ที่สำคัญเวลาเราส่งจดหมายไม่ทำอะไรลูกไม่สอดธนบัตรหรือสิ่งของมีค่าลงในซองจดหมายเพราะอาจจะหายได้เวลาส่งจดหมายเนี่ยเราใส่เงินลงไปด้วยได้ไหมไม่ควรทำเราจะให้เงินเขาทำไมถูกไหมนะแล้วก็ที่สำคัญเอาแหวนเอาสร้อยเอาอะไรที่มันเป็นสามารถใส่ลงไปอย่างเงี้ยได้เปล่าไม่ได้นะไม่ควรทำนะครับต่อมาข้อที่5นะจดหมายที่ส่งทางไปรษณีย์ต้องผนึกดวงตราไปรษณียากรตามอัตราที่การสื่อสารกำหนดไว้ที่มุมบนด้านขวานะครับเด็กๆเห็นไหมลูกเราต้องติดตรงไหนติดตรงไหนลูกไปรษณีย์สแตมป์เขาเรียกว่าสแตมป์ใช่ไหมดวงตราไปรษณียากรหรือว่าสแตมป์เนี่ยติดตรงไหนเอ่ยมุมบนขวาแสดงว่าติดตรงนี้นะก็ตรงนี้เลยถ้าเด็กๆจะมาติดตรงเนี้ยได้ไหมตรงกลางได้หรือเปล่าไม่ได้ติดตรงมุมที่มันว่างได้ไหมไม่ได้ต้องติดที่ให้เขาให้ติดนะครับแล้วก็ที่สำคัญต้องจ่ายค่าไปรษณีย์ตามอัตราที่กำหนดปัจจุบันเนี่ยรู้สึกว่าจะ4บาทแล้วเมื่อก่อนสมัยที่คุณครูยังเด็กๆเนี่ย3บาทนะตอนนี้4บาทก็ขึ้นมาแค่1บาทเองนะก็น่าจะไม่แพงมากนะครับต่อไปเรียงลำดับเนื้อหาสาระให้เหมาะสมใช้ภาษาถูกต้องตามหลักภาษาไม่ใช้ภาษาพูดในการเขียนจดหมายนะถึงแม้ว่ามันจะเป็นการเล่าเรื่องของเราแต่เราก็เขียนในลักษณะที่มันเป็นทางการนิดนึงนะลูกใช้ภาษาเขียนนะแล้วก็ข้อที่7ถ้าต้องการเขียนข้อความเพิ่มเติมหลังเขียนจดหมายจบแล้วต้องเขียนคำว่าปจุดลจุดหรือว่าปัดฉิมลิขิตอันนี้มันย่อมาจากคำว่าปัดฉิมลิขิตก็คือเหมือนประมาณว่าข้อความสุดท้ายอะไรประมาณอย่างเงี้ยเคยเห็นไหมลูกปัดฉิมลิขิตเช่นสมมุติว่านักเรียนเขียนข้อความเสร็จหมดเรียบร้อยแล้วนะไม่ว่าจะกี่ย่อหน้าหรือใจความอะไรก็แล้วแต่ที่เราเล่าไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยแต่เผอิญว่าเราอยากจะมีข้อความเพิ่มเติมหรือเราลืมอะไรบางอย่างอะประมาณนั้นอะเราจะทำยังไงทีนี้วิธีการแก้ไขเราไม่อยากไปลบแก้ไขข้อความของเราเพราะว่าเราเขียนเสร็จเรียบร้อยแล้วเราทำยังไงลูกก็ขึ้นอีกหนึ่งย่อหน้าแล้วก็เขียนว่าปจุดลจุดแล้วก็เขียนข้อความไปได้เลยนะอันนี้คือการวิธีการเขียนจดหมายหรือถ้าเราบอกว่าไม่ต้องการเพิ่มเติมไม่ต้องการแก้ไขแล้วจำเป็นไหมปลอก็ไม่จำเป็นไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับดูข้อที่8ควรเขียนคำนำหน้าชื่อผู้รับนะบนหน้าซองให้ถูกต้องเช่นเราจะใส่ว่าคุณหรือใส่นายแพทย์หรือใส่อาจารย์หรือใส่ยศทางทหารอันนี้สมมุติว่าเด็กๆ เขียนถึงคนที่เขามียศตำแหน่งหรือมีคำนำหน้าชื่อต้องใส่ให้ถูกนะเพราะว่าสำคัญนะลูกคนรับจดหมายเขาจะได้รู้ตัวมันเป็นการให้เกียรติผู้รับด้วยแต่ถ้าเราเขียนถึงเพื่อนเฉยๆเนี่ย เราต้องใส่เป็นคุณเป็นนายแพทย์เป็นอาจารย์อะไรอย่างนี้ได้ไหมคุณเพื่อนได้ไหมไม่ต้องก็ได้นะใส่แค่ชื่อก็ได้เด็กชายเด็กหญิงก็ว่าไปนะครับอันนี้คือการเขียนคำนำหน้าชื่อต่อมา

0: เรามาดูตัวอย่างจดหมายกันเดี๋ยวคุณครูจะถามวันนี้อยากได้คะแนนไหมอยากได้คะแนนพิเศษไหม
1: อ
0: ยากถ้าอยากได้ต้องตั้งใจฟังนะแล้วก็ช่วยกันนะลูกวันนี้หัวใจกลับมาแล้วดูซิศึกษาตัวอย่างจดหมายเด็กๆมองเห็นไหมลูกถ้ามองไม่เห็นอยู่ในหนังสือของเราก็มีนะใบความรู้เป็นตัวอย่างเดียวกันคุณครูนำมาจากใบความรู้นะครับหน้าไหนดูซิบอกเพื่อนๆหน่อยเร็วร้อยเท่าไหร่นะลูก132ปลายทางเปิดได้เลยนะดูก่อนดูซิว่าส่วนแรกเด็กๆดูลูกส่วนแรกขวามือบนสุดเลยตรงนี้คืออะไรตรงนี้คืออะไรลูก101หมู่3ตำบลตาครีอำเภอตาครีจังหวัดนครสวรรค์แล้วก็มีรหัสไปรษณีย์60340เราเรียกว่า
1: ที
0: ่
1: อย
0: ู่ที่อยู่แสดงว่าที่อยู่ต้องเขียนไว้ตรงไหน
1: บนขวา
0: บนขวาสุดเลยถัดลงมาดูซิลงมา30มิถุนายน2566ตรงนี้คืออะไรวันที่เวลาเขียนวันที่เด็กๆสังเกตดูก่อนนะเวลาเราเขียนวันที่เนี่ยเราใช้คำว่าวันที่ไหมลูกไม่เราใส่เป็นอะไรไปเลย30ไปเลยแสดงว่าเป็นตัวเลขเลยใช่ไหมมิถุนายนก็ใส่คำว่าเดือนไหมใส่หรือไม่ใส่ไม่ใส่2566นี่คืออะไรพ.ศ.ใส่คำว่าพ.ศ.ไม่เอ่ยไม่ใส่ก็ใส่เป็นวันที่เดือนแล้วก็ตัวเลขพ.ศ.ไปเลยนะครับอันนี้คือส่วนที่2นะลองสังเกตดูสิวันที่เนี่ยเราเขียนไว้ตรงไหนเอ่ยกึ่งกลางหน้ากระดาษใช่ไหมลูกเห็นไหมเนี่ยคือวันที่นะเขียนตรงกึ่งกลางหน้ากระดาษต่อมาได้ณภาเพื่อนรักแสดงว่าจดหมายนี้เขียนถึงใครถึงเพื่อนหรือถึงพ่อแม
1: ่
0: ถึงเพื่อนนะณภาเพื่อนรักอันนี้เขาเรียกว่าอะไรลูกส่วนนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรเขาเรียกว่าอะไรคำอะไรเอ่ยคำขึ้นต้นนะลองอ่านดูสิเราได้รับจดหมายจากณภาแล้วแสดงว่าณภาเนี่ยเขียนจดหมายไปถึงเขาแล้วเขาตอบกลับมาใช่ไหมดีใจด้วยนะที่ชนะการประกวดเขียนเรียงความเรื่องพ่อหลวงของปวงชนชาวไทยเราก็รักและเคารพพระองค์ท่านมากที่สุดในชีวิตเช่นกันเรามีความสุขทุกครั้งที่ได้เห็นพระองค์แม้เพียงเห็นในจอโทรทัศน์ก็ตามครอบครัวของเรารักพระองค์ทุกคนและนำหลักปรัชญาเรื่องความพอเพียงมาใช้ด้วยเราเขียนเรียงความไม่เก่งแต่เราวาดภาพสวยนะชนะการประกวดเหมือนกันได้ไปแข่งขันต่อในระดับภาคเราจะนำภาพที่เราวาดไว้ไปให้ณภาดูนะในช่วงปิดภาคเรียนนี้พ่อคุณแม่บอกว่าจะพาครอบครัวของเรามาเยี่ยมคุณปู่คุณย่าและจะพักหลายวันเราคงมีเวลาคุยกันคงได้เที่ยวทะเลสวนสาธารณะใกล้บ้านของณภาแน่เลยสุดท้ายนี้เราขออำนาจคุณพระศรีรัตนตรัยดลบันดาลให้ณภาเพื่อนรักมีความสุขเรียนเก่งตลอดไปนะจ๊ะรักและคิดถึงภักครมนเห็นไหมมีการลงชื่อไว้ด้วยเด็กๆดูสิดูที่ตรงใจความเนื้อความของจดหมายมีกี่ย่อหน้าลูกดูสิมีกี่ย่อหน้า1 2 3ใช่มั้ย3ย่อหน้านี้จำกัดไหมว่าจะต้องมี3ย่อหน้า
1: ไม
0: ่กี่ย่อหน้าก็ได้ถูกไหมเพียงแต่ว่าให้อยู่ใน1หน้ากระดาษเท่านั้นเนาะเด็กๆไม่ต้องเขียนเยอะก็ได้ลูกเอาแค่สำคัญเราอาจจะเขียน2ย่อหน้าหรือ1ย่อหน้าก็ได้นะครับแต่ที่สำคัญทุกคนดูตรงนี้นิดนึงเวลาเราลงชื่อดูนะเวลาเราลงชื่อรักและคิดถึงอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำอะไรลูกคำลงท้ายนะสำหรับเพื่อนเนี่ยตรงนี้คือคำขึ้นต้นณภาเพื่อนรักเมื่อเขียนถึงเพื่อนก็ต้องมีคำลงท้ายว่ารักและคิดถึงนะครับแล้วก็ลงชื่อของเราแต่ทีนี้ถ้าสมมุติว่านักเรียนเขียนถึงเพื่อนที่เราไม่รู้จักเราจะเขียนว่าเพื่อนรักได้ไหมควรไหมลูกเพราะว่าเรายังไม่รู้จักกันเลยใช่ไหมนะเราอาจจะไม่ต้องขึ้นต้นตามรูปแบบก็ได้อันนี้เป็นเพียงรูปแบบดั้งเดิมที่เขาใช้กันมาจริงๆแล้วมัน

0: ไม่ได้มีฟอร์แมตตายตัวอะไรมากหรอกลูกเพียงแต่ว่าคำเนี่ยต้องใช้ให้เหมาะสมกับระดับแค่นั้นเองนะอ้าวถ้าสมมุติว่าเด็กๆจะเขียนถึงเพื่อนปลายทางเราไม่รู้จักเพื่อนคนนั้นเลยแต่เรารู้แค่ว่าเราอยากจะทำความรู้จักกับเพื่อนเลขที่1อ่ะเราจะเปลี่ยนลองเปลี่ยนดูซิเราจะเขียนว่าอะไรดีอ่ะสมมุติว่าเราก็อาจจะบอกว่าเพื่อนเลขที่1นะเพื่อนเลขที่1สมมุตินะก็แค่นี้ก็พอเพื่อนเลขที่1เนี่ยถึงเพื่อนเลขที่1แต่จริงๆแล้วใช้คำว่าเพื่อนรักก็ได้เพราะว่าเราในอนาคตเราอาจจะอยากเป็นเพื่อนรักกับเขาก็ได้นะครับหรือไม่ใส่ก็ได้เอาแค่นี้พอนะเราทีนี้เนื้อความเนี่ยเรายังไม่ได้รู้จักกันกับเพื่อนเลยเราต้องทำยังไงลูกต้องทำยังไงเราจะพูดไปเลยไหมหรือเราจะต้องแนะนำตัวก่อนต้องแนะนำตัวก่อนในย่อหน้าที่1ใช่ไหมย่อหน้าที่2เราอาจจะพอแนะนำตัวเสร็จแล้วบอกว่าเราเป็นใครเราอยู่ที่ไหนเราทำอะไรทำไมเราถึงต้องเขียนจดหมายมาถึงเพื่อนคนนี้ย่อหน้าที่2เราอาจจะแนะนำเกี่ยวกับสภาพของเราก็คือเราอยู่โรงเรียนอะไรสถานที่ของเรามีอะไรบ้างอาจจะเชิญชวนเพื่อนที่เราไม่รู้จักเนี่ยลองมาเที่ยวโรงเรียนของเราลองมาดูที่หัวหินดูซิเป็นยังไงก็ได้นะครับแล้วก็อันสุดท้ายอาจจะบอกว่าขอให้เพื่อนเนี่ยตอบจดหมายหรือเราอาจจะฝากช่องทางอื่นที่แบบว่าอาจจะทำความรู้จักกับเพื่อนในช่องทางอื่นเช่นแบบ Facebook Instagram อะไรเงี้ยก็ได้นะประมาณนั้นนะครับนี่คือการเขียนจดหมายถึงเพื่อนที่ยังไม่รู้จักทีนี้พอคำลงท้ายต้องเขียนอะไรดีคำลงท้ายเขียนอะไรดีรักและคิดถึงได้ไหมเรารู้ยังไม่ได้รู้จักกันเลยได้ไหมลูกเขียนว่ายินดีที่ได้รู้จักแล้วก็ลงชื่อแค่นั้นเองได้ไหมเดี๋ยวคุณครูจะสอนนะอันนี้คือเล่าให้ฟังคร่าวๆก่อนอ่ะทีนี้เรามาดูที่ตรงนี้กันอ่ะช่วยคุณครูหน่อยส่วนประกอบของจดหมายใครจะเป็นผู้โชคดีคนแรกอ่ะให้สุ่มนะแล้วก็บอกว่าในแต่ละอันครูจะชี้เนี่ยมันจะเรียกว่าอะไรโอเคไหมอ่ะผู้โชคดีคนแรกถ้าสุ่มได้ถ้าตอบถูกก็มารับหัวใจเหมือนเดิมถ้าตอบไม่ถูกก็ไม่ได้นะเอาสีอะไรดีสีอะไรดีเอาสีเหลืองสีเหลืองกับอะไร
1: เข
0: ีย
1: ว
0: เหลืองเขียวใช่ไหมมีอันแรกเลยคนโชคดีคืออุ้ยปลายทางจะมีไหมเนี่ยเป็นเลข2หลักลงท้ายด้วย9ใครที่ลงท้ายด้วย9เป็นเลข2หลักบ้างอยู่กลุ่ม3น่าจะได้รางวัลนะวันนี้ขึ้นต้นด้วย2ใครเอ่ยดูนะตอบคำถามเลยตรงนี้อันนี้ลูกอันนี้ส่วนแรกมุมบนขวาเนี่ยเรียกว่าอะไรต้องใส่ข้อมูลอะไรลูกเนี่ยตรงนี้3บรรทัดเนี่ยมุมบนขวาไปทางเห็นไหมไปทางช่วยตอบด้วยนะตอบเลยใส่อะไรลูก
2: ที่อยู่ค่ะ
0: ใส่ที่อยู่ถูกต้องไหมคำตอบคือที่อยู่ถูกต้องมารับหัวใจเลยต่อมาผู้โชคดีเอาหัวใจไปแปะที่ของตัวเองนะลูกหนูอยู่กลุ่ม3ใช่ไหมโอเคอ่ะกลับไปได้อ่ะสีอะไรดีสีอะไรนะชมพูฟ้าใช่ไหมชมพูฟ้ามีไหมเนี่ยชมพูฟ้าเอาหาก็เจอแล้วชมพูฟ้าผู้โชคดีคือเป็นเลข2หลักเหมือนเดิมขึ้นต้นด้วย2ลงท้ายด้วย0ใครเอ่ยไม่มาปานตาใช่ไหมอ๋อปานตาไม่มาอ่ะเอาใหม่เอาสีอะไรเอ่ย
1: ฟ้าก
0: ับอะไรลูก
1: ฟ้าเข
0: ีย
1: ว
0: ฟ้าเขียวผู้โชคดีก็คือขึ้นต้นด้วย1ลงท้ายด้วย5ใครจิรวดีจิรวดีช่วยกันนะในกลุ่มนะช่วยกันนะลูกจิรวดีตอบคุณครูหน่อยว่าตรงนี้ที่

0: ูชี้ตรงนี้อ่ะหนูดูลูกเห็นไหมเห็นเส้นไหมตรงนี้นะปลายทางด้วยนะช่วยกันตอบนะตรงนี้เราใช้เขียนอะไรตอบดังๆเลย
1: วันที่ค่ะ
0: เป็นคำตอบที่ถูกต้องเก่งมากมารับรางวัลส่วนที่สองนะเราใช้เขียนวันที่นะครับได้กี่คะแนนดูก่อนกี่คะแนน10คะแนนกลับไปนั่งที่ผู้โชคดีคนต่อมาคนต่อมาเอาสีอะไรสีอะไรนะตอนนี้ทุกคนปิดหนังสือก่อนดูซิคนเก่งมียังมีอยู่ไหมปิดหนังสือก่อนเร็วสีอะไรนะชมพูเหลืองขึ้นมาอันแรกเลยชมพูเหลืองขึ้นต้นด้วย2ลงท้ายด้วย6ใช่กลุ่ม1ใช่ไหมกดไอ้สิริพันธ์ครูยังจำชื่อไม่ได้สิริพันธ์ตอบคุณครูหน่อยว่าส่วนที่3ตรงนี้เห็นไหมลูกมองเห็นนะปลายทางด้วยนะส่วนที่3ตรงนี้ใช้เขียนอะไรตอบเลย
1: คำขึ้นต้นค่ะ
0: คำขึ้นต้นถูกหรือเปล่าแน่ใจนะคำขึ้นต้นเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาเลยกลุ่มที่1รับรางวัลต่อไปสีอะไรเอ่ยเอาสีอะไรลูกเขียวฟ้าเขียวฟ้ามาแล้วผู้โชคดีคนต่อมาก็คือโอ้โหเป็นเลข2หลักอุ้ยวันนี้เลข2หลักออกเยอะมากเลข2หลักที่ลงท้ายด้วย0ใครที่ลงท้ายด้วย0ขอดูหน้าหน่อยใครลงท้ายด้วย0บ้างยกมืออีกคนนึงคือใคร10ไม่มาหรอ20อ๋อ20อันนี้10เหรออ่ะขึ้นต้นด้วย3มาเลยตรงนี้ลูกตรงนี้เนี่ยทั้งหมดเลยคืออะไร
2: เนื้อความค่ะ
0: อะไรนะ
2: เนื้อความค่ะ
0: เนื้อความเป็นคำตอบที่ถูกต้องเนื้อความจริงๆแล้วเนื้อความมี2ที่นะเห็นไหม2ย่อหน้าก็เป็นเนื้อความที่2นะครับอ่ะมารับรางวัลหัวใจอ่ะสุดท้ายแล้วกลุ่มไหนที่ยังไม่ได้ออกมาเลยวันนี้เอาสีอะไรดีกลุ่มที่ยังไม่ได้ออกมาคือกลุ่มอะไร4ใช่ไหมกับ2ใช่ไหมอ่ะครูจะให้สิทธิ์2กลุ่มนี้ในการเลือกเป่ายิ่งฉุบกันใครชนะได้เลือกอ้าวใครกลุ่ม2เลือกมา1อันผู้โชคดีก็คือใครเอ่ยมีอยู่หรือเปล่าเนี่ยในนี้ผู้โชคดีเป็นเลข2หลักอีกแล้วหมายเลข14กลุ่มที่4เชิญเห็นไหมเลือกให้เขาได้คะแนนหรือเปล่าเนี่ยตอบเลยขวัญฤทัยตรงนี้สุดท้ายลูกเราใช้เขียนอะไรนะ
1: คำลงท้ายค่ะ
0: คำลงท้ายถูกต้องเก่งมากมารับรางวัลกลุ่มที่4ได้รางวัลนะครับเป็นยังไงลูกเข้าใจเนื้อความเข้าใจวิธีการเขียนจดหมายไหมส่วนประกอบของจดหมายพอได้นะทีนี้มาดูต่อเดี๋ยวขวัญฤทัยเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับไปนั่งที่นะลูกแล้วก็ทุกคนหยิบใบงานขึ้นมานะใบงานของเราใช้เวลาแค่5นาทีก็เสร็จนะใบงานที่จะใช้วันนี้คุณครูใช้ใบงานที่7เรื่องรูปแบบจดหมายเด็กๆดูซิลูกอยู่หน้าไหน134เปิดไปหน้า134ปลายทางก็เช่นเดียวกันนะครับดูที่บทบาทเด็กๆนะเด็กๆปลายทางเมื่อเจอใบงานแล้วอ่านคำสั่งพร้อมกัน

ชอชิงใช่ไหมลูกไปเขียนลงในหน้าข้อความนะให้มันตรงกันเด็กๆจะต้องวิเคราะห์ว่าข้อความที่ให้มามันจะตรงกันได้อย่างไรนะอันนี้คือยกตัวอย่างเช่นข้อที่1ที่อยู่หรือสถานที่เขียนจดหมายข้อที่2วันเดือนปีข้อที่3คำขึ้นต้นข้อที่4เนื้อความของจดหมายข้อที่5คำลงท้ายและข้อที่6ชื่อเขียนเด็กๆจะต้องไปดูในข้างล่างที่มันเป็นรูปหน้าเสือเห็นไหมอ่านข้อความตรงนั้นแล้วนำแค่ตัวพยัญชนะไปเติมให้ตรงกันว่ามันคืออะไรนะถ้าพร้อมแล้วคุณครูให้เวลาทั้งต้นทางและปลายทางนะครับแค่5นาทีนะในการทำใบงานแล้วเราจะมาร่วมกันสรุปนะครับเชิญได้เลยครับ

อะละครับตอนนี้เด็กๆทุกคนน่าจะทำใบงานเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกเพราะว่าไม่ยากเนาะมีแค่กี่ข้อเอง6ข้อใช่ไหมตอนนี้มาดูที่เฉลยคำตอบกันเราจะมาช่วยกันเฉลยใบงานนะครับเดี๋ยวคุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยเฉลยถ้าอันนี้เราสุ่มมาเฉลยเอารางวัลดีไหมเอาไหมถ้าเฉลยผิดครูจะยึดหัวใจ1ดวงเฉลยถูกต้องครูจะให้หัวใจ1ดวงเอางี้ดีกว่านะเพื่อที่เราจะได้ตรวจสอบไปพร้อมๆกันทั้งต้นทางและปลายทางนะครับมาดูข้อแรกดีกว่าข้อแรกบอกว่าที่อยู่หรือสถานที่เขียนจดหมายมันตรงกับข้อไหนผู้โชคดีคือหมายเลขหลักเดียวหมายเลข7ใครเอ่ยภูมิกิจ

0: ตอบเลยลูกข้อนี้ตอบอะไรถ้าภูมิกิจตอบถูกได้หัวใจ1ดวงนะถ้าไม่ถูกกลุ่ม3ลบหัวใจอ้าวตอบอะไร
1: จอจานครับ
0: คำตอบคือจอจาน

0: ายคนต่อไปวันเดือนปีผู้โชคดีก็คือหมายเลขขึ้นต้นด้วย1ลงท้ายด้วย8ใครอ้าวนัทรดาคำตอบข้อนี้ตอบอะไรเอ่ย
1: คอควายค่ะ
0: ตอบคอควายเป็นคำตอบที่ถูกต้องอ้าวมาเลยหัวใจ1ดวงอ่ะต่อไปใครเอ่ยใครเอ่ยผู้โชคดีคนต่อมาเป็นเลขหลักเดียวในใครเลขหลักเดียวบ้างเลขที่อุ้ยเยอะเลยเลขที่ออกคือเบอร์8ใครเบอร์8คือใครอ้าวดีใจแล้วต้องตอบให้ถูกด้วยนะลูกถ้าไม่ถูกนี่ยึดนะหัวใจอ้าวคำตอบคืออะไรคำขึ้นต้นมันตรงกับข้อไหน
1: ขอไข่ครับ
0: ขอไข่ใช่หรือเปล่าถูกต้องมาเลยอ้าวคนต่อไปคนต่อไปและอีก3คนผู้โชคดีมาแล้วเป็นเลข2หลักขึ้นต้นด้วย1ใครนะลงท้ายด้วย7อ้าวเชิญอ่ะเนื้อความของจดหมายตรงกับอะไรลูกตรงกับข้อไหน
1: งองูค่ะ
0: คำตอบคืององูถูกต้องเก่งมากมาเลยลูกมาเลยคนต่อไปคนต่อไปอ่ะคนต่อไปนะหมายเลข21อ่ะมาคำลงท้าย
1: กอไก่ค่ะ
0: คำตอบคือกอไก่ถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องสุดยอดอ่ะใส่เครื่องหมายถูกเลยนะครับใครตอบถูกอุ๊ยคนสุดท้ายเนี่ยต้องให้อยู่ไหมเนี่ย
2: ให
0: ้อ่ะให้ก็ให้ถือว่าแจกนะอ่ะสุดท้ายสุดท้ายสุดท้ายกลุ่มไหนยังไม่ได้รางวัลเลยกลุ่มที่2ยังไม่ได้รางวัลวันนี้โชคไม่ดีอุ๊ยเลข1หลักกลุ่ม2มีเลข1หลักไหมกี่คน3คนเลยเหรอน่าจะเป็นผู้ชายผู้โชคดีคือหมายเลข3อ้าวไม่ใช่กลุ่ม2เป็นกลุ่ม4อ่ะอดิศรข้อสุดท้ายตอบอะไรลูกชื่อผู้เขียน
3: ชอชิงครับ
0: คำตอบคือชอชิงถูกต้องอ่ะปรบมือให้ทุกคนเก่งมากๆในใครตอบถูกทั้งหมดเลยมีลูกตอบถูกทั้งหมดเลยสุดยอดปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมครับอ่ะอดิศรมารับรางวัล นะครับอ่ะทีนี้มาสรุปบทเรียนร่วมกันนิดนึงนะอ่ะตอนนี้ทุกคนเงียบก่อนเอามือจับหัวจับไหล่จับเอวปลายทางด้วยนะจับหัวไหล่เอวหัวไหล่เอวปิดวาจาเดี๋ยวมาสรุปบทเรียนกันก่อนนะครับเมื่อสักครู่นี้เด็กๆทำใบงานไปแล้วเป็นการทำใบงานเกี่ยวกับรูปแบบจดหมายใช่ไหมลูกมันจะมีวันที่มีที่อยู่คำขึ้นต้นคำลงท้ายเนื้อความเนี่ยวางตำแหน่งว่าเขียนอย่างไรนะเราศึกษารูปแบบจดหมายเสร็จแล้วเดี๋ยวครั้งต่อไปเด็กๆจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการเขียนเนื้อความจดหมายแล้วก็การจ่าหน้าซองนะครับอ้าวทีนี้มาดูที่ความสำคัญนิดนึงจดหมายเนี่ยถึงแม้ว่าการสื่อสารมันจะก้าวหน้าไปแล้วใช่ไหมนะถึงแม้ว่าจะมีวิธีการสื่อสารที่รวดเร็วกว่าจดหมายไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์อินเทอร์เน็ตหรือสื่ออื่นๆนะครับแต่ความสำคัญจดหมายเนี่ยก็ยังมีความสำคัญในฐานะที่ว่ายังเป็นคุณค่าใช่ไหมมีคุณค่าในฐานะที่ว่ามันเป็นสื่อที่เอาไว้สร้างสัมพันธ์อันดีระหว่างสังคมทุกยุคทุกสมัยนะครับอย่างน้อยๆเนี่ยนะเด็กๆมองภาพที่ตัวเองก่อนก็ได้ลูกว่าเรามีเพื่อนแค่ในสังคมโรงเรียนเราใช่ไหมนะแต่ทีนี้คุณครูจะให้เด็กๆเนี่ยใช้จดหมายนี่แหละเป็นสื่อกลางที่จะไปเชื่อมสัมพันธ์กับเพื่อนๆโรงเรียนอื่นๆนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันคุณครูจะใช้จดหมายในการมาเชื่อมสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางนะ บางคนอาจจะมีเพื่อนเพิ่มมากขึ้นนะเราจะได้รู้จักคนหลายๆคนเพราะฉะนั้นเรียนเรื่องจดหมายอย่างน้อยๆเรามีเพื่อนเพิ่มขึ้น1คนเพราะฉะนั้นนี่คือความสำคัญแล้วนะครับเอาล่ะตอนนี้เรื่องราวของเราก็จบลงแล้วก็ขอฝากเอาไว้เพียงเท่านี้นะครับแล้วก็ครั้ง

ต่อไปเราจะกลับมาเจอการฝากให้โรงเรียนปลายทางเตรียมใบความรู้ที่4เหมือนเดิมนะครับเรื่องการเขียนจดหมายเตรียมใบงานที่8เรื่องการเขียนจ่าหน้าซองแล้วก็เตรียมซองจดหมายรวมทั้งดวงตราไปรษณียากรคนละ1ดวงแล้วก็จดหมายคนละ1ซองนะครับเมื่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาฝึกการเขียนจ่าหน้าซองกันในชั่วโมงต่อไปในหัวข้อเดิมก็คือลิขิตจดหมายเป็นชั่วโมงที่2นะครับสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอฝากเด็กๆเอาไว้เพียงเท่านี้แล้วก็เดี๋ยวเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปชั่วโมงนี้ครูลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

0: ทั้งหมดทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและสวัสดีนักเรียนปลายทางด้วยนะคะวันนี้พบกันในรายวิชาสุขศึกษาและพละศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะพบกับคุณครูสุจิตราบุญธรรมหรือว่าคุณครูซากิค่ะวันนี้นะคะนักเรียนเราจะขึ้นในหน่วยใหม่นะคะในหน่วยที่2ในเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวและเพื่อนที่ดีนะคะในเรื่องแรกของหน่วยนี้นะคะก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนะคะและลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะซึ่งวันนี้นักเรียนก็จะได้เรียนรู้กันเพราะว่าในเรื่องของครอบครัวเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องที่สำคัญและเป็นเรื่องที่ใกล้ตัวนักเรียนมากๆนะคะดังนั้นในวันนี้เนื้อหาเกี่ยวกับครอบครัวและลักษณะของครอบครัวที่ดีจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวเราจะได้มาเรียนรู้กันก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ในวันนี้ค่ะวันนี้นะคะนักเรียนจะสามารถอธิบายความสำคัญและลักษณะของครอบครัวที่ดีได้นะคะและนักเรียนจะได้วาดภาพและบอกลักษณะของครอบครัวตนเองได้ว่าลักษณะของครอบครัวตนเองนั้นเป็นครอบครัวแบบไหนนะคะและนักเรียนจะได้เห็นความสำคัญนะคะของครอบครัวและการมีครอบครัวที่ดีค่ะนะคะอย่างที่บอกไปนะคะครอบครัวเนี่ยเป็นเรื่องใกล้ตัวของนักเรียนนะคะเป็นสิ่งที่นักเรียนเนี่ยควรจะได้เรียนรู้ว่าการมีครอบครัวที่ดีนั้นหรือว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีนั้นจะต้องเป็นอย่างไรนะคะเราจะได้สามารถใช้ชีวิตแล้วก็อยู่กับคนในครอบครัวของเราได้อย่างมีความสุขนั่นเองนะคะทีนี้นะคะเนื้อหาของเราในวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวดังนั้นเดี๋ยวคุณครูสกิขอถามนักเรียนทุกคนก่อนเลยว่าคำว่าครอบครัวนั้นเชื่อว่าทุกคนเนี่ยได้ยินกันมาบ่อยอยู่แล้วใช่ไหมคะเราได้ยินกันอย่างบ่อยเลยคำว่าครอบครัวแล้วมีใครสามารถบอกได้ไหมว่าคำว่าครอบครัวเนี่ยตามความคิดของนักเรียนแล้วนักเรียนคิดว่าหมายถึงอะไรใครสามารถให้ความหมายของคำว่าครอบครัวได้บ้างมีไหมเอ่ยรวมไปถึงนักเรียนปลายทางด้วยนะคะนักเรียนปลายทางไหนคนไหนที่สามารถบอกความหมายหรือให้นิยามคำว่าครอบครัวได้บ้างเอ่ยนักเรียนสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยในห้องเราตอนนี้มีไหมคะเราคิดว่าคำว่าครอบครัวคืออะไรมีไหมเอ่ยมีไหมเอ่ย

0: ซึ่งเป็นคำที่เราได้ยินกันบ่อยๆแล้วใช่ไหมครอบครัวของฉันครอบครัวอบอุ่นทุกคนในห้องมีครอบครัวเป็นของตัวเองไหมคะมีไหมเอ่ยทุกคนมีครอบครัวเป็นของตัวเองอยู่แล้วนะคะไม่มีใครที่สามารถอยู่ได้ด้วยตัวคนเดียวใช่ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเด็กๆก็ยังเป็นไงยังเป็นเด็กอยู่ยังไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะคะยังต้องอยู่กับครอบครัวยังต้องอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองนะคะดังนั้นทุกคนมีครอบครัวเป็นของตัวเองไหนมีไหมใครที่จะให้ความหมายของคำว่าครอบครัวครอบครัวคืออะไรสำหรับเราเด็กๆไม่ต้องกลัวนะว่าคำตอบที่เราตอบมานั้นจะถูกหรือจะผิดนะคะไม่ต้องกลัวเลยอยากฟังความคิดเห็นของเรามีไหมเอ่ยมีไหมคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวคุณครูสกิขอสุ่มเลขที่แล้วกันเพื่อเพิ่มความตื่นเต้นของเราเพราะตอนนี้เรามีนะคะไม้สุ่มเลขที่อยู่ใช่ไหมคะมีไม้สุ่มเลขที่อยู่ใครจะเป็นผู้โชคดีของเราในวันนี้ตอนนี้ให้เด็กๆทุกคนไหนลองคิดสิเราคิดว่าครอบครัวน่าจะถึงอะไรคืออะไรทำไมทุกคนจะต้องมีครอบครัวด้วยเลขที่ที่โชคดีนะคะได้แก่เลขที่9เลขที่9คือใครเอ่ยออโต้ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาฟังคำตอบจากออโต้กันว่าออโต้คิดว่าคำว่าครอบครัวสำหรับออโต้แล้วคืออะไรครับเชิญเลยคิดว่าคำว่าครอบครัวคืออะไรสำหรับเราได้ไหมเอ่ยได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะไม่ได้ไม่เป็นไรนะคะแล้วมีคนอื่นไหมที่อยากจะช่วยเพื่อนมีไหมเอ่ยมีไหมตอนนี้เรามีตัวแทนจากกลุ่มที่5แล้วนะคะที่จะช่วยออโต้ในการตอบคำถามวันนี้เนาะเชิญได้เลยค่ะกลุ่มที่5ของเรา
1: เป็นกลุ่มคนคนหนึ่งที่มีครอบครัวเป็นเล็กๆคอยให้พึ่งพากันให้ความรักค่ะ
0: อ๋อเป็นกลุ่มคนใช่ไหมคะเป็นกลุ่มคนที่มาอยู่ด้วยกันใช่ไหมคะแล้วก็เป็นไงให้ความรักซึ่งกันและกันนะคะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีการพึ่งพากันนะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันว่าจากที่เพื่อนกลุ่มที่5นะคะได้ตอบมานั้นนะคะของความหมายของคำว่าครอบครัวเนี่ยนะคะถูกต้องหรือเปล่านะครอบครัวนะคะก็คือกลุ่มคนเห็นไหมอย่างที่เพื่อนบอกเลยกลุ่มคนที่เป็นไงมาอาศัยอยู่ร่วมกันนะคะมีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดหรือไม่ได้มีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็ได้นะคะอาจจะมีความสัมพันธ์กันทางกฎหมายก็ได้นะพูดง่ายๆเลยนะคะถ้าหากว่ามีความสัมพันธ์กันทางสายเลือดก็คือเป็นไงเป็นพ่อเป็นแม่กันใช่ไหมคะเป็นพ่อลูกกันเนาะหรือเป็นญาติกันนะคะหรือบางครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่ได้เป็นญาติกันแต่ว่ามาอยู่ด้วยกันมาแต่งงานกันแบบนี้ใช่ไหมคะมาแต่งงานกันมาอยู่ด้วยกันเป็นไงก็มีก็เป็นครอบครัวเดียวกันแบบนี้ก็ได้นะคะหรือว่าบางครอบครัวเนี่ยอาจจะไม่มีลูกแล้วมีการรับบุตรบุญธรรมมาเลี้ยงเด็กๆรู้จักคำว่าบุตรบุญธรรมไหมนะคะบุตรบุญธรรมก็คือเป็นลูกที่ไม่ได้เกิดจากครอบครัวของเรานะคะแต่เราเป็นไงมีการรับเลี้ยงนะคะรับมาเลี้ยงดูในครอบครัวอันนี้ก็จะเป็นความสัมพันธ์กันทางกฎหมายนะก็จะมีการจดทะเบียนหรืออะไรก็แล้วแต่กันทางกฎหมายนะคะก็มาอยู่ด้วยกันในครอบครัวก็ถือว่าเป็นครอบครัวเดียวกันเหมือนกันนะทีนี้ทุกคนรู้แล้วนะคะว่าความหมายของคำว่าครอบครัวคืออะไรทีนี้นะคะในแต่ละครอบครัวเนี่ยครูสกิเชื่อว่าจะต้องมีความแตกต่างกันอยู่แล้วใช่ไหมเราคิดว่าครอบครัวของเรากับครอบครัวของเพื่อนเราเนี่ยเราคิดว่าแตกต่างกันไหมหรือว่าเหมือนกันแตกต่างกันใช่ไหมคะอาจจะมีบางอย่างที่แตกต่างกันหรืออาจจะมีบางอย่างที่เหมือนกันก็ได้นะคะทีนี้เนี่ยแต่ละครอบครัวเนี่ยนะคะก็จะมีการเขาเรียกว่ามีการแบ่งลักษณะของครอบครัวอยู่เหมือนกันนะคะหลายคนในห้องนี้นะคะอาจจะมีลักษณะครอบครัวแบบเดียวกันก็ได้ทีนี้นะคะครอบครัวเนี่ยเราก็จะมีการแบ่งลักษณะนะคะเหมือนกับที่เราเรียนกันมานะคะในหน่วยที่ผ่านมาในเรื่องของระบบกล้ามเนื้อหรือระบบกระดูกเนี่ยเราก็มีการแบ่งชนิดใช่ไหมคะมีการแบ่งชนิดของกล้ามเนื้อแบ่งชนิดของกระดูกครอบครัวของเราก็เหมือนกันเราก็จะมีการแบ่งลักษณะของครอบครัวเหมือนกัน นะครอบครัวของเรานะคะเราจะแบ่งลักษณะออกเป็น2ลักษณะใหญ่ๆด้วยกันนะถ้าใครที่จำได้ตอนป.3เนี่ยเราเคยเรียนมาแล้วคุ้นๆบ้างไหมตอนนี้มีหลายแบบเลยได้ยินทั้งมีแบบครอบครัวขยายครอบครัวใหญ่ครอบครัวเล็กครอบครัวเดี่ยวมีหลายแบบเลยเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของครอบครัวที่เราจะแบ่งออกมานั้นที่มี2อย่าง2แบบนั้นมีอะไรบ้างนะคะเดี๋ยวเรามาดูแบบแรกเลยแบบแรกก็คือลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนั่นเองนะคะลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะเด็กๆลองดูในภาพทั้ง2ภาพนี้ทั้ง2ภาพนี้เป็นครอบครัวเดี่ยวเหมือนกันเด็กๆลองดูนะว่าในภาพทั้ง2ภาพมีอะไรบ้างที่คล้ายกัน
2: คน
0: แน่นอนในครอบครัวเรามีคนอยู่แล้วล่ะดูว่ามีอะไรที่เหมือนกันก่อนอะไรบ้างที่เหมือนกันเราจะเห็นว่าในภาพนี้นะคะในทั้งสองภาพนี้เนี่ยก็จะมีเด็กใช่ไหมมีเด็กมีผู้ใหญ่ภาพนี้ก็มีผู้ใหญ่เหมือนกันแล้วสิ่งที่แตกต่างกันล่ะอะไรบ้างที่แตกต่าง
2: อายุ
0: ของคนในครอบครัวแล้วมีอะไรอีกที่แตกต่างที่สองภาพนี้แตกต่างกันจำนวนใช่ไหมคะจำนวนแตกต่างกันภาพนี้มี4คนใช่ไหมภาพนี้มี3คนนะคะแต่ว่าทั้งสองภาพนี้เนี่ยเป็นลักษณะครอบครัวเดี่ยวเหมือนกันดังนั้นนะคะการแบ่งลักษณะครอบครัวเนี่ยนะคะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนนะจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับจำนวนแต่จะขึ้นอยู่กับว่าในครอบครัวของเราเนี่ยมีใครบ้างนะคะเราจะนับจำนวนรุ่นนะคะของคนในครอบครัวเด็กๆ เข้าใจจำนวนรุ่นไหมเข้าใจคำว่ารุ่นไหมเราอาจจะเคยได้ยินคำว่ารุ่นพ่อแม่รุ่นลูกเคยได้ยินไหมรุ่นพ่อแม่รุ่นลูกรุ่นปู่ย่าตายายแบบนี้เนี่ยนะคะลักษณะของครอบครัวเดี่ยวเนี่ยนะคะจะมี 1-2 รุ่นด้วยกันเด็กๆลองดูภาพฝั่งนี้ก่อนนะคะภาพฝั่งนี้มีกี่รุ่นคะ
2: 2
0: มีรุ่นอะไรบ้าง
2: ร
0: ุ่
2: นแก่
0: ไม่สิอันนี้เราจะไม่พูดว่ารุ่นแก่สิเราจะเขาอาจจะเป็นปู่ย่าหรือตายายก็ได้ใช่มั้ยคะเราจะบอกว่าอันนี้ก็คือรุ่นตายายปู่ย่าตายายเนาะเป็นรุ่นรุ่นปู่ย่าตายายแล้วก็อันนี้อาจจะเป็นหลานเป็นรุ่นหลานเห็นไหมมีรุ่นหลานกับรุ่นปู่ย่าตายายมีกี่รุ่นคะมี2รุ่นด้วยกันนะคะแล้วมาฝั่งนี้ภาพนี้มีรุ่นอะไรบ้างน่าจะเป็นพ่อแม่ไหมเป็นรุ่นของพ่อแม่นะคะแล้วก็มีลูกดังนั้นในภาพนี้ก็มี2รุ่นเหมือนกันรุ่นพ่อแม่กับรุ่นลูกนะคะมี2รุ่นดังนั้นเนี่ยลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะคะจะมีไม่เกิน2รุ่นมี1รุ่นหรือมี2รุ่นเท่านั้นนะคะถ้าสมมุติว่าในภาพนี้เนี่ยนะคะไม่มีเด็กคนนี้จะเหลือแค่กี่รุ่น
2: ร
0: ุ่นเดียวนะคะครอบครัวไหนที่อาจจะไม่ได้มีลูกแต่ก็ถือว่าเป็นครอบครัวได้เหมือนกันนะคะเพราะว่าเป็นไงพ่อแม่เป็นไงคะแต่งงานกันอยู่ด้วยกันแต่อาจจะยังไม่มีลูกนะคะก็ถือว่าเป็นครอบครัวได้เหมือนกันนะอันนี้ก็ถือว่าเป็นลักษณะของครอบครัวเดี่ยวนะคะหรือนักเรียนบางคนเนี่ยนะคะบางครั้งเราอาจจะไม่ได้อยู่กับพ่อแม่ใช่ไหมอาจจะอยู่กับคุณลุงคุณป้านะคะหรือว่าอยู่กับปู่ย่าตายายก็แล้วแต่นะมีเรานะคะแล้วก็มีปู่ย่าตายายหรือว่ามีลุงมีป้ามีน้ามีอาแบบนี้เนี่ยก็ถือว่ามี2รุ่นเหมือนกันนะคะก็เป็นครอบครัวเดี่ยวได้เหมือนกันเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูลักษณะที่2นะคะอันนี้เป็นลักษณะแบบแรกครอบครัวเดี่ยวแบบที่2ก็คือครอบครัวขยายครอบครัวขยายนะคะเด็กๆลองมองทั้ง2ภาพลองสังเกตดูทั้ง2ภาพเราจะเห็นว่าจำนวนสมาชิกในครอบครัวเป็นไงเหมือนหรือว่าต่างกันต่างกันอยู่เนาะต่างกันนะคะครอบครัวนี้มี5คนอุ๊ยครอบครัวนี้มีเยอะมากเลยนะคะมีหลายคนมากเลยแต่ครอบครัวขยายนะคะคำว่าครอบครัวขยายเนี่ยเราไม่ได้ดูจำนวนสมาชิกบางครอบครัวนะคะที่เป็นครอบครัวขยายเนี่ยอาจจะมีกันแค่ 2-3 คนอาจจะมีแค่3คนอ่ะอาจจะมีแค่3คนอย่างต่ำอยู่แล้ว าจจะมีแค่3คนสมมุติว่าสมมุตินะคะเด็กชาย A เนี่ยนะคะอยู่กับแม่และอยู่กับยายครอบครัวของเด็กชาย A มีกัน3คนมีแม่มียายและมีเด็กชาย A ครอบครัวของเด็กชาย A เป็นครอบครัวอะไรเดี่ยวหรือว่าขยายทำไมถึงเป็นครอบครัวขยายเพราะว่ามี3รุ่นใช่ไหมคะมีรุ่นคุณแม่รุ่นคุณยายนะคะแล้วก็รุ่นของเด็กชาย A ซึ่งเป็นรุ่นลูกแล้วนะจะมี3รุ่นด้วยกันจากในภาพนี้นะคะครอบครัวขยายจะเห็นว่าในภาพแรกอันนี้เนาะจะมีเนี่ยที่เป็นอาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ไม่รู้เหมือนกันเนาะปู่ย่าตายายแล้วก็อันนี้เป็นไงเป็นลูกหลานเห็นมั้ยคะ1 2 3 4คน5คนตรงนี้อาจจะเป็นพ่อแม่และอีกคนนึงอาจจะเป็นอาก็ได้หรือเป็นน้าก็ได้นะคะเราจะเห็นว่าในภาพนี้เนี่ยนะคะก็จะมี3รุ่นด้วยกันนะคะมีรุ่นพ่อแม่ลุงป้าน้าอาเนี่ยถือว่าเป็นรุ่นเดียวกันนะคะแล้วก็ต่อมาก็จะเป็นใครคะปู่ย่าหรือตายายก็ไม่รู้นะคะอีก1รุ่นเป็น2รุ่นแล้วและรุ่นที่3ก็คือเนี่ยพวกลูกๆทั้ง 3-4 คนนี้นะคะก็ถือว่าเป็นอีก1รุ่นนะคะจะมีทั้งหมด3รุ่นด้วยกันต่อมาในภาพนี้ภาพนี้นะคะจำนวนสมาชิกจะน้อยลงนิดนึงนะคะในภาพนี้เนี่ยนะคะก็มี3รุ่นเหมือนกันนะก็จะมีรุ่นคุณพ่อคุณแม่แน่นอนเนาะ2คนนี้ก็จะเป็นพ่อแม่นะคะตรงนี้อาจจะเป็นปู่ย่าตายายก็ได้ใช่มั้ยคะเป็นอีก1รุ่นเป็น2รุ่นแล้วก็มีเด็กผู้หญิงคนนี้ก็อีกเป็นอีก1รุ่นนะคะอันนี้อาจจะเป็นลูกใช่มั้ยคะเป็นลูกของพ่อกับแม่เนาะในภาพนี้ก็จะมี3รุ่นทีนี้ให้เด็กๆลองนึกถึงครอบครัวของตัวเองดูตอนนี้ครอบครัวของเราที่บ้านของนักเรียนตอนนี้เนี่ยนะคะมีใครบ้างสมาชิกในที่บ้านของเราตอนนี้มีใครบ้างแล้วเราสามารถแบ่งได้ไหมว่าลักษณะนะคะของครอบครัวของนักเรียนตอนนี้เนี่ยน่าจะเป็นลักษณะเดี่ยวหรือเป็นลักษณะขยายลองคิดดูเดี๋ยวจะขอตัวแทนสักหนึ่งคนเพื่อจะเป็นตัวอย่างเนาะเพื่อจะเป็นตัวอย่างลองดูซิว่านะคะเราจะทราบไหมว่าครอบครัวของเรานั้นเป็นครอบครัวแบบไหนนะเลขที่ผู้โชคดีของเราคือเลขที่18คือใครคะ18คือใครใครเอ่ยด้านหน้าเราเลยใช่ไหมคะด้านหน้าของเราเลยเดี๋ยวครูสกิขอถามก่อนเลยว่าสมาชิกที่บ้านของเราตอนนี้มีใครบ้าง
1: มีพ่อแม่ยายแล้วก็หนูค
0: ่ะมีพ่อมีแม่มียายและมีหนูครอบครัวของเรานะทั้งหมด4คนด้วยกันใช่ไหมคะมีสมาชิก4คนด้วยกันทีนี้ครูสกิถามก่อนว่าเราคิดว่าครอบครัวของเราเป็นครอบครัวแบบไหนลักษณะครอบครัวเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยาย
1: ครอบครัวขยายค
0: ่
1: ะ
0: ครอบครัวของเพื่อนเราใช่ไหมคะเป็นครอบครัวขยายนักเรียนคนอื่นคิดว่าที่เพื่อนตอบมันนั้นถูกไหมถูกใช่ไหมคะเพราะว่าครอบครัวของเรานั้นมี3รุ่นด้วยกันเนาะมี3รุ่นก็คือมีรุ่นคุณพ่อคุณแม่ใช่ไหมคะแล้วก็คุณยายใช่ไหมแล้วก็รุ่นของเรานะคะเป็น3รุ่นด้วยกันนะคะเด็กๆปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยปรบมือให้กับเพื่อนหน่อยเยี่ยมมากนะถือว่าเข้าใจนะคะถือว่าเข้าใจแล้วทีนี้นะคะเด็กๆลองนึกถึงครอบครัวตัวเองนะว่าเราจะสามารถบอกได้ไหมว่าครอบครัวของเราตอนนี้เนี่ยเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือว่าครอบครัวขยายเนาะเพราะว่าในวันนี้นะคะกิจกรรมที่จะให้เด็กๆได้ทำนั้นจะให้เด็กๆบอกด้วยว่าลักษณะของครอบครัวของเรานั้นเป็นแบบไหนนะทีนี้ค่ะเมื่อเด็กๆรู้ไปแล้วนะคะว่าลักษณะของครอบครัวเราแบ่งได้กี่ลักษณะเอ่ย
2: 2
0: เท่าไหร่2ลักษณะใช่มั้ยคะมี2ลักษณะมีอะไรบ้างคะ
2: ครอบคร
0: ั
2: วเด
0: ี่
2: ยว
0: และครอบครัวเดี่ยวและครอบครัวขยายเนาะมี2ลักษณะด้วยกันทีนี้นะคะเข้าสู่คำถามนี้เลย นะคะแน่นอนว่าทุกคนเนี่ยมีครอบครัวเป็นของตัวเองใช่ไหมคะทุกคนมีครอบครัวหมดเลยทีนี้คุณครูสกิอยากทราบ

0: ว่านักเรียนคิดว่าครอบครัวนั้นมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างทำไมทุกคนจะต้องมีครอบครัวด้วยทำไมถึงไม่อยู่คนเดียวล่ะคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญกับเราอย่างไรให้ทุกกลุ่มคิดคำตอบเป็นของตัวเองเลยคิดว่าครอบครัวมีความสำคัญกับเราอย่างไรเดี๋ยวจะขอตัวแทนในการตอบนะคะกลุ่มละ1คนในการตอบเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางเนี่ยได้ฟังคำตอบของเราด้วยนะคะและนักเรียนปลายทางสามารถตอบคำถามกับคุณครูปลายทางได้เลยนะคะว่าครอบครัวมีความสำคัญกับตัวนักเรียนอย่างไรตอนนี้ทุกกลุ่มพร้อมแล้วใช่ไหมพร้อมไหมคะกลุ่มที่1พร้อมไหมเอ่ยมีเรามีคำตอบแล้วนะกลุ่มอื่นพร้อมนะเดี๋ยวงั้นเรามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่1กันเลยดีกว่านะคะว่าครอบครัวเนี่ยมีความสำคัญกับเราอย่างไรบ้างนะถ้าพร้อมแล้วเชิญได้เลยค่ะ
1: ถ้าเราไม่มีครอบครัวแล้วก็จะใช้ชีวิตลำบากเพราะตอนนี้เรายังเด็กอยู่ครับ
0: ถ้าเราไม่มีครอบครัวเป็นไงเราก็ใช้ชีวิตด้วยตัวเองไม่ได้เพราะตอนนี้เป็นไงคะเรายังเด็กอยู่เรายังไม่สามารถที่จะมีงานทำนะคะมีอาชีพเลี้ยงตัวเองได้นะคะเยี่ยมมากเลยต่อมามาฟังคำตอบจากกลุ่มที่2กันบ้างนะหยิบไม้ให้เพื่อนหน่อยขอบคุณค่ะเชิญเลย
2: คอยดูแลค่ะ
0: ครอบครัวเป็นไงคอยดูแลเราใช่ไหมคะไม่ว่าเวลาที่เราจะไม่สบายหรืออะไรก็คอยดูแลเรานะคะต่อมากลุ่มที่3
3: คอยทำอาหารให้เรากินครับ
0: คอยทำอาหารให้เรากินใช่ไหมถ้าไม่มีครอบครัวไม่มีคุณพ่อคุณแม่หรือปู่ย่าตายายที่บ้านเราก็ไม่มีใครทำกับข้าวให้เรากินใช่ไหมคะกลุ่มที่4ค่ะ
4: ถ้าไม่มีครอบครัวจะไม่มีใครดูแลเราค่ะ
0: ไม่มีใครดูแลเราเนาะและกลุ่มที่5
5: ถ้าไม่มีครอบครัวถ้าเกิดเราบาดเจ็บขึ้นมาหรือเป็นอาการป่วยจะไม่มีใครดูแลเราค่ะ
0: เวลาที่เราเป็นไงไม่สบายอะไรแบบนี้เนาะครอบครัวก็จะคอยดูแลเรานั่นเองนะคะคอยให้ความรักความอบอุ่นกับเราจากคำตอบที่นักเรียนทุกกลุ่มได้ตอบมานั้นนะคะเราจะเห็นว่าเป็นไงถ้าเราไม่มีครอบครัวเราใช้ชีวิตได้ลำบากไหมลำบากเนาะเราจะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตอยู่ได้เลยนะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาดูกันไปพร้อมๆกันเลยเนาะว่าจริงๆแล้วครอบครัวเนี่ยนะคะนอกจากคำตอบที่นักเรียนตอบมานั้นนะคะยังมีความสำคัญกับเราอย่างอื่นอีกหรือเปล่าเรามาดูอันแรกเลยนะคะอันแรกเลยก็คือเป็นไงคะครอบครัวมีความสำคัญในเรื่องของการเลี้ยงดูการอบรมเลี้ยงดูเรานะถ้าไม่มีครอบครัวก็จะไม่มีใครที่จะมาคอยเลี้ยงดูเราใช่ไหมคะมาคอยทำกับข้าวให้เราทานหรือมาคอยดูแลเวลาที่เราป่วยไข้แบบนี้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยยังมีการอบรมสั่งสอนเราต่างๆอีกในเรื่องของมารยาทหรือในเรื่องของการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผู้อื่นนะคะเราจะเห็นว่าครอบครัวมีบทบาทสำคัญนะคะต่อชีวิตของเรามากๆเลยนะต่อมาค่ะนอกจากการอบรมเลี้ยงดูแล้วนะคะอย่างที่สองคือการให้การศึกษาเห็นไหมถ้าไม่มีครอบครัวแล้วใครจะพาเรามาโรงเรียนน่ะใครจะพาเราไปสมัครเรียนใช่ไหมนะคะดังนั้นนะคะครอบครัวทุกครอบครัวเนี่ยก็เป็นไงคะให้การศึกษากับลูกๆหลานๆของตัวเองอยู่แล้วนะคะพาหลานๆหรือพาลูกๆเนี่ยไปเรียนหนังสือไปสมัครเรียนเพื่อที่จะทำให้เราเป็นไงคะทำให้เรามีอาชีพนะคะสามารถใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับคนอื่นได้นะคะและนอกจากนี้เนี่ยเวลาที่เรามีการบ้านเป็นไงกลับไปที่บ้านบางคนก็อาจจะให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยสอนการบ้านให้เนาะใช่ไหมคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นการให้การศึกษาต่อเราเหมือนกันนะคะนอกจากการอบรมเลี้ยงดูการให้การศึกษาแล้วนะความสัมพันธ์ของครอบครัวอีกหนึ่งอย่างก็คือจะช่วยในการสร้างประสบการณ์ดีๆกับเรานะคะพาเราไปทำในสิ่งที่เราอาจจะไม่เคยทำหรืออาจจะสร้างทักษะชีวิตให้กับเราอย่างตัวอย่างในภาพนี้ในภาพทั้งสองภาพนี้ภาพแรกเนี่ยเป็นไงคิดว่าน่าจะไปไหนกันเนี่ย พาเราไปเที่ยวไปหาประสบการณ์ใหม่ๆนะคะไปเจอกับสิ่งใหม่ๆนะคะจะทำให้เราสามารถเรียนรู้นะคะการใช้ชีวิตได้มากขึ้นและอีกภาพนึงเป็นไงคะสอนให้เราเป็นไงล้างจานเป็นไงคะสอนให้เราแบบว่าสามารถช่วยเหลือดูแลตัวเองเบื้องต้นได้เนาะเวลาที่เราเป็นเด็กเนี่ยนะคะเราอาจจะเป็นไงอาจจะยังดูแลตัวเองได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่อาจจะอาบน้ำไม่เป็นอาจจะใส่เสื้อผ้าเองไม่ได้นะคะแต่ว่าเป็นไงเรามีครอบครัวของเราคอยดูแลคอยหัดให้เราคอยสอนให้เรารู้จักใส่เสื้อผ้าใส่กางเกงให้รู้จักเป็นไงกินข้าวด้วยตัวเองแบบนี้นะคะอันนี้ก็จะเป็นความสำคัญของครอบครัวนะคะในการสร้างประสบการณ์ให้กับเรานั่นเองและนอกจากการสร้างประสบการณ์แล้วนะคะครอบครัวก็ยังเป็นไงให้ความรักความอบอุ่นความเมตตาเวลาที่บางครั้งเราอาจจะมีปัญหาใช่ไหมมีเรื่องที่ไม่สบายใจมีปัญหากับเพื่อนที่โรงเรียนหรือมีเรื่องอะไรที่ทุกข์ใจกลับไปบ้านนะคะเราก็เป็นไงพูดคุยกับคนในครอบครัวพูดคุยให้พ่อแม่ของเราฟังพูดคุยให้คุณตาคุณยายคุณลุงคุณป้าของเราฟังนะคะเพื่อที่จะเป็นไงเพื่อที่จะเป็นการระบายความรู้สึกหรือว่าบางครั้งเนี่ยเขาก็จะให้คำแนะนำดีๆกับเรานะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งความของครอบครัวนะคะทีนี้ค่ะอยากให้เด็กๆดูภาพสองภาพนี้เด็กๆเห็นภาพสองภาพนี้แล้ว รู้สึกยังไงบ้างอ่ะรู้สึกยังไงกับภาพฝั่งนี้เป็นไงดูเอาใจใส่เนาะดูเป็นครอบครัวที่อบอุ่นนะคะพ่อแม่เป็นไงคะมีการพูดคุยกันนะคะหรือว่ามีการทำกิจกรรมร่วมกันนะคะแล้วตัดมาดูอีกภาพนึงสิแบบนี้เป็นไงเรารู้สึกยังไงกับภาพนี้เศร้าไหมดูเศร้าแทนเด็กคนนี้เลยเนาะนะคะครอบครัวเป็นไงอาจจะไม่ค่อยได้พูดคุยกันต่างคนต่างอยู่นะต่างคนต่างอยู่ถามนักเรียนก่อนเลยว่าทั้งสองภาพนี้เราอยากมีครอบครัวแบบภาพไหนแบบนี้อยู่แล้วเนาะแบบนี้อยู่แล้วใช่ไหมคะเราจะเห็นว่าเห็นไหมลักษณะของครอบครัวที่ดีแล้วก็อบอุ่นเนี่ยนะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะคนในครอบครัวมีการพูดคุยกันนะอยู่ด้วยกันมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันแต่ถ้าหากว่าต่างคนต่างอยู่ไม่ค่อยสนใจกันเลยแบบนี้เราก็จะอยู่ในครอบครัวอย่างไม่มีความสุขนะคะเหมือนกับเด็กในภาพคนนี้นะคะจะเห็นว่าเป็นไงถึงจะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่เห็นไหมแต่ว่าเป็นไงไม่มีความสุขเลยนะคะเพราะทุกคนในครอบครัวไม่ได้คุยกันเลยเนาะทีนี้ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูกันว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะลักษณะของครอบครัวที่ดีเนี่ยจะเป็นแบบไหนนะคะจะเป็นเหมือนแบบที่เราคิดไว้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวเรามาดูไปพร้อมๆกันเลยนะลักษณะของครอบครัวที่ดีนะเด็กๆคนในครอบครัวเนี่ยก็จะต้องห่วงใยซึ่งกันและกันนะการห่วงใยซึ่งกันและกันก็จะเป็นการแสดงความรักนะคะที่มีต่อคนในครอบครัวจะทำให้คนในครอบครัวเราเนี่ยรู้สึกว่าอบอุ่นรู้สึกปลอดภัยนะคะเวลาที่เราไปตามสถานที่ต่างๆเราก็จะเป็นไงเอ้ยรู้สึกอยากกลับบ้านอยากกลับไปหาครอบครัวนะคะเพื่อเป็นไงกลับไปแล้วทุกคนเป็นไงมีความรักให้กับกันนะคะมีความรักให้แก่กันห่วงใยซึ่งกันและกันบางครั้งถ้าหากว่าเรามีเรื่องไม่ทุกข์ใจไม่สบายใจอย่างที่บอกการกลับไปหาคนในครอบครัวไปปรึกษาคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้เป็นสิ่งที่ดีที่สุดเลยนะคะต่อมานอกจากการห่วงใยกันแล้วคนในครอบครัวก็จะต้องเป็นไงเข้าใจกันมีบางครั้งนะคะเราอาจจะไม่เข้าใจกับคุณพ่อคุณแม่ถูกไหมเราไม่เข้าใจเลยทำไมถึงต้องมาว่าเราด้วยทำไมถึงต้องมาดุด่าเวลาเราทำสิ่งนั้นสิ่งนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนเนี่ยเข้าใจไว้เลยว่าเวลาที่ผู้ใหญ่นะคะเขาอาจจะดุด่าว่าเราบ้างเนี่ยก็คือเป็นการตักเตือนนะคะเพราะเขาอยากจะให้เราเป็นไงอยากจะให้เราเป็นคนที่พัฒนาตัวเองดียิ่งขึ้นอยากจะให้เราเป็นคนที่เก่งและเป็นคนที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะเราจะต้องเข้าใจทั้งตัวเราและตัวผู้ใหญ่ด้วยนะคะนอกจากนี้นะคะการรับฟังแล้วก็การยอมรับความคิดเห็นต่างๆนะของคนในครอบครัวเนี่ยอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ทุกคนเนี่ยนะคะควรจะทำ ถ้าอยากแบบว่าอยู่ด้วยกันกับคนในครอบครัวแล้วเป็นไงเข้าใจกันมี

ความสุขนะเราก็ต้องเข้าใจกันนะคะยอมรับความคิดเห็นที่แตกต่างนะเหมือนยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเราไปซื้อของหรืออะไรแบบนี้นะคะเวลาเราไปซื้อของสิ่งไหนที่เป็นไงเราอาจจะไม่ชอบแต่แม่เราแบบชอบไงหนูเอาอันนี้ไม่ดีกว่าเหรอแม่ว่าอันนี้มันสวยกว่าอย่างนี้เนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นแม่หรือจะเป็นลูกก็เป็นไงต้องมีความรับฟังความคิดเห็นต่างกันนะคะเพราะบางสิ่งบางอย่างเราก็อาจจะไม่ได้ชอบใช่ไหมล่ะเนาะนอกจากนี้ค่ะการแก้ปัญหาร่วมกันเชื่อว่าในบางครอบครัวเนี่ยก็อาจจะมีปัญหาต่างๆที่อาจจะแตกต่างกันใช่ไหมอาจจะมีปัญหาที่แตกต่างกันนะคะบางครอบครัวอาจจะมีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับความเป็นอยู่ต่างๆนะคะหรือปัญหาเกี่ยวกับเรื่องเศรษฐกิจในครอบครัวเรื่องเงินเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยดังนั้นทุกคนในครอบครัวเนี่ยควรที่จะเป็นไงสามารถรับฟังความคิดเห็นหรือสามารถรับฟังปัญหาต่างๆเหล่านี้ได้เพื่อที่จะเป็นไงให้ทุกคนในครอบครัวเนี่ยเป็นไงช่วยเหลือกันนะอย่างตัวเราถ้าเรารู้ว่าตอนนี้ที่บ้านเราอาจจะมีปัญหาเรื่องเงินนะคะพ่อแม่เป็นไงต้องทำงานเหนื่อยกว่าเดิมต้องทำงานเยอะกว่าเดิมเพราะภาระรายจ่ายในครอบครัวมันเยอะมากใช่ไหมคะเราอาจจะต้องเป็นไงคอยแบ่งเบาคอยประหยัดช่วยประหยัดนิดนึงนะคะเวลาที่มาโรงเรียนหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็อะไรที่ประหยัดได้ก็ควรประหยัดนะคะไม่ใช่ว่าเป็นไงอยากได้นู่นอยากได้นี่ทุกอย่างอยากได้ตลอดเลยนะคะต้องให้พ่อแม่ซื้อให้ตลอดแบบนี้เนี่ยนะคะเด็กๆต้องดูด้วยนะว่าที่บ้านเราตอนนี้เป็นยังไงนะคะต่อมาการให้อภัยกันการให้อภัยกันไม่จำเป็นต้องให้กับเพื่อนเท่านั้นเนาะมันเริ่มจากคนในครอบครัวของเรานะคะบางครั้งเราอาจจะเป็นไงมีการผิดใจกันกับคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นในญาติพี่น้องนะคะหรือพ่อแม่ก็ตามนะคะบางครั้งอาจจะมีการพูดที่เป็นไงอาจจะไม่เข้าหูฟังแล้วไม่สบายใจนะคะถ้าหากว่าเรามีปัญหาตรงนี้เนี่ยให้เราเป็นไงเริ่มคุยกันเริ่มปรับความเข้าใจกันเราจะได้สามารถอยู่ด้วยกันได้อย่างมีความสุขเนาะดังนั้นนะคะไม่ว่าจะอะไรก็ตามเนี่ยมันจะเริ่มจากที่ครอบครัวของเราเลยถ้าเราเริ่มจากการให้อภัยกันในครอบครัวเวลาที่เด็กๆมาใช้ชีวิตกับเพื่อนนะคะเราก็จะสามารถนำตรงนั้นน่ะไปใช้กับคนอื่นได้นะคะและอย่างที่5เลยก็คือการให้ความรักแล้วก็ให้ความสำคัญกับทุกคนในครอบครัวทุกคนในครอบครัวของเรามีความสำคัญหมดเราอาจจะให้ความสำคัญในเรื่องของอาจจะเป็นวันเกิดแบบเนี้ยนะพอถึงวันเกิดเป็นไงอาจจะทำการ์ดหรืออาจจะซื้อของเล็กๆน้อยๆนะคะหรืออาจจะมีการจัดงานวันเกิดนะคะให้กับทุกคนในครอบครัวนะอันนี้เป็นสิ่งที่เราควรที่จะใส่ใจนะคะควรที่จะใส่ใจเนาะทีนี้ค่ะเด็กๆได้เรียนรู้กันไปแล้วนะว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีเป็นอย่างไรนะคะดังนั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มเข้าสู่กิจกรรมของเราเลยวันนี้ไหนมีใครที่หลับไปแล้วบ้างเนี่ยมีไหมเอ่ยไม่มีเนาะหรือมีนะคะตอนนี้ให้เตรียมตัวนะเตรียมตัวหยิบใบงานของเราขึ้นมาเลยนะคะใบงานของเราในวันนี้นะคะเป็นใบงานที่1นะคะในหน่วยที่2เรื่องครอบครัวของฉันค่ะในใบงานนี้นะคะจะให้นักเรียนนะคะวาดภาพครอบครัวของตนเองนะคะลงในกรอบที่คุณครูได้กำหนดเอาไว้ให้ในใบงานเนาะแล้วก็ให้บอกลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะตามความเข้าใจของเราเลยนะและให้เด็กๆเขียนบอกด้วยนะคะตรงในกรอบที่วาดภาพให้เขียนบอกเพิ่มด้วยว่าลักษณะของครอบครัวของเด็กๆตอนนี้เนี่ยเป็นครอบครัวลักษณะแบบไหนเป็นครอบครัวเดี่ยวหรือครอบครัวขยายนะคะให้เขียนเพิ่มมาด้วยนะในส่วนของนักเรียนปลายทางนะคะเมื่อฟังคำชี้แจงในการทำกิจกรรมนี้แล้วนะคะสามารถลงมือปฏิบัติทำกิจกรรมได้เลยในส่วนของครูปลายทางค่ะดูแลชี้แจงในการทำกิจกรรมแล้วก็ให้คำแนะนำเพิ่มเติมกับนักเรียนในระหว่างที่นักเรียนทำกิจกรรมตอนนี้ทุกคนเตรียมใบงานพร้อมแล้วใช่ไหมคะดังนั้นลงมือทำใบงานนี้ได้เลยค่ะ

0: เอาละค่ะนักเรียนตอนนี้นะคะก็จะมีนักเรียนหลายคนเลยนะคะที่ทำใบงานของเราเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ววันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะมีตัวอย่างนะคะผลงานจากกลุ่มที่1และกลุ่มที่4ใช่ไหมคะ2คนด้วยกันนะคะเชิญด้านหน้าได้เลยค่ะเดี๋ยวออกมาโชว์ผลงานให้นักเรียนได้ดูกันในวันนี้เนาะอย่าลืมไมค์ด้วยเชิญด้านหน้าเลยยืนเลยโชว์ผลงานเลยนะคะจะเห็นว่าได้วาดภาพครอบครัวมาอย่างสวยงามเลยนะคะแล้วก็ตอบคำถามด้านล่างมาด้วยทีนี้นะคุณครูสกีอยากรู้เลยของปันตาใช่ไหมคะปันตาครอบครัวของปันตามีใครบ้างเอ่ยสมาชิกในครอบครัวของเราม
1: ีเป็นแม่แล้วก็พี่แล้วก็ฉันแล้วก็พ่อค่ะ
0: แม่พี่ตัวฉันแล้วก็พ่อดังนั้นครอบครัวของปันตาเนี่ยเป็นครอบครัวลักษณะแบบไหนคะ
1: ครอบครัวเดี่ยวค่ะ
0: เป็นครอบครัวเดี่ยวนั่นเองทีนี้ค่ะลักษณะของครอบครัวที่ดีตามความคิดของปันตาคิดว่าเป็นครอบครัวแบบไหนจะต้องเป็นครอบครัวแบบไหนคะ
1: แฮปปี้เบิร์ธเดย์วันเกิดฉันและมีของขวัญให้ฉันช่วยเหลือกันพึ่งพากันได้และให้ความอบอุ่นความรักคอยสอนหนังสือให้ค่ะ
0: อันนี้ก็จะเป็นลักษณะของครอบครัวที่ดีของปานตานะคะเดี๋ยวเรามาฟังเพื่อนอีกคนนึงบ้างดีกว่านะคะสมาชิกในครอบครัวของเรามีใครบ้างลูก
2: มียายฉันแม่แล้วก็พ่อค่ะ
0: มียายมีตัวฉันแล้วก็มีแม่และมีพ่อดังนั้นลักษณะของครอบครัวของเราเนี่ยเป็นลักษณะครอบครัวแบบไหนคะ
2: ครอบครัวขยายค่ะ
0: เป็นครอบครัวขยายเพราะว่ามี3รุ่นด้วยกันเนาะทีนี้ค่ะลักษณะของครอบครัวที่ดีตามความคิดของเราคิดว่าจะต้องเป็นแบบไหนลูก
2: ดูแลกันเอาใจใส่กันพาไปหาประสบการณ์ค่ะ
0: ดูแลเอาใจใส่แล้วก็พาไปหาประสบการณ์ต่างๆนั่นเองนะคะอันนี้ก็จะเป็นผลงานนะคะของเพื่อนทั้งสองคนเลยเด็กๆช่วยปรบมือให้กับเพื่อนทั้งสองคนหน่อยค่ะเยี่ยมมากนะคะทำผลงานออกมาอย่างยอดเยี่ยมเลยเชิญได้เลยลูกขอบคุณค่ะทีนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการสรุปบทเรียนวันนี้ไปพร้อมๆกันนะคะในวันนี้เนี่ยนะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้กันไปแล้วนะคะว่าลักษณะของครอบครัวนะคะที่ดีเนี่ยจะต้องเป็นแบบไหนนะคะรวมไปถึงความสำคัญของครอบครัวด้วยเดี๋ยวเรามาดูความสำคัญของครอบครัวกันก่อนนะคะครอบครัวของเราเนี่ยมีความสำคัญก็ช่วยในการอบรมเลี้ยงดูให้การศึกษาถ่ายทอดประสบการณ์สร้างเสริมประสบการณ์ที่ดีต่างๆเลยแล้วก็รวมไปถึงให้ความรักความอบอุ่นกับตัวเรานะคะถ้าหากว่าเราไม่มีครอบครัวคอยดูแลนะคะเราก็จะไม่สามารถที่จะใช้ชีวิตในทุกวันนี้ได้นะคะเพราะว่าเราก็ยังเป็นเด็กอยู่นะคะยังต้องคอยให้ครอบครัวเนี่ยมีการช่วยเหลือมีการดูแลเรานั่นเองนะคะทีนี้ลักษณะของครอบครัวที่ดีค่ะลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะก็คือการที่ทุกคนในครอบครัวนั้นเป็นไงให้ความรักความอบอุ่นแล้วก็ดูแลซึ่งกันและกันบางครั้งถ้าหากว่ามีปัญหาต่างๆเนี่ยนะคะเราก็เป็นไงให้คำปรึกษากับคนในครอบครัวของเรานะคะและรวมไปถึงอาจจะมีการทำกิจกรรมต่างๆร่วมกันเพื่อที่จะทำให้ความสัมพันธ์ของเราและคนในครอบครัวนั้นมีความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้นนะคะทีนี้ในครั้งต่อไปเนี่ยนะคะเดี๋ยวเราจะมาเรียนในเรื่องของคุณลักษณะของสมาชิกที่ดีในครอบครัวกันค่ะสิ่งที่คุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมก็คือสมุดจดบันทึกนะคะซึ่งคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดนะคะแผนการจัดการเรียนรู้มาดูล่วงหน้าได้ที่ www.dltv.ac.th ค่ะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนก็ได้เรียนรู้แล้วว่าลักษณะของครอบครัวที่ดีนะคะเราจะต้องเป็นครอบครัวแบบไหนนะคะซึ่งนักเรียนก็จะสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมตัวเองนะคะเพื่อที่จะเป็นสมาชิกที่ดีของครอบครัวของนักเรียนได้นะคะสำหรับวันนี้คุณครูสกิต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะ

0: การทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เช่นนี้นะเทป1ซีน6คัด1เทค1
2: ขออนุญาตติดวิเลจนะคะ
3: ได้ค่ะ
2: เรียบร้อยค่ะกล้องพร้อม
4: ปิด
5: ปิดยังทำดีตามพ่อสอนซีน6คัด1เทค1
6: 1. ยึดกตัญญู 2. เรียนรู้เสียสละ 3. อ่อนน้อมคารวะ 4. รู้รักสามัคคี 5. ซื่อสัตย์สุจริต 6. ใฝ่คิดสร้างสรรค์ดี 7. ประหยัดเพื่อพรุ่งนี้ 8. มีฉันทะศรัทธา 9. วิริยะผลเป็นมงคลแก่ชีวาก้าวย่างด้วยปัญญาตามรอยพ่อแห่งปวงไทยสวัสดีค่ะเพื่อนๆคะกิจกรรมการทำดีตามพ่อสอนในที่ต่างๆที่พวกเรานำมาฝากกันไม่ได้หมดเพียงเท่านี้นะคะวันนี้พ่อใส่และเพื่อนๆมีคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ที่เป็นแนวทางในการใช้ชีวิตและยึดมั่นทำดีตามพ่อสอนมาฝากกันค่ะแต่จะเป็นเรื่องอะไรนั้นไปชมพร้อมๆกันเลยค่ะ
7: สวัสดีค่ะเด็กหญิงวลิศราจันหลายชื่อเล่นชื่อลูกน้ำค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2ค่ะโรงเรียนวัดราชบำรุงสวายราชอุปถัมภ์หนูทำหน้าที่

0: ่สภานักเรียนค่ะตอนนี้อยู่ฝ่ายเลขานุการค่ะ
1: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนบุญคุณในหลวงรัชกาลที่9คือการเป็นคนดีค่ะทำตามที่พ่อทำที่พ่อสอนเขาท่านสอนอะไรเราก็ทำตามนำแนวทางที่ท่านสอนเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวัน

0: เรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์ตอนนี้หนูเป็นสภานักเรียนทำหน้าที่ฝ่ายประชาสัมพันธ์ค่ะ
1: สิ่งที่หนูอยากตอบแทนในหลวงรัชกาลที่9คือซื่อสัตย์กตัญญูต่อพระองค์ท่านแล้วก็ซื่อสัตย์กตัญญูต่อบิดามารดาของตัวเราและเติบโตเป็นผู้ใหญ่ที่ดีในภายภาคหน้าค่ะ
2: สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงปิยธิดาปุจฉาการชื่อเล่นชื่อตูนค่ะศึกษาอยู่ชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โรงเรียนวัดราชบำรุงสวัยราชอุปถัมภ์หนูทำหน้าที่เป็นรองประธานค่ะฝ่ายบริหารทั่วไปค่ะงานที่หนูทำนะคะจะเป็นการจัดสถานที่ต่างๆค่ะหนูไม่เคยเห็นในหลวงค่ะนั่งเลยแม้สักครั้งเดียวค่ะไม่ว่ายากลำบากเพียงไหนในหลวงก็ไปได้ค่ะไม่ว่าจะธุระกันดารยังไงในหลวงก็ทำได้เพื่อประชาชนของเขาค่ะหนูก็เลยนำความภาคเพียรของในหลวงค่ะมาเป็นแรงบันดาลใจในการทำงานเป็นจิตอาสาค่ะ
3: คำสอนของพ่อคือสิ่งที่จะทำให้เราก้าวต่อไปข้างหน้าและมีชีวิตที่สมบูรณ์พัฒนาตัวเองได้ทั้งกายและจิตใจเพื่อนๆเองก็อย่าลืมนำไปปรับใช้และทำตามกันด้วยนะคะแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับยังทำดีตามพ่อสอนสวัสดีค่ะ
4: ผมติดตามดูรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาตลอดครับเพราะผมคิดว่าเป็นรายการที่ดีทำให้ได้เรียนรู้เรื่องคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9ครับที่ได้เป็นพิธีกรร่วมกับพ่อสายในวันนี้ผมดีใจมากครับเพราะผมได้มีโอกาสมาถ่ายทอดคำสอนของท่านคำสอนของท่านที่ผมนำมาปรับใช้กับตัวเองก็คือความซื่อสัตย์และความอดทนครับ
3: รู้จักรายการยังทำดีตามพ่อสอนมาจากเพื่อนค่ะพลอยใสมาเล่าให้ฟังว่าเป็นพิธีกรค่ะแต่ก็ติดตามดูค่ะตอนแรกที่พลอยใสมาชวนก็ตื่นเต้นค่ะพอจะต้องมาร่วมถ่ายทอดคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9แต่ก็มั่นใจค่ะว่าทำได้เพราะว่าถ้าทำได้เนี่ยก็จะได้ประโยชน์แล้วก็ความรู้ให้ตัวเองค่ะหนูจะนำคำสอนของในหลวงรัชกาลที่9เรื่องความขยันประหยัดอดทนมาปรับใช้ค่ะ
5: โอเคไหมพลอยใสโบนัสโอเคผ่านเตรียมฉากต่อไปเลย
6: ทีมงานเทียแซฟ
7: ในหลวงรัชกาลที่9บอกว่าความรู้เป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดในชีวิตของเราเพราะว่าเราจะทำอะไรก็ต้องประกอบด้วยความรู้เมื่อได้มาเห็นสิ่งใดแล้วก็ต้องใช้สติพิจารณาเหมือนกันหมายความว่าถ้าเราได้ฟังจากใครก็ตามหรือแม้จะได้เห็นด้วยตาของตนเองก็ตามเราต้องใช้การพิจารณาทั้งสิ้นคำว่าพิจารณานี้ต้องให้เข้าใจว่าหมายถึงเห็นอะไรได้ฟังได้ยินอะไรแล้วนำมาคิดคิดว่าถูกหลักของเหตุผลไหมพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชพระราชทานแก่คณะเยาวชนจาก20จังหวัดณศาลาภากาภิรมย์วันอาทิตย์ที่6เมษายนพุทธศักราช2512

0: คลิปโลนะถอยหลังก้าวหนึ่งพี่ขอความล่าเริงพี่ขอความล่าเริงนะมองกล้องนะมองกล้องนี้นะขอความล่าเริงนะล่าเริงกว่าเมื่อกี้10เท่า and action
1: ชมพร้อมกันเลยค่ะ
0: ชาร์จ
2: ไม่ติดเขาไฟสายไฟเหล็กก็ติดไฟสาย
0: โอเค

0: สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: Good morning, teachers and students who are watching on the TV right now. Welcome to our English class today. With me, my name is Wadawut Sasai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm good today. And how about teachers and students from the other school? How are you? I'm glad to hear that, and you're fine too. Okay, now, welcome to English class today. Let's have a look at topic for today is places in my school. Places in my school. เด็กๆต้องบอกครูอันครับว่า places in my school เนี่ยน่าจะแปลว่าอะไร Very good. เก่งมากครับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราเอาล่ะทีนี้เดี๋ยวเด็กๆลองบอกคุณครูอันก่อนที่เราจะไปเรียนว่าเด็กๆพอจะรู้จักสถานที่อะไรบ้างที่อยู่ภายในโรงเรียนของเราเป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษก็ได้ครับ Belle
2: Music room
0: Music room very good แปลว่าห้องดนตรีนั่นเอง What else มะลิ
3: โรงอาหารค่ะ
0: โรงอาหารเก่งมากครับโอเคแพรงตัน
4: ห้องสมุดครับ
0: ห้องสมุดเฟมัส
5: สนามเด็กเล่นค่ะ
0: สนามเด็กเล่นเก่งมากเลยโอเคเพิร์ส
6: คาเฟเทเรีย
0: คาเฟเทเรียหรือว่าแปลว่าอะไรครับแปลเป็นไทยว่าอย่างไรครับ
6: โรงอาหาร
0: โรงอาหารเช่นเดียวกันนะครับมีอีกไหมมาลิ
7: ห้องศิลปะค่ะ
0: ห้องศิลปะเก่งมากเลยสิ่งที่เด็กๆบอกคุณครูอันมาเนี่ยก็เป็นสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนเราหมดเลยนะครับหรือภาษาอังกฤษเราจะเรียกว่า places in my school นะครับก็คือสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานั่นเองนะครับโอเค before we start the lesson let's have a look at objective for the class today ก่อนที่เราจะไปเรียนรู้นะครับเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนเลยนะครับว่าหลังจากที่นักเรียนเรียนชั่วโมงนี้เสร็จปุ๊บเด็กๆจะได้อะไรบ้างนะครับข้อที่หนึ่งเขาบอกว่านักเรียนสามารถอ่านออกเสียงนะครับแล้วก็เข้าใจความหมายคำศัพท์นะประโยคเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้ข้อสองนะครับนักเรียนสามารถถามและตอบเกี่ยวกับ

0: สถานที่ในโรงเรียนได้นะครับแล้วก็ซีเลยนักเรียนสามารถวาดแผนผังสถานที่ต่างๆที่อยู่ภายในโรงเรียนได้และสามารถระบุคำศัพท์ลงไปได้ด้วยโอเคนะครับวันนี้เดี๋ยวเราจะมีวาดภาพด้วยนะครับ All right now let's have a look at the words that is the places in our school นะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคำศัพท์ที่เกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะครับโอเค let's have a look at the first pictureCan you guess where is it? ที่ไหนลูกห้องเรียนหรือภาษาอังกฤษจะใช้คำว่า classroom okay everybody please repeat after me classroom เด็กๆลองบอกขวัญครับว่าในห้องเรียนเนี้ยเราเรียนวิชาอะไรบ้างเอ่ย English นะครับอะไรอีกอะไรได้อีกไทยนะครับภาษาไทย math ก็ได้นะครับ okay and thenWe have, what room is it? That's exactly, repeat after me. Computer room.
1: Computer room.
0: Computer.
1: Computer.
0: Room.
1: Room.
0: Computer room.
1: Computer room.
0: แปลว่าห้องอะไรลูก
1: ห
0: ้องคอมนะหรือว่าจัดการคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับเป็นห้องที่เราสามารถทำอะไรได้ลูกบอกขวัญสิsurf the internet right นะครับนักเรียนสามารถค้นคว้าอินเทอร์เน็ตได้นะครับor you can work on the computer นะครับในคราบที่แล้วที่เราเรียนไปก็คือ work on computer ใช่ไหมก็คือทำงานนะครับกับคอมพิวเตอร์นะครับใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานนั่นเองนะครับ all right and then what room is it ห้องสมุดนั่นเองนะครับเราจะอ่านออกเสียงว่า library
1: library
0: library
1: library
0: very good นะครับก็คือห้องสมุดนั่นเองเป็นสถานที่ที่เราไว้ทำอะไรลูกเข้าไปอ่านหนังสือนะครับหรือว่าแม้กระทั่งว่าเราสามารถยืมหนังสือได้ไหมได้มันเป็น bookstore หรือเปล่าเราสามารถซื้อหนังสือได้ไหมlibrary สามารถซื้อหนังสือได้ป่ะ
1: yeah.
0: no นะครับ we just borrow the book okay เราสามารถยืมได้นะครับ next what room is it huh okay music room
1: music room
0: music room แปลว่าห้องอะไรครับห้องดนตรีนั่นเองเรามีไว้ทำอะไรเอ่ย
2: ซ้อมดนตร
0: ีนะครับ or we can sing we can dance ใช่ไหมฮะเราสามารถที่จะไปร้องเพลงหรือว่าไปเต้นได้นั่นเองนะครับ next what room is it
2: science
0: อะไรนะ
2: science
0: science แล้วก็ตามด้วย lab นั่นเองนะครับเด็กๆอ่านกับคุณลูก science
2: science
0: labแต่ว่าแล็บเนี่ยมันต้องมีมันเป็นตัวย่อแน่เลยนะครับแล็บเนี่ยมันเป็นตัวย่อแน่เลยเด็กๆเราบอกขวัญครับว่าแล็บตัวในที่นี้น่าจะย่อมาจากคำว่าอะไรมีใครรู้บ้างคำนี้อาจจะยาวหน่อยแต่ว่าเป็นชื่อเต็มๆของภาษาอังกฤษเนี่ยคืออะไรเด็กๆพอทราบไหมครับแล็บอะไรเอ่ยนะครับ science lab นะฮะจะย่อมาจาก science laboratoryซึ่งคำว่า lab นะครับมาจากว่า laboratory นะครับ laboratory แปลว่าห้องปฏิบัติการนั่นเองนะครับดังนั้นถ้าเราจะพูดว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์เราก็สามารถพูดได้2แบบคือแบบย่อๆนะครับก็คือว่า science lab นะครับนี่คือแบบที่เราย่อแต่ถ้าเกิดว่าเราจะพูดแบบเต็มๆเราก็สามารถพูดได้ว่า science laboratoryrepeat after me science laboratory แปลว่าห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์นั่นเองนะครับเรามีไว้ทำอะไรเอ่ยห้องวิทยาศาสตร์ไว้ทดลองนะครับต่างๆเลยนะครับมีใครเคยเข้าไปใช้ห้องวิทยาศาสตร์บ้างหรือยังมีไหมไม่มีเหรอ

0: ยังไม่มีใช่ไหมอ่ะไหนใครเคยเข้าไปใช้ยกมือบ้างยกมือให้คุณดูหน่อยไม่มีไม่เป็นไรครับต่อมา What room is it อะไรลูก
1: Art room
0: Art room very good repeat after me Art room
1: Art room
0: ก็คือห้องเรียนศิลปะนั่นเองนะครับ The room that we for drawing and painting pictures right drawing แปลว่าอะไรลูกวาดรูป painting painting pictures ก็คือระบายสีนะครับห้องไว้วาดรูปแล้วก็ระบายสีนะครับเราจะใช้เป็นภาษาอังกฤษว่า art room นะครับห้องศิลปะนั่นเองครับมีใครเคยเข้าไปใช้ห้องศิลปะบ้างหรือยังนะครับโอเค next can you guess what room is it เด็กๆลองเดาดูสิครับว่าเป็นห้องเกี่ยวกับอะไรฮะเก่งมากมีคำว่าออฟฟิศอยู่แล้วอะไรล่ะครับออฟฟิศของใครนั่นก็คือ
1: teacher
0: ใช่ครับเราจะใช้ว่า teacher's officeโอเค again please teachers
1: teacher's office
0: แปลว่าห้องในที่นี้ก็จะสามารถแปลได้ว่าห้องพักครูนั่นเองนะครับนะหรือถ้าเราสามารถใช้กับอื่นได้ไหมแทนคำว่า office เด็กๆลองบอกขวัญสิมีคำว่าอะไรลูกvery good คือคำว่า room นั่นเองนะครับเราก็สามารถพูดได้ว่า teacher's room ก็ได้นะครับห้องของครูห้องพักครูนั่นเองนะครับ and then what we have อะไรลูก fitness อะไรนะ fitness room เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับคำนี้ก็คือโรงยิมนั่นเองนะครับครูอันขอนำเสนอคำว่าโรงยิมเราสามารถพูดได้ว่า gym เห็นไหมครับภาษาไทยจะคล้ายเคียงกับภาษาอังกฤษเลยก็คือเราพูดคำว่ายิมใช่ไหมแต่ภาษาอังกฤษเราจะออกเสียงว่าอะไรลูก
1: gym
0: นะครับก็คือโรงยิมนั่นเองนะครับมีไว้ทำอะไรครับ
1: ออกกำล
0: ัง
1: กาย
0: โอเค and then what room is it very good toilet แปลว่าห้องสุขานั่นเองนะครับโอเคเด่นที่ไหนครับบางคนบอกว่าเพลกราวบางคนบอกว่ามันคือสนามฟุตบอลครับตกลงมันคืออะไรแน่อะไรลูกฟุตบอลฟิลด
1: ์
0: โอเคฟุตบอล
1: field
0: แปลว่าสนามฟุตบอลนั่นเองนะครับโรงเรียนเรามีไหม
1: ม
0: ีทุกโรงเรียนต้องมีนะครับ repeat after me
1: football field
0: แปลว่าสนามฟุตบอลนั่นเองนะครับ and then what we have okay โรงอาหารในที่นี้คุณครูอันขอนำเสนอคำว่า canteenCanteen แปลว่าโรงอาหารนั่นเองกลับอีกคำหนึ่ง Cafeteria It's okay What room is it? It's a theater? ใช่โรงหนังไหม
1: No
0: มันคืออะไรลูกลองบอกขวัญสินั่นก็คือคำว่า
1: hall
0: แปลว่าหอประชุมนั่นเองไม่ใช่หอนะฮะหอประชุมรู้จักหอประชุมไหมมันเป็นยังไงมันจะเป็นใหญ่ๆนะครับเรามีหอประชุมไว้ทำอะไรเช่นประชุมผู้ปกครองใช่ไหมลูกเป็นต้นโอเค and then ห้องปฐมพยาบาลนะครับห้องพยาบาลทีนี้ ครั้งก่อนที่เราเรียนไปก็คือกล่องปฐมพยาบาลถูกต้องไหมเด็กๆลองจำได้ไหมเอ่ยว่ากล่องปฐมพยาบาลภาษาอังกฤษพูดว่าไงนะ first aid kit แต่เด็กๆลองเดาดูครับว่าถ้าเป็นห้องพยาบาลห้องปฐมพยาบาลเนี่ยเราจะใช้คำว่าอะไรคล้ายๆกับ first aid kit เลยแต่เราเปลี่ยนจากคิดเป็นอะไรเอ่ยเราเปลี่ยนจากคิดเป็นอะไรเอ่ยเราก็จะได้ว่าอะไร first aid อะไรลูก very good นะครับเก่งมากเด็กๆอ่านคุณลูก first aid
1: room
0: first aid room ทีนี้เด็กๆฟังนะถ้าเป็นกล่องปฐมพยาบาลนะครับเราจะใช้ first อะไรลูก
1: first aid kit
0: first aid kit แต่ถ้าเกิดเป็นห้องพยาบาลvery good ทีนี้ห้องพยาบาลเขามีไว้ทำอะไรไว้ปฐมพยาบาลเบื้องต้นนะครับก็คือเวลาที่นักเรียนได้ป่วยนะครับก็เข้าห้องพยาบาลนะครับมีใครป่วยไหมอยากไปนอนห้องพยาบาลไหมเรชเชนพอถึงวิชาภาษาอังกฤษแล้วก็อยากจะไปนอนห้องพยาบาลมีไหมปวดหัวทันทีเลย มีไหมเพิร์ทเหรอโอเค don't worry come on nextที่ไหนลูก Where is it? You can see that a lot of the place instrument of children. Okay. Yes. The word is playground.
1: Playground.
0: Okay. Repeat after me. Playground.
1: Playground.
0: แปลว่าสนามเด็กเล่นนั่นเองยังมีใครที่ยังไปเล่นเครื่องเล่นในสนามเด็กเล่นบ้างยกมือสิอันนี้คือไปเล่นกับน้องอนุบาลหรือเปล่าไม่ใช่ใช่ไหมเวลาไปเล่นเด็กๆต้องระวังด้วยนะเพราะว่าเครื่องเล่นบางชิ้นเนี่ยมันไม่ได้เหมาะกับเรานะครับอาจจะแบบเหมาะกับน้องๆอนุบาลถ้าเราไปเล่นปุ๊บเนี่ยมันอาจจะเป็นไงลูกพังได้เลยนะครับโอเค next let's play game โอเคWhat a game is it? It is a puzzle game. เดี๋ยวคุณอธิบายเกมให้ฟังก่อนมันคือเกมคำไขว้นะครับเดี๋ยวคุณครูจะมีตารางนะครับแบบนี้มาให้นี่แล้วให้นักเรียนแต่ละกลุ่มเนี่ยนะครับช่วยการดูซิว่ามันมีคำที่เป็นคำศัพท์ที่เป็นอะไรลูกสถานที่ต่างๆในโรงเรียนเนี่ยมีอยู่ประมาณ5คำนะครับแล้วให้นักเรียนลองดูว่ามันมีคำไหนบ้างแล้วช่วยกันนะฮะจดลงไปในบอร์ดในแต่ละกลุ่มช่วยกันโอเค please bring out the board ให้นักเรียนนำบอร์ดขึ้นมาดูสิโอเคเอาฟังนะครับ listen carefully please โอเค each groupYou have to help your friend write down the words that you see about the places in our school. ให้นักเรียนนะครับเขียนคำศัพท์ที่เป็นสถานที่ที่อยู่ในตารางว่าคำไหนบ้างนะครับนะมีอยู่คำโอเค I give you a hint is about 5 words on the screen. เด็กๆปลายทางครับตรงนี้นะครับให้นักเรียนสามารถเขียนลงไปในสมุดได้เลยนะครับเกี่ยวกับคำศัพท์นะครับที่อยู่บนหน้าจอนะครับซึ่งเป็นคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปเมื่อสักครู่นะครับเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนนะครับแล้วเดี๋ยวเรามาเฉลยกันว่ามีคำว่าอะไรบ้างโอเค you help your friend and write down the words on the board ลองหาดูซิมีคำว่าอะไรบ้างเฉพาะคำที่เป็นสถานที่ในโรงเรียนเท่านั้นคำอื่นไม่ได้นะครับOnly the places in our school is about 5 words. มีอยู่5คำ

0: Okay. Now let's check the answers. Okay. ไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบไปพร้อมกันนะครับOkay, let's have a look at the first word. What do you see? เดี๋ยวเอางี้ดีกว่าคุณครูจะถามแต่ละกลุ่มก่อนว่าได้คำศัพท์ว่าอะไรบ้างกลุ่ม1 What the words that you found? มีคำว่าอะไรบ้างลูกดูนะดูกลุ่มแรกนะ
1: Gym
0: Toilet
1: Toilet Playground
0: Library
1: Canteen
0: มี5คำครบนะกลุ่มอื่นได้คำว่าอะไรบ้างกลุ่ม2มีคำว่าอะไรบ้างลูก
2: จิมแล้วก็เพลย์กราวด์ครับ
0: จิมแล้วก็เพลย์กราวด์มีกลุ่ม3
3: จิมเพลย์กราวด์ and library
0: โอเค3 words and group number 4Okay. Read it to your friends. มีคำว่าอะไรบ้างเอ่ย
3: Toilet กับ gym.
0: แล้วก็ gym. Okay, 2คำ and then the last group, group number 5.
4: Gym. Toilet.
0: Gym และ toiletดูเหมือนว่ากลุ่ม5จะได้ครบ5คำแต่เดี๋ยวมาดูว่ามันถูกไหมนะครับโอเค I'm sorry กลุ่ม number 1ขอโทษนะไม่ใช่กลุ่ม5กลุ่ม5ได้2คำโอเคโอเค the first word toilet check the correct answer โอเคเช็คเลยลูกโอเค and then we have playground เจอไหมแล้วมีคำว่าอะไรอีกเจอไหมลูกจิมอยู่ตรงไหนเดี๋ยวมาดูซิว่าคำอื่นมีไหม อยู่คำว่าแคนทีนก่อนนะฮะแคนทีนแปลว่าโรงอาหารเจอไหมอยู่ตรงนี้นี่เองนะครับ and then we have what gym นะครับ gym ครบไปยังเหลืออีกคำหนึ่งคำว่าอะไรลูกลองบอกก่อนสิคำว่าอะไรนะLibrary อยู่ไหนเอ่ยI'm sorry มีคำว่า class ด้วยฮะแล้วก็ไหน library okay I'm sorry we have 6 words okay don't worry เรามี6คำนะครับ6คำครูขวัญขอโทษนะครับมีคำว่า class เข้ามาด้วยนะครับไม่เป็นไรโอเค and how about students from the other school have you finished okay นะครับไม่เป็นไรทีนี้เด็กๆลองดูซิว่าเรามีคำว่าอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาทบทวนกันใหม่คำแรกคือคำว่าอะไรลูก
5: Toilet
0: Very good and then
5: play
0: Canteen and gym Library Class แปลว่าห้องเรียนนั่นเองนะครับหรือว่า classroom ก็แปลห้องเรียนได้โอเค Now we have an other activity to doWe have to work in groups. เดี๋ยวเรามาทำงานกลุ่มกันเหมือนเดิมนะครับให้นักเรียนเขียนคำตอบลงไปในบอร์ดเรายังใช้บอร์ดอยู่ลูกยังไม่ต้องเก็บบอร์ดนะฮะยังใช้บอร์ดอยู่ให้นักเรียนตอบคำถามนะครับแล้วใส่คำตอบลงไปในบอร์ดเหมือนเดิมนะครับช่วยกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อแรกโอเค now let's have a look at our screenโอเคนักเรียนมองที่จอก่อนครับเดี๋ยวเรามาดูคำถามข้อที่1นะครับเขาถามว่าอย่างไรเขาบอกว่า Where do you study English? Where do you study English? คุณเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนประโยคคำถามนี้นะครับ Where do you study English? แปลว่าคุณเรียนวิชาภาษาอังกฤษที่ไหนเขาตอบว่า I study English in the ที่ไหนเอ่ยเด็กๆสามารถเขียนคำตอบลงไปในบอร์ดได้เลยเร็วๆ เดี๋ยวค่อยเวลาในการเขียนให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะครับฟังใหม่ listen carefully I would like you to write down the word that we have learned นะครับให้นักเรียนเขียนคำศัพท์นะครับลงไปในช่องว่างนะครับสมมุติว่าข้อที่1 นักเรียนเรียนภาษาอังกฤษที่ไหนลูกในห้องเรียนนะครับนักเรียนก็ใส่คำตอบไปเลยว่า classroom I study English in the classroom ทีนี้ข้อที่2ต่อข้อที่2ต่อเขาถามว่า Where do you study science จะตอบว่ายังไงลูก I study science in the science lab เขียนคำตอบตรงไปช่วยกันนะครับHave you finished? Have you finished? Okay, the answer is science lab. ถูกไหมลูก Okay. ต่อไป next number 3. เขาถามว่า Where do you study music?เด็กๆ เรียนวิชาดนตรีที่ไหนเอ่ย I study music in the music room เด็กๆลองเขียนคำตอบดูสิครับ Have you finished? Okay, let's have a look at the answer. Music room นะครับก็คือห้องดนตรีนั่นเอง Next, number 4. Where do you study PE? PE ย่อมาจากวิชาอะไรยังจำได้ไหม Physical education นั่นเองนะครับทีนี้เด็กๆลองตอบดูสิครับว่าเรียนที่ไหนลูก I study PE in the gym.The answer is gym นะครับ Now number 5 Where do you have lunch ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกคุณรับประทานอาหารกลางวันที่ไหน I have lunch in the ที่ไหนครับIn the classroom? ที่ไหน Very good นะครับ In canteen นะครับห้องโรงอาหารนั่นเองนะครับ Have you finished? Okay And now Let's practice Okay นะครับเดี๋ยวเรามาดูใบงานที่11กันนะครับชื่อเรื่องว่า Where do you study art นะครับเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับว่าใบงานนี้อยู่หน้าที่เท่าไหร่เอ่ย77นั่นเองเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าคำชี้แจงเขาให้ทำอะไรโอเค Let's have a look at the instruction เขาบอกว่าให้นักเรียนนะครับจับคู่ตัวอักษรนะครับตัวอักษรเนี่ยก็คือคำอธิบายของภาพนั้นๆ นะครับให้ไปใส่ไว้ใต้ภาพให้ถูกต้องก็คือจับคู่ตัวอักษรกับภาพให้ถูกต้องนะครับทีนี้เดี๋ยวอันดับแรกเราไปดูภาพก่อนว่าเรามีภาพอะไรบ้างนะครับโอเค firstly let's have a look at the pictures what we have ภาพแรกคือภาพอะไรลูกเราบอกขวัญห้องอะไรครับ science lab นั่นเองนะครับก็คือห้องวิทยาศาสตร์ต่อไปภาพอะไรลูกภาพที่สอง

0: classroom ภาพที่3 computer room นะครับภาพที่4 gym ภาพที่5ภาพที่5คืออะไรลูกภาพที่5คืออะไรครับนี่ห้องห้องสมุดแล้วก็ music room เอาละเดี๋ยวคุณครูอั๋นจะอ่านให้ฟังนะครับเดี๋ยวครูอั๋นจะอ่านให้ฟังแล้วก็ให้นักเรียนนำตัวอักษรที่อยู่ข้างหน้าข้อความเนี่ยไปใส่ใต้ภาพให้ถูกต้องโอเคข้อ A ดูข้อ A นะเขาบอกว่า the students sing dance and play music here the students sing dance and play music hereแปลว่าอะไรลูกนักเรียนร้องเพลงเต้นแล้วก็เล่นดนตรีที่นี่คือห้องอะไรครับ What room is it ดังนั้นเด็กๆเอาตัวอักษร A ไปเติมใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับ Do you understand โอเคเด็กๆไปทางก็เช่นเดียวกันนะครับให้นักเรียนนะฮะนำตัวอักษรนะครับไปใส่ใต้ภาพให้ถูกต้องนะครับต่อไปข้อ B Are you ready?
1: Yeah.
0: ข้อ B เขาบอกว่า We can surf the internet in this room We can surf the internet in this room เราสามารถทำอะไรลูกค้นคว้าสืบค้นข้อมูลได้จากห้องนี้ใช้อินเทอร์เน็ตก็ได้สืบค้นข้อมูลก็ได้นะครับ What room is itห้องอะไรครับคอมพิวเตอร์รูมนะครับอาศัยต่อไป number C Are you ready for number C
1: yeah.
0: โอเคเขาบอกว่า My best friend wants to be a scientist She likes to study in this room Again please My best friendwants to be a scientist she likes studying in this room เพื่อนของฉันเนี่ยอยากเป็นนักวิทยาศาสตร์นะแล้วเขาก็ชอบเรียนห้องนี้มากๆเลยคือห้องอะไรลูกห้องอะไรครับโอเค write the letter C under the picture มีนักเรียนบางคนเสร็จแล้วใช่ไหมโอเค next can I move on to the next slide คุณครูสามารถไปสไลด์ได้ต่อไปหรือยังยังลูกโอเค and then look at number the letter D เดี๋ยวเรามาดูข้อดีเลยเขาบอกว่า we can play games and play sports hereWe can play games and play sports here. แปลว่าอะไรครับเราแปลคุณฟังหน่อยสิพวกเราสามารถเล่นเกมเล่นอะไรได้อีกเล่นกีฬาได้ที่นี่นะครับคืออะไรครับคืออะไรลูกที่ไหนต่อไป number E เดี๋ยวมาดูข้อ E ต่อเขาบอกว่า this room is for reading ห้องนี้ไว้สำหรับทำอะไรลูก no this room is for reading ทำอะไรลูก
1: อ่
0: านหนังสือนั่นเองนะครับห้องนี้ใช้สำหรับอ่านหนังสือWhat the room is it? Can you tell me, please?
1: Library.
0: And now we have number F. ดูข้อ F เลยลูกเขาบอกว่า This room is for drawing and painting pictures. This room is for drawing andpictures ห้องนี้ไว้สำหรับวาดรูปและระบายสี What the room is it

0: Art room. Okay. Have you finished?
1: Yes.
0: If you finish, okay, let's check the answer. เดี๋ยวเรามาตรวจคำตอบดูลูกอ่ะ Are you ready for check the answer? Okay. These are the answers. Okay. Now, let me read this again. นะครับเดี๋ยวให้คุณครูอ่านสักครู่หนึ่งนะครับข้อที่1 นะครับภาพแรกคืออะไรลูก number 4 number 4 เด็กๆช่วยครูอ่านหน่อยว่าเขาพูดว่าอย่างไร My best friend wants to be a scientist she likes studying in this room นะครับก็คือห้องวิทยาศาสตร์นั่นเองหรือ science lab นะฮะต่อไปภาพที่2คือข้อ F นะเอาลองอ่านข้อ F ให้ครูฟังหน่อย Everybody please This room is for drawing and painting pictures Very good And then ภาพที่3ข้อ B ห้องคอมพิวเตอร์นะครับ Computer room อ่านข้อ B ให้ครูฟังหน่อยลูกพร้อมกัน We can surf the internet in this room นะครับต่อไปลงมาที่ไหนเอ่ยจิมโรงจิมนั่นเองนะครับเอาล่ะทีนี้จิมคือข้อดีทุกคนลองอ่านประโยคให้ครูอ่านฟังหน่อยครับประโยคข้อดีพร้อมกัน 1 2 3 go We can play games and sports here ก็คือจิมนั่นเองนะครับข้อดี next ห้องอะไรครับมีหนังสือเต็มเลยอย่างเงี้ยเราห้องสมุดโอเคห้องสมุดตรงกับข้อ E ทุกคนอ่านให้ครูอ่านฟังดังๆพร้อมกันครับข้อ E 1 2 3 go This room is for reading ห้องนี้ไว้สำหรับการอ่านนั่นเองนะครับต่อไปข้อสุดท้ายภาพสุดท้ายตรงกับข้อ A ทุกคนอ่านข้อ A ก่อนพร้อมกันลูก 1 2 3 goThe students sing, dance, and play music here. นักเรียนนะครับก็จะมาร้องเพลงเต้นแล้วก็เล่นดนตรีที่นี่นั่นก็คือ music room นั่นเองโอเคนะครับเดี๋ยวคุณครูอ่านให้เช็คคำตอบสักครู่หนึ่งนะครับเดี๋ยวกลับมา

Okay. Are you ready for next activity? นักเรียนพร้อมที่สำหรับไปทำกิจกรรมต่อไปยังเอ่ยพร้อมยังครับโอเคนะครับเดี๋ยวมีรายงานที่18นะครับเลือก around my school นะครับอยู่ในหน้าที่เท่าไหร่เอ่ยเด็กๆลองบอกขวัญหน่อยสิครับโอเคนะครับเขาให้ทำอะไรเดี๋ยวเราไปดูคำชี้แจงก่อน look at the instruction นะครับเขาบอกว่า draw a picture of places in your school and label them ก็คือให้นักเรียนวาดภาพสถานที่ไหนๆที่ไหนลูกสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเรานะครับแล้วให้ใส่คำศัพท์ลงไปใต้ภาพด้วยทีนี้เดี๋ยวทบทวนก่อนนักเรียนทำกี่อย่างลูกนักเรียนทำกี่อย่างวาดรูปอย่างเดียวไหมไม่หนึ่งเลยคือวาดรูปวาดรูปเกี่ยวกับอะไรครับสถานที่ต่างๆในโรงเรียนของเราและให้ใส่อะไรชื่อเหรอเป็นคำศัพท์ของสถานที่นั้นๆเช่นเด็กๆวาดรูปห้องดนตรีนักเรียนจะต้องเขียนคำศัพท์ว่าอะไรลูกมิวสิกอะไรมิวสิกรูปถ้าเด็กๆวาดรูปห้องทดลองวิทยาศาสตร์เด็กๆก็จะเขียนว่า science อะไร science lab เอาล่ะเดี๋ยวคุณครูจะให้นักเรียนนะครับทำแบบฝึกหัดตรงนี้สักครู่นึงครับเดี๋ยวกลับมาครับ

0: Okay. Have you finished? เด็กๆเสร็จยังลูกเด็กๆรีบไปทางเป็นไงบ้างลูกสามารถทำได้ไหมโอเคถ้านักเรียนไม่เสร็จไม่เป็นไรเดี๋ยวให้นักเรียนไปทำต่อในเวลาว่างนะครับหรือกลับไปทำต่อที่บ้านได้เอาละทีนี้เดี๋ยวคุณครูขอตัวแทนดีกว่าครับว่าได้วาดภาพสถานที่อะไรลงไปบ้างนะครับในใบงานชิ้นนี้อ่ะมีใครอยากจะบอกคุณครูไหมมีใครอยากจะบอกคุณครูเพื่อนๆไหมว่าเราได้วาดอะไรลงไปในใบงานโอเคภูมิกิจ could you please tell me and your friends about your places that you draw in the worksheet
1: toilet
0: classroom and what else ไม่มีแล้วมี2สถานที่ใช่ไหมโอเคปรับไว้เป็นภูมิกิจหน่อยลูกโอเค you can have a seat and then who else want to share your places that you drawมีใครที่จะสนามฟุตบอลฟิลด์โอเคมีใครโอเคเบลเล่คัมออน
1: มีฟุตบอลฟิลด์ไซแลบแอนด์ทอยเล็ต
0: ฟุตบอลฟิลด์ไซแลบแอนด์ทอยเล็ต very good have a seat โอเคปรบให้เบลเล่หน่อยลูกต่อไปแคปคอปเตอร์
1: Toilet.
0: Art room.
1: And science lab.
0: Very good. Okay. Take a seat. มีใครอีกบ้างที่ต้องการแชร์โปรดปราน Come on. I'm sorry. Newton.
1: Toilet.
0: Gym.
1: Playground.
0: Very good. Okay. Winnie, do you want to share your places? No. And Butter, do you? Jasmine, do you? Okay, come on. Very good.
1: Classroom.
0: Toilet. Okay, two places.Very good. Okay, sit down. มีอีกไหมต้นน้ำ Do you want to share your places? Okay. ไม่เป็นไรลูก Come on. If you're not finished your work, don't worry. You can go back home or you have your free time to finish them. Okay. ไม่เสร็จไม่เป็นไรลูกเดี๋ยวให้นักเรียนกลับไปทำตอนเวลาว่างหรือไม่ก็กลับไปทำการบ้านนะครับ Now, the wrap up time for today.Could you please tell me what we have learned so far from today class? เด็กๆลองบอกคุณหน่อยสิครับว่าวันนี้เราเรียนเกี่ยวกับอะไรลูก Places in our school. Okay. แล้วก็เดี๋ยวคุณครูจะให้แต่ละกลุ่มเนี่ยช่วยบอกสถานที่ที่เราได้เรียนไปนะครับกลุ่มละ1สถานที่เป็นภาษาอังกฤษโอเคโดยไม่ซ้ำกันนะครับเริ่มตั้งแต่กลุ่ม1ก่อนเลยนะครับลองบอกครูหวานหน่อยสิครับว่าสถานที่ที่เราเรียนไปนะครับมีอะไรบ้าง

0: Science Lab
1: Science Lab แปลว่าห้องอะไรลูกห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์ Group number 2
0: Classroom
1: Classroom ห้องเรียนเก่งมาก Group number 3
0: Gym
1: Gym นะครับหรือว่าโรงยิมนั่นเอง Group number 4
0: Toilet
1: Toilet แปลว่าห้องน้ำ And then Group number 5
0: Arts room.
1: Arts room ห้องศิลปะนั่นเองเอาละเดี๋ยวเรามาทบทวนคำศัพท์ใหม่นะครับห้อเด็กๆยังจำได้ไหมลูกห้อแปลว่าอะไรนะห้องอะไร
2: ห้องประช
1: ุมโทษไม่ใช่ห้องนะหอประชุมนั่นเองนะครับเด่น
2: จ
1: ิมห้องอะไรโรงอะไรโรงจิมนะครับ
2: คลาสร
1: ูมห้อง
2: ห้องเร
1: ีย
2: น
1: ห้องเรียนทอยเล็ตห้องน้ำ
2: มิวส
1: ิ
2: กรูม
1: ห้อง
2: ดนตร
1: ี very good library ห้อง
2: สม
1: ุ
2: ด
1: แคนทีนโรงอาหารคอมพิวเตอร์รูมคือ
2: ห
1: ้
2: องปฏ
1: ิ
2: บ
1: ั
2: ติ
1: ห้องคอมพิวเตอร์นั่นเองนะครับฟุตบอลฟิลฟุตบอลฟิลก็คือ
2: สนาม
1: ฟุตบอลนะครับ and thenteacher office ห้องพักครูแล้วก็ first aid room คือห้องพยาบาลนะครับนี่คือคำศัพท์ที่เราได้เรียนไปวันนี้นะครับแล้วก็มีคำถามตอบด้วยนะครับคำถามนะครับที่เราได้เรียนไปก็คือคุณเรียนวิชานี้ที่ไหนนะครับภาษาอังกฤษเราจะใช้ถามว่าWhere do you study? แล้วตามด้วยวิชานั่นเองนะครับ Where do you study? เช่นคุณครูจะถามว่าคุณเรียนวิชาดนตรีที่ไหนเราสามารถถามได้ว่า Where do you study music? นะครับซึ่งวิธีการตอบก็สามารถตอบได้ว่า I study music in the music room นะครับก็คือฉันเรียนวิชาดนตรีที่ห้องดนตรีนั่นเองนะครับเอาล่ะเดี๋ยวขวัญขอฝากบทเรียนครั้งต่อไปนะครับบทเรียนครั้งต่อไปนะครับของเราก็คือ Where is the art room นะครับสิ่งที่เด็กๆจะต้องเตรียมมาก็คือใบงานที่19นะครับ Where is the art room แล้วก็ใบงานที่20จงรัก School นะครับส่วนเด็กๆปลายทางนะครับสามารถดาวน์โหลดใบงานดังกล่าวนะครับได้ที่ www.dltv.ac.th ได้นะครับเอาล่ะ For today you have any questions ไม่มีคำถามใช่ไหม All rightthank you for your attention นะครับทั้งเด็กๆปลายทางและเด็กต้นทางเลยนะครับวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณเด็กๆทุกคนนะครับที่ตั้งใจเรียนเป็นอย่างดีนะครับ alright see you next time bye bye

0: จะไปผจญภัยกับเราแล้วใช่ไหมพร้อมไหม
1: ไปตะลุยอวกาศกับพวกเราวินดี้ผจญภัยจากโลกสู่จักรวาล
2: สวยจัง
3: สวัสดีวิตตี้ทำอะไรอยู่หรออ
0: ้าวพี่แว่นวิตตี้กำลังมองดวงจันทร์อยู่ครับแล้วพี่แว่นวิตตี้สงสัยจังเลยว่าบนนั้นจะมีกระต่ายไหม
3: ถ้าวิตตี้อยากรู้ก็ลองส่องดูสิ
0: มาอนุญาตนะครับ
3: พื้นผิวดวงจันทร์ครุขระเต็มไปด้วยร่องรอยของอุกกาบาตมากมายพวกเรามองดวงจันทร์จากโลกเราจะเห็นภาพเงาดำแล้วเราก็จะจินตนาการว่าเงาดำที่เราเห็นเป็นรูปกระต่ายแต่มนุษย์เราก็เคยไปดวงจันทร์มาแล้วก็ไม่พบสิ่งมีชีวิตอะไรเลยนะงั้นแบบนี้เราไปดูดวงจันทร์จริงๆกันเถอะ
0: จริงเหรอครับ
3: ใช่แล้ววิตตี้กดเข็มกลัดเพื่อเรียกยาเลยสิ

0: ตอนสนุกสนานมาทำอาหารกัน
1: สวัสดีเพื่อนๆทุกคนวันนี้ไม้โทรออกมาทักทายเพื่อนๆคนเดียวก่อนนะเพราะว่าแทน

0: กำลังเตรียมวัตถุดิบและอุปกรณ์อยู่ในครัวกับคุณแม่เห็นแทนไทยบอกว่าอยากทำอาหารทานเองง่ายๆเราไปให้กำลังใจแทนไทยกันเถอะไหนใครพร้อมเข้าครัวไปกับพวกเราแล้วบ้างลุกขึ้นมากระโดดปรบมือไปพร้อมกับไม้โทเลยนะ1 2 3พวกเราพร้อมแล้วแทนไทยเป็นยังไงบ้าง
1: สวัสดีไม้โทและเพื่อนๆแทนไทยกำลังคิดอยู่ว่าจะทำอาหารอะไรดี
0: แล้วแทนไทยอยากกินอะไรล่ะ
1: เอ๊นั่นสิแทนไทยอยากกินอะไรนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยอยากกินไข่เจียว
0: เพื่อนๆเก่งมาก
1: งั้นเรามาเริ่มทำไข่เจียวไปพร้อมกันเลยลุยเริ่มจากตอกไข่ใส่ถ้วยแบบนี้แล้วเราก็ใส่เนื้อสัตว์กับผักลงไปด้วยเพื่อเพิ่มคุณค่าทางอาหารแทนไทยใส่หมูสับลงไปแล้วกันแต่เอ๊ะแล้วจะใส่อะไรลงไปอีกดีนะ
0: เพื่อนๆช่วยเลือกคำตอบที่ถูกต้องเติมลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วแทนไทยใส่หมูสับและแครอทไปในถ้วย
0: ทุกคนเก่งมาก
1: ไปต้องปรุงรสสักหน่อยไม่ให้ไข่เจียวของเราจืดชืดเกินไปแทนไทยใส่น้ำปลาลงไปดีกว่าแต่เอ๊ะน้ำปลาเนี่ยมีรสชาติยังไงนะ
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วน้ำปลามีรสเค็ม
0: ทุกคนเก่งมากเพื่อนๆระวังอย่าใส่น้ำปลาเยอะเกินไปนะเพราะจะทำให้อาหารของเรารสชาติเค็มจัดไม่ดีต่อสุขภาพ
1: คราวนี้เราก็ตีไข่กับส่วนผสมให้เข้ากันแล้วก็ค่อยๆเทลงไปในกระทะที่คุณแม่เตรียมไว้ให้เอ๊ะระวังนะแทนไทย
0: เพื่อนๆช่วยเติมคำตอบที่ถูกต้องลงไปในช่องว่างพร้อมกันนะ
1: ใช่แล้วจ้าระวังน้ำมันร้อนๆในกระทะกระเด็นใส่มืออ๋อได้ครับแม่แทนไทยจะระวังครับ
0: ทุกคนเก่งมากเลย
1: เย้เป็นยังไงบ้างไข่เจียวฝีมือพวกเราทุกคน
0: อร่อยมากๆเลยล่ะแต่อย่าลืมมาทบทวนคำศัพท์กันนะ
1: ได้เลยคำศัพท์วันนี้มีคำว่าไข่เจียวแครอทเค็มน้ำมันกระทะ
0: ใช่แล้วยอดเยี่ยมมากทุกคน
1: แทนไทยกับไม้โทมีของจะมอบให้เพื่อนๆด้วยนะนี่เลยชิ้นส่วนจิ๊กซอว์ปริศนา
0: ว้าวน่าตื่นเต้นเพื่อนๆอย่าลืมสะสมให้ครบทั้ง13ชิ้นกันนะ
1: แล้วเรามาดูกันว่าเราจะต่อจิ๊กซอว์เป็นภาพอะไรสำหรับวันนี้แทนไทยกับไม้โทต้องไปก่อนนะ
0: ฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์ของพวกเราด้วยนะ
1: สวัสดีนะทุกคน

อนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: สวัสดีครับนักเรียนสวัสดีคุณครูปลายทางแล้วก็นักเรียนที่อยู่ห้องเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ห้องเรียนภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4อีกแล้วนะครับวันนี้ก็กลับมาพบกับคุณครูธีรพลแก้วคำจันทร์ครับซึ่งวันนี้นะเราจะมาเพิ่มเติมความรู้เกี่ยวกับเรื่องชนิดของคำนะครับตอนนี้เด็กๆน่าจะเห็นที่หน้าจอแล้วใช่ไหมลูกเห็นหรือยัง
1: เห็น
0: แล้วลองอ่านดูซิวันนี้เราจะเรียนเรื่องคำอะไรเรื่องคำวิเศษนั่นเองนะเด็กๆปลายทางก็เหมือนกันนะครับคำวิเศษอยากจะรู้หรือยังว่าคำวิเศษคืออะไรอยากรู้ไหมลูกทำไมคำมันถึงวิเศษใช่ไหมก่อนที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของคำวิเศษนะกิจกรรมแรกของเราก็คือ
1: คำไทยใช
0: ้
1: ให
0: ้
1: ถ
0: ู
1: ก
0: ดีมากๆตอนนี้เตรียมอุปกรณ์พร้อมแล้วใช่ไหมครับปลายทางก็น่าจะพร้อมแล้วนะวันนี้คุณครูเสนอคำว่าอะไรเอ่ยอ่านจระเข้ไหนลองดูซิจระเข้เขียนแบบไหนระหว่างสีแดงกับสีเขียวนะสีแดงจะมีสระอะอยู่ตรงรอเรือใช่ไหมครับส่วนสีเขียวไม่มีสระอะนะแต่อ่านออกเสียงคล้ายๆกันนะจระเข้จะเป็นสีแดงหรือสีเขียวพร้อมหรือยังเอ่ย
1: พร
0: ้อมแล้ว1 2 3สีอะไรแดงหรือเขียวสีแดงถูกต้องไหมถูกต้องสีแดงใครตอบสีเขียวมีไหมลูกใครตอบสีเขียวหนูดูนะแตกต่างกันตรงไหนสระอะใช่ไหมลูกคำว่าจระเข้นะต้องมีสระอะด้วยมาดูความหมายของคำว่าจระเข้นะครับซึ่งเป็นคำนามนะหมายถึงชื่อสัตว์เลื้อยคลานขนาดใหญ่ที่สุดในปัจจุบันนะลำตัวก็จะมีลักษณะกลมยาวหนังเป็นเกล็ดแข็งทั้งตัวหางแบนยาวทางข้างใช้โบกว่ายน้ำนะครับอันนี้คือจระเข้เด็กๆเคยเห็นจระเข้ไหมเอ่ยนี่คือรูปร่างของจระเข้นะครับน่ากลัวไหมน่ากลัวนะอันนี้คือรู้จักแล้วต้องเขียนให้ถูกต้องด้วยนะครับอย่าลืมนะจระเข้ต้องมีสระอะอยู่ด้วยมาดูเกี่ยวกับเรื่องของคำวิเศษที่เราจะเรียนกันในชั่วโมงนี้เด็กๆรู้จักคำวิเศษไหมลูกเคยเรียนไหมเคยได้ยินชื่อนี้ไหมเคยหรือไม่เคยบางคนบอกเคยบางคนบอกไม่เคยอาจจะยังจำไม่ค่อยได้ใช่ไหมคุณครูมีกิจกรรมมาให้ลองทบทวนความรู้เกี่ยวกับคำวิเศษสักนิดนึงขอตัวแทน1คนมาช่วยครูถือป้ายหน่อยใครก็ได้ลูก1คนออกมาเลยมาเร็วพัฒนาก็ได้มาพัฒนามาถือป้ายอันนี้แล้วให้เพื่อนๆลองอ่านดูนะว่าป้ายนี้เป็นประโยคหรือเปล่าแล้วเราเข้าใจประโยคไหมมาเลยลูกถือมายืนตรงนี้เด็กๆดูทั้งต้นทางและปลายทางนะครับดูนะประโยคแรกดูบรรทัดแรกนะเราเห็นไหมลูกมีคำว่าอะไรบ้างประโยคนี
1: ้นกบ
0: ิน นกบินเป็นประโยคไหมเป็นใช่ไหมเพราะว่าเห็นการกระทำของนกมีประธานมีกริยาอันที่สองอ่านพร้อมกัน
1: ฉ
0: ัน
1: หิว
0: ประโยคที่สาม
1: แม่ทำกับข้าว
0: ประโยคที่สี่อ่านได้ไหมเจ้าด่างเคี้ยวกระดูกนะทั้ง4ประโยคนี้เด็กๆลองดูนะถ้าสมมุติว่าอันเนี้ยนกบินเข้าใจความหมายมั้ยเข้าใจการสื่อสารด้วยว่านกทําอะไรเข้าใจมั้ยลูกเข้าใจฉันหิวเข้าใจมั้ยเข้าใจแม่ทํากับข้าวเข้าใจมั้ยเข้าใจเจ้าด่างเคี้ยวกระดูกเข้าใจมั้ยเข้าใจทีนี้ถ้าเข้าใจหนูถือดีๆนะลูกถ้าเข้าใจแล้วถ้าคุณครูอยากจะต่อท้ายประโยคโดยมีคำมาให้เพิ่มนะลองช่วยกันเลือกนะว่าเราจะเอาคำมาต่อท้ายประโยคเนี่ยอะไรจะเหมาะสมที่สุดลองดูคำแรกครูมีคำว่าคำว่าอะไรลูกอ่านได้ไหมจอแอจแจไม่จัตวาแจคำที่สองคือคำว่าม
1: าก
0: คำที่สามคือคำว่า
1: สู
0: งคำที่สี่คือคำว่าอ่านได้ไหมตุ้ยตุ้ยตุ้ยตุ้ยและคำนี้คือคำว่า เองลองดูซิมี5คําลองเลือกมาเติมต่อท้ายลงในประโยคทั้ง5ประโยคนี้ช่วยกันดูได้ไหมประโยคแรกเราจะใช้คําว่าอะไร
1: สูง
0: คําว่าสูงอ่ะลองต่อดูนะเป็นนกบินสูงอ่ะประโยคที่2ฉันหิวอะไรดีคำว่ามากอ่ะคำว่ามากเติมลงไปประโยคที่3แม่ทำกับข้าวเหลืออยู่3คำ
1: เอ
0: อะไรคำว่าเองแม่ทำกับข้าวเองอ่ะเดี๋ยวนะทับนิดนึงและประโยคที่4เจ้าด่างเคี้ยวกระดูกมี2คำให้เลือกเอาอะไรดีอ่านว่าอะไรลูกตุ้ยตุ้ยอ่ะลองอ่านใหม่อีกรอบนึงทั้งหมดเลยประโยคแรกนกบินสูงประโยคที่2ฉันหิวมากประโยคที่3แม่ทำกับข้าวเองประโยคที่4
1: เจ้าด่างเคี้ยวกระดูก
0: ตุ้ยตุ้ยเราเห็นความแตกต่างหรือยังทีนี้พอเพิ่มคำเข้ามาประโยคมันชัดขึ้นไหม
1: ช
0: ัดขึ้นชัดขึ้นให้รู้ว่านกบินลักษณะการบินของนกเป็นยังไงลูก
1: สูง
0: ฉันหิวมากเนี่ยถ้าหิวถ้าบอกว่าฉันหิวเฉยๆเนี่ยรับรู้ถึงความรู้สึกไห
1: ม
0: ไม่ถ้าบอกว่ามากเข้าไปแสดงว่าเป็นไงมันบอกแบบลักษณะเพิ่มเข้าไปอีกใช่ไหมลูกแม่ทำกับข้าวเองหรือเจ้าด่างเคี้ยวกระดูกตุ้ยตุ้ยมันบอกลักษณะของการเคี้ยวกระดูกของเจ้าด่างใช่ไหมว่าเออเคี้ยวยังไงก็เคี้ยวตุ้ยตุ้ยประมาณนี้ตัวอักษรสีแดงบัตรคำที่เพิ่มเข้ามาอันนี้เราเรียกว่าคำอะไรรู้ไหม
1: คำ
0: พิเศษแล้วทีนี้ครูถามนิดนึงว่านักเรียนนำมาต่อท้ายแล้วเนี่ยประโยคมันเป็นยังไงลูก
1: ชัดขึ้น
0: มันชัดเจนขึ้นเพราะว่ามันมีการบอกลักษณะของกริยาใช่ไหมต่อท้ายบินยังไงบินสูงหิวยังไงลูกหิวห
1: ิ
0: วมากใช่ไหมทำยังไงทำเองใช่เปล่าแล้วก็เคี้ยวยังไงอ่ะเจ้าด่างเคี้ยวยังไงเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเป็นยังไงเคี้ยวตุ้ยตุ้ยเคยเห็นสุนัขไหมเวลาเคี้ยวอาหารเคี้ยวกระดูกหรือคาบกระดูกอ่ะเขาก็จะเหมือนเคี้ยวไปเรื่อยๆประมาณนี้นะมันทำให้ประโยคชัดเจนขึ้นนะครับทีนี้แล้วเขาเรียกว่าการเอามาขยายนะคำว่าสูงมาขยายคำว่าบินใช่ไหมคำว่ามากมาขยายคำว่าหิวคำว่าเองมาขยายคำว่าทำนะแล้วก็คำว่าตุ้ยๆมาขยายคำว่าเขียวเมื่อสักครู่มีคนตอบแล้วครูถามต่อนะว่าคำที่เรานำมาขยายเนี่ยเราเรียกว่าคำอะไรลูกคำวิเศษพอจะรื้อฟื้นความจำได้หรือยังได้แล้วนะแสดงว่าคำวิเศษเป็นคำอะไรคำขยายดีมากเรียกว่าคำวิเศษนะครับขอบคุณมากพัฒนาไปนั่งที่ได้เอาวางไว้เลยลูกวางมาข้างๆทีนี้เด็กๆมาดูต่อนะในคำวิเศษเนี่ยมันมีลักษณะเด่นอย่างไรแตกต่างจากคำอื่นอย่างไรเดี๋ยวจะมาเพิ่มเติมความรู้กันแต่ว่า

0: มาดูที่จุดประสงค์กันก่อนเราจะต้องอธิบายความหมายหน้าที่ของคำวิเศษได้นะครับจำแนกชนิดหน้าที่ของคำวิเศษได้นะแล้วก็รวมทั้งเห็นประโยชน์ของการรู้จักการใช้การจำแนกชนิดของคำให้ได้เพราะว่าคำแต่ละคำมันมีชนิดมันมีหน้าที่ของมันอ้าวมาดูเกี่ยวกับเรื่องคำวิเศษกันตอนนี้เราอยู่ที่ตรงไหนเอ่ยชนิดของคำที่เราเดินทางมาถึงเราอยู่ตรงไหนแล้วลูก
1: คำว
0: ิ
1: เศษ
0: คำวิเศษเป็นคำชนิดที
1: ่
0: 5นะเรายังจะเรียนต่อไปเรื่อยๆนะครับเราอยู่ชนิดที่5แล้วนะตอนนี้อ้าวมาดูว่าคำวิเศษคืออะไรเด็กๆอ่านในกรอบนี้ดูซิเขาบอกว่าคำวิเศษคืออะไรลูกอ่านพร้อมกันเลยปลายทางด้วยนะ

0: คำวิเศษเป็นคำที่ทำหน้าที่เป็นหน่วยขยายเข้าใจคำว่าหน่วยขยายไหมขยายก็คือทำให้มันเป็นยังไงลูกมันใหญ่ขึ้นหรือเปล่ามันชัดขึ้นนะแล้วขยายอะไรได้บ้างขยายคำกริยาเท่านั้นนะคำวิเศษจะทำหน้าที่ขยายคำกริยาแล้วก็เป็นส่วนหลักของวิเศษวลีคำว่าวิเศษวลีก็หมายถึงกลุ่มคำวิเศษนั่นเองยกตัวอย่างเช่นวันนี้รถติดเด็กๆ ดูสิว่าตรงไหนคือกริยาคำว่า
1: ติ
0: ดดีมากรถติดใช่ไหมทีนี้คำวิเศษบอกว่าจะต้องเป็นหน่วยขยายกริยาเราจะต้องขยายคำว่าติดเท่านั้นลองดูซิมันควรจะเป็นคำว่าอะไรได้บ้างเป็นคำว่ามากก็ได้ใช่ไหมลูกเป็นคำว่าอะไรได้อีกจังก็ได้อย่างอันนี้ครูใส่คำว่าวันนี้รถติดจังดังนั้นคำว่าจังขยายคำว่าติดเมื่อกี้เด็กๆตอบว่ามากก็ได้นะวันนี้รถติดมากคำว่ามากก็ขยายคำว่าติดได้นะพอใส่เข้ามาแล้วเนี่ยความหมายของประโยคมันสื่อสารได้ก็ถือว่าถูกต้องเหมือนกันหมดนะอันนี้คือลักษณะของคำวิเศษยากไหม
1: ไม่ยาก
0: ไม่ยากนี่แหละความรู้เรามีอยู่แค่นี้เลยลูกวันนี้นะง่ายๆแต่ว่าเราจะไปดูต่อว่าแล้วประเภทของคำวิเศษล่ะนะเมื่อสักครู่นี้รู้แล้วว่าคำวิเศษไว้ขยายกริยาใช่ไหมแต่ว่าสถาบันภาษาไทยเนี่ยสำนักวิชาการและมาตรฐานการศึกษาได้แบ่งคำวิเศษออกเป็นกี่ชนิด
1: 4
0: ชนิดมีอะไรบ้างมาดูนะอันแรกเขาเรียกว่าคำวิเศษสามัญวิเศษสามัญเป็นยังไงเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาโดยทั่วไปทั่วไปเลยไม่ได้มีการเฉพาะเจาะจงอ่ะวันนี้รถติดจังคำว่าจังขยายคำว่าอะไรลูกขยายอะไรติดใช่ไหมต่อมาเขามาตรงเวลาทีเดียวลองหาคำกริยาดูสิ
1: มาม
0: าถูกต้องอันนี้คำว่าติดนะนี่คำว่ามาคำว่าทีเดียวก็ขยายคำว่ามาน้องนอนแล้วกริยาอยู่ไหนลูกนอนดังนั้นคำว่าแล้วขยายอะไร
1: น
0: อนเก่งมากแม่บ้านทำกับข้าวเองลองดูสิคำว่าคำตรงไหนที่เป็นคำกริยาไปทางช่วยกันด้วยนะคำว่าอะไรลูก
1: ทำ
0: ดังนั้นคำว่าเองขยายคำว่า
1: ทำ
0: ยากไหม
1: ไม
0: ่ยากอันนี้เรียกว่าคำวิเศษสามัญเพราะว่าสามัญแปลว่าอะไรทั่วไปเข้าใจหรือยังชนิดแรกผ่านไปไม่ยากต่อมาดูอันที่สองคำวิเศษอะไรลูกประเภทที่สองคำวิเศษขยายเฉพาะนะอันนี้ก็ง่ายเหมือนกันคำวิเศษขยายเฉพาะมีลักษณะเป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นคำวิเศษที่ขยายคำกริยาคำใดคำหนึ่งโดยเฉพาะนะคำวิเศษประเภทนี้จะแสดงลักษณะเฉพาะเนี่ยขีดเส้นใต้ตรงนี้ไว้เลยจะต้องขยายแล้วก็แสดงลักษณะเฉพาะอย่างใดอย่างหนึ่งของคำกริยาอย่าลืมนะคำวิเศษขยายคำอะไรคำอะไรลูก
1: กริยาก
0: ริยาเอาไปขยายคำนามได้ไหมได้ไหมไม่ได้ขยายคำอื่นได้ไหมไม่ได้ขยายเฉพาะคำกริยาเท่านั้นนะยกตัวอย่างเช่นคำว่าแดงนะคำว่าแดงเนี่ยแดงแจ๋คำว่า

0: แจ๋ก็มาขยายคำว่าแดงเห็นไหมคำว่าเปียกเป็นคำกริยาเปียกยังไงเปียกโศกรู้จักเปียกโศกไหม
1: รู้จ
0: ัก เหมือนตอนไหนอะตอน
1: ฝ
0: นตกแล้วเราตากฝนใช่ไหมลูกเนี่ยเปียกแบบจนมีน้ำหยดเนี่ยเขาเรียกว่าเปียกโศกนะอ้วนเนี่ยเป็นคำกริยานะคำว่าอ้วนคำว่าอ้วนเป็นคำกริยาเรียนไปแล้วชั่วโมงที่แล้วกริยาบอกอะไรสภาพหรืออาการ
1: สภาพ
0: ดีมากยังจำได้บอกว่าอ้วนตะลุกปุ๊กก็คือคำว่าตะลุกปุ๊กเนี่ยขยายคำว่าอ้วนเป็นยังไงลูกอ้วนตะลุกปุ๊กต้องอ้วนอ้วนมากหรืออ้วนน้อย
1: อ
0: ้วนแบบไหนอ้วนอ้วนกลมๆใช่ไหมน่ารักน่ารักเนาะแล้วก็กัดฟันกรอดกรอดคำว่ากรอดกรอดเนี่ยขยายคำว่ากัดใช่ไหมลูกนะกัดฟันนั่นแหละเสียงดังกรอดกรอดเนี่ยลักษณะแบบนี้ทีนี้คุณครูถามหน่อยว่าเราเอาคำว่าโศกมาขยายคำว่าแดงได้ไหมสลับกันได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ลูกไหนใครคิดว่าได้ยกมือยกมือเลยใครคิดว่าไม่ได้ยกมือใครไม่ตอบใครไม่รู้ไม่มีคำตอบเอามือลงถ้าลองดูนะแดงโศกเข้าใจความหมายไหมมันคืออะไรแดงแจ๋ความหมายคืออะไรลูกแดงแจ๋สีแดงมากแดงแบบแดงแดงใช่ไหมเนี่ยเขาเรียกว่าแดงแจ๋แสดงว่ามันสลับกันได้ไหมได้หรือไม่ได้ไม่ได้เพราะว่าเขาบอกว่าคำพิเศษอันนี้เป็นคำขยายเฉพาะนั่นแปลว่ามันต้องขยายเฉพาะคำของมันเท่านั้นนะเปลี่ยนไม่ได้กัดฟันตะลุกปุ๊กอย่างเงี้ยได้ไหมลูกได้ไหมไม่ได้ความหมายมันได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นต้องขยายเฉพาะเท่านั้นนะอันนี้เรียกว่าคำวิเศษขยายเฉพาะซึ่งจริงๆแล้วมีอีกเยอะนะคุณครูยกตัวอย่างมาแค่4คำนะพอเข้าใจใช่ไหมได้นะผ่านไปดูที่คำวิเศษประเภทที่3คำวิเศษแสดงคำถามดูซิมันเป็นยังไงหน้าตาของคำวิเศษแสดงคำถามเป็นคำวิเศษที่ใช้แสดงคำถามเกี่ยวกับการกระทำดูนะคำถามที่เกี่ยวกับการกระทำขีดเส้นใต้คำว่าการกระทำคำว่าการกระทำในที่นี้ก็หมายถึงอะไรลูกหมายถึงคำอะไรหมายถึงอะไรกริยาใช่ไหมคำถามที่แสดงการกระทำว่ากระทำไปเพราะเหตุผลอะไรหรือวัตถุประสงค์เพื่ออะไรกระทำลงไปเวลาใดกระทำลงไปลักษณะใดได้แก่คำว่าทำไมเหตุใดเพราะเหตุใดใยฉะไหนเมื่อไรอย่างไรเนี่ยถ้าเจอคำพวกนี้นะลูกสีฟ้าเนี่ยแล้วมันแสดงให้เห็นว่าอ๋อมันเกิดการกระทำแสดงว่านั่นเป็นคำวิเศษแสดงคำถามเข้าใจไหมอันนี้ไม่ยากมาลองมาดูตัวอย่างประโยคยกตัวอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นทำไมสัตว์ป่าหลายชนิดจึงสูญพันธุ์เห็นไหมถามว่ากระทำไปเพราะเหตุใดเนี่ยมีคำว่าทำไมเครื่องบินจะลงเมื่อไรก็ถามถึงอะไรลูกถามถึงเวลาใช่ไหมอย่างอันแรกก็ถามว่าเหตุผลเพราะอะไรเพราะเหตุใดอันนี้ถามถึงเวลาต่อมาอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้อย่างไรก็ถามถึงอะไรลูกลักษณะอันนี้เรียกว่าวิเศษแสดงคำถามยากไหมไม่ยากนะเราได้3อันแล้วนะอันแรกคือวิเศษสามัญอันที่2คือวิเศษเฉพาะอันที่3เศษอะไรแสดงคำถามตอนนี้เหลืออีกกี่คำพิเศษอีก1ไปดูต่อนะไปดูต่อทีนี้อันที่4คืออะไรคำพิเศษบอกเวลาคำพิเศษบอกเวลาเป็นคำพิเศษที่ใช้บ่งบอกเวลาที่เกิดเหตุการณ์หรือการกระทำอย่างใดอย่างหนึ่งได้แก่คำว่ากลางวันกลางคืนค่ำค่ำเช้าเช้าพรุ่งนี้มะรืนนี้ตะกี้นะยกตัวอย่างเช่นค่ำค่ำเราก็ติดต่อเขาได้เห็นไหมลูกเนี่ยมันบอกเวลาตอนไหนคำว่าค่ำค่ำบอกเวลาตอนกลางคืนกลางวันหรือตอนเช้าก็คือบอกเวลากลางคืนใช่ไหมเนี่ยมันบอกเวลานะหรือเราอาจจะสลับ ประโยคก็ได้สลับตำแหน่งก็ได้ยกตัวอย่างเช่นเราติดต่อเขาได้ค่ำค่ำเห็นไหมความหมายเหมือนกันไหมในประโยคนี้เอาค่ำค่ำไปไว้ข้างหน้ากลับมาไว้ต่อท้ายประโยคเหมือนกันไหมลูกใจความเดียวกันไหมเดียวกันตะกี้ใครโทรศัพท์มากับใครโทรศัพท์มาตะกี้เห็นไหมเหมือนกันไหมเหมือนกันความหมายเดียวกันเพียงแต่สลับตำแหน่งนะอันนี้เขาเรียกว่าเป็นคำวิเศษบอกเวลาอ่ะยกตัวอย่างถ้าเราจะเอาคำว่าพรุ่งนี้มาแต่งประโยคดูซิอ่ะเด็กๆลองแต่งประโยคคำว่าพรุ่งนี้ให้ครูหน่อยพรุ่งนี้อะไรดีอ่ะไหนใครจะพูดถือไมค์เลยกลุ่มไหนดีอ่ะช่วยหน่อยเร็วกลุ่มที่สองได้ไหมกลุ่มที่สองอ่ะมีคำว่าพรุ่งนี้ลูกอ่ะเชิญเลยพัฒนาพัฒนาใช่ไหมอ่ะพัฒนาลองช่วยกันกับเพื่อนๆก็ได้ลูกอ่ะคุณครูจะเขียนให้นะหนูจะแต่งประโยคว่าอะไร
2: พรุ่งนี้เราจะไปไหนดี
0: พรุ่งนี้เราจะไปไหนดีอ่ะขอเขียนไว้ตรงนี้นะพรุ่งนี้เราจะไปไหนดีเราจะไปไหนดีเพื่อนแต่งประโยคถูกไหมลูกถูกไหมมีคำว่าพรุ่งนี้อยู่ในประโยคแสดงว่าเห็นเวลาหรือยังเห็นหรือยังลูกคำว่าพรุ่งนี้แสดงเวลาว่าเกิดขึ้นเป็นอดีตหรือเป็นอนาคตอนาคตเพราะว่าวันพรุ่งนี้เกิดขึ้นหรือยัง
1: ย
0: ังเห็นไหมมันแสดงเวลาพัฒนาเก่งมากๆเลยทีนี้ถ้าเราจะสลับลองดูซิสลับเหมือนกับตัวอย่างเพื่อนบอกว่าพรุ่งนี้เราจะไปไหนดีเราลองสลับดูสิลูกเราจะเอาพรุ่งนี้ไปไว้ต่อท้ายได้ไหม
1: ไม
0: ่ได้อ่ะเราจะไปไหนดีพรุ่งนี้ได้ไหมเข้าใจไหมเข้าใจเห็นไหมเข้าใจความหมายเหมือนกันไม่เป็นไรนะคนที่ยังไม่เข้าใจลองดูใหม่นะลูกเราสลับตำแหน่งได้โอเคไหมอ่ะกองทัพลองดูนะกองทัพครูขอคำว่าเช้าเช้าอ่ะกองทัพยืนลองแต่งประโยคให้คุณครูหน่อยลูกให้มันมีคำว่าเช้าเช้าอยู่ในประโยคเหมือนกับที่เพื่อนแต่งเลยประโยคอะไรก็ได้คิดมาสักหนึ่งประโยคสั้นๆกองทัพดู
3: เช้าเช้านี้จะกินอะไรดี
0: เช้าเช้านี้จะกินอะไรดีลองดูนะขอเขียนไว้ตรงที่มันว่างๆเดี๋ยวครูเขียนไว้ตรงนี้ก็ได้เช้าเช้านี้จะกินอะไรดีใช่ไหมเช้าเช้านี้จะกินอะไรดีเพื่อนๆลองช่วยกันวิเคราะห์ดูนะว่ากองทัพแต่งประโยคถูกต้องไหมเช้าเช้านี้จะกินอะไรดีจะกินอะไรดีถูกไหมลูกมีคำว่าเช้าเช้าอยู่ในประโยคใช่ไหมถูกต้องไหมถูกต้องเพราะว่ามันบ่งบอกถึงเวลาที่เกิดเหตุการณ์ใช่ไหมหรือจะถ้าเกิดเราจะเปลี่ยนประโยคล่ะจะกินอะไรดีเช้านี้ได้เหมือนกันไหมได้เนาะเราก็ตัดตรงไมยมุกออกเนี่ยก็สลับได้ความหมายก็ประมาณนี้ใจความเด็กๆพอจะเข้าใจประโยคบอกเวลาหรือยังคำพิเศษบอกเวลาเข้าใจหรือยังลูกเข้าใจแล้วนะครูข้ามได้นะปลายทางก็เหมือนกันใช่ไหมลูกเข้าใจดีแล้วใช่ไหมเพียงแต่ว่ามันมีคำสีม่วงๆเนี่ยอยู่ในประโยคก็ถือว่าบอกเวลาได้เหมือนกันไปต่อทีนี้อยากเล่นเกมยัง
1: อ
0: ยากเล่นเกมแล้วตอนนี้คุณครูจะพาเด็กๆไปเล่นเกมทั้งต้นทางและปลายทางเล่นไปพร้อมกันเลยวันนี้กิจกรรมของเราจะขอแบ่งออกเป็น2ทีมเอาแบ่งชายหญิงดีไหมหรือจะแบ่งซีกดีเอาแบบไหนเอาแบบไหนโอเคถ้าอย่างนั้นเอาชายหญิงนะฟังก่อนนะลูกปลายทางก็เหมือนกันแบ่งทีมพร้อมกันเลยนะทีมชายและทีมหญิงหรือคุณครูปลายทางอาจจะจัดเด็กๆเป็นตามเลขที่ก็ได้นะครับแต่ว่าให้มีแค่2ทีมเท่านั้นสำหรับเด็กๆต้นทางก่อนที่จะแบ่งทีมเรามาฟังกติกากันก่อนโดยเกมตีไข่อันนี้นะให้แบ่งทีมออกเป็น2ทีมเท่าๆกันแล้วก็ให้นักเรียนเข้าทีมแข่งขันและก็เริ่มแข่งขันโดยสลับกันตอบคำถามทีละข้อ ตอนนี้กระดานไว้บอร์ดอยู่ที่ตัวเองมีอยู่แล้วใช่ไหมปากกามีอยู่แล้วใช่ไหมเราจะใช้ทีมละ1กระดานเท่านั้นทีละข้อนะครับโดยถ้านักเรียนตอบถูกต้องจะได้ตีไข่1ครั้งถ้าเด็กๆตอบถูกนะขีดเส้นใต้เลยตอบถูกต้องจะได้ตีไข่1ครั้งถ้านักเรียนตีไข่แล้วไข่ที่ตีอันนั้นน่ะเป็นไข่ดิบแล้วมันแตกออกมาแปลว่าอะไรลูกได้กี่คะแนน0คะแนนถ้าตีออกมาแล้วเป็นไข่ต้มมันจะไม่แตกใช่มั้ยก็จะได้กี่คะแนน1คะแนนอันนี้เข้าใจกติกาหรือยังเราก็จะนับคะแนนรวมเอาไว้นะไปดูลักษณะของไข่กันดีกว่าหน้าตาของไข่เป็นแบบนี้นี่อันนี้คือได้0คะแนนมันเป็นไข่ดิบมันมีตัวไก่อยู่ในนั้นถ้าเป็นไข่ต้มก็จะเป็นแบบนี้ได้1คะแนนโอเคไหมเข้าใจหรือยัง
4: เข้าใจ
0: เข้าใจนะครับถ้าเข้าใจแล้วคุณครูขอเวลาในการสลับกันนะโดยทีมที่เป็นฝ่ายหญิงจะอยู่ทางขวามือของคุณครูแล้วทีมที่เป็นฝ่ายชายจะอยู่ทางซ้ายมือของคุณครูโต๊ะตรงกลางจะไม่มีเด็กนักเรียนโอเคไหมนะถ้าพร้อมแล้วขอให้จัดพื้นที่ได้เลยนะครับ

0: พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังทีมไหนจะแข่งก่อน
1: ท
0: ีมหญิงเงียบก่อนเงียบก่อนปลายทางจัดทีมเรียบร้อยแล้วใช่ไหมตอนนี้ต้นทางพร้อมแล้วนะให้เป่ายิงฉุบการส่งตัวแทนมาอ้าวเร็วอ้าวกันดามากับกันดากับโปรด1 2 3ฝั่งชายผู้ชายนะปลายทางก็เหมือนกันนะลูกเป่ายิงฉุบกันแล้วก็เลือกทีมก่อนนะกติกาก็คือจะต้องวิเคราะห์คำวิเศษในประโยคที่ครูจะกำหนดให้ถ้าตอบถูกถึงจะได้ตีไข่ถ้าตอบผิดฟังให้ดีนะลูกถ้าตอบผิดนั่นแปลว่าสิทธิ์ในการตีไข่จะเป็นของฝ่ายตรงข้ามทันทีโอเคไหมพร้อมหรือยังถ้าพร้อมแล้วทีมแรกผู้ชายนะทีมที่1เราจะกำหนดให้ทีมนี้เป็นทีม1ทีมนี้เป็นทีมที่2อ่ะฝ่ายชายดูแม่บ้านทำกับข้าวเองคำวิเศษคืออ่ะช่วยกันเร็วคำวิเศษคือคำว่า
1: เอง
0: คำกริขยายคำกริยาลองหาคำกริยาดูสิคำว่าอะไรลูกคำว่าทำเป็นคำตอบที่ถูกต้องมาเลือกไข่เลยมาเลือกไข่จิ้มเลยมาจิ้มเลยไข่ดิบนะเดี๋ยวเผื่อปลายทางด้วยคุณครูจะเปิดทั้งหมดเลยไข่ดิบต่อไปตอนนี้ปลายทางน่าจะเสร็จเรียบร้อยแล้วใช่ไหมลูกต่อไปไปดูข้อต่อไปทีมผู้หญิงบ้างทีนี้ทีมที่สองทีมที่สองออกมาเขียนเลยเอ้วคิดกันก่อนลูกคิดกันก่อนช่วยกันนะเขียนสวยๆเร็วขยายคำกริยาคือคำว่าคำกริยาใช่ไหมเร็วเป็นคำตอบที่ถูกต้องเบาเย้ไข่ดิบเหมือนกันตอนนี้ได้คะแนนเท่าไหร่แล้ว0ทั้ง2คนเปิดให้หมดเลยเด็กๆเบาๆลูกเบาเบาๆนะต่อไปทีม1มาเลยทีม1ส่งตัวแทนออกมาเดี๋ยวเขียนก่อนไอ้นี่ก่อนลูกตอนนี้ทุกคนต้องเงียบก่อนนะให้ปลายทางด้วยนะลูกนะปลายทางไปเลยข้อที่3ทุกคนต้องเงียบนะตอนนี้ให้กำลังใจเพื่อนว่าเธอต้องลุ้นว่าเขาจะเขียนถูกหรือเปล่าขยายคำกริยาคำว่าอะไรใช่หรือเปล่า
2: ไม่ใช่ผ
0: ิ
2: ดแน
0: ่
2: นอน
0: เร็วเขียนแล้วต้องเลือกแล้วนะรอไปทางนิดนึงคำตอบคิดว่าถูกต้องไหมเป็นคำตอบที่ถูกต้องถูกต้องทั้งหมดเลยทั้งสองคำนะครับไปเลือกไข่เอาไข่อะไรดีไข่ดิบทำไมไม่เอา3 4 1โอเคยังไม่มีใครได้คะแนนต่อไปมาต่อทีมที่2มาเร็วมาเร็วลูกมาเร็วช่วยกันนะในทีมเอาคนอื่นบ้างลูกเอาคนอื่นบ้างมะลิมาบ่อยแล้วมาเร็วช่วยกันช่วยกันมา อย่าให้มือติดอันนี้ลูกไม่เป็นไรเขียนต่อมากากบาทกากบาทอ่ะเขียนต่อเลยลูกคำกริยาคือคำว่าหนูอยากให้มือโดนกระดานลูกเออมาเขียนตรงนี้มาเขียนตรงนี้อ่ะคำว่ากัดใช่ไหมเป็นคำตอบที่ถูกหรือผิดถูกต้องอ่ะคำว่ากรอดกรอดขยายคำว่ากัดหูแตกมากอ่ะเบาๆลูกเบาๆได้1คะแนนนำไปแล้วอ่ะต่อไปพอหรือยังพอหรือยังมาทีม1มาทีม1มาเบลเล่เวลาอ่ะคุณครูขอเพิ่มนิดนึงนะลูกเวลาจับปากกาเราอย่าเอาชิดมากนะมันจะโดนกระดานแล้วมันจะเขียนไม่ได้อ่ะเบลเล่งูเขียวรัดตุ๊กแกแน่นคำวิเศษคือเขียนเลยเบาๆเบาๆให้กำลังใจเบลเล่นิดนึงคำว่าแน่นต่อไปขยายคำกริยาคือดูดีๆดูเอาช่วยกันสิผู้ชายคำว่ารัดเป็นคำตอบที่ถูกต้องตอนนี้เด็กๆเงียบก่อนเงียบก่อนขอเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อสักครู่เป็นเลขเขียนนอนหนูถูกไหมลูกการเขียนนอนหนูต้องเขียนยังไงลูกม้วนหัวยังไงต้องม้วนหัวไปทางขวานะแล้วก็ลงมาแล้วก็ขึ้นไปแบบนี้ใช่ไหมเอาใหม่นะแล้วก็การเขียนไม่เอกเมื่อกี้เป็นเลขเขียนจากล่างขึ้นบนใช่

0: ไหมเราต้องเขียนจากบนลงล่างแล้วก็ดอเด็กก็เหมือนกันนะลูกต้องม้วนหัวไปทางขวามือแล้วก็ลงมาแบบนี้อ่ะไปแก้ไขให้เรียบร้อยทีนี้มาดูมาจิ้มไข่เลยเอาเบอร์ไหน
1: ไข่ด
0: ิบตอนนี้คะแนนฝั่งไหนคะแนนนำโอเคต่อไปอ้าวลืมเปิดให้ปลายทางด้วยต่อไปมาทีมที่2มาเร็วเบาๆลูกเบาช่วยกันนะคิดว่าถูกต้องไหมเอ่ยคำวิเศษคือคำว่าแล้วขยายคำกริยาคำว่าน
1: อน
0: ถูกต้องอ้าวมาเลือกไข่เลยรอก่อนลูกไข่ดิบปลายทางทันไหมเอ่ยตอนนี้เด็กๆเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวกลุ่มไหนไม่เงียบเราจะให้สิทธิ์ฝั่งตรงข้ามทันทีตอนนี้เป็นทีมไหนเอ่ยเป็นทีมไหนลูกทีมผู้ชายมาเร็วทีมผู้ชายวันนี้รถติดจังดูนะสลับกันออกมานะลูกวันนี้รถติดจังคำวิเศษคือเขียนให้ถูกเขียนได้ไหมเมื่อสักครู่นี้เพื่อนเขียนงองูผิดให้เขียนงองูใหม่ต้องเขียนจากหัวก่อนลูกเมื่อสักครู่บอกไปแล้วนะม้วนหัวลงมาแล้วก็ลากขึ้นเขียนดอเด็กม้วนหัวก่อนบอกไปแล้วเขียนข้างล่างลูกม้วนหัวแล้วก็ไม่ใช่แบบนั้นดูนะกิตติภพม้วนหัว1รอบปึ๊บลากลงมาแล้วก็ขึ้นมางองูก็เหมือนกันม้วนหัว1รอบลงมาแล้วก็ขึ้นไปแก้ไขนะต่อมามาดูเฉลยการคำวิเศษคือคำว่าจังขยายคำกริยาคือคำว่าติดเพราะฉะนั้นถูกต้องไหมลูกถูกต้องมาเลือกไข่เลยลุ้นจิ้มเลยไข่ต้มได้1คะแนนตอนนี้1คะแนนเท่ากันใช่ไหมเท่ากันแล้วเปิดให้ปลายทางเลือกอะไรบ้างไปต่อมาทีมที่2เชิญเลยกากบาทเขียนใหม่หนูเวลาหนูเขียนหนูดูข้างบนด้วยลูก
2: เปียกบนเอาไก่ก็ไม
0: ่นี่หนูเห็นคำข้างบนไหมลูกเห็นไหมเขียนตามเลยเก่งมากคำขยายคำกริยาคือคำว่าอะไรเร็วไม่รู้เร็วใช่หรือเปล่าดูนะสุนัขเล่นน้ำจนเปียกโซกคำวิเศษคือคำว่าโซกถูกต้องไหมลูกถูกต้องแต่ขยายคำว่าเปียกเห็นไหม

0: จผิดสิทธิ์ในการเปิดไข่ต้องเป็นของใครของผู้ชายผู้ชายมาผู้ชายมา
1: ไหนหนาวไหนหนาวไหนหนาวหนาว
0: อันไหนได้ไหมได้คะแนนไหมไม่ได้เท่าเดิมลูกคนละ1คะแนนเท่ากันนะต่อไปมาทีมที่1มาเร็วแมวที่บ้านฉันอ้วนตะลุกปุ๊กแมวใครอ้วนตะลุกปุ๊กบ้างอ่ะปลาผู้ชายต้นหนาวคำวิเศษคืออ่ะต้นหนาววงกลมเลยเอาแบบเร็วๆวงกลมเลยลูกคำวิเศษคืออะไร
1: ตะลุกปุ๊กตะลุกปุ๊ก
0: อ้าวทำไมไม่เอาให้หมดอ่ะลูกเหลือไว้ทำไมเอออ่ะทีนี้ชี้ลูกศรไปที่คำกริยา
1: อ้วนอ้วนอ้วนอ้วน
0: เออถูกต้องไหมถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องมาเลือกใครเลยมาเร็วใครดีไม่ได้คะแนนศูนย์อ่ะให้ปลายทางด้วยให้ปลายทางด้วยอ้าวต่อไปหมดหรือยังเหลืออีกกี่ข้อเนี่ยเหลืออีก1ข้อใช่ไหมครับอ่ะมาทีมหญิงทีมหญิงมาเร็วมาแล้วลูกทีมผู้หญิงมาเลยทีมผู้หญิงมาเลยอ้าวชี้ไปที่คำกริยาใช่ไหมเอ่ยเราจะติดต่อเขาได้ตอนค่ำค่ำคำว่าตอนใช่คำกริยาไหมใช่หรือไม่ใช่ติดต่อได้ลองหาคำกริยาใหม่สิลูกในประโยคนี้เราจะติดต่อได้เขาได้ตอนค่ำค่ำเพราะฉะนั้นได้ตอนไหนติดต่อฟังก่อนฟังก่อนนักเรียนฟังนิดนึงนะเด็กๆอย่าลืมนะลูกว่าคำวิเศษจะต้องขยายคำกริยานะจริงๆแล้วอันเนี้ยตอนค่ำๆมันก็คือเป็นรวบมาด้วยกันได้นะไม่เป็นไรเป็นของทีมไหนทีนี้อ้าวทีมชายมาไปแล้วกี่คะแนน2คะแนนฝ่ายนี้ได้กี่คะแนน1คะแนนเดี๋ยวนะลืมเปิดให้ปลายทางเปิดให้ปลายทางด้วยสรุปว่าฝ่ายไหนชนะฝ่ายชายปรบมือสุดยอดมากเด็กๆกลับไปนั่งที่ตัวเองลูกกลับไปนั่งที่ตัวเองตอนนี้ทุกคนนั่งประจำที่แล้วเอามือจับหัวลายเอวหัวลายเอวหัวลายเอวกลุ่มไหนยังคุยอยู่เลยปิดวาจาตอนนี้ครูจะฝากงานนิดนึงนะทั้งต้นทางและปลายทางนะครับเรื่องของฝากจากครูให้หนูคนเก่งวันนี้เด็กๆดูที่ใบงานของเรานะในใบงานของเราเนี่ยวันนี้ครูจะใช้ใบงานที่6เรื่องคำวิเศษนะครับเด็กๆเปิดใบงานที่6เลยลูกทั้งต้นทางและก็ปลายทางด้วยนะใบงานที่6หน้าไหน126ดูใบงานที่6นะครับให้อ่านประโยคแล้วก็ขีดเส้นใต้คำวิเศษในประโยคยกตัวอย่างเช่นประโยคนี้บอกว่าวันนี้รถติดจังเด็กๆเห็นคำวิเศษในประโยคนี้ไหมลูกคำว่าอะไรจังแล้วก็ขีดเส้นใต้ปึ๊บเรียบร้อยทีนี้เด็กๆมาตอบต่ออีกว่าเป็นคำวิเศษอะไรเพราะฉะนั้นการทำใบงานอันนี้นะจะต้องเป็นไงใช้ความรู้เกี่ยวกับชนิดของคำวิเศษด้วยนะครับซึ่งชนิดคำวิเศษอยู่ในใบความรู้มีหรือยังมีแล้วเปิดย้อนกลับไปลองหาดูซิว่าคำว่าจังเนี่ยมันเป็นคำวิเศษอะไรถ้าเป็นคำวิเศษสามัญนักเรียนก็เขียนต่อว่าเป็นวิเศษสามัญเข้าใจใบงานไหมลูกมาลองดูซักตัวอย่างหนึ่งนะตัวอย่างที่หนึ่งเขาออกไปข้างนอก

0: แล้วดูสิลูกอยู่ตรงไหนเอ่ยคำวิเศษอ่ะช่วยกันหน่อยข้อที่1คำว่าแล้วอ้าวขีดเส้นใต้คำว่าแล้วไปเลยคำว่าแล้วเนี่ยเป็นคำวิเศษอะไรสามัญเด็กๆก็เขียนว่าคำวิเศษสามัญคุณครูขอเขียนย่อๆว่าสามัญเฉยๆนะแต่ให้นักเรียนเขียนเป็นคำเต็มนะลูกเขียนไปเลยว่าคำวิเศษสามัญดูอันที่2วันนี้ฝนตกและรถติดจังคำว่าอะไรข้อ2คำว่าอะไรลูกคำว่าจังเป็นคำวิเศษอะไรสามัญอันนี้นะก็ประมาณนี้นะครับยากไหมการบ้านยากไหมไม่ยากตอนนี้นะเวลาของเราก็จะหมดลงแล้วทีนี้คุณครูขอให้นักเรียนเนี่ยไปทำข้อที่3ถึงข้อที่10เป็นการบ้านได้ไหมลูกได้นะตอนนี้ทุกคนวางดินสอก่อนวางดินสอวางปากกาวางทุกอย่างแล้วเงยหน้าขึ้นมาดูที่หน้าจอนะฝากให้เป็นการบ้านส่งในชั่วโมงต่อไปอย่าลืมนะเขียนคำเต็มนะลูกคำวิเศษสามัญคำวิเศษเฉพาะคำวิเศษบอกเวลาอย่างเงี้ยก็ไปทบทวนความรู้ในใบความรู้แล้วก็ตอบแบบฝึกหัดให้ได้ด้วยนะครับมีทั้งหมด10ข้อแล้วส่งคุณครูเดี๋ยวคุณครูจะตรวจให้ทั้งห้องเรียนต้นทางแล้วก็ห้องเรียนปลายทางปฏิบัติเช่นเดียวกันนะครับทีนี้มาสรุปบทเรียนกันสักนิดนึงก่อนที่จะจากกันนะในการสรุปบทเรียนวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยจะให้เด็กๆช่วยกันเฉลยใบงานแต่ว่าเดี๋ยวไปทำเป็นการบ้านมาเดี๋ยวคุณครูตรวจให้นะครับแต่ว่าขอให้ช่วยกันสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคำวิเศษกันสักนิดนึงนะในการสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับคำวิเศษเนี่ยเด็กๆบอกได้ไหมว่าวันนี้เราเรียนคำวิเศษอะไรบ้างคำวิเศษอะไรนะลูก
1: สาม
0: ัญมีอะไรอีกเฉพาะคำวิเศษอะไรอีก
1: บอกเวลา
0: คำวิเศษอะไรอีกแสดงคำถามใน4อย่างนี้ไหนใครอยากจะอธิบายว่าคำวิเศษเนี่ยเราเอาไว้ช่วยขยายคำอะไรขยายคำอะไรลูกขยายคำอะไรนะคำกริยาดีมากเอาไว้ขยายคำกริยาและก็ขยายคำอื่นด้วยได้ไหมได้หรือไม่ได้ได้หรือไม่ได้ลูก
1: ไม
0: ่ได้นะเอาไว้ขยายเฉพาะคำกริยาแล้วก็เป็นส่วนหลักของวิเศษวลีนะพอจะเข้าใจหรือเปล่าไหนใครมีข้อสงสัยเกี่ยวกับคำวิเศษยกมือมีไหมลูกมีไหมมีหรือไม่มีกลุ่มที่1มีหรือเปล่าไม่มีกลุ่ม2มีไหมไม่มีกลุ่ม3มีไหมไม่มีกลุ่ม4ไม่มีกลุ่ม5ไม่มีถ้าอย่างนั้นก็สรุปเรื่องราวของคำวิเศษอีกรอบนึงนะคะทั้งต้นทางและปลายทางนะคำวิเศษก็คือคำที่เราเอาไว้ช่วยขยายคำกริยานั่นเองแบ่งออกเป็น4ประเภทคือคำวิเศษสามัญคือทั่วไปคำวิเศษเฉพาะก็คือเป็นคำที่เอาไว้ขยายเฉพาะคำนั้นใช้สลับกันไม่ได้แล้วก็คำวิเศษแสดงคำถามแล้วก็อีกหนึ่งอันก็คือคำวิเศษบอกเวลานั่นเองนะคะฝากให้เด็กๆไปทบทวนบทเรียนแล้วก็ไปทำการบ้านมาให้เรียบร้อยเพื่อที่เราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปนะครับแล้วก็ในครั้งต่อไปฝากให้เด็กๆได้เตรียมสิ่งต่อไปนี้มาใช้เรียนในครั้งต่อไปด้วยนะครับก็จะเป็นใบความรู้ที่4เรื่องการเขียนจดหมายแล้วก็ใบงานที่7เรื่องรูปแบบจดหมายคุณครูปลายทางสามารถดาวน์โหลดได้ที่ www.dltv.ac.th นะครับในรายวิชาภาษาไทยชั้นประถมศึกษาปีที่4นั่นเองนะแล้วเราจะกลับมาเจอกันในชั่วโมงต่อไปก็คือเรื่องลิขิตจดหมายเป็นชั่วโมงแรกนะคะสำหรับวันนี้คุณครูก็ขอลาเด็กๆไปก่อนแล้วก็เจอกันในชั่วโมงต่อไปสวัสดีครับ
2: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ
3: ขอบคุณครับคุณครู

สภาพภูมิประเทศของจังหวัดกำแพงเพชรมีทั้งพื้นที่ราบลุ่มแม่น้ำสองฝั่งริมแม่น้ำปิ่งที่ราบสลับเนินเตี้ยๆทางตอนกลางตอนเหนือและพื้นที่ภูเขาสลับซ้อนทางตะวันตกซึ่งติดต่อกับเขตจังหวัดตากอาณาบริเวณนี้เป็นพื้นที่ป่าไม้ราว125ของพื้นที่ทั้งหมดมีทั้งป่าที่มีความเขียวชอุ่มตลอดปีและป่าที่มีพันธุ์พืชผลัดใบทิ้งใบในช่วงฤดูแล้งความอุดมสมบูรณ์ของพื้นที่ป่าที่ยังคงเหลืออยู่ยังมีพันไม้สมุนไพรหลายชนิดที่พบเห็นเก็บหาได้ง่ายโดยไม่ต้องเข้าไปในป่าลึกเช่นบอระเพ็ดข่อยและสีเสียดซึ่งจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดกำแพงเพชรสีเสียดเป็นต้นไม้ผลัดใบที่มีถิ่นกำเนิดในอินเดียและพม่าในตำราโอสถพระนารายณ์ครั้งกรุงศรีอยุธยาจึงเรียกว่าสีเสียดเทศเนื่องจากเป็นพันไม้ที่ขึ้นได้ดีในดินแทบทุกชนิดจึงมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นต่างๆคือในภาคเหนือเรียกสีเสียดเหนือสีเสียดเหลืองภาคกลางที่ราชบุรีเรียกสีเสียดแก่นต้นสีเสียดสูง 8-16 เมตรลำต้นและกิ่งมีหนามโค้งเป็นคู่เปลือกครุขระมีสีเทาอมน้ำตาลกอบเป็นใบแบบขนนก2ชั้นใบย่อยขนาดเล็กรูปเรียงกันแน่นระหว่างเดือนเมษายนถึงพฤษภาคมสีเสียดออกดอกชูช่อรูปทรงกระบอกสีขาวนวลมีเกสรตัวผู้จำนวนมากเมื่อเปลี่ยนเป็นผลจึงมีลักษณะเป็นฝักแบนตรงพอแก่ได้ที่มีสีน้ำตาลดำแตกออกเป็น2ซีกได้เมล็ดราว 3-7 เมล็ดใช้ขยายพันธุ์ต่อไปได้ส่วนของสีเสียดที่นำมาใช้ประโยชน์ในทางยาแพทย์แผนไทยเช่นเปลือกส่วนลำต้นมาต้มกับน้ำกินแก้บิดท้องร่วงใช้ล้างแผลเน่าเปื่อยได้ดี

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
0: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชพฤกษ์คลาสเด็กๆคะตอนที่แล้วเราได้เรียนรู้บทบาทและความสำคัญของการกินอาหารของแมลงที่ช่วยบ่งบอกถึงคุณภาพสิ่งแวดล้อมกันไปแล้วนะคะในวันนี้เราจะมาเรียนรู้ในหัวข้อเรื่องสิ่งมีชีวิตกับแหล่งที่อยู่อาศัยว่ามีความสัมพันธ์กันอย่างไรแล้วสิ่งมีชีวิตจะต้องปรับตัวยังไงบ้างเราไปดูกันเลยค่ะ
1: บนโลกเรามีแหล่งที่อยู่อาศัยหลายแบบทั้งบนบกและในน้ำซึ่งมีลักษณะแตกต่างกันและอยู่ร่วมกันเป็นระบบนิเวศสิ่งมีชีวิตจึงจำเป็นต้องมีการปรับตัวด้านโครงสร้างและลักษณะของร่างกายให้เหมาะสมกับแหล่งที่อยู่อาศัยแต่ละแหล่งเพื่อให้สามารถดำรงชีวิตและอยู่รอดได้เช่นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในน้ำจะมีโครงสร้างและลักษณะที่ช่วยในการเคลื่อนที่ในน้ำหรือช่วยให้ลอยน้ำได้เช่นกบมีพังผืดเชื่อมระหว่างนิ้วซึ่งมีลักษณะคล้ายใบพายผักตบชวาภายในก้านใบและลำต้นมีช่องอากาศจำนวนมากช่วยให้ลำต้นลอยน้ำได้ดีสัตว์ที่อยู่บริเวณทั่วโลกจะมีขนหนาปกคลุมร่างกายมีชั้นไขมันใต้ผิวหนังที่หนาเพื่อช่วยให้ร่างกายอบอุ่นรู้หรือไม่ขนของหมีทั่วโลกไม่ได้เป็นสีขาวแต่เป็นสีใสที่เห็นเป็นสีขาวเกิดจากการสะท้อนแสงเมื่ออยู่ท่ามกลางน้ำแข็งหรือหิมะสีขาวสัตว์ที่อยู่ในทะเลทรายจะมีขนตายาวใบหูใหญ่มีขนที่หูป้องกันทรายเข้าตาและหูส่วนพืชจะมีการลดลูกจากใบกลายเป็นหนามเพื่อช่วยลดการสูญเสียน้ำรู้หรือไม่อูฐเคยอาศัยอยู่ในเขตหนามมาก่อนเพราะซากฟอสซิลของอูฐที่เก่าแก่ที่สุดอายุ 3.5 ล้านปีค้นพบที่

0: ตามการดำรงชีวิตในแต่ละที่อยู่เช่นเป็ดจะมีพังผืดยึดติดเป็นแผ่นบางๆระหว่างนิ้วเท้าเพื่อช่วยในการเคลื่อนที่เมื่ออยู่ในน้ำโครงสร้างและลักษณะต่างๆของสิ่งมีชีวิตเหล่านี้จะใช้ระยะเวลายาวนานในการปรับตัวเพื่อให้เหมาะสำหรับการดำรงชีวิตในแหล่งที่อยู่แต่ละแหล่งและจะมีการถ่ายทอดโครงสร้างและลักษณะดังกล่าวจากรุ่นหนึ่งไปสู่รุ่นหนึ่งนั่นเอง
1: ศัพท์น่ารู้วันนี้ Habitat H-A-P-I-T-A-T Habitat แปลว่าแหล่งที่อยู่ Adaptation A-D-A-P-T-A-T-I-O-N Adaptation แปลว่าการปรับตัวน้องๆลองสังเกตสิ่งมีชีวิตที่อยู่รอบๆตัวเราดูสิคะว่าเขามีการปรับตัวให้เหมาะกับแหล่งที่อยู่อาศัยได้ยังไงแล้วสิ่งมีชีวิตที่ดำรงชีวิตอยู่ในแหล่งที่อยู่อาศัยเดียวกันจะมีความสัมพันธ์กับสิ่งมีชีวิตด้วยกันหรือไม่ยังไงเราจะได้เรียนรู้ในตอนหน้าวันนี้สวัสดีค่ะ
2: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

ปรึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นหูกวางต้นไม้ประจำจังหวัดตราดจังหวัดตราดเป็นจังหวัดที่มีแผ่นดินและผืนน้ำประกอบด้วยเทือกเขาสูงอุดมด้วยป่าเบญจพรรณป่าดิบและป่าชายฝั่งทะเลต้นไม้ประจำจังหวัดตราดคือต้นหูกวางซึ่งเป็นชื่อเรียกทางภาคกลางส่วนถิ่นอื่นมีชื่อเรียกต่างกันไปเช่นที่พิษณุโลกและสตูลเรียกตาปังที่ตรังเรียกตัดบือตัดมือที่สุราษฎร์ธานีเรียกหลุมปังที่นราธิวาสและนครศรีธรรมราชเรียกโดนต้นหูกวางเป็นต้นไม้ยืนต้นประเภทผลัดใบขนาดใหญ่สูง 10-35 เมตรมักขึ้นตามโขดหินริมทะเลหรือบริเวณชายหาดกิ่งแตกรอบลำต้นตามแนวนอนเป็นชั้นๆคล้ายฉัตรเรือนยอดแผ่กว้างในแนวราบใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่กลับออกเวียนสลับทีเนื้อใบหนาปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นโคนใบสอบแคบเว้าดอกมีขนาดเล็กสีขาวนวลอ้อตามง่ามหรือซอกใบมีลักษณะเป็นแท่งยาวออกดอกปีละ2ครั้งระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงเดือนเมษายนและระหว่างเดือนสิงหาคมถึงเดือนตุลาคมผลเป็นรูปไข่หรือรูปรีป้อมๆค่อนข้างแบนผลสีเขียวเมื่อแก่มีสีแดงเหลืองเมื่อแห้งสีดำคล้ำมีการขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดซึ่งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนปนทรายและดินที่มีการระบายน้ำได้ดีประโยชน์ทั่วไปเนื้อไม้นิยมนำไปใช้ในการก่อสร้างเปลือกใช้ย้อมกระดาษที่ทำสมุดไทยและทำหมึกประโยชน์ทางยาเปลือกมีรสฝาดต้มดื่มแก้ท้องเสียใบใช้แก้โรคไขข้ออักเสบขับเหงื่อแก้ทอนซิลอักเสบโรคตับโรคทางเดินอาหารทั้งต้นเป็นยาสมานแก้ไข้แก้ท้องร่วงเป็นบิด

0: ันเลยทั้งหมดทำความครบ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีครับสวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางที่น่ารักทุกคนนะครับวันนี้พบกับครูภากรอุปการแก้วอีกเช่นเดิมนะครับกับรายวิชาสังคมศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่4สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวก่อนที่เราจะเข้าเนื้อหาสาระกันนะครับเดี๋ยวครูจะมีกิจกรรมนะครับขั้นนำมาให้พวกเราเนี่ยได้ลองวางแผนวางแผนอะไรนะครับคือวางแผนนาฬิกาชีวิตนะครับครูจะมีใบกิจกรรมให้นักเรียนทั้งต้นทางและปลายทางนะครับได้ร่วมกันทำวางแผนนะครับทำการวางแผนนาฬิกาของชีวิตคือจะมีเวลาให้นะครับให้นักเรียนสังเกตนะจะมีเวลาตั้งแต่ตีหนึ่งถึงตีห้าให้พวกเราวางแผนว่าเราจะทำอะไรในตอนนั้น6โมงถึง7โมงเราจะทำอะไร8โมงถึง10โมง11โมงถึงเที่ยงบ่ายโมงถึงบ่าย3 4โมงถึง6โมง1ทุ่มถึง3ทุ่ม4ทุ่มถึงเที่ยงคืนนี่คือเวลาที่ครูให้ไปให้ลองวางแผนนะครับตอนนี้ให้ทุกคนหยิบใบกิจกรรมขึ้นมาสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับให้คุณครูปลายทางปริ้นใบกิจกรรมนี้ให้กับนักเรียนด้วยนะครับพร้อมหรือยังเอ่ย
3: พร้อม
2: พร้อมไหมพร้อมไหม

0: หมดเวลาแล้วครับทั้งหมดปรบมือ1ครั้ง2ครั้ง3ครั้งเป็นยังไงบ้างครับจากการที่พวกเราได้วางแผนนาฬิกาชีวิตไปแต่ละคนเนี่ยก็ได้ระบุไปใช่ไหมว่าเอ๊ะช่วงเวลานี้ฉันจะทำอะไรช่วงเวลานี้ฉันจะทำอะไรเดี๋ยวขอดูตัวอย่างนะครับอีกสัก2กลุ่มว่าแต่ละกลุ่มเขาวางแผนกันยังไงแต่ละคนวางแผนกันอย่างไรนะครับขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่4เลย
1: ตีหนึ่งถึงตีห้านอนหกโมงถึงเจ็ดโมงตื่นแปดโมงถึงสิบโมงอาบน้ำสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยงกินข้าวบ่ายโมงถึงบ่ายสามกวาดบ้านสี่โมงถึงหกโมงกินข้าวเย็นหนึ่งทุ่มถึงสามทุ่มทำการบ้านและอาบน้ำสี่ทุ่มถึงเที่ยงคืนนอน
0: นี่จะเป็นนาฬิกาชีวิตของกลุ่มที่สี่อีกขออีกหนึ่งกลุ่มครับขอตัวแทนอีกหนึ่งกลุ่มใครดีครับกลุ่มที่สองไหนลองบอกมาสิว่าช่วงเวลาที่หนูวางแผนมาเป็นยังไงบ้างครับ
1: หกโมงถึงเจ็ดโมงตื่นแปดโมงถึงสิบโมงกินข้าวสิบเอ็ดโมงถึงเที่ยง

0: บ่ายโมงถึงบ่ายสามพานกไปบิน4โมงถึง6โมงกลับบ้าน1ทุ่มถึง3ทุ่มเล่นกับนก4ทุ่มเที่ยงคืนกินข้าวเย็นตี1ถึงตี5นอนค่ะ
1: เดี๋ยวครูมีคำถามพานกไปบินคืออะไรเอ่ยพานกไปบินคืออะไรคร
0: ับ พานกไปบินเล่นค่ะ
1: พานกไปบินเล่นใช่ไหมเราเลี้ยงนกใช่ไหมครับนี่ก็คือเป็นการวางแผนนะครับนาฬิกาชีวิตของตัวแทนของกลุ่มที่2ทีนี้นักเรียนนั่งลงได้ครับนักเรียนครับครูขอถามนักเรียนต้นทางและปลายทางหน่อยสิครับว่าข้อดีของการวางแผนนาฬิกาชีวิตนั้นเป็นอย่างไรเดี๋ยวครูขอถามใครดีนะกลุ่มที่1ละกันไหนลองบอกข้อดีของการวางแผนมาหน่อยสิครับเป็นยังไงเอ่ย
0: ช่วยทำให้เราไม่ลืมในสิ่งที่เราอยากทำครับ
1: ช่วยทำให้สิ่งที่เราไม่ลืมใช่ไหมเพราะเราเขียนเราวางแผนไว้แล้วนะครับในสิ่งที่เราอยากทำยอดเยี่ยมมากครับกลุ่มเอิญมีกลุ่ม3กลุ่ม3จะตอบว่ายังไงดีครับเดี๋ยวเรารอฟังคำตอบของกลุ่มที่3กันเลยครับ
0: ใช้ชีวิตอย่างเป็นระเบียบเป็นขั้นตอนครับ
1: ใช้ชีวิตแบบเป็นระเบียบเลยใช่ไหมเป็นขั้นเป็นตอนเลยยอดเยี่ยมมากครับขออีกสักหนึ่งคนกลุ่มที่สองคนเดิมเลยว่ายังไงเอ่ยข้อดีของการที่เราวางแผนไป
0: ทำให้ใช้ชีวิตได้ดีขึ้นค่ะ
1: ทำให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นยอดเยี่ยมครับนักเรียนครับเวลาที่เราเนาะเวลาที่เราอยากทำอะไรก็ตามใน1วันเนี่ยลองวางแผนดูนะครับแล้วสิ่งที่จะเกิดขึ้นตามมาเนี่ยก็จะทำให้เราเนี่ยประสบผลสำเร็จในวันนั้นเราอยากจะทำงานนี้ทำงานนู้นทำนู่นนี่นั่นเราต้องวางแผนจัดระเบียบเป็นขั้นเป็นตอนนะครับจะส่งผลให้เราใช้ชีวิตได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับแล้วครูภากรเอานาฬิกาชีวิตมาให้พวกเราทำทำไมยังไม่บอกก่อนนะครับแต่ขอก่อนอื่นเลยเดี๋ยวครูขอเข้ากิจกรรมนี้ก่อนนะครับนักเรียนกิจกรรมนี้ก็คือโฮมเวิร์กจำได้หรือเปล่าเอ่ยโฮมเวิร์กหรือว่าการบ้านที่ครูให้นักเรียนต้นทางและปลายทางเนี่ยได้ช่วยกันคิดนะชื่อเรื่องกิจกรรมที่จะพัฒนาโรงเรียนนะครับนักเรียนปลายทางได้ไปคิดชื่อเรื่องหรือยังเอ่ยสำหรับนักเรียนต้นทางเดี๋ยวขอฟังนะครับว่านักเรียนต้นทางเนี่ยแต่ละกลุ่มได้ตั้งชื่อเรื่องว่าอย่างไรบ้างเดี๋ยวขอเริ่มตั้งแต่กลุ่มที่1 2 3 4 5นะครับเตรียมพร้อมนะกลุ่มที่1ชื่อเรื่องคือชื่ออะไรครับชื่อเรื่องที่เราจะพัฒนาโรงเรียนนั่นก็คือ
0: ของหายได้คืนครับ
1: ของหายได้คืนสำหรับกลุ่มที่1ต่อไปกลุ่มที่2ตั้งชื่อว่าอะไรเอ่ย
0: รองเท้าเข้าที่ค่ะ
2: รองเท้าเข้าที
1: ่รองเท้าเข้าที่ต่อไปกลุ่มที่3ได้ตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรครับ
0: กินแล้วเก็บครับ
2: ก
1: ิน
2: แล
1: ้
2: วเก
1: ็
2: บ
1: กินแล้วเก็บนะครับต่อไปกลุ่มที่4
0: อ่านเสร็จเก็บถึงที
2: ่อ่านเสร็จเก็บถึงที่
1: อ่านเสร็จเก็บถึงที่และสุดท้ายกลุ่มที่5
0: น้ำทุกหยดมีค่า
2: น้ำทุกหยดมีค่า
1: น้ำทุกหยดมีค่านี่คือชื่อเรื่องที่จะพัฒนาโรงเรียนของเราสำหรับนักเรียนปลายทางถ้าหากว่ายังไม่ได้ตั้งชื่อเรื่องก็สามารถพูดคุยกับเพื่อนหรือปรึกษากับคุณครูปลายทางได้นะครับว่าปัญหาที่เราเจอนั้นเป็นอย่างนี้อย่างนี้นะแล้วเราจะตั้งชื่อเรื่องว่าอะไรนะครับวันนี้นักเรียนสิ่งที่เราจะต้องทำนะครับนั่นก็คือกิจกรรมที่1เราจะต้องทำก็คือมาวางแผนกันวางแผนทำอะไรล่ะวางแผนที่จะทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนเรานี่แหละซุปเปอร์จิ๋วนะครับจากที่พวกเราเนี่ยได้ไปสำรวจปัญหาต่างๆในโรงเรียนมาได้หาแนวทางในการแก้ไขมาทีนี้วันนี้เราจะต้องเขียนลงในกระดาษกรุ๊ปนะครับเพื่อที่จะให้นักเรียนปลายทางได้รู้ขั้นตอนการวางแผนว่าแต่ละกลุ่มนะครับของนักเรียนต้นทาง

0: เนี่ยวางแผนกันอย่างไรสำหรับนักเรียนต้นทางก็เตรียมตัวนำกระดาษกรุ๊ปขึ้นมาได้เลยนะครับหรือนำกระดาษ A4 ขึ้นมาก็ได้นะครับเรามาดูการวางแผนของเรานั้นจะมีอยู่ทั้งหมดกี่หัวข้ออ่ะขอเริ่มหัวข้อที่1 นั่นก็คือชื่อเรื่องชื่อเรื่องเนี่ยเราได้คิดเป็นที่เรียบร้อยแล้วใช่ไหมว่าเรามีอะไรบ้างชื่อเรื่องส่วนข้อที่2ปัญหาและสาเหตุในข้อนี้ตอนชั่วโมงที่แล้วเราก็ได้ช่วยกันคิดช่วยกันวิเคราะห์แล้วใช่ไหมครับให้นักเรียนเขียนลงในกระดาษกรุ๊ปด้วยต่อไปข้อที่3วัตถุประสงค์นักเรียนครับวัตถุประสงค์นะครับการที่จะต้องเขียนวัตถุประสงค์ให้แสดงจุดมุ่งหมายในการทำงานไม่ควรเกิน3ข้อเช่นนักเรียนบอกว่าของหายได้คืนตั้งชื่อเรื่องว่าของหายได้คืนนักเรียนก็ต้องตั้งจุดประสงค์ว่านักเรียนทำกิจกรรมนี้ขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อไม่ให้ของมันหายอีกหรือเปล่าหรือว่าเพื่อให้เจ้าของเนี่ยได้สิ่งของนั้นกลับคืนไปนี่คือวัตถุประสงค์นะครับของกิจกรรมต่อไปเรามาดูข้อที่4หลักธรรมที่เราใช้นักเรียนปลายทางจำได้ไหมครับชั่วโมงที่แล้วครูสอนไป2หลักธรรมใครจำได้บ้างไหนบอกให้ฟังหน่อยสิครับว่าหลักธรรมอะไรนักเรียนต้นทางล่ะครับจำได้หรือเปล่าเอ่ยกลุ่มที่5บอกว่าจำได้หลักธรรมอะไรครับ
1: อิทธิบาท4ค่ะ
0: อิทธิบาท4หลักธรรมแห่งการทำงานให้สำเร็จใช่ไหมอีก1หลักธรรมมีอีกไหมมีใครจำได้บ้างออกเสียงค่อนข้างยากนิดนึงสังขะอะไรนะ
1: สังขหาวัตถุ4ค่ะ
0: สังคหวัตถุ4นั่นเองนะครับนี่คือหลักธรรมที่ครูได้สอนไปในชั่วโมงที่แล้วให้นักเรียนนำมาประยุกต์ใช้กับกิจกรรมของตนเองด้วยนะครับใครจะใช้อิทธิบาท4ก็ได้ใครจะใช้สังคหวัตถุ4ก็ได้นะครับต่อไปข้อต่อมาก็คือข้อที่5อุปกรณ์ที่ต้องใช้กิจกรรมของเราเนี่ยเราบอกว่ากลุ่มที่3ครูจำได้ว่ากลุ่มที่3อยากจะทำป้ายเชิญชวนใช่ไหมให้คนเนี่ยได้อ่านปุ๊บเนี่ยเขาจะได้เอาถาดไปเก็บดังนั้นเราก็ต้องดูซิว่าป้ายเชิญชวนของเราเนี่ยอุปกรณ์ที่ต้องใช้คืออะไรแล้วก็งบประมาณน่าจะประมาณราคากี่บาทนะครับต่อไปข้อที่6นะครับข้อที่6นั่นก็คือวิธีการดำเนินงานทีนี้อันนี้สำคัญมากนักเรียนวิธีการดำเนินงานควรจะต้องอธิบายขั้นตอนการดำเนินงานเป็นข้อๆเช่นข้อที่1จะทำอะไรข้อที่2จะทำอะไรข้อที่3จะทำอะไรตัวอย่างเช่นถ้านักเรียนบอกว่านักเรียนจะเชิญชวนให้น้องๆเนี่ยเมื่อรับประทานอาหารเสร็จแล้วเนี่ยนักเรียนจะต้องทำโปสเตอร์ใช่ไหมทำป้ายเชิญชวนดังนั้นกิจกรรมแรกที่นักเรียนจะต้องดำเนินงานก็คือการวางแผนกันก่อนว่าเราจะออกแบบยังไงเราจะแบ่งหน้าที่กันยังไงนี่ก็คือเป็นขั้นตอนในการดำเนินงานนั่นเองนะครับและสุดท้ายครับนักเรียนข้อที่7ก็คือการวัดผลการวัดผลคืออะไรเมื่อเราทำงานเสร็จแล้วนักเรียนเราจะต้องวัดผลนะครับตัวอย่างเช่นเราอาจจะวัดผลจากการสังเกตว่าอ๋อน้องๆจากที่เราทำป้ายเชิญชวนไปแล้วเนี่ยน้องๆได้เก็บถาดอาหารเนี่ยเก็บไว้ถึงที่ไม่ตั้งไว้เกะกะนะครับนี่คือการสังเกตหรืออาจจะไปสัมภาษณ์ก็ได้สัมภาษณ์น้องๆสัมภาษณ์พี่ๆเมื่อเขาอ่านป้ายของเราแล้วเขารู้สึกอย่างไรเขาอยากจะเอาถาดอาหารนั้นไปเก็บไหมหรือว่าเขารู้สึกดีหรือเปล่าที่เขาอ่านป้ายนิเทศของเราแล้วนะครับการวัดและการประเมินผลก็ถือว่าเป็นสำคัญดังนั้นขอให้นักเรียนต้นทางและปลายทางนะครับเขียนให้ครบทั้ง7หัวข้อนี้นะครับเป็นการวางแผนในวันนี้นั่นเองแต่ก่อนอื่นเลยนักเรียนเวลาที่เราจะทำงานเราจะต้องมีข้อปฏิบัติในการทำงานกลุ่มขอให้นักเรียนต้นทางนะครับอ่านให้เสียงดังฟังชัดมีอยู่แค่3ข้อเท่านั้นข้อที่1ข้อที่2และข้อที่3ครับ
2: แสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อกลุ่ม
0: นี่นะครับก็จะเป็นข้อปฏิบัติหรือว่าข้อตกลงในการทำงานกลุ่มของเรานั่นเองเมื่อนักเรียนพร้อมแล้วนะครับเตรียมตัวนะครับพร้อมไหมพร้อมมา

หมดเวลาแล้วครับนักเรียนครับตบมือตามจำนวนขาสัตว์ปบไก่ปบเป็ดปบช้างปบหมาปบมือ1ครั้ง2ครั้งเป็นยังไงครับเสร็จหรือเปล่าเอ่ยเสร็จแล้วใช่ไหมครับนักเรียนปลายทางล่ะครับเสร็จหรือเปล่าเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาทำกิจกรรมที่2กันนั่นก็คือนำเสนอผลการวางแผนนั่นเองนะครับพร้อมหรือยังเอ่ยพร้อมไหมพร้อมไหม

0: ถ้าพร้อมแล้วเรามาดูผลการนำเสนอของกลุ่มที่1กันเลยครับ
1: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่ม1ครับชื่อของหายได้คืน2ปัญหาและสาเหตุของปัญหานักเรียนทำของหายบ่อยเพราะนักเรียนยังไม่มีความรับผิดชอบ 3. วัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนได้รับของกลับคืนเพื่อให้นักเรียนรู้ว่าเวลาของหายต้องไปหาที่ไหนข้อ 4. หลักธรรมที่นำมาใช้คือสังคาหะวัตถุ 4. 5. อุปกรณ์ที่ต้องใช้งบประมาณตู้เก็บของ2ตู้ประมาณ 5,000 6,000 6. วิธีการดำเนินงานการวางแผนแบ่งหน้าที่ซื้อตู้ประชาสัมพันธ์หน้าเสาธง 7. การวัดผลสัมภาษณ์ครับขอบคุณครับ
2: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม2ค่ะชื่อเรื่องรองเท้าเข้าที่2อุปกรณ์และสาเหตุของปัญหาน้องป.1ยังไม่มีความรับผิดชอบมากพอ 3. วัตถุประสงค์เพื่อไม่ให้น้องป.1สลับรองเท้ากัน 4. หลักธรรมที่นำมาใช้อิทธิบาท 4. 5. อุปกรณ์ที่ต้องใช้งบประมาณ1. เชือก 2. กระดาษ 3. กรรไกร 4. กระดาษเคลือบงบประมาณ40บาท 6. วิธีการดำเนินงาน 1. วางแผน 2. ทำบัตรหมายเลขที่ 3. นำไปติด 7. วัดผลสังเกตค่ะ

0: สวัสดีครับพวกเรามาจากกลุ่มที่3
1: 1ชื่อเรื่องกินแล้วเก็บ2ปัญหาและสาเหตุของปัญหาน้องไม่เก็บถาดอาหาร3วัตถุประสงค์ต้องการที่จะให้น้องน้องเก็บถาดอาหาร
0: 4หลักธรรมที่นำมาใช้สังคหวัตถุ4อุปกรณ์ที่ต้องใช้งบประมาณ1ฟิวเจอร์บอร์ด2กาว2หน้า3กรรไกร4ผ้าปริ้นงบประมาณ100บาทครับ6วิธีการดำเนินงานวางแผน2แบ่งหน้าที่7การวัดผลน้องๆเก็บถาดครับขอบคุณ
2: ครับสวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่ม4 1ชื่อเรื่องอ่านเสร็จเก็บถึงที่2ปัญหาและสาเหตุของปัญหาปัญหานักเรียนบางคนไม่ยอมนำหนังสือไว้ที่เดิมสาเหตุของปัญหานักเรียนบางคนขี้เกียจเดินไปเก็บหนังสือเพราะขาดความรับผิดชอบ 3. วัตถุประสงค์เพื่อให้ห้องสมุดดูสะอาดไม่รกและดูเรียบร้อย 4. หลักธรรมที่นำมาใช้สังคหวัตถุ 4 5. อุปกรณ์ที่ใช้บอร์ดสีปากกากรรไกร 6.วิธีการดำเนินงาน 1. วางแผน 2. แบ่งหน้าที่แบ่งหน้าที่ประชาสัมพันธ์แบ่งหน้าที่ในการติดป้าย 7. การวัดผลสังเกตขอบคุณค่ะ
3: สวัสดีค่ะพวกเรามาจากกลุ่มที่5ค่ะ1. ชื่อเรื่องน้ำทุกหยดมีค่า 2.1 ปัญหานักเรียนชอบเปิดน้ำทิ้งไว้ 2.2 สาเหตุของปัญหานักเรียนไม่เห็นคุณค่าน้ำ 3. วัตถุประสงค์ทำเพื่อให้ประหยัดน้ำทำให้เห็นคุณค่าน้ำ 4.หลักธรรมที่นำมาใช้อิทธิบาท4หลักทำงานให้สำเร็จ5อุปกรณ์ที่ต้องใช้1สีเมจิก2ของตกแต่ง6วิธีที่ดำเนินงาน1แบ่งหน้าที่2ทำป้าย3วางแผนงบประมาณที่ใช้1ถึง500บาท7การวัดผลสังเกตค่ะขอบคุณค่ะ
4: และแล้วก็จบลงไปแล้วนะครับสำหรับการนำเสนอผลการวางแผนของนักเรียนต้นทางครูได้มีข้อสังเกตนะครับให้กับนักเรียนต้นทางนะครับบางกลุ่มนะครับอาจจะใช้งบประมาณที่เยอะจนเกินไปตัวอย่างเช่นกลุ่มหนึ่งบอกว่าจะหาตู้มาจะซื้อตู้มาใช่ไหม2ตู้ 5-6,000 บาทในข้อนี้เนี่ยอาจจะหยิบยืมของโรงเรียนได้โดยไม่ต้องเสียงบประมาณเลยก็ได้นะครับส่วนสำหรับนักเรียนปลายทางนะครับคุณครูสามารถดูงบประมาณวิธีการดำเนินงานของนักเรียนนะครับและให้ข้อเสนอแนะได้เลยนะครับสำหรับกิจกรรมต่อไปเป็นขั้นสรุปหนูทำได้วันนี้นะครับจากที่พวกเราได้ทำกิจกรรมการวางแผนนะครับก็จะทำให้พวกเราเนี่ยเข้าใจปัญหาได้มากขึ้นเข้าใจวิธีการทำงานใช่ไหมจะส่งผลให้การทำงานของเราเนี่ยประสบผลสำเร็จมากยิ่งขึ้นนะครับเวลาที่เราจะทำอะไรก็แล้วแต่นะครับนักเรียนจะต้องมีการวางแผนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตามทีนี้เดี๋ยวเรามาประเมินตนเองกันดีกว่านะครับสิ่งที่ฉันทำได้ประเมินตามสภาพจริงนะครับมีความรับผิดชอบในบทบาทหน้าที่ของตนเองถ้านักเรียนมีความรับผิดชอบบทบาทหน้าที่ของตนเองได้ดีมากสม่ำเสมอประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียน

0: บอกว่าเอ๊ะบางครั้งอาจจะหลุดไปบ้างบางครั้งอาจจะไม่ได้รับผิดชอบหน้าที่ของตนเองได้ดีพอประเมินให้ตัวเองพอใช้หรือนักเรียนบอกว่าวันนี้เนี่ยมีแต่กิจกรรมกลุ่มไม่ได้ทำอะไรกับเพื่อนเลยไม่ได้ช่วยเพื่อนทำอะไรเลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยกมือเหยียบยอดครับเอามือลงใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับต่อไปอีกสักข้อหนึ่งครับนักเรียนวางแผนกิจกรรมการพัฒนาโรงเรียนวันนี้ถ้านักเรียนวางแผนได้ครอบคลุมชัดเจนนะครับประเมินให้ตัวเองดีมากแต่ถ้านักเรียนยังวางแผนนะครับไม่ได้ครบองค์ประกอบที่กูบอกไปที่มีอยู่7ข้อยังเขียนไม่ครบยังบอกไม่ครบนะครับให้ตัวเองพอใช้และสุดท้ายถ้านักเรียนไม่รู้จักการวางแผนเลยว่าการวางแผนคืออะไรวันนี้เราวางแผนทำกิจกรรมทำอะไรกันไม่รู้เลยประเมินให้ตัวเองปรับปรุงใครประเมินให้ตัวเองดีมากบ้างครับยอดเยี่ยมมากครับใครประเมินให้ตัวเองพอใช้เอามือลงครับใครประเมินให้ตัวเองปรับปรุงไม่มีนะครับนักเรียนครับเดี๋ยวบทเรียนครั้งต่อไปนะครับเดี๋ยวเราจะมาเรียนรู้นะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตนเป็นสมาชิกที่ดีในชุมชนซึ่งในชั่วโมงหน้านะครับเราทำอย่างไรเอ่ยชั่วโมงนี้เราวางแผนแล้วว่าเราจะทำอะไรแสดงว่าชั่วโมงหน้าเราต้องทำอะไรลงมือปฏิบัติแล้วใช่ไหมว่าการเป็นพลเมืองดีตอนนี้เรากำลังเป็นพลเมืองดีอยู่นะครับนักเรียนนั่นคือการช่วยเหลือโรงเรียนนะครับช่วยเหลือชุมชนเราจะเริ่มต้นทำอะไรยังไงเนี่ยวันนี้เราวางแผนแล้วแสดงว่าชั่วโมงหน้าเราจะลงมือปฏิบัตินะครับสิ่งที่นักเรียนปลายทางจะต้องเตรียมนะครับนั่นก็คืออุปกรณ์ในการทำกิจกรรมพัฒนาโรงเรียนซึ่งแต่ละกลุ่มก็ได้คิดมาเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าเขาจะต้องนำอุปกรณ์อะไรมาทำนั่นเองในชั่วโมงหน้าสำหรับวันนี้นะครับครูภากรและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนนะครับขอจบการเรียนการสอนไว้แต่เพียงเท่านี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ
1: นักเรียนทั้งหมดทำความครบ

0: โหแม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่งก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
2: ใช่ครับทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
3: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได
0: ้จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
3: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นถ้าเรารู้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นปริมาณขยะก็จะลดลง
1: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวต้องอัปเดตข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
0: ยังไงอะแม
1: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้ใจตลาด

จะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดโตพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

0: จพลังบวกโพซิทีฟมายกับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: ไม่เป็นไรนะครับ
5: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
6: เซฟตี้โฟร์โอ
7: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
8: PEA

ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: ัสดีค่ะสวัสดีนะคะคุณครูและนักเรียนปลายทางและนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนค่ะวันนี้นะคะเรากลับพบกันในรายวิชาศิลปะสาระดนตรีนรศิลป์ในชั้นประถมศึกษาปีที่4ค่ะวันนี้พบกับคุณครูจันทิมาอนุกูลหรือว่าครูแต๊กค่ะเด็กๆคะเมื่อสัปดาห์ที่แล้วเด็กๆได้เรียนรู้เรื่องของอะไรคะเรื่องอะไรคะตัวโน้ตใช่ไหมคะตัวโน้ตอ่ะเราไปฝึกเขียนโน้ตอะไรคะตัวโน้ตสากลใช่ไหมคะเป็นโน้ตสากลมีตัวอะไรบ้างคะที่เด็กๆฝึกเขียน
1: กุญแจซอน
0: กุญแจซอนมีอะไรอีก
1: ต
0: ั
1: วดำ
0: ตัว
1: ค
0: าเบต1ชั้น
1: ค
0: าเบต2ชั้นนะคะอันนี้ก็คือเป็นในเรื่องของโน้ตดนตรีนั่นเองค่ะและในวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของบทเพลงสร้างสุขนั่นเองค่ะและบทเพลงสร้างสุขวันนี้นะคะที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเป็นในเรื่องของเด็กจะต้องฝึกร้องเพลงนะคะวันนี้เราจะมาฝึกร้องเพลงไทยกันนะคะพร้อมไหมคะ
2: พร้อมค
0: ่ะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะจุดประสงค์การเรียนรู้ของเราวันนี้นะคะที่เด็กได้เรียนรู้กันนะคะนั่นก็คือเป็นในเรื่องของบทเพลงสร้างสุขนะคะมีอะไรบ้างหนึ่งเลยนะคะก็คือบอกความหมายและหลักการขับร้องเพลงค่ะสองค่ะปฏิบัติการขับร้องบทเพลงไทยค่ะและสามค่ะเด็กๆนะคะเห็นคุณค่าและความสำคัญของบทเพลงนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆจะได้เรียนรู้เรื่องของการร้องเพลงไทยนะคะแบบง่ายๆนะคะครูเลือกเพลงแบบง่ายมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องกันนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยนะคะคุณครูมี1บทเพลงให้เด็กๆลองฟังดูปลายทางด้วยนะคะเดี๋ยวครูจะเปิดเพลงให้ฟังนะคะหลังจากนั้นแล้วเดี๋ยวเราจะมาลองดูซิคะว่าเพลงนี้ฟังแล้วรู้สึกอย่างไรและความหมายของเพลงเนี่ยเขาบอกถึงอะไรพร้อมไหมคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยค่ะ

0: ่ะเด็กๆคะเพลงนี้นะคะเป็นเพลงที่บ่งบอกถึงอะไรคะทราบไหมคะฟังจากเนื้อร้องเพลงเป็นยังไงคะเป็นเพลงจังหวะช้าหรือเร็ว
1: ช้า
0: เป็นเพลงจังหวะช้าใช่ไหมคะเป็นเพลงไทยนั่นเองใช้เครื่องดนตรีไทยในการบรรเลงนะคะแล้วความหมายของเพลงล่ะคะเขาพูดถึงอะไรคะชาวพุทธชาวพุทธทำไมคะเขาพูดถึงพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าใช่ไหมคะชาวพุทธเนี่ยเป็นไงคะนอบน้อมนะคะเคารพพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะเป็นเพลงที่นะคะเป็นการบูชานะคะเป็นเพลงที่ชาวไทยทุกคนนะคะเป็นไงคะรำลึกถึงนะคะนึกถึงคุณของพระพุทธเจ้านั่นเองค่ะและนี่ก็คือความหมายของบทเพลงฟังแล้วรู้สึกไงคะรู้สึกไงคะเป็นเพลงที่เป็นไงคะรู้สึกยังไงเพราะไหมคะไพเราะไหมคะไพเราะนะคะเป็นเพลงที่ไพเราะนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเนื้อหาของเราวันนี้การขับร้องเพลงนะคะการขับร้องเพลงคืออะไรเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะการขับร้องอ่านพร้อมกันค่ะ3 4
2: การ

เป็นเพลงที่นะคะเป็นการขับร้องที่การเปล่งเสียงร้องออกมาเป็นถ้อยคำใช่ไหมคะให้สอดประสานนะคะไปกับทำนองจังหวะนะคะแล้วก็เนื้อร้องของบทเพลงนั่นเองค่ะต่อไปนะคะการขับร้องเพลงไทยค่ะการขับร้องเพลงไทยเป็นอย่างไรคะเด็กๆอ่านพร้อมกันค่ะ

0: การเอื้อทำนองเพลงผู้ร้องจะต้องรู้จักหลักการใส่อารมณ์และความรู้ในการเอื้อทำนองร้อง
1: เพลงไทยนะคะจะต่างกับเพลงไทยสากลก็คือจะมีการอะไรคะเอื้อนนั่นเองเอื้อนยังไงรู้จักการเอื้อนไหมคะเช่นอันนี้คือการเอื้อนใช่ไหมคะจะมีการเอื้อนไปกับทํานองของเพลงนั่นเองค่ะอ่ะอันนี้ก็คือเป็นข้อแตกต่างนะคะระหว่างเพลงไทยกับเพลงไทยสากลนั่นเองค่ะต่อไปนะคะเรามาดูองค์ประกอบของการร้องนะคะการขับร้องเพลงไทยกันบ้างมีอะไรบ้างหนึ่งคือมีเสียงตอบพร้อมกันค่ะหนึ่งคือเสียงสองคือ
2: ทำนอง
1: และสามคือจังหวะนะคะถ้าจะฝึกร้องเพลงนะคะต้องฝึกในเรื่องของต้องทราบนะคะเรื่องของสามองค์ประกอบหลักๆนั่นก็คือเสียงทำนองและจังหวะนั่นเองค่ะถ้าเราร้องเพลงได้แต่เราไม่รู้จังหวะร้องผิดจังหวะแบบนี้ถูกต้องไหมคะไม่ถูกต้องแล้วก็ไม่ไพเราะด้วยนะคะทีนี้เรามาดูนะคะเสียงคืออะไรนะคะเสียงคืออ่านพร้อมกันค่ะเสียงพยัญชนะ
0: ในวรรคต่างๆคำพูดกล้าและเสียงวรรณยุกต์ได้ถูกต้องโดยเฉพาะเสียงร้องหรือ
1: สิ่งสำคัญเลยนะคะการออกเสียงให้ถูกต้องนะคะคำควบกล้ำนะคะแล้วก็โดยเฉพาะเสียงรอเรือกับรอลิงนะคะเวลาร้องเพลงเนี่ยเสียงจะต้องแยกให้ชัดเจนนะคะว่าไหนรอเรือไหนรอลิงนะคะอันนี้เป็นในเรื่องของเสียงนั่นเองค่ะต่อไปเรื่องของทำนองทำนองคืออะไรคะอ่านพร้อมกันค่ะ
0: สิ่งที่สำคัญที่สุดของ

เมื่อสักครู่นี้ครูยกตัวอย่างไปแล้วนะคะสำหรับการเอื้อนนั่นเองนะคะเราจะต้องเอื้อนให้ตรงกับทำนองของเพลงนั่นเองค่ะต่อไปสุดท้ายค่ะนั่นก็คือเรื่องของจังหวะจังหวะคืออะไรอ่านพร้อมกันค่ะครูบอกไปแล้วนะคะเรื่องของจังหวะจังหวะจะต้องเป็นยังไงสม่ำเสมอนะคะเท่ากันนะคะไม่ว่าจะเป็นจังหวะช้าหรือจังหวะเร็วนั่นเองค่ะทีนี้เรามาดูต่อนะคะว่าการปฏิบัติตนนะคะขณะขับร้องเราจะต้องทำอย่างไรให้ทุกคนตอนนี้นั่งตัวตรงเวลานั่งขับร้องเพลงเป็นไงคะจะต้องนั่งตัวตรงใช่ไหมคะทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าขณะปฏิบัติตนเนี่ยเราจะต้องปฏิบัติอย่างไรหนึ่งเลยอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งเป็นท่ายืนบ้างล่ะคะท่ายืนเป็นไงคะ2

0: อ่ะถ้าเป็นท่านั่งจะต้องนั่งยังไงคะนั่งยังไงคะนั่งพับเพียบหลังตรงอันนี้เป็นการนั่งสำหรับการขับร้องเพลงไทยนะคะเพลงไทยเดิมนั่นเองค่ะจะแตกต่างกับการขับร้องเพลงไทยสากลนะคะจะไม่เหมือนกันนะคะอ่ะท่านั่งจะต้องนั่งพับเพียบหลังตรงตามองใครคะก้มหน้าได้ไหมก้มหน้าได้ไหมคะไม่ได้นะคะจะต้องมองตรงนะคะสบตาผู้ชมนะคะไม่ขยับตัวไปมาโยกตามเพลงได้ไหมคะได้ไหมคะได้ไหมคะ
1: ได
0: ้ไม่ได้นะคะไม่ได้นะคะแต่ก็ไม่ได้นั่งหลังตรงจนทื่ออย่างนี้เลยใช่ไหมคะจะเก่งเกินไปนะคะให้อยู่ในท่าที่สำรวมนะคะถ้าเป็นการยืนก็นะคะยืนนะคะหน้าตรงนะคะอาจจะขยับมือบ้างเล็กน้อยแบบนี้นะคะอันนี้ก็คือเป็นการปฏิบัติตนนั่นเองค่ะต่อไปหลักของการขับร้องเพลงกันบ้างนะคะหลักของการขับร้องเพลงมีอะไรบ้างอ่านพร้อมกันค่ะหนึ่งเป็นเพลงที่มีเนื้อหาที่เศร้าเราร้องไปยิ้มไปได้ไหมคะ
2: ไม่ได้
0: หัวเราะไปได้ไหมคะไม่ได้นะคะสีหน้าท่าทางอารมณ์จะต้องสอดคล้องกับเนื้อร้องของเพลงนั่นเองค่ะต่อไปค่ะเรามาดูนะคะวันนี้ที่เด็กๆจะได้เรียนรู้กันนะคะเมื่อต้นชั่วโมงใช่ไหมคะคุณครูเปิดเพลงให้ฟังแล้วนะคะเพลงนี้ชื่อเพลงว่าลาวเสียงเทียนนะคะลาวเสียงเทียนเห็นไหมคะเป็นการบูชาพระพุทธเจ้านั่นเองนะคะให้ชาวพุทธนะคะเป็นไงคะเคารพบูชานั่นเองนะคะเพลงนี้เด็กๆลองดูนะคะเนื้อร้องของเพลงนะคะก็คือโดยคุณหญิงชินศิลปะบรรเลงนะคะส่วนทำนองนะคะจะเป็นทำนองเพลงลาวเสียงเทียนนั่นเองวันนี้เด็กๆจะได้ฝึกร้องเพลงลาวเสียงเทียนนะคะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยเราต้องทำอะไรก่อนคะก่อนจะร้องเพลงเราต้องทำอะไรเมื่อสักครู่นี้อ่านไปแล้วฝึกอะไรคะฝึกอาร้องก่อนนะคะเด็กๆคะดูเนื้อร้องพร้อมกันนะคะอ่านตามคุณครูค่ะธูปเทียนทองสองมือ
1: ธูปเทียนทองสองมือ
0: ธูปเทียนทองสองมือ
1: ธูปเทียนทองสองมือ
0: ถือไว้ตั้งใจวันทา
1: ถือไว้ตั้งใจวันทา
0: น้อมเคารพบูชา
1: น้อมเคารพบูชา
0: พระศาสดาของชาวพุทธ
1: พระศาสดาของชาวพุทธ
0: ตรงที่มีคำว่าซ้ำเห็นไหมคะให้ซ้ำบรรทัดนั้นกี่รอบ
1: สอง
0: รอบนั่นเองนะคะอันนี้คือท่อนที่หนึ่งวรรคที่หนึ่งนั่นเองค่ะต่อไปวรรคที่สองคือพระปัญญาเลิศล้นอ่านตามครูค่ะ
1: พระปัญญาเลิศล้น
0: ทรงค้นพบสัจธรรม
1: ทรงค้นพบสัจธรรม
0: พระกาลุนเลิศล้ำ
1: พระกาลุนเลิศล้ำ
0: ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย
1: ์ทรงน้อมธรรมสู่มนุษย
0: ์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ
1: ์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ
0: ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
1: สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
0: อันนี้ก็คือเนื้อร้องนะคะเพลงลาวเสียงเทียนนั่นเองค่ะ เดี๋ยวเราจะมาฝึกร้องเพลงนี้กันเลยนะคะเดี๋ยวก่อนจะฝึกคุณครูจะเปิดเพลงให้ฟัง1รอบก่อนนะคะเพื่อดูว่าจังหวะเป็นอย่างไรทำนองเป็นอย่างไรนะคะลองดูเนื้อร้องเป็นอย่างไรนะคะ

เด็กๆคะเป็นยังไงบ้างพอดูเนื้อร้องตามพอได้ไหมคะได้นะคะอ่ะทีนี้เรามาดูนะคะเนื้อร้องแรกเลยนั่งตัวตรงเดี๋ยวจะให้ร้องทีละกลุ่มดีไหมคะดีเดี๋ยวจะให้ฝึกร้องกลุ่มนะคะปลายทางด้วยเดี๋ยวเรามาฝึกร้องกันก่อนนะคะพร้อมนะคะดูเนื้อร้องแรกธูปเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาคุณครูร้องก่อนเด็กร้องตามนะคะปลายทางด้วยนะคะพร้อมนะคะธูปเทียนทองสองมือร้องตาม

ทีนี้ร้องเองเราจะร้องบรรทัดนี้2รอบเพราะว่ามีคำว่าซ้ำใช่ไหมคะพร้อมนะคะนั่งตัวตรง3 4

ได้ไหมคะทีนี้เรามาดูระหว่างการซ้ำสองรอบเราจะมีเรื่องของจังหวะด้วยนะคะอ่ะเป็นอย่างไรพ่อถือไว้ตั้งใจวันทาชิงฉับทูบเทียนทองสองมือค่อยกลับเว้นชิงฉับนะคะอ่ะเอาใหม่นะคะสามสี่

ได้ไหมคะได้แล้วไพเราะมากๆเลยนะคะต่อไปบรรทัดต่อไปนะคะร้องตามครูนะคะน้อมเคารพบูชา

พุทธพระศาสดาของชาวพุทธอีกครั้งหนึ่งน้อมเคารพบูชาร้องตามน้อมเคารพบูชา

่ะทีนี้เพลงนะคะจะเว้นนะคะเป็นท่อนที่2เลยนะคะเราไปท่อนที่1แล้วก็ท่อนที่2หรือเราจะซ้ำท่อนที่1 2รอบกลับไปทูบเทียนทองใหม่แล้วค่อยไปท่อนที่2ก็ได้เหมือนกันนะคะแต่วันนี้เราจะเอาแบบท่อนที่1แล้วไปท่อนที่2เลยนะคะอ่ะพร้อมนะคะท่อนที่1ใหม่อีก1รอบ3 4

พุทธได้ไหมคะได้ทีนี้เราจะมาดูว่ากลุ่มไหนจะเป็นผู้โชคดีขออีกหนึ่งรอบนะคะขออีกหนึ่งรอบเดี๋ยวหากลุ่มผู้โชคดี

เก่งมากนะคะอ่ะต่อไปดูท่อนที่2คุณครูร้องก่อนเด็กๆร้องตามนะคะท่อนที่2นะคะ

ทีนี้เวลาเราเว้นวรรคเว้น2รอบเหมือนเดิม2รอบคือชิงสับหรือว่านับ1 2แบบนี้นะคะพระปัญญาเลิศล้นชิงสับทรงค้นพบสัจธรรมชิงสับพระกรุณาเลิศล้ำชิงทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์แบบนี้ได้ไหมคะนับ1 2ในใจหรือว่าชิงฉับนั่นเองพร้อมท่อนที่2ค่ะ3 4

0: นุษย์ต่อไปร้องตามนะคะพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ
1: ์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธ
0: ิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
1: สอนชนให
0: ้หลุดพ้นความทุกข์ทนอีกรอบหนึ่งพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์ร้องตาม
1: พระองค์เลิศล้วนบริสุทธ
0: ิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนได้ไหมคะทีนี้ร้องท่อนที่2พร้อมกันพร้อมครูเลยนะคะ3 4

ทนได้ไหมคะได้แล้วนะคะเพลงลาวเสียงเทียนของเราวันนี้นะคะเดี๋ยวให้เด็กร้องไปพร้อมกับเพลง1รอบได้ไหมคะทีนี้เรามาร้องเข้ากับจังหวะของเพลงทำนองของเพลงนะคะ

ตัวเองหน่อยเก่งมากวันนี้เด็กๆสามารถร้องเพลงไทยง่ายๆได้ใช่ไหมคะชื่อเพลงว่าอะไรลาวเสียงเทียนนั่นเองนะคะวันนี้คุณครูก็ขอขอบคุณนะคะสื่อเสียงนะคะที่นำมาใช้ในการศึกษาวันนี้นะคะเป็นเพลงลาวเสียงเทียนโดยกรมศิลปากรนั่นเองค่ะกิจกรรมของครูวันนี้ค่ะบทเพลงสร้างสุขนะคะคุณครูให้เด็กๆทุกคนนะคะปลายทางนะคะแบ่งกลุ่มนะคะตามความเหมาะสมเลยนะคะหลังจากนั้นแล้วให้ฝึกร้องเพลงลาวเสียงเทียนเมื่อสักครู่นี้นะคะโดยเดี๋ยวจะให้ออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนด้วยนะคะเป็นกลุ่มตัวอย่างนั่นเองค่ะปลายทางด้วยเลยนะคะคุณครูก็ฝากคุณครูปลายทางนะคะดูแลเรื่องการทำกิจกรรมของครูวันนี้ด้วยนะคะถ้าเกิดมีเวลาพอนะคะให้เด็กๆออกมานำเสนอหน้าชั้นเรียนนะคะเดี๋ยวช่วงนี้ให้เด็กๆนะคะฝึกนะคะร้องเพลงลาวเสียงเทียนไปพร้อมๆกันเลยนะคะถ้าพร้อมแล้วเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เด็กๆคะเป็นอย่างไรบ้างร้องได้ยังคะ
1: ได
0: ้ไหมคะได้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราลองมาร้องพร้อมๆกันนะคะเด็กๆคะสังเกตนิดหนึ่งว่าเนื้อร้องของคุณครูนะคะเด็กๆลองดูตรงท่อนที่2นะคะท่อนที่2เนี่ยบางเนื้อร้องนะคะก็จะใช้คำว่าทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์หรือทรงน้อมนำสู่มนุษย์นะคะแล้วก็จะมีบางเนื้อร้องก็จะเป็นอย่างวรรคสุดท้ายเนี่ยก็จะเป็นสอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนหรือทุกข์ตรมนะคะอันนี้ก็คือเป็นเนื้อร้องที่แตกต่างกันออกไปนะคะแต่ว่าสามารถเป็นเนื้อร้องที่ถูกต้องนะคะเหมือนกันนะคะทีนี้เด็กๆลองมาร้องพร้อมๆกัน1รอบพร้อมนะคะเราจะยังไม่เปิดเพลงก่อนนะคะพร้อมนะคะ3 4ทูบเทียนทอง2มือถือไว้ตั้งใจวันทาหยุดนิดนึงเดี๋ยวครูจะให้เด็กๆปรบมือนะคะไปตามจังหวะเพลงด้วยโดยคุณครูจะตีฉิงใช่ไหมคะฉิงฉับให้เด็กๆปรบมือตรงคำว่าปรบมือตรงคำว่าฉับนะคะปรบมือตรงคำว่าฉิงไม่ใช่นะคะปรบมือตรงคำว่าฉับนะคะที่เราได้ฝึกกันไปปรบตักตรงไหนคะคำว่าฉิงได้ไหมคะอันนี้คุณครูก็สอดแทรกในเรื่องของจังหวะด้วยนะคะพร้อมนะคะ3 4

ธูปเทียนทองสองมือถือไว้ตั้งใจวันทาน้อมเคารพบูชาพระศาสดาของชาวพุทธน้อมเคารพบูชาพระศาสดาสาดาของชาวพุทธพระปัญญาเลิศล้นทรงค้นพบสัจธรรมพระกรุณาเลิศล้ำทรงน้อมธรรมสู่มนุษย์พระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนได้ยินแต่เสียงปรบมือไม่ได้ยินเสียงร้องเลยนะคะต้นทางไปทางร้องดังเลยนะคะขอมาอีกหนึ่งรอบเดี๋ยวจะหาผู้โชคดีกลุ่มไหนไม่มีเสียงจะให้ออกมาโชว์เพื่อนๆไปทางด้านหน้าพร้อมนะคะ3 4

0: ซ้อนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทนพระองค์เลิศล้วนบริสุทธิ์สอนชนให้หลุดพ้นความทุกข์ทน
1: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเป็นไงบ้างร้องได้ไหมคะ
2: ได
1: ้ได้แล้วนะคะอ่ะทีนี้ร้องกับเพลงหนึ่งรอบทีนี้ฟังเพลงไปด้วยนะคะพร้อมนะคะ

0: ปรบมือให้ตัวเองหน่อยเก่งมากๆเลยเป็นไงบ้างคะวันนี้นะคะในเรื่องของการร้องเพลงไทยนะคะเป็นเพลงไทยเดิมแบบง่ายๆนะคะมาให้เด็กๆได้ฝึกร้องกันนะคะเป็นในเรื่องของเพลงลาวเสียงเทียนนั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะเด็กๆก็ได้เรียนรู้นะคะหลักของการร้องเพลงนะคะเป็นในเรื่องของบทเพลงสร้างสุขที่เด็กได้ฝึกวันนี้นะคะเป็นเพลงอะไรคะเพลงลาวเสียงเทียนนั่นเองค่ะและในครั้งต่อไปนะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเราจะมาฝึกในเรื่องของนาฏศิลป์กันนะคะเป็นในเรื่องของนาฏยศัพท์นั่นเองค่ะแล้ววันนี้นะคะครูแต๊กก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ค่ะแล้วพบกันใหม่ในครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: การได้ทั้งหมดทำความเคารพ
2: ขอ

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยตะแบกต้นไม้ประจำจังหวัดสระบุรีตะแบกเป็นพันไม้ในป่าเบญจพรรณชื้นป่าดงดิบชุ่มชื้นป่าน้ำท่วมตามท้องนาสูงจากระดับน้ำทะเล 20-300 เมตรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 15-30 เมตร

0: เมตรมีชื่อเรียกต่างกันไปตามท้องถิ่นเช่นที่ราชบุรีและตราดเรียกตะแบกไข่นครราชสีมาเรียกตะแบกนาลำปางเรียกเปื้อยต้องเปื่อยนาภาคใต้ที่ยะลาปัตตานีเรียกบางอตมะกอส่วนที่นราธิวาสเรียกบางอยามูตะแบกมีโคนต้นเป็นภูพรเปลือกเรียบเป็นมันสีเทาอมขาวหรือเทาอ่อนมีรอยแผลเป็นดวงตลอดลำต้นคือแตกล่อนเป็นหลุมตื้นใบเป็นใบเดี่ยวออกตรงข้ามหรือเยื้องกันเล็กน้อยแผ่นใบรูปขอบขนานแกมรูปหอกกว้าง 5-8 เซนติเมตรยาว 12-20 เซนติเมตรปลายใบมนเป็นติ่งแหลมเล็กโคนใบสอบมนขอบใบม้วนขึ้นใบอ่อนสีออกแดงตะแบกจะออกดอกในช่วงระหว่างเดือนธันวาคมถึงกุมภาพันธ์และระหว่างเดือนกรกฎาคมถึงกันยายนออกดอกรวมกันเป็นช่อตามปลายกิ่งดอกตูมรูปคล้ายลูกข่างมีจุกสั้นๆที่ยอดกลีบเลี้ยงมีสันนูนพาดตามยาวมีกลีบดอก6กลีบดอกตะแบกเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลาง 3-3.6 เซนติเมตรมีเกสรตัวผู้จำนวนมากดอกมีสีม่วงอมชมพูแล้วจะค่อยๆเปลี่ยนเป็นสีขาวผลมีลักษณะเป็นรูปรีหรือรูปไข่มีขนาดยาวประมาณ 1.3-1.7 เซนติเมตรกว้าง 0.8 เซนติเมตรผลเมื่อแก่จะแตกออกเป็น6ซีกเมล็ดมีขนาดเล็กมีปีกโค้งทางด้านบน1ปีกขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดต้นตะแบกมีประโยชน์สำหรับใช้เป็นยาเปลือกใช้ปรุงเป็นยาแก้บิดท้องร่วงลงแดงแก้ถูกยาพิษและมูกเลือดรากต้มเป็นยาแก้ปวดเมื่อมีไข้
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้ร่องมรสุมพาดผ่านประเทศเมียนมาตอนบนภาคเหนือตอนบนและประเทศลาวตอนบนเข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยยังคงมีฝนตกหนักเกิดขึ้นในบางพื้นที่โดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกภาคกลางและภาคใต้ฝั่งตะวันตกขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในระยะนี้ไว้ด้วยสำหรับแผนที่แสดงพื้นที่คาดการณ์ความเสี่ยงในการเกิดภัยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้บริเวณประเทศไทยยังคงมีบางพื้นที่ที่ยังคงต้องเฝ้าระวังในเรื่องของฝนตกหนักที่อาจจะเกิดขึ้นในระยะ24ชั่วโมงข้างหน้านี้ไว้ด้วยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ฝั่งตะวันตกในบางพื้นที่

ในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569กับแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยทำให้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในระยะนี้ยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางถึงค่อนข้างแรงโดยทะเลอันดามันตอนบน

กระบี่ลงไปทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของอ่าวไทยตอนบนทะเลมีประมาณ2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรและบริเวณอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองส่วนเรือเล็กบริเวณทะเลอันดามันตอนบนควรงดออกจากฝั่งในระยะนี้ไว้ด้วยในวันนี้ทางกรมอุตุนิยมวิทยาได้ออกประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยตอนบนโดยมีผลกระทบในช่วงวันที่18ถึง21สิงหาคมพุทธศักราช2569เป็นฉบับที่1โดยมีรายละเอียดดังนี้

เยียวยาอากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ลำพูนอากกำแพงเพชรพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 22-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดหนองคายบึงกาฬอุดรธานีสกลนครนครพนมมุกดาหารอำนาจเจริญและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดลพบุรีกระบุรีและกาญจนบุรีอุณหภูมิต่ำสุด 23-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 25-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 31-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราชอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองและพังงาอุณหภูมิต่ำสุด 24-28 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 26-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและอัฐไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่ไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ท่ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้เราขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
0: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย์
0: บางได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าแม็กดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
1: ว่าก็เป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตอนุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
1: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยและวันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง

ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งมากเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงริเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระราชดำริว่าพระธรรมเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ามหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: ู่ที่ไหนเนี่ยบรรยากาศน่าขนลุกยังไงชอบกล
1: ฟุตฟิตฟุตฟิตมีกลิ่นเหมือนยาสมุนไพรด้วยฉุนชะมัด
2: นี่ละมั้งด่านของสังขารต้องเป็นผู้หญิงในภาพนั้นแน่มีอะไรหรอเข็มทองเจ้ารู้จักกับผู้หญิงในภาพนั้นด้วยหรอ
3: ข้าคุ้นๆแต่ว่านึกไม่ออกอ่ะโอ๊ย
2: เข็มทองเป็นอะไรไปน่ะ
1: อ๋อเป็นอะไรไหมเข็มทอง
4: กลับมาแล้วหรอเจ้าตัวดีมานี่ทำหน้าแบบนั้นอย่าบอกนะว่าจำคนที่สร้างประดิษฐ์เจ้าขึ้นมาไม่ได้แล้วน่ะเจ้าเข็มทอง
5: ฮะคนสร้างเข็มทอง
3: นายหญิงข้าจำได้แล้วข้าจำได้แล้วอภัยให้ข้าด้วยนายหญิงข้าตั้งใจจะออกไปเที่ยวเล่นแป๊บเดียวเองแต่อยู่ๆก็หลงทางหาทางกลับไปไม่เจอเลยวนไปวนมาอยู่ในปฏิจจสมุปบาทตั้งนาน

0: เลยดีที่ไม่หายไปนานเหมือนคนที่แล้วหายไป120ปีแน่แล้วนี่จะพาใครมาด้วยเยอะแยะ
1: พวกเราเป็นเพื่อนกับเข็มทองนะขอรับท่านสังขารพวกเรามาดีไม่ได้มาร้ายนะขอรับ
2: ใช่ใช่ใช่ใช่ท่านวิญญาณส่งเรามานะขอรับ
0: ว่าไงนะท่านวิญญาณสุดหล่อส่งมาหรอแม่แม่แม่แม่แม่แม่ถ้างั้นก็เป็นแขกพิเศษของข้าละสิยังไงก็ขอบใจนะที่พาคนของข้ากลับมาด้วยจะไปไหนอยู่นิ่งๆสิ
3: ข้าขอโทษนายหญิง
4: ท่านสังขารอย่ารังแกเข็มทองเลยเจ้าค่ะน่าสงสารออกไหนๆท่านก็เป็นผู้สร้างเข็มทองขึ้นมาน่าจะรักเข็มทองให้มากๆหน่อยนะเจ้าค่ะ
0: ไม่ต้องมาสอนค่ะข้าสร้างเจ้าเข็มทองขึ้นมากับมือข้ามีสิทธิ์ในตัวเข็มทองทุกอย่างจะทำอะไรมันก็เรื่องของข้า
1: ถ้างั้นท่านช่วยเล่าที่มาของเข็มทองหน่อยได้ไหมขอรับว่าสร้างขึ้นมาทำไม
0: ได้สิถ้าอยากรู้ข้าก็จะเล่าให้ฟังก่อนอื่นข้าต้องแนะนำตัวอย่างเป็นทางการให้เจ้ารู้จักก่อนข้าคือสังขารคือสิ่งที่ปรุงแต่งขึ้นทุกๆสิ่งในโลกนี้จะเป็นสิ่งที่มีใจครองเช่นมนุษย์สัตว์ทั้งหลายหรือสิ่งที่ไม่มีใจครองเช่นดินน้ำไฟลมภูเขาก็เรียกว่าสังขารคือสิ่งที่ผสมปรุงแต่งทั้งสิ้น
2: งั้นซาลาเปาของโปรดของข้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเหมือนกันสิขอรับ
0: ถูกต้อง
1: แม้แต่ดวงอาทิตย์ดวงจันทร์ดวงดาวบนท้องฟ้าก็เป็นสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งด้วยงั้นหรอขอรับ
0: ใช่แล้วแม้แต่ตัวข้าเองก็เป็นสิ่งที่ถูกปรุงแต่งขึ้นมาจากส่วนประกอบหลายๆอย่างด้วย
4: ถ้างั้นเข็มทองคือสิ่งผสมปรุงแต่งจากอะไรบ้างหรอเจ้าคะ
0: เข็มทองนี่หรอข้าสร้างขึ้นมาด้วยการผสมปรุงแต่งส่วนประกอบหายากหลายอย่างรวมกันเป็นผลงานที่ข้าสร้างขึ้นมาอย่างพิถีพิถันส่วนประกอบแรกคือธาตุลมต้องใช้ลมหายใจของตุ๊กเหมียวอายุ100ปีกว่าจะหามาได้ข้าเหนื่อยแทบแย่เพราะตุ๊กเหมียวอายุยืนหายากเหลือเกินถูกจับไปบูชายันซะหมด
1: ฮะนี่ท่านไปที่หมู่บ้านมายามาด้วยหรอ
0: ข้าไปไหนก็ได้ทั้งนั้นแหละที่เดียวที่ไปไม่ได้คือออกไปจากปฏิจจสมุปบาทแห่งนี
2: ้ฮะแย่ yeah, แล้วแล้วแบบนี้พวกเราจะออกไปได้ยังไงล่ะขนาดท่านสังขารยังออกไปไม่ได้เลย
1: อย่าเพิ่งตีโพตีพายไปสิเจ้าปันมันต้องมีทางล่ะนะ
4: แล้วส่วนประกอบต่อไปล่ะเจ้าคะ
0: ส่วนประกอบต่อไปคือธาตุไฟต้องใช้ดอกวิววี่ที่ต้องความร้อนจากแสงแดดตอนเที่ยงวันในวันราตรีเสมอภาคนี่ก็เก็บมาได้ยากมากเพราะต้องเก็บภายใน10วินาทีหลังจากดอกบานเท่านั้นถึงจะได้พลังชีวิตสูงสุด
2: โหอะไรจะขนาดนั้นเนี่ย
0: ส่วนประกอบสำคัญอีกอย่างที่ขาดไม่ได้เลยคือธาตุน้ำจากน้ำหอมทุเรียนพันปีข้าอุตส่าห์ไปขอซื้อมาจากเด็กที่ชื่อพราวเพราะติดใจในกลิ่นที่หาได้ยากนี้
2: โอ้ยแค่คิดถึงกลิ่นทุเรียนนั่นข้าก็มึนหัวแล้ว
1: จริง
0: ๆส่วนประกอบสุดท้ายก็คือธาตุดินจากรากของต้นหมอนทอง
4: รากของต้นหมอนทองต้นไม้ที่งอกมาจากหลุมศพเจ้าหมอนทองนั่นหรออ
0: ืมใช่แล้วเจ้าหมอนทองเพื่อนรักของเจ้านั่นแหละ
4: มีหน้าล่ะข้าถึงรู้สึกผูกพันกับเข็มทองตั้งแต่แรกเห็นที่แท้ก็เพราะเข็มทองมีส่วนประกอบของเจ้าหมอนทองนี่เองเจ้าหมอนทองเจ้าหมอนทอง
3: จันเจ้าเป็นอะไรของเจ้าเนี่ยก่อเส้นเน้นเลยค่ะใจไม่ออกแล้ว
4: ขอโทษข
3: ้
4: าแค่คิดถึงเจ้าหมอนทองมากไปหน่อย
3: ข้าชื่อเข็มทองต่างหากไม่ใช่หมอนทอง
1: เฮ้ยยังไงกันก็ยังอดอาลัยอาวรณ์เจ้าหมอนทองไม่ได้อยู่ดีสินะ
2: ถึงจะเรียนรู้อริยสัจ4มาแล้วเข้าใจความหมายแล้วแต่ยังไงก็อดคิดถึงไม่ได้นั่นแหละ
0: ถ้าเจ้าเข้าใจสังขารว่าคือสิ่งผสมปรุงแต่งเจ้าก็จะเข้าใจลักษณะของสังขารด้วย
4: เอ๊ลักษณะของสังขารเป็นยังไงเจ้าคะ
0: ลักษณะของสังขารคือสิ่งผสมปรุงแต่งเรียกว่าสังคตะลักษณะมี3อย่างคือ 1. ความเกิดขึ้นปรากฏ2. ความเสื่อมไปสิ้นไปปรากฏ 3. เมื่อยังตั้งอยู่ความเป็นไปอย่างอื่นคือความแปรปรวนไปเป็นอย่างอื่นปรากฏดูอย่างบ้านไม้นี่สิก็เป็นสิ่งผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากไม้หลายๆชิ้นประกอบกันขึ้นมาเป็นรูปร่างแล้วตั้งชื่อสมมุติขึ้นมาว่า

0: ื่อใช้เรียกกันความเกิดขึ้นของบ้านก็ปรากฏแล้วแต่ระหว่างที่บ้านยังคงอยู่ก็ต้องมีความแปรปรวนไปไม้เริ่มเก่าผุพังจนกระทั่งเสื่อมสลายหายไปในที่สุด
1: เอหลักการนี้คุ้นๆเหมือนคำพูดของท่านยายในเมืองชรามรณะเลย
2: เก่งนี่ยังอุตส่าห์จำที่ข้าสอนเรื่องการเกิดดับในร่างกายได
0: ้ใช่แหละทุกสิ่งทุกอย่างมีเกิดก็ต้องมีดับและในระหว่างแห่งเกิดและดับนั้นก็มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นอย่างอื่นอยู่เรื่อยๆเช่นร่างกายของทุกๆคนเรานี้เมื่อเกิดมาก็เป็นเด็กคือร่างกายเป็นเด็กแล้วก็แปรปรวนเปลี่ยนแปลงจนร่างกายใหญ่ขึ้นเป็นผู้ใหญ่แล้วกลายเป็นคนแก่เฒ่าในที่สุดสิ่งที่ผสมปรุงแต่งนั้นก็ต้องแตกสลายไปหยุดปรุงแต่งไป
1: ถ้าอย่างนั้นสังขารก็เป็นคนที่ทำให้เกิดชรามรณะสินะขอรับ
0: ถูกต้องแล้ว
3: ข้าเข้าใจแล้วท่านต้องการจะบอกให้ข้ารู้ว่าไม่ว่าจะเป็นเจ้าหมอนทองหรือเข็มทองแม้จะถูกผสมปรุงแต่งขึ้นมาจากอะไรก็ตามวันนึงก็ต้องเสื่อมสลายไปอยู่ดีถึงข้าจะอยากให้คงอยู่ยังไงก็ทำไม่ได้
0: ใช่แล้วเพราะนี่คือลักษณะของสังขารจริงสิข้าผสมส่วนผสมทำขนมทิ้งไว้นี่นาชูแอเอ้าข้าให้ไปเที่ยวมาหลายที่คงหิวแย่ละสิ
4: ว้าวคัพเค้กสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่ข้าชอบสตรอเบอรี่เย้อร่อยมากเลยคัพเค้กฝีมือนางหญิงอร่อยที่สุดในโลกเลยเจ้าค่ะ
3: ช่วยเข็มทองเป็นอะไรไปตื่นสิเข็มทอง
5: พอเข็มทองกินเค้กหมดก็เป็นแบบนี้เลยหรือว่าในเค้กนั่นจะผสมอะไรเข้าไป
3: ท่านสังขารทำไมเข็มทองถึงแน่นิ่งไปแบบนี้ล่ะท่านทำอะไรเข็มทองกันแน
6: ่เกิดอะไรขึ้นกับเข็มทองกันแน่และพวกศิลาจะผ่านด่านของสังขารไปได้อย่างไรโปรดติดตามในตอนต่อไป

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชั่น
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

วันนี้เราอยู่ท่ามกลางอากาศที่ร้อนนะครับเจอเคสหมาที่เป็นเรื่องของไข้แดดเนี่ยนะครับหรือว่าเป็นฮีทสโตรกเนี่ยมีทุกวันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรครับว่าอุณหภูมิของหมาเรานี่มันสูงจนอันตรายแล้วทำยังไงให้อุณหภูมิเหล่านั้นมันลดลงได้นะครับเพราะฉะนั้นข้อเตือนใจก็คือท่านจะต้องรู้วิธีที่จะวัดไข้ได้ทำไมหมาถึงตัวร้อนถึงขนาดนั้นได้ล่ะนะครับอันที่หนึ่งก็คือเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บที่เป็นโรคติดเชื้อซึ่งทำให้เกิดการมีไข้สูงอันนั้นแน่นอนนะครับแต่ที่สองที่เจอบ่อยในขณะนี้ก็คือเรื่องของการที่พาหมาไปเที่ยวด้วยความตั้งใจดีนะครับแต่ว่าเอาหมาไว้ในรถนะครับแป๊บเดียวนั้นนะครับกลับมาหมาของท่านก็เกิดปัญหาเรื่องของฮีทสโตรกหรือว่าอุณหภูมิสูงเกินเหตุเพราะฉะนั้นท่านจะทำยังไงล่ะครับก็ง่ายที่สุดใช้การอังใช่ไหมครับของเราก็ใช้อังหน้าผากเพราะฉะนั้นท่านที่ไม่เคยจับตัวหมาเลยนะครับก็จะไม่รู้หรอกครับว่าอุณหภูมิปกติของหมาอยู่ที่สักประมาณเท่าไหร่เมื่อเทียบกับความรู้สึกของเรานะครับเพราะฉะนั้นจะเช็คได้ก็เช็คบริเวณส่วนของขาหนีบครับขาหนีบของหมาเนี่ยนะครับเพราะว่าอะไรมีขนน้อยที่สุดแล้วก็เป็นแอ่งที่มีเลือดไหลมาหล่อเลี้ยงเยอะที่สุดฉะนั้นเราก็อังดูก็ได้ครับโดยการใช้หลังมือของเราแตะมันแตะหน้าผากครับที่สำคัญเขาระบายความร้อนด้วยการหายใจครับหมาร้อนมากๆก็จะมีการหอบนะครับเพื่อระบายลดความร้อนจากการหายใจออกไปดังนั้นเนี่ยถ้าท่านเห็นหมาหอบก็อาจจะพอบอกได้ว่าเอ๊ะเขาอาจจะต้องมีอุณหภูมิสูงนะเขาถึงจะพยายามลดความร้อนแต่วันนี้ถ้าเรามีเครื่องมือล่ะจะยิ่งช่วยให้มีความละเอียดมากยิ่งขึ้นดังนั้นอุปกรณ์ที่สำคัญก็คือเรื่องของปรอทหรือเทอร์โมมิเตอร์นะครับอันนี้สำหรับวัดไข้ที่ใช้ทางปากนะครับสำหรับคนบางท่านเอาไปใช้กับหมาเนี่ยวัดอุณหภูมิทางเดียวทางก้นนะครับผมจะให้ดูนะครับอันนี้เป็นเทอร์โมมิเตอร์ที่ใช้วัดทางก้นนะครับแตกต่างกันเลยนะครับชัดเจนนะครับทางก้นเนี่ยก็จะกลมแล้วก็เล็กแต่ว่ามีความแข็งแรงนะครับฉะนั้นนะครับกรุณาเลือกใช้แบบที่วัดทางก้นนะครับเพื่อใช้กับหมาการวัดนั้นก็แน่นอนนะครับก็วัดทางรูก้นรูทวารนะก่อนที่จะวัดก็เอาไปจุ่มน้ำซะหน่อยนะครับเพื่อที่อะไรให้มันหล่อลื่นนะครับจะได้สอดเข้าไปได้ง่ายรูก้นอยู่ตรงนี้วิธีปลอดภัยก็คือว่าเราก็ควรจะเอาแนบไปกับส่วนของหางนะเรามือจับไว้อย่างเงี้ยหมาจะดิ้นจะไปอะไรก็จะได้ไม่หักไม่อะไรนะครับก็อยู่นี่แหละนะฮะไปด้วยกันนะครับแต่ว่าอุณหภูมิที่วัดเนี่ยก็ต้องใช้เวลานะครับประมาณ30วินาทีถึง1เสร็จแล้วก็เราก็เอาออกนะครับแล้วก็มาอ่านค่าอุณหภูมิปกติของหมานั้นนะครับก็อยู่ที่100ถึง101ฟาเรนไฮต์นะครับแต่บางทีท่านเพิ่งพาไปวิ่งมากลางแดดสกๆนะครับมันก็อุณหภูมิก็สูงขึ้นได้หรืออยู่ในห้องที่ร้อนเช่นห้องนี้นะครับก็ขึ้นได้นะครับอุณหภูมิก็ขึ้นได้เพราะฉะนั้นก็อย่าเพิ่งไปเหมาว่าหมาท่านเป็นไข้ติดเชื้อป่วยอะไรนักหนาให้ดูจากสถานการณ์ด้วยอันนี้วิธีที่จะปฐมพยาบาลเมื่อเจอแล้วจะทำยังไงอันแรกสุดนะครับเมื่อท่านเจอหมาของท่านแสดงอาการอย่างนั้นสงสัยจะเป็นลมแดดก็เอาเข้าที่ร่มและมีอากาศถ่ายเทการลดอุณหภูมินั้นเนี่ยสามารถทำได้ไม่ได้ยากเลยนะครับหาน้ำเย็นหรือน้ำแข็งหรือเป็นไอซ์แพคทั้งหลายแหล่นะครับสามารถที่จะมาใช้ได้ทั้งสิ้นเอามาประคบในจุดที่เป็นแอ่งเลือดที่สำคัญก็คือตรงบริเวณขาหนีบหรือที่ใต้รักแร้สามารถจะช่วยลดความร้อนได้โดยการที่ใช้นะครับเนี่ยถุงใส่น้ำแข็งมาประคบเลยนะครับตรงบริเวณส่วนของขาหนีบตรงนี้นะครับทั้ง4ขาเลยก็ได้นะครับ4แอ่งเลยก็ได้เนี่ยอย่างเงี้ยนะครับประคบเข้าไปแล้วก็เช็ดตัวด้วยนะครับก็จะทำให้ช่วยลดอุณหภูมิลง

มาดูสิมาวินนี่ชอบมากเลยนะครับเพราะมันเย็นนะครับผมก็อยากจะประคบเหมือนกันนะแล้วก็อ้าวมาหาอะไรไม่ได้อ้าวน้ำเย็นก็ได้เนี่ยนะครับส่วนหัวนี่ก็ช่วยนะครับในการที่จะลดอุณหภูมิก็ลงนะโอกาสเสี่ยงที่จะเกิดกับการที่อุณหภูมิสูงทำลายสมองหรือให้เกิดอาการชักนั้นท่านก็จะช่วยป้องกันไม่ให้เกิดขึ้นได้นะครับอย่างนี้เป็นต้นก็นี่คือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อยามเกิดไข้สูงก่อนที่จะนำส่งสัตวแพทย์เอาละครับพบกันคราวหน้าครับสวัสดีครับ

0: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ
1: แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1-6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186-191ออกอากาศเวลา8:30 น.ถึงเวลา14:30 น.สามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 ทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็น อุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆค่ะก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: อ๋อคุณครูพี่ฟิลรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิล
2: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรืออะไรน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะคำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
2: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาวค่ะคำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
2: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอ๊เด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
3: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำเอาเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คําว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
3: ค่ะ
2: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่มั้ยคะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่มั้ยคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วล่ะค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิวคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิวกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่ เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่สองนะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความนั่นเองค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2เด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
3: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
2: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
3: ยาน
2: พาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้หรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
3: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
3: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
2: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่1และกลุ่มที่2ก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
3: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
2: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
3: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
2: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่1นะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่1เนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
3: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
2: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
3: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
2: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวค่ะหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
3: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
2: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
3: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบกันเป็นคำผสมเนี่ยความหมายจะเหมือนกันหรือต่างกันเอ่ย
2: ต่างกันไม่น่าเดี๋ยวลองยกตัวอย่างแล้วกันค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
3: ใช่ค่ะ
2: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
3: คำว่าปลาคืออะไรคะคือสัตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้ง2คำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
2: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยคะ
3: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
2: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
3: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
2: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
3: ใช่แล้วค่ะ หลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำกลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหม
0: คะ
3: และกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
2: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิ้วคะ
3: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่าคำผสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะ

0: ซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำผสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับชุดที่หนึ่งนะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำผสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
1: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะราดหน้าค
0: ่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำผสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำผสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับคำว่าเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
1: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
1: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำผสมเอ่ย
1: คำว่าอะไรคะ
0: ติ๊กตอกแต่ผสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะว่าตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
1: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิวต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่ากระติกกับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
1: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำผสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำผสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
1: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือคำผสมเอ่ย
0: เด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ย
1: อะไรนะคะกระดาษถูกหรือยังเอ่ย

0: เลยคนอื่น
1: ม
0: ๆ
1: ี
0: ว่า
1: เพ
0: ย
1: ื
0: ั
1: ่
0: ง
1: อน
0: ไง
1: ๆคนไหน
0: คะ
1: ตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะอ่ะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่าลบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนเพื่อนำมาลบรอยปากการอยดินสอ
1: นั่นเอง
0: ใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
1: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางค์ก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
0: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
1: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
0: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
2: ใช่แล้วค่ะ
1: ถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
0: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิล
1: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำสองคำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
0: ค่ะ
1: ประมาณนะคะ
0: ใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
0: คนสวน
1: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงสิ่งการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะคะเมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
0: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
1: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะเกิดความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
0: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่ค่ะ
0: ก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
1: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
0: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
1: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะคำว่าดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย 2 คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่า

นะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่

0: แล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำประสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิว
1: สองคำขึ้นไปค่ะ
0: มาประสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำประสมนะคะที่นำคำมูลสองคำมาประสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
1: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
0: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
1: ค่ะ
0: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำประสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
1: คำมูลค่ะคำมูลสองคำมาประสมกัน
0: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
1: ใช่แต่ว่าการอับอาย
0: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
1: หน้าผากลงมาจนถึงคางค
0: ่ะใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำประสมข้อที่3นะคะก็คือคำประสมที่มาประสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาประสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะ
0: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
1: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
0: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
1: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำประสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
0: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
1: ค่ะ
0: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: เป็นคนสอนทุกแล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของพูดใช่ไหมนี่อุปกรณ์ที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่พอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหารูปูใช่ไหมแล้วพี่พงศ์ก็เนี่ยผู้เดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงศ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
2: ครับ
0: นี่คือรูเขาเหรอ
2: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
2: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
2: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทําความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
2: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี
2: ้อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
2: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป
2: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
2: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่อย่างนี้เนาะ
2: ครับ
0: คือเราหาได้ช่วงเวลานี้เหรอ
2: ใช่ครับ
0: มีช่วงอื่นไหมครับ
2: ช่วงอื่นก็ช่วงเช้าครับ
0: ช่วงเช้าก็ได้เหมือนกัน
2: ช่วงที่แดดไม่แรงมาก
0: อ๋อ
2: นี่ครับรูนี้ก็ถึงแล้วครับรูนี้ไม่ลึกเท่าไหร
0: ่อ๋อนี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
2: ับ ใช่ครับ
0: โหแล้วดินมันยังดูแบบ
2: ชุ่มๆ
0: อยู่นะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโหนี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
2: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
2: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่องที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
2: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
2: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้วน่ะนี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
2: ครับ
0: อย่างที่พี่พงษ์บอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
2: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร
2: ่เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
2: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่าที
2: ่
0: เขาจะไม่อยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
2: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
2: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
2: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
2: ครับ
0: นะพี
2: ่ใช่
0: นี่นะครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูนึงใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
2: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
2: ก็เป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
2: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
2: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
2: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
2: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับโอ้รูนี้ก็ลึกอยู่นะนี่นะครับอีกตัวนึงขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยโหถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
2: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมพี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงษ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะฮะอย่างนี้แตกนิดหน่อยอย่างนี้โอเคไหม
2: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่นะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุกแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดียวครับต ามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้าน

0: ามมาวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับ
1: ครับ
0: นี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
2: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้พูดนะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะ

0: โคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของครูบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับ
1: นี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
2: ใช่ครับ
1: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
2: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
1: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
2: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
1: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบเนี่ยครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วครูก็ตามตรงนี้ไปหรอ
2: ครับ
1: โอ้ยครูเห็นแล้ว
2: เจอหลังแล้วครับ
1: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มๆเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
2: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
1: จ้ะ
2: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำใช่ครับ
1: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
2: ใช่ครับ
1: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
2: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
1: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
2: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะเยอะกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสมไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
2: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
2: ครับ
1: แปลว่าต้องอร่อยมาก
2: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไม่หมดอะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
2: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะถังพุ่งเต็มแล้วนะ
3: เหรอพุ่งเต็มหลายแ
1: สนสามตัว
3: เฮ้ยก็ทั้ง
1: หมดแกเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
2: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขารูนึงต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะเขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
2: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตะปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
2: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
2: ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
2: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
2: ตัวเมีย
1: ตัวเมีย
4: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
1: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงรูมันจะเล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงแล้วทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
5: เป็นอาชีพหลัก
1: หาป
5: ูนะถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
4: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการดูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับหูยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
6: สะดาวดิน
1: สะดาวดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
6: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
1: สะดาวดินมีชื่ออื่นไหมจ๊ะบ้านเราเรียกว่าอะไร
6: ผักแกนขม
1: ผักแกน
6: แกน
1: แกนขม
6: จ้ะ
1: ผักแกน

0: โค้งหรือว่าสะเดาดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุ
1: ทธเอาไปต้ม
0: ไปต้มต้มกินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
2: ไปอมค่ะ
0: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วพุทธก็เอาดินออกอ๋อแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
2: ได้แต่มัน
0: จะขาด
3: สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวง
4: ผักขี้ขมก็มีนะครับ
3: เป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
0: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
1: ทั้งปีเลย
0: ทั้งปีเลย
1: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
0: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะสบาย
1: มันก็ขึ้นตามนี่แหละเลาะคลอง
0: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำ
1: เกี่ยวไหมจ้ะใกล้น้ำ
0: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
1: จ้ะน้ำน้อยๆนี่คืออะไรจ
0: ้
1: ะ
0: อ๋อเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
1: เมื่อก่อนนี่นะมันก็เต็มนี่เด้ทีนี้มันลดลงกับครับสะเดาดินมันก็ถึง
0: อืมคือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน
1: ่
0: อ๋อมันต้องออกชื้นๆหน่อยนะสะเดาดินไม่เคยกินเลย
1: เดี๋ยวลอง
0: รสชาติมันก็จะขมแบบ
1: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนเราต้นนะ
0: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำ
1: กินกับ
0: ปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
1: มันก็จะขึ้นไปเรื่อย
3: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันมาได้นี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับ
0: แม่บุญมีสวัสดีครับ
5: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
5: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
5: แซ่บค่ะแซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
5: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
5: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
5: แล้วก็แบ่งส่วนหนึ่งทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
5: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะอ
5: ๋
0: อแค่นี้เลย
5: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
5: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เก็บตรงตะปิ้งออกนะครับอุ๊ยแบบมันแบบ
5: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
5: ั
0: ดปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
5: มาตำก่อน
0: จ้ะ
5: แล้วก็กรองเอาน้ำส
0: ่
5: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
5: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวพูจะตำให
5: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
5: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
5: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้ใบมะกรูด
5: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ปูตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
5: โอเคค
0: ่
5: ะ
0: ได้เลยครับลุยเลยฮะ
3: ปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
0: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
5: เราไม่ได้ใช้เราไม่ได้ใช้
0: อ
5: ัน
0: นี้ต้องทิ้งเลยเหรอ
5: ทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
5: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
5: แกงอ่อม
0: ทีนึง
5: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริก
3: ในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อน

0: ครับระหว่างที่พูดตามเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
1: คอ
0: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
1: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
1: ้ผักมันขึ้นใหม่มันก็มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
2: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
0: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
1: ันปูที่เราแกะออก
0: แคะแยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
1: ค่ะ
2: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
1: แล้วก็ใส่น้ำปลา
0: พอเริ่มแบบเดือดได้มันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
1: จับตัวแล้วเห็นไหม
0: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
1: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
0: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
1: ้ถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
0: ครับ
1: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
0: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
1: พอดีแค่นี้พอดี
0: พอดีแล้วนะฮะ
1: ค่ะ
2: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
0: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไ
1: ปไป
0: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
1: แป๊บเดียวแล้วก็ยกลง
0: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่งั้นมันจะ
1: ขมมากค่ะ
0: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
1: ปูนาค่ะ
0: ใส่แก่นขมฮะ
1: แก่นขม
0: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
0: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
3: สวัสดี
0: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม่
3: จ้า
0: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เนาะ
3: แล
0: ้วนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
3: ะ
0: มีต้นหอม
3: ต้นหอมผักชี
0: ผักชี
3: แล้วก็หอมแดงมะนาว
0: เท่านี้เลย
3: ก็พริกน้ำปลา
0: จ้า
2: ขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับ
0: นี่นะครับพอผู้ใส่ตัวน้ำปูลงไปผู้ก็จะเคี่ยว
3: จ้า
0: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
3: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
0: สำคัญคือผู้ต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
3: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันจะจับไงอ๋อ
0: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
3: จ้า
0: ไว้ใส่ในลาบนะนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลย
2: น้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับ
0: โหยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะเริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับ
0: คลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
3: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
0: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
3: จ้ะ
0: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เน
3: า
0: ะมันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะนี่นะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
3: หวานเนื้อปู
0: น้ำตาลก็ไม่ได้ใส
3: ่เนื้อปูมันหวา

0: เนื้อปูมันปูค
1: ่
0: ะ
1: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับหัวอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
2: ได้เลย
1: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่น้อยมากอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
2: น้ำปลาแกวน้ำปลาใส
1: ่น้ำปลาราดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมาก
2: ๆมันหวาน
1: แซ่บแซ่บแซ่บทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่ๆนะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่คงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: ขอบคุณมากครับ
4: พี่ดูดิเนี่ย
5: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะ เราพูดเยอะใช่ไหม
6: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
5: อ๋อ
6: เราก็เลยตามเขาไม่ทัน
5: เนี่ยๆแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ
4: พี่ดูดิ
7: อมรินทร์ทีวี

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186-200ช่อง186-191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192-194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195-197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่อง TV ดาวเทียม186-200

0: โอ้แม่ผมบอกแม่กี่ครั้งแล้วเนี่ยแม่แยกไปนะเดี๋ยวเขาก็ไปรวมกันอยู่ดี
1: ไปอยู่ไหนมาเขาน่ะกองรวมกันเอาไว้แล้วเขาไปแยกอีกทีหนึ่ง

0: ก็เพราะว่าเราอะไม่ได้แยกให้เขาตั้งแต่แรกไง
1: ใช่ครับ
2: ทุกวันนี้มีขยะมากกว่าวันละ 70,000 ตันต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะมากกว่า 20,000 ล้านบาทต่อปี
1: สังเกตเห็นอะไรไหมครับถ้าแยกตั้งแต่ต้นทางก็แยกง่ายแยกไปรีไซเคิลได้
3: จะรีไซเคิลได้สักเท่าไหร่กัน
1: ได้สิครับดูนี่นะครับปี2561ประเทศไทยมีปริมาณขยะมูลฝอย 27.8 ล้านตันเรานำกลับมาใช้ประโยชน์โดยนำมารีไซเคิลและทำปุ๋ยอินทรีย์ 9.58 ล้านตันคิดเป็นร้อยละ34ซึ่งเพิ่มขึ้นจากปี2560ที่สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้ 8.51 ล้านตันขณะที่ปี2559เราสามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ได้เพียง 5.81 ล้านตันจะเห็นได้ว่าแนวโน้มการจัดการขยะดีขึ้นถ้าเรารู้จักจัดการขยะตั้งแต่ต้นทางเราก็สามารถนำขยะมารีไซเคิลหรือนำมาใช้ประโยชน์ได้มากขึ้นปริมาณขยะก็จะลดลง
0: เป็นคนรุ่นใหม่อย่าเอาแต่ไถมือถืออย่างเดียวต้องอัปเดตข้อมูลดีๆไว้บ้างไม่ใช่แค่การแยกขยะนะต้องลดการสร้างขยะด้วย
3: ยังไงอะแม
0: ่ถุงอะไม่ต้องรับเอาถุงผ้าไปไว้จ่ายตลาดจะซื้อชาหรือกาแฟก็หัดพกกระติกมาใส่เอานี่ไปเดี๋ยวนี้คนรุ่นใหม่เขาไม่ใช้หลอดพลาสติกกันแล้วปิดโตพกไว้ไปได้ทุกที่ของสดที่เหลือรับประทานเปลี่ยนเป็นอาหารพืช

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดี

0: ทำไงดีถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอ่ะ
2: อย่าโม่แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
3: เล่นเอาซะเหนื่อยเลยเสื้อก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
2: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะ
1: ใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
4: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
4: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
2: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยแล้วนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้นะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
4: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTVโชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
5: โอ้
2: โหใหญ่โตมโหฬารมาก
4: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยพี่เนี่ยอยากกินซะงั้นถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
4: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
2: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
4: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุด ถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
2: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือหินก้อนใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างใดก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดหลบหนีไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วล่ะก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอๆเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
5: จัดไป
4: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งแคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บหนึ่งนะนะ
5: ใช่
1: ๆนานๆๆ
5: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
2: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับปู่พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
3: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
1: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
6: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
5: ธรณีพิบัติภัย

0: มันนอกโลก
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

ต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับดีวีและผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมเมย์และน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขา
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นพระศรีมหาโพธิ์ต้นไม้ประจำจังหวัดปราจีนบุรีโพศรีมหาโพธิ์เป็นต้นไม้ใหญ่ขนาดกลางสูง 15-20 เมตรมีชื่อพื้นเมืองเช่นปู่สลีย่องลำต้นมีสีเหลืองแกมขาวใบเขียวสดส่วนโคนเป็นแฉกคล้ายรูปหัวใจปลายใบยาวแหลมขอบใบเรียวก้านใบยาวแต่กิ่งก้านสาขาออกเป็นพุ่มผลเกิดเป็นคู่ด้านข้างกิ่งผลเกลี้ยงรูปเกือบกลมไม่มีก้านเมื่อสุกมีสีม่วงเข้มขยายพันธุ์ด้วยการตอนหรือใช้เมล็ดมีถิ่นกำเนิดอยู่ในประเทศอินเดียกล่าวว่าเป็นต้นไม้ที่มีอายุยืนที่สุดในโลกทางพระพุทธศาสนาถือว่าต้นพระศรีมหาโพธิ์มีความสำคัญเป็นสัญลักษณ์แห่งความศักดิ์สิทธิ์เพราะสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสรู้ภายใต้ต้นไม้นี้ต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่ปลูกอยู่ที่วัดต้นโพศรีมหาโพธิ์ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถเป็นต้นที่พระสมณทูตจากประเทศอินเดียได้นำหน่อพันธุ์มาจากต้นพระศรีมหาโพธิ์ที่พุทธคยาหรืออาจนำมาจากมหาเมฆมณอุทยานเมืองอนุราชปุระประเทศศรีลังกาที่ตำบลโคกปีบอำเภอศรีมโหสถนี้ได้พบร่องรอยของเมืองโบราณชื่อเมืองศรีมโหสถและพบโบราณสถานโบราณวัตถุสมัยทวารวดีที่มีอายุเก่ากว่า 1,000 ปีมาแล้วเป็นจำนวนมากทั้งรอยพระพุทธบาทพระพุทธรูปและพระพิมพ์จึงทำให้ประชาชนเลื่อมใสนับถือบูชาต้นพระศรีมหาโพธิ์มากในเทศกาลตรุษสงกรานต์ประชาชนที่เคารพนับถือมักจะนำไม้มาค้ำกิ่งโพธิ์บางก็นำผ้าเหลืองมาห่มต้นโพธิ์ด้วยเชื่อว่าจะทำให้มีอายุยืนต้นโพธิ์มีประโยชน์ทางยาเปลือกยางเมล็ดทำให้อาเจียนช่วยให้ระบบขับถ่ายปกติรักษาโรคเท้าช้างบรรเทาอาการปวดฟันใบอ่อนรับประทานเป็นผักสด

0: เทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ึกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยนนทรีบ้านต้นไม้ประจำจังหวัดนนทบุรีนนทรีบ้านเป็นไม้ต้นเดิมมีถิ่นกำเนิดอยู่ในทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ในเมืองไทยมีชื่อพื้นเมืองอื่นด้วยคือกระถินป่าแต่จังหวัดตราดเรียกกระถินแดงและที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนเรียกสารเงินแต่โดยทั่วไปเรียกนนทรีต้นนนทรีเป็นไม้ผลัดใบสูง 8-15 เมตรแต่อาจสูงได้ถึง25เมตรเรือนยอดรูปร่มลำต้นค่อนข้างตรงเปลือกสีเทาตามกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแต่กิ่งแก่มีผิวเกลี้ยงเรียบหรือแตกเป็นสะเก็ดเล็กๆใบเป็นใบประกอบแบบขนนก2ชั้นออกเวียนสลับทีตามปลายกิ่งชอย่อยมีใบย่อยถึง22คู่รูปไข่แก้มขอบขนานปลายมนหรือเว้าตื้นๆโคนเบี้ยวกว้าง 5-7 มิลลิเมตรยาว 1.2-1.8 เซนติเมตรต้นนนทรีบ้านออกดอกระหว่างเดือนมกราคมถึงเดือนมีนาคมดอกสีเหลืองมีกลิ่นหอมออกเป็นช่อตั้งขนาดใหญ่ที่ปลายกิ่งมีกลีบเลี้ยง5กลีบด้านนอกมีขนกลีบดอก5กลีบรูปไข่กลับเมื่อบานมีเส้นผ่าศูนย์กลางประมาณ1เซนติเมตรเกสรตัวผู้10อันออกผลระหว่างเดือนเมษายนถึงมิถุนายนผลเป็นฝักแบนคล้ายหอกรูปรีปลายและโคนสอบแหลมกว้าง 2-2.5 เซนติเมตรยาว 5-12 เซนติเมตรสีน้ำตาลอมม่วงเมื่อแก่จัดเป็นสีน้ำตาลดำมีเมล็ด 1-4 เมล็ดเรียงตามความยาวของฝักขยายพันธุ์ด้วยการเพาะเมล็ดประโยชน์ของต้นนนทรีคือเนื้อไม้ใช้ก่อสร้างทำกระดานปูพื้นเพดานฝาบ้านเครื่องเรือนคันไถพันท้ายปืนและรางปืนเปลือกมีรสฝาดใช้เป็นยาขับโลหิตยาขับลมและแก้ท้องร่วงเปลือกสีน้ำตาลอมเหลืองนำมาต้มใช้ย้อมผ้า

ร DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยบุญนาคต้นไม้ประจำจังหวัดพิจิตรบุญนาคเป็นพันไม้ท้องถิ่นของไทยและเอเชียเขตร้อนพบขึ้นตามป่าชื้นตามริมห้วยลำธารเติบโตช้าจัดอยู่ในกลุ่มไม้เนื้อแข็งที่มีคุณค่ามากนอกจากเป็นไม้ดอกที่ดีที่สุดชนิดหนึ่งแล้วยังเป็นไม้ใบที่สวยงามน่าชมอันจะหาไม้อื่นเทียบได้ยากมีชื่อเรียกอื่นๆตามท้องถิ่นเช่นเชียงใหม่เรียกสารพีดอยแม่ฮ่องสอนเรียกกั๊มก่อปัตตานีเรียกปานาคอบุญนาคเป็นไม้ยืนต้นขนาดกลางลำต้นตรงเปลือกเรียบสีน้ำตาลเรือนยอดเป็นพุ่มคล้ายเจดีย์ใบดกทึบสีเขียวแก่ใบเดี่ยวเรียงสลับรูปรีปลายใบแหลมโคนใบมนเนื้อใบเหนียวและค่อนข้างแข็งใบอ่อนออกเป็นกิ่งชุดใหม่ห้อยลู่ลงสีนวลอมเขียวหรือแดงดอกออกตามซอกใบสีขาวหรือขาวอมชมพูกลีบดอกมี4กลีบแผ่กว้างแต่ละกลีบรูปเกือบกลมขอเป็นลอนคลื่นเล็กน้อยตรงกลางดอกมีเกสรจำนวนมากเป็นผู้สดดอกทั้งดอกดูคล้ายไข่ดาวมีกลิ่นหอมแรงบุญนาคมีประโยชน์มากเนื้อไม้เหนียวและแข็งแรงทนทานเหมาะสำหรับใช้งานที่ต้องการความคงทนเช่นทำไม้หมอนรองรางรถไฟต่อเรือทำพันท้ายปืนและรางปืนเป็นต้นส่วนที่ใช้เป็นสมุนไพรคือรากแก้ลมในลำไส้เปลือกใช้กระจายหนองกระพี้แก้เสมหะในลำคอใบเป็นยาฝาดสมานพอกแผลสดดอกแห้งบำรุงโลหิตบำรุงหัวใจเกสรดอกบุญนาคใช้ผสมทำยาหอมบำรุงหัวใจแก้ร้อนในกระหายน้ำเป็นยาชูกำลังน้ำมันที่กลั่นจากเมล็ดใช้จุดตะเกียงและทำเครื่องสำอางใช้ผสมสีเพื่อให้สีติดทน

อาเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงศ์ยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีดีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาและพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดอนุคารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและประคมย่ำยามกำหนด100วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างๆเวลา19นาฬิกาผมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดปวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7บทหรือ7คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิพังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระกถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสูงและทำนองสรพัญญะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดที่ใช้สวดจะนำมาเพิ่ม7บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอันหนึ่งในเวลา11นาฬิกานายเศรษฐพุทธสุทธิวาทนฤพุทธองคมนตรีเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปและเวลา17นาฬิกานายอัมพลกิติอัมพลองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา10นาฬิกาคณะนายกันตพิษนิมิตบรรณสารบริษัทแชมีคลับจำกัดคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และคณะนางอลิสาริมดุสิตได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดราชภาติการามและวัดราชาธิวาสกรุงเทพมหานครสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระตาหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.อดีตคณะอดีตนายทหารเสริมกำลังพิเศษสวนจิตรดาตระกูลหุนอนุสรมูลนิธิบริษัท Global Adjusting Technical Services ประเทศไทยจำกัดและครอบครัววรวัฒนบัญชาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามวัดศรีเอี่ยมกรุงเทพมหานครวัดแสนสำราญวัดเสนาวงศ์วัดเลียบวัดป่าภูปังจังหวัดอุบลราชธานีและวัดหนามแดงจังหวัดสมุทรปราการสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา

ครับชุมข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่15สิงหาคมพุทธศักราช2569พระอนุวงศ์และองคมนตรีทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทร

เวลา 17 นาฬิกาคณะ 10 เอกกฤตภักดิ์ผ่องแผ้วบริษัท DTC Enterprise จำกัดมหาชนมูลนิธิร่วมพัฒนาภาคใต้บริษัท SJB Metal จำกัดและคณะนายปัญญวัฒน์คชศิลาได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอรุณราชวรารามวัดระฆังโคสิตารามวัดพิชยญาติการามกรุงเทพมหานครวัดสระแก่และวัดสะพานสูงจังหวัดนนทบุรีและวัดพระธรรมกายจังหวัดปทุมธานีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาและเวลา 19 นาฬิกาวัดป่าไทรงามจังหวัดกำแพงเพชรได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานคร4รูปและวัดมัชฌิมาวาสจังหวัดสงขลาจำนวน4รูปคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคมจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของราษฎรให้ดียิ่งขึ้นและมีความมั่นคงในการประกอบอาชีพเช่นโครงการป่ารักน้ำเพื่อฟื้นฟูสภาพป่าเสื่อมโทรมและแหล่งต้นน้ำเพื่อบรรเทาวิกฤตการขาดแคลนน้ำด้วยทรงพระราชดำริว่าน้ำมีความสำคัญต่อทุกชีวิตและการจะรักษาแหล่งน้ำไว้ได้นั้นจะต้องอาศัยความสมบูรณ์ของป่าไม้ทรงเน้นการสร้างความรักและหวงแหนให้ประชาชนรู้สึกว่าป่าเป็นสมบัติของตนเองเพื่อป้องกันการบุกรุกและทำลายป่าโดยทรงส่งเสริมให้ชุมชนร่วมกันปลูกป่า3อย่างเพื่อประโยชน์4อย่างตลอดจนการสร้างฝายตามพระราชดำริพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรเพื่อเก็บกักน้ำไว้ในพื้นที่ป่าซึ่งทำให้ดินมีความชุ่มชื้นตลอดปีและฟื้นฟูระบบนิเวศอันเป็นการคืนความอุดมสมบูรณ์สู่พื้นดินอย่างยั่งยืนทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 20 นาฬิกาและขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนไตรเขตประชาสามัคคีรัชมังคลาภิเษกจังหวัดน่านและคณะอุตสาหกรรมเกษตรมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานับประการทั้งในด้านกระบวนการยุติธรรมการสาธารณกุศลการคุ้มครองสิทธิมนุษยชนการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้ด้อยโอกาสและการต่างประเทศก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้เข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา 8 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาแบ่งเป็น3ช่วงเวลาคือเวลา 8 นาฬิกาถึง 10 นาฬิกาเวลา 11 นาฬิกา 30 นาทีถึง 16 นาฬิกาและเวลา 20 นาฬิกาถึง 21 นาฬิกาโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษงดสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งเท่านั้นจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:25 นถึง 10:40 นหลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200
1: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.thสมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebookจะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเลือกที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอน

0: ลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th
1: พบกับการกลับมาอีกครั้งในการประจนภัยย้อนอดีตครั้งยิ่งใหญ่ของการ์ตูนแอนิเมชั่น The Diary บันทึกประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย
2: ์ร้านรู้ไหมว่า800ปีที่ผ่านมาพระมหากษัตริย์ตั้งแต่สมัยสุโขทัยจนถึงรัตนโกสินทร์ทุกพระองค์ทรงทำทุกอย่างเพื่อความร่มเย็นเป็นสุขของพวกเรา
1: เริ่มออกอากาศตอนแรกอีกครั้งวันที่17พฤษภาคมนี้ทางช่อง DLTV และ www.dltv.ac.th
3: พลังแสงทะลุมิติ
4: โอ้โหนี่มันนอกโลก
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
3: ้พลังแห่งความคิด
5: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
0: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

ขอความนอบน้อมจงมีแด่องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นขอถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการทรงพระเกษมสำราญจงมีแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรรามาธิบดีศรีสินธรมหาวชิราลงกรณ์

0: อุทยานวิทยาศาสตร์พระจอมเกล้าณวากอพระจอมเกล้าคือใครเหรอครับคุณปู
1: ่ในหลวงรัชกาลที่4ไงลูก
0: ท่านเคยเสด็จมาที่นี่เหรอครับ
1: ใช่แล้ว
0: เสด็จมาทำอะไรที่นี่ไม่เห็นมีอะไรเลย
2: แม่งไม่รู้จักเหตุการณ์สุริยุปราคาที่วากอหรอ
1: วันนี้แหละจะรู้จักแน่นอนเข้าไปข้างในกันเถอะเด็ก
0: ๆได้รู้จักแน่ๆครับ
3: ป้ายหลวงตำบลว่ากอจังหวัดประจวบคีรีขันธ์18สิงหาคมพุทธศักราช2411
0: ที่นี่ที่ไหนว่ากอเหรอกลางวันหรือกลางคืนเนี่ย
4: น่ากลัวจัง
0: ตรงนั้นคนเต็มเลยทั้งคนไทยทั้งฝรั่งคงต้องมีอะไรตรงนั้นแน่ๆเราเข้าไปดูกันเถอะ
5: สุริยคราชเกิดแล้ว
3: เหตุการณ์ตรงตามที่พระเจ้าอยู่หัวทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีทั้งเวลาและสถานที่ที่จะมองเห็นสุริยุปราคาเต็มดวง
5: ทรงคำนวณได้อย่างแม่นยำจริงๆพระปรีชาสามารถด้านการคำนวณเป็นที่ประจักษ์แล้วในวันนี้

0: ขอขนานนามสุริยุปราคาเต็มดวงครั้งนี้ว่า King of Siam's Eclipse หรืออุปราคาของพระเจ้ากรุงสยาม
1: อ้าวนี่กลางวันเหรอเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นตะวัน
2: สุริยุปราคาไงเมฆเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่ดวงจันทร์บังแสงของดวงอาทิตย
1: ์บังได้ยังไงดวงจันทร์ดวงเล็กกว่าดวงอาทิตย์ต้องเยอะ
2: ก็ดวงจันทร์อยู่ใกล้โลกมากกว่าไงเมื่อโลกดวงจันทร์และดวงอาทิตย์โคจรเข้ามาอยู่ในแนวระนาบเดียวกันโดยมีดวงจันทร์อยู่ตรงกลางระหว่างดวงอาทิตย์กับโลกเงาดวงจันทร์ก็จะบดบังดวงอาทิตย์ปรากฏการณ์สุริยุปราคาเต็มดวงแบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยๆนะเมฆไม่รู้ว่าในช่วงชีวิตของพวกเราจะมีโอกาสได้เห็นหรือเปล่าเมฆดูสิท่านเก่งมากเลยนะชาวต่างชาติตื่นเต้นกันใหญ่เลย
3: ว่าโกเป็นสถานที่ประวัติศาสตร์ที่พระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปทรงพิสูจน์การเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงได้อย่างถูกต้องซึ่งทรงคำนวณไว้ล่วงหน้าถึง2ปีว่าจะเกิดสุริยุปราคาเต็มดวงในวันอังคารที่18สิงหาคมพุทธศักราช2411พระองค์ได้ใช้ค่ายนี้เป็นห้องทดลองวิทยาศาสตร์กลางแจ้งเพื่อเป็นที่ชุมนุมของนักวิทยาศาสตร์ทั่วโลกและคณะทูตนุทูตของประเทศต่าง
2: ๆในหลวงรัชกาลที่4ท่านสุดยอดเลยนะคะพูดภาษาอังกฤษก็ได้วิชาคำนวณก็เก่ง
3: ในหลวงรัชกาลที่4จึงได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยแล้ววันที่18สิงหาคมที่เกิดสุริยุปราคาก็เป็นวันวิทยาศาสตร์ไทยไง
1: ในหลวงรัชกาลที่4เป็นพระมหากษัตริย์ที่เก่งเป็นตัวอย่างของผู้ใฝ่การศึกษาหาความรู้ใหม่ๆโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ทรงคำนวณการเกิดสุริยุปราคาได้แม่นยำล่วงหน้าถึง2ปีชาวต่างชาติยังทึ่งทรงรีเริ่มการศึกษาวิทยาศาสตร์ในสังคมไทยเป็นรากฐานให้แก่ความเจริญในปัจจุบันสมกับที่ชาวไทยถวายพระราชสมัญญาว่าพระบิดาแห่งวิทยาศาสตร์ไทยจริงๆน้อยใจที่วันนี้ไม่ได้ไปเที่ยวด้วยกันใช่ไหมเก่งแก้วไม่เป็นไรเดี๋ยวเมฆจะเล่าให้ฟังเก่งแก้วรู้ไหมว่าสุริยุปราคาเกิดขึ้นได้ยังไงมานั่งสิจะอธิบายให้ฟังสมมตินะว่านี่คือโลกนี่คือดวงอาทิตย์นี่คือดวงจันทร์

0: การเก็บภาษีเดิมมีมานานแล้วล่ะแต่มันมีการรั่วไหลมากในหลวงรัชกาลที่5ท่านเลยทรงรวบรวมภาษีทั้งประเทศไว้ในที่เดียวแล้วก็เปลี่ยนการบริหารราชการแผ่นดินใหม่พวกเองมาอยู่ตรงนี้ได้อย่างไร
1: ไม่ทราบว่าคุณลุงจะไปไหนกันล่ะคะ
0: ไปหัวเมืองใหม่ที่ในหลวงท่านให้รวมเมืองต่างๆในหลวงก็ส่งคนที่มีความรู้จากส่วนกลางไปปกครองนี่ล่ะ

0: ชมพูฟรุตตี้นักร้องที่ประสบความสำเร็จอย่างสูงในชีวิตการทำงานและมีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักกันเป็นอย่างดีภายนอกที่ดูเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกแต่ภายในรอบตัวกลับพบแต่ความตึงเครียดดุเมื่อทำผิดตีเมื่อลูกท้าทายบทเรียนราคาแพงคือครอบครัวไร้ความสุขเขาจะแก้ไขปัญหานี้ได้อย่างไรแล้วความสุขจะกลับคืนมาหรือไม่มาค้นหาคำตอบไปพร้อมกันค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่ชมพูน้องเพนกวินน้องกีวีด้วยนะคะ
1: สวัสดีครับ
2: ค
1: ่ะ
0: คือภายนอกเนี่ยเราจะเห็นว่าพี่ชมพูเป็นนักร้องเป็นผู้ชายอบอุ่นโรแมนติกมีอารมณ์ขันแต่จริงๆในชีวิตจริงการเลี้ยงลูกไม่ได้เป็นอย่างนั้นใช่ไหมคะ
1: เฮ้ยดุมาก
0: ค่ะ
1: โหด
0: ขนาดไหนคะ
1: คือเป็นคนเจ้าระเบียบอาจจะถึงขั้นแบบเกินปกติด้วย
0: ค่ะ
1: สมัยพี่แต่งงานใหม่ๆแล้วพอเข้าไปย้ายไปอยู่ในบ้านเดียวกันวันแรกเนี่ยตื่นเช้ามาพี่เรียกเข้ามาในห้องน้ำเลยแล้วก็บอกว่าผ้าเช็ดตัวตากชายผ้ามันไม่เท่ากันให้เข้ามาจัดไม่รู้จะเรียกว่ามันนี้หรอกคือพี่ชอบเห็นอะไรที่ไม่ถูกต้องแล้วแก้ให้มันถูกต้องอ่ะเออใช่ครับนี
3: ่พี่ก็เลยเอาสิ่งเหล่านี้มาใช้กับการเลี้ยงลูกป่ะ
1: ตัวพี่เป็นอย่างนั้นจึงเอาตัวพี่เนี่ยใช้กับทุกอย่างเลยพอมาถึงลูกเพนกวินจะเป็นหนูรองยาของพี่ก่อนตั้งแต่ตอนเพนกวิน2ขวบครึ่งอย่างเงี้ยครับ
0: ค่ะ
1: คือมีเหตุการณ์นึงที่เค้ากินน้ําอ่ะพอเค้ายกกินแล้วเค้าก็ไหลมันไหลลงมาพอหันไปเห็นว่าน้ำมันหกเราก็เลยบอกเขาว่าเว้นกินน้ำระวังนะลูกอย่าให้น้ำมันไหลมาเปื้อนหน้าอกเปื้อนเสื้อเปียกเสื้อเดี๋ยวมันจะเป็นปอดบวมมันชื้นอ่ะปอดชื้นค่ะ พอครั้งที่สองพี่ก็แบบชักดุละเป็นเว้นกินน้ำอย่าให้มันหกลงมาลูกค่ะ ครั้งที่สามทีนี้ไม่ปล่อยไหลแล้วมันเทเลยโอ้เราก็จำมาว่าผู้ใหญ่หรือพ่อแม่ที่เราเคยเห็นเขาเลี้ยงยังไงเขาก็บอกว่ารักวัวให้ผูกรักลูกให้ตีมาให้กูตีซะดีๆพอฟาดปั๊บเนี่ยเขาช็อกเลยคือเพี้ยปั๊บทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกพูดนิ่มๆทำไมพ่อถึงตีรู้ไหมลูกไอ้เพราะว่าพ่อเตือนหนูแล้วครั้งที่3หนูก็ทำอีกเพราะฉะนั้นพ่อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามนะเข้าใจไหมไม่เข้าใจพี่ก็ไม่รู้อะไรพี่ก็โอเคดีแล้วจะได้จำแต่ถามว่าจำไหมจำเลย
2: เราจำ
1: น้ำไม่กินไม่ละไม่ล้างอะไรอีกเลย
0: เรื่องความเนี้ยบนอกจากดื่มน้ำการรักษาคำพูดพี่ชมพูก็ให้ความสำคัญมากอย่างไรคะ
1: ห้ามโกหกช่วงนั้นก็ประมาณ4ขว
2: บ
1: กินข้าว
4: คือวันนั้นน่ะหนูไม่สบาย
3: ค
4: ่
3: ะ
4: แล้วหนูก็ทานข้าวค่ะก็คือข้าวต้มหมูหยองจำแม่นเลยข้าวต้มหมูหยองแล้วก็ทานแต่ว่ารู้สึกว่ามันไม่อยากอาหารเพราะมันไม่
3: สบาย
4: ค่ะก็เลยคือตอนนั้นอ่ะพ่อยังไม่ได้ถามด้วยค่ะว่าทานหมดหรือเปล่าก็ไม่อยากกินแล้วก็เลยเหมือนเอาไปซุกไว้เพราะว่าจะได้ไม่มีใคร
1: ก็ตอบซุกไว
3: ้ตัดปัญหา
4: ใช่
3: เพราะรู้ว่าถ้าไม่ซุก
4: เดี๋ยวก็
3: เอาไปวางโดนแน่
4: ใช่ค่ะก็เลยไม่ได้ทานหมด
3: ครับ
4: แล้วพ่อก็มาถามหนูก็ตอบว่าหมดแล้วค่ะใช่เพราะว่าตอนนั้นก็คิดว่าไม่น่าจะไปคุยดูนะคือหมายถึงว่าคนทั่วไปก็น่าจะแบบเออโอเคแล้ว
3: หนูก็เลยจะพูดว่าคนปกติคงไม่ไปคุยในถังขยะแต่หนูไม่กล้าพูด
4: อ่ะใช่
3: โอเค
4: คือหมายถึงนะตอนนั้นน่ะเขาอาจจะแบบก็ไหนดูซิว่าแบบพูดจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เลยปุ๊บแจ็คพอต
1: พี่ตีเป็นตุ๊กตาล้มลุกอ่ะคือเขายืนใช่ไหมแล้วก็ทำไมอย่างนี้ทำไมอย่างนี้นี่เข้าใจไหมเข้าใจหรือเปล่าเข้าใจไม่ได้ตีแบบสุดมืออาจจะแบบตีแบบตีให้โยกอ่ะตีให้เนี่ยตีแล้วก็เอออย่างเงี้ย
3: แสดงว่าพ่อเขาบังคับเราทุกเรื่องไหม

0: แต่ก็เยอะ
1: ก็มีบ้าง
0: มันจะมีคนพยักหน้ามีคนพยักหน้า
2: ไม่ถึงขนาดทุกเรื่องแต่ว่าบางเรื่องที่เขาเห็นว่ามันจำเป็นเขาจะไม่ใช่เชิงบังคับแบบขึ้นเสียงหรืออะไรขนาดนั้นแต่เขาจะบอกให้ทำแล้วก็เหมือนเราก็จะเองว่าถ้าเราไม่ทำเราจะโดนสมมติกินข้าวเขาเราไม่กินผักเขาก็จะตัก
1: แล้วก็ยื่นทิป
2: แล้วก็ยื่นมาให้ยื่นอย่างนี้ปุ๊บ
3: แล้วทำไง
2: หนูก็ขายหน้าไม่กิน
3: ก็บอกว่า
2: ไม่ได้ถามไม่กิน
1: ไม่ได้ถาม
3: ไม่ได้ถาม
0: แล้วสรุปต้องกินไหม
2: กินค่ะ
0: นี่แหละเขาเรียกว่าบังคับแล้วเรื่องใหญ่ๆที่พ่อบังคับ
1: เป็นเรื่องเกี่ยวกับการรักษาคำพูดละกันค่ะ
0: มา
1: เพราะว่ามีช่วงหนึ่งช่วงตอนนั้นน่าจะม.3หนูไปเขาเรียกว่าอำลาคอสองกับเพื่
0: อ
1: นที่หัวหินค่ะปกติเนี่ยที่บ้านจะไม่ค่อยได้ให้ไปไหนหมายถึงว่าไปค้างที่อื่นอะไรอย่างเงี้ยค่ะปกติจะเป็นฝ่ายที่ให้เพื่อนมานอนบ้านแต่ว่าคราวนี้เนี่ยไปคอนโดเพื่อนที่หัวหินพ่อก็บอกว่าโอเคคราวนี้โตแล้วให้ไปแต่ว่าให้รับโทรศัพท์ด้วยนะถ้าโทรไปเพราะว่าก็จะได้ติดต่อได้แล้วก็
3: คือเพิ่มเติมคือไอ้การมีโทรศัพท์เนี่ยเรามีไว้เพื่อสื่อสารใช่ไหม
0: ใช่
3: ไอ้พวกนี้ไม่ค่อยชอบรับโทรศัพท
2: ์ไม่อย่ามาเหมาหนูดิ
1: ก็เหมือนเป็นหนังอะไม่ได้รับโทรศัพท
4: ์
1: ครั้งหนึ่งสายเดียวแล้วอีกสายนึงก็คือรีบวิ่งมารับเลยเพราะว่าแบบรู้สึกว่าตายแล้วตายแน่เพราะว่าพ่อแบบพ่อสั่งไว้ว่าต้องรับแล้วพอรับโทรศัพท์เนี่ยก็คือเสียงเข้มมาละทำไมไม่รับโทรศัพท์หนูก็ในใจซวยแล้วค่ะก็แบบขอโทษค่ะอยู่กับเพื่อนตอนนั้นคือเสียงมันดังอยู่ในห้องอะไรเงี้ยก็คือโวยวายกันอยู่อะไรเงี้ยค่ะพ่อก็บอกว่าก็สวดยาวเลยแล้วก็จะมารับที่หัวหินเลยไม่ให้เที่ยวแล้วค่ะคืนนั้นเพิ่งไปถึง
4: แค่สายเดียวที่ไม่รับ
1: คือไม่รับแล้วก็หายไปเลยคืออันนี้เหมือนแบบพอมิสคอปุ๊บก็โทรกลับเลยแต่เขาก็คือถือว่าก็ไม่รับตั้งแต่แรกทำไม
0: แต่เขาก็ไม่ได้นานเขาก็โทรกลับนะ
3: เมื่อเขาไม่รับเราก็รู้สึกว่าเขาละเมิดกฎข้อตกลงไปรับกลับมาเลยนี่คือการลงโทษจ้า
2: เรื่องเวลาที่เราไปกับเพื่อน
0: อ้าวว่ามา
2: หนูขอเขาไปกับเพื่อนไปคอนโดเพื่อนแถวปิ่นเกล้าค
0: ่
2: ะก
0: ็ซึ่งบ้านเราอยู่ที่แถว
2: นน
0: ท์ค่ะ
2: ซึ่งหนูก็ไปกับเพื่อนตั้งแต่สายๆเลยเขาก็ไปส่งด้วยพ่อกับแม่ไปส่งหนูก็อยู่กับเพื่อนบอกว่าตอนแรกคือหนูบอกเขาว่าไม่น่าดึกมากน่าจะค่ำๆแล้วสรุปก็คือไปถึงประมาณ3 ทุ่มกว่าหนูบอกเขาว่าขอ4 ทุ่มนะเขาก็โอเคพอใกล้ๆ4 ทุ่มหนูบอกขอไป4 ทุ่มครึ่ง มันจะติดพันมันจะ
4: ต่ออีกนิด
2: ใช่เขาก็พ่อแม่ก็ไม่ได้อะไรเสร็จก็มารับสี่ทุ่มครึ่งก็ลงไปเพื่อนก็ลงไปโอเคลากลับบ้านเรียบร้อยแล้วพอหลังจากนั้นพ่อก็ถึงค่อยมาบอกว่าหนูไม่ควรทำอย่างนี
4: ้
2: แบบว่าหนูบอกแล้วว่าเวลาก็ต้องรักษาด้วยอะไรอย่างเงี
3: ้ยเราจะมามัวแต่แบบเอาว่าเราสนุกแล้วเราก็ขอต่อไม่ได้บอกอย่างนี้มันต้องรับผิดชอบคนอื่นเขาคนอื่นเขามีแผนของเขาด้วยเขาจะได้รู้เขาโอเคค่ะ
4: ต้องมาฟังความเห็นของแขกรับแชร์ในวันนี้นะคะ2 ท่านค่ะท่านแรกเป็นตัวแทนของลูกที่เกิดมาในครอบครัวที่คุณแม่ก็เข้มงวดแบบพี่ชมพูค่ะท่านที่2จะเป็นอาจารย์ทางด้านจิตวิทยานะคะ2 ท่านในวันนี้ค่ะคุณเมพัทรวรินทิมกุลค่ะลูกสาวคนเล็กของตูเล็กพัทรวดีนะคะและอาจารย์ดร.นิปัตพิชยโยธินประธานแขนงวิชาจิตวิทยาพัฒนาการคณะจิตวิทยาจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีค่ะ
0: พี่เมย์ฮะไม่ถามพี่เมย์ก่อนพี่เมย์เคยถูกครูเล็กตีอะไรประมาณนี้ไหมครับ
5: ถ้าตีคงเบาไปรุ่นเมย์นี้จะดังสือแม่เป็นแดนเซอร์ต้องใช้ขาถีบอะไรอย่างเงี้ยจะนี่ค่ะ
0: โอ้เลี้ยงมาด้วยลำแข้ง
5: ใช่เลยลำแข้งเลยใช
3: ่เห็นไหมว่าแกละโดน
0: ปูมาใหญ
4: ่แล้วพี่เมย์รู้สึกยังไงอะคะที่แม่ถีบ
5: ตอนถ้าความรู้สึกตอนเด็กๆก็ยังกลัวแน่นอนคือจะเกรงจะกลัวเพราะคุณแม่เป็นทั้งแม่และเป็นทั้งครูคือเรียนกับแม่ตั้งแต่เด็กแล้วคุณแม่เป็นครูเพราะฉะนั้นเราทำอะไรเราต้องทำให้ดีที่สุดไม่งั้นก็จะโดนแล้วถ้ามันไม่เพอร์เฟคที่สุดหรือตามที่เขาอยากได้หรือที่เขาพุชไปแล้วอยากให้เราได้ดีแล้วเราจะเครียดแล้วกลัวแล้วเครียด

0: ากอะค่ะกลัวกลัวเครียดมากกว่ากลัวค่ะเครียดมากกว่ากลัวอยู่ด้วยแล้วก็จะทำอะไรไม่ถูกอะค่ะเวลาแม่จะพูดด้วยก็จะพูดผิดพูดถูกสั่นแบบนึกไม่ออกแบบสมองจะเบลอเลยค่ะ
1: ด็อกเตอร์นิปัดล่ะคะการลงโทษด้วยวิธีการแบบพี่ชมพูมันจะส่งผลต่อลูกยังไงบ้างอะคะในระยะยาว
2: พอได้รับรู้ว่าพ่อดุพ่อใช้อารมณ์พ่อก็กลายเป็นไม่ใช่เซฟโซนสำหรับเราอันนี้ค่ะคำว่าเซฟโซนก็คือที่ที่พ่อแม่เป็นหลักที่ลูกจะกลับมาหาได้เสมอทีนี้ถ้าเกิดว่าเราสร้างบรรยากาศในบ้านให้เป็นบ้านที่พ่อแม่เข้าหายากเวลาที่ลูกต้องการความช่วยเหลือหรือเจอปัญหาหนักๆคือธรรมดาเด็กๆถ้าเป็นวัยรุ่นอย่างเงี้ยค่ะเขาก็แชร์กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนเป็นหลักอยู่แล้วแต่ว่าถ้าเกิดเมื่อเจอปัญหาที่เขาแก้ไม่ได้เนี่ยถ้าเขามีเซฟโซนเขาจะกลับมาหาพ่อแม่เราจะเล่าให้พ่อแม่ฟังอย่างจริงใจการตีเนี่ยค่ะเป็นวิธีการที่พ่อแม่ชอบใช้เพราะว่ามันเป็นวิธีการที่ได้ผลลูกหยุดทันทีพฤติกรรมที่ไม่ดีหยุดได้ทันทีมันเป็นวิธีที่เวิร์กแต่ว่าโดยในระยะยาวแล้วเนี่ยไม่แนะนำเพราะว่ามันเป็นการสร้างบรรยากาศที่เป็นทางลบค่ะ
3: แต่ถ้าเกิดนี่มาถามพี่เมย
1: ์
3: คือต้องเล่นดีคุณครูเร็กเนี่ยนะครับท่านเป็นคุณครูที่เจ้า
4: หลังหลังหลังหลังเธอเติมนะ
3: คุณครูนี่ต้องเรียบร้อยด้วยคุณครูเป็นครูที่เป๊ะแล้วก็ระเบียบจัดมากนะครับพี่เมย์อึดอัดไหมครับผม
0: อึดอัดมันหายใจไม่ออกเลยมันจะระเบิดมันอธิบายไม่ถูกมันจะระเบิดเลยค่ะมันก็ต้องไปปลดปล่อยทางอื่นมันต้องหาวิธีปลดปล่อยทางอื่นแต่โชคดีเรามาเรียนเต้นเรามาเรียนการแสดงเราถือโอกาสนั้นที่เราถอดชีวิตตัวเองแล้วไปใส่ชีวิตคนอื่นแล้วมันเป็นวินาทีที่เราได้รีแลกซ์ได้ลืมปัญหาของที่บ้านหรือความเครียดของที่บ้านไปฮะแต่ว่าคือตอนเด็กจะคิดยังไงว่ามันเป็นแม่ไม่รักแม่ไม่เห็นเราเป็นสิ่งที่มีค่าหรืออะไรเงี้ยโตขึ้นมาถึงค่อยเข้าใจว่าแล้วก็เคยโทษพ่อแม่ไอ้โทษแม่พ่อโทษพ่อตลอดว่าเราต้องเป็นอย่างนี้เพราะพ่อแม่ดุพ่อแม่ทำกับเราอย่างนี้แต่สิ่งที่เราเรียนรู้มาว่าเราเลือกเกิดไม่ได้แต่เราเลือกที่จะเป็นได
1: ้ค่ะอึดอัดกดดัน
0: ค่ะ
1: ดุตีถ้าเกิดว่าลูกไม่เชื่อฟังถ้าลูกท้าทาย
4: ครับ
1: นี่คือสิ่งที่พี่ชมพูบอกว่ายึดมาจากรุ่นคุณพ่อคุณแม่ที่ว่ารักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีวันนี้เราจะย้อนบรรยากาศเหตุการณ์ในวันนั้นให้ได้ชมนะคะว่ามันตึงเครียดมันกดดันขนาดไหนผ่านละครเวทีค่ะ
5: สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมครับต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการครอบครัวเดียวกัน Feel Good ครับและสำหรับพิธีกรชายนะครับซีซั่นใหม่จะเป็นใครเป็นไม่ได้ครับนอกจากผมชมพูฟุตตี้ครับฝากเนื้อฝากตัวด้วยนะครับสำหรับคุณมิกเนี่ยก็ให้พักผ่อนอยู่กับบ้านไปก่อนนะครับดูแลครอบครัวนี่ขนาดเปิดตัวมาแค่บ้านเดียวนะครับครับว่าไงครับ
6: อย่าเลยหนูลูกเยอะ
5: โอ้ยลูกเยอะ
6: พอลูกสามแล้วรู้สึกร้อนเงินเ
5: ลยโอ้ยโอเค
6: ให้หนูเป็นพิธีกรต่อไปเถอะ
5: ได้โอ้ขอบคุณครับหยอกครับหยอก
6: โอ้ใจป้าเลย
5: ผมมือให้กับคุณมิกเนี่ยนะครับเริ่มต้นรายการของเราวันนี้ก็มีเสียงฮาแล้วนะครับนี่แหละครับชีวิตของผมชมพูฟุตตี้ครับผู้ที่ทุ่มเทสร้างความสุขสร้างรอยยิ้มและเสียงหัวเราะผ่านหน้าจอทีวีทั้งหมดที่ผมทุ่มเทไปนั้นนอกจากจะเพื่อทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับคุณผู้ชมแล้วผมยังพยายามทำสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับบ้านผมด้วยครับ
2: ใครไม่รู
5: ้ทำอะไรอะกวิน
7: เปล่าค่ะ
5: เปล่าอะไรก็พ่อเห็นอยู่ว่าทำ
7: กวินแค่ทิ้งทิชชู่เองค่ะ
8: โกหกวี่อ่ะเห็นว่าพี่กวินคายข้าวใส่ทิชชู่เนี่ยเห็นไหมอยู่นี่เลย
9: นี่ลูกๆพ่อเพิ่งกลับมาเหนื่อยๆอย่าทะเลาะกันเลยนะ
8: ก็วี่เห็นพี่กวินทำจริงๆนี่นาน
9: ี่แม้ว่าเราจะเห็นน่ะแต่มันก็ไม่ได้แปลว่าจะต้องฟ้องนี่ใช่ไหมลูก
5: พอหยุดทั้งหมดนั่นแหละกวินออกมานี่เลยออกมา

0: พ่อไปทำงานแม่ก็ไปบินทั้งหนักทั้งเหนื่อยก็หวังที่จะให้ลูกมีชีวิตที่สุขสบายมันสมควรไหมที่ลูกจะมาทำแบบนี้จะมากินทิ้งกินขว้างมาขายของแบบนี
1: ้ก็กวินไม่ชอบกินหมูยองนี
0: ่ไม่ชอบก็บอกไงแต่ไม่ให้มาขายทิ้ง
1: กวินจะไม่ทำอีกแล้วค่ะไม่จริงหรอกเดี๋ยวก็ทำอีกชัวร
2: ์
1: ตีให้หนักๆเลยค่ะตีเลย
2: เอาลูกกีวี
0: เราด้วยวิ
1: อะไรอ่ะวิทำอะไรผิดอ่ะ
0: ออกมาเลยมานี่เลยมานี่ออกมาออกมา
1: อะไรอ่ะโอ๊ย
2: เย็นๆก่อนพ
0: ่อผิดตรงไหนเหรอผิดที่เป็นพี่น้องแล้วไม่รักกันไงต่อไปนี้จะกินทิ้งกินขว้างแบบนี้อีกไหมฮะจะพูดจาไม่ดีกับพี่ไหมจะดื้อจะไม่เชื่อฟังกันอีกไหมฮะจะทำให้พ่อทำให้แม่เหนื่อยอีกไหมฮะ
3: ไม่ทำแล้วไม่ทำแล้ว
2: ไม่เอาลูกค่อย
0: นี่แหละครับสิ่งที่ดีที่ผมพยายามทำ
2: ค่อยๆเย็นๆ
0: ทำไงได้ล่ะครับผมมามีลูกก็ตอนที่อายุเยอะแล้วแล้วผมก็ถูกปลูกฝังมาแบบนี้ผมเป็นผมทุกวันนี้ได้ก็ด้วยวิธีนี้ผมเชื่อนะครับว่าอะไรก็ตามที่เราทำถ้าเราตั้งใจดีทำถูกผลลัพธ์ก็ต้องออกมาดีเหมือนกับที่ผมสร้างความสุขให้กับผู้ชมผ่านรายการของผมสำเร็จไงครับ
4: เอางี้สาวๆไม่เป็นไรนะเดี๋ยวแม่มีของมาปลอบใจจากไฟญี่ปุ่นเลยนะนี่พวงกุญแจจากโอซาก้า
1: โอ้หนูเอาสีชมพูได้ไงอ่ะพี่กวินก็รู้ว่าพี่ชอบสีชมพูอ่ะ
2: ใจเย็นๆก่อน
1: แม่จ๋า
2: ไม่เอาใจเย็นๆใจเย็นๆ
1: สีชมพูของพี่ออกมาได้

0: ะน่วมเลยถูกตีพี่ชมพูเลือกวิธีการที่จะลงโทษด้วยการตีเพื่อให้ลูกจำแล้วไม่ทำอีกแต่ก็เป็นการตีด้วยมือ
1: ใช่ครับ
0: ไม่ใช้ไม้เรียวไม่ใช้ไม้บรรทัด
1: ไม่ใช้
0: ค่ะทำไมถึงต้องเป็นมือคะ
1: แม่ตีพี่ด้วยมือ
0: ค่ะ
1: พี่รู้สึกว่านั่นคือความอบอุ่นแต่เวลาที่แม่ตีด้วยอย่างอื่นเราจะรู้สึกว่ามันเป็นความรุนแรงแม่พี่ก็จะคล้ายๆกับที่พี่เป็นอยู่เหมือนกันคือเวลาที่อบอุ่นก็จะอบอุ่นมากกอดกันรักกันมากแต่เวลาแม่โมโหเราทำผิดแม่ก็จะลงโทษเราค่อนข้างแรง
0: ตอนแรกคิดว่าที่พี่เลือกใช้วิธีตีด้วยมือเนี่ยเพื่อให้รู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่ลูกเจ็บอย่างเดียวแต่ว่าพ่อเจ็บด้วย
1: อ๋อไม่
2: ท่านถามใหม่แล้วลูกๆทั้งสองเมื่อโดนพ่อตีเราเจ็บไหม
3: เจ็บสิค่ะ
2: พี่ไม่ได้ถามแค่ว่า
3: เจ็บสิค่ะ
2: เจ็บเพราะโดนตีในเนี้ยมันเจ็บด้วยไหม
4: เรารู้สึกว่าเขาไม่ใช่เซฟโซนของเรา

0: าไหมเวลาที่เขาง้างมือขึ้น
1: กลัวสิคะ
2: ก็เรียกว่าอะไรอ่ะเหมือนกับมีความเชื่ออยู่อย่างหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่เจตนาทุกอย่างมันคือต้องการจะให้ลูกได้รับรู้ความคิดที่ถูกต้องการกระทำที่ถูกต้อง
3: สิ่งที่พ่อทำกับเราอะค่ะมันส่งผลต่ออาร

0: มส่งผลต่อวิธีคิดการใช้ชีวิตของเรายังไงบ้าง
1: ก็มีค่อนข้างมากเลยค่ะ
0: ค
1: ือหนูรู้สึกว่าหนูติดนิสัยเขามาเลย
2: ยังไงครับนิสัย
1: หนูเหมือนเป็นเขาที่โรงเรียนนะคะ
0: เ
2: จ้าระเบียบ
1: ก็
3: เกี่ยวกับ
1: ค่ะคืออยู่โรงเรียนอันนี้ประถมนะคะ
2: ครับ
1: ประถมก็คือหนูก็แบบเหมือนวางเป็นบอสซี่อะไรแบบ

0: ค่ะ
1: มีเพื่อนทําอะไรหนูก็จะแบบดุเพื่อนดุเพื่อนแล้วเพื่อนก็จะกลัวอะไรแบบนี้คือหนูเป็นเหมือนเขาที่โรงเรียนนะคะ
2: คือเป็นเรียกว่าเป็นพฤติกรรมที่มันซึมซับเข้าอยู่ในตัวเราจนไปถึงที่โรงเรียนแล้วเพนกวินมีบ้างไหม
3: หนูจะไปลงกับน้องค่ะก็คือเพื่อนคือด้วยคาแรคเตอร์หนูไม่ใช่คนบอสซี่อยู่แล้วพอพ่อกดดันหรือว่าดุเราก็ต้องอาจจะหาที่ระบายอย่างที่เมื่อกี้พี่เมย์พูดแต่เรามีน้องเราก็เลยลงกับน้องโดยไม่รู้ตัวนะคะ
2: อย่างเรื่องอะไรบ้าง
0: คะ
3: เรื่องจุกจิกทั่วไปเลยค่ะ
2: ก็คือโดนพ่อดุมาเราเก็บ
3: บางทีเราก็ไปดุน้องต่อ
2: ก็ไปดุน้อง
3: ก็จะไปดุเพื่อนต่อ
2: น้องก็เลยไปดุเพื่อนต่อ
3: ค่ะ
0: ก็เลยมาดุน้อง
3: ใช่ใช่ประมาณนั้นค่ะเพราะว่าจะทะเลาะกัน
2: บ่อยไหม
3: บ่อยค่ะ
2: ทุกวันนี้น่ะ
3: โอ้ทุกวันนี้ไม่ทะเลาะกันแล้วค่ะ
2: แสดงว่าอารมณ์บางอารมณ์ที่เราได้คือเป็นอารมณ์สืบเนื่องมาจากคุณพ
3: ่
2: อ
3: คิดว่าใช่
2: แล้วทุกวันนี้มันยังมีหลงเหลือไหม
0: มีบ้างค่ะจริงๆคือไอ้เรื่องความเป็นบอสซี่เนี่ยมันยังไม่ได้หายสนิทซะทีเดียวอยู่กับเพื่อนที่มหาลัยก็ยังมีบ้างแต่ทั้งโต๊ะเพื่อนไม่ได้เป็นอะไรไม่ได้เป็นอะไรกับพวกเธอจริงๆแล้วพวกเธอแต่ว่านิสัยมันเป็นอย่างนี้เฉย
3: ๆก็พยายามแก้อยู่
0: ก็ดูอยู่
4: คือเวลาที่กีวี่เดินเข้าไปเนี่ยบรรยากาศของเพื่อนมันจะเปลี่ยนไปเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะใช่ตอนประมาณปอต้นเลยค่ะจนถึงประมาณมปลาย
4: ค่ะ
0: คือ
4: เพราะว่าหน้าบึ้งไม่ยิ้มหรือยังไงคะ
0: ถ้าเกิดเป็นเพื่อนที่สนิทกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยจะไม่ค่อยเป็นมากแต่ถ้าเป็นกลุ่มเพื่อนใหม่ยิ่งแบบว่าเป็นตอนเข้ามหาลัยนะคะวันรับน้องคือทุกคนพูดเป็นเสียงเดียวกันว่าคืออยากคุยด้วยนะแต่กลัวว่าแบบว่าจะโดนเหวี่ยงคือเหมือนรักแพ้
5: นี่ขนาดพ่อหายไปหลายปีแล้วนะ
0: เหมือน
5: ผลข้างเคียงมันยังอยู่นะคร
3: ับ แต่สมัยเด็กๆก็มีนะคะ
2: เด็กๆยังไงครับ
3: คือตอนที่ยังไม่เปลี่ยนเนี่ยบางทีเรานั่งกันอยู่ชิลๆแต่พ่อลงมาจากข้างบนอะไรเงี้ยเราก็จะรู้สึกว่าแบบ
0: ใช่
3: สำรวมดีกว่าอะไรเงี้ยค่ะมันจะมีความเกรงโดยอัตโนมัติ
5: พี่เมย์ใช่ไหมใช่ใช่อยู่กับแม่แล้ว
3: มันจะแบบมีเหมือนบรรยากาศ
0: แต่ว่าคือพี่กุ้นอ่ะเขามีที่ลงคือหนูแต่เหมือนหนูไม่พอไม่มีที่ลงปุ๊บอ่ะมันออกมาเป็นอาการแบบกรี๊ดนะคะ
4: ค
0: ่
4: ะ
0: แบบว่าขัดใจก็คือกรี๊ดร้องไห้กรี๊ดอย่างเงี้ยเป็นหนักมาก
2: เป็นจนถึงอายุประมาณเท่าไหร่คะ
0: เลิกสนิทน่าจะตอนประมาณมอต้นนะคะ
2: แต่เราเป็นคนเก็บ
3: ค่ะ
2: เก็บจนมันเกิดเหตุหนึ่ง
3: ค่ะ
2: ที่ทำให้พ่อรู้ว่าแบบอ้าวลูกคิดกับเราอย่างนี้เกิดอะไรขึ้น
4: เหตุการณ์ไหนคะ
3: คือสมัย10ปีกว่าปีที่แล้วค่ะใช่คือธรรมก๊อต
5: สิบกว่าปีแล
2: ้
5: ว
2: ไม่รู้จักค่ะ
3: ธรรมก๊อตจิอ่ะ
2: มันคืออะไรเหรอคะ
3: เป็นเครื่องเล่นเลี้ยงสัตว์ในกลมๆอะค่ะแล้วคือมันเหมือนมันออกหลายเวอร์ชันแล้วหนูก็มีแล้วเวอร์ชันหนึ่งแล้วพอมีเวอร์ชัน2เวอร์ชัน3แล้วก็แบบก็ของใหม่ก็อยากได้อีกค่ะแล้วก็เลยพาพ่อไปดู
5: แล้วบอกว่ามันต่างกันนิดเดียวอะแล้วก็ของเราก็ยังเล่นได้อยู่เล่นเวอร์ชัน2ไปก่อนนะลูก
3: เวอร์ชัน1
5: เล่นเวอร์ชัน1ไปก่อนนะลูกเวอร์ชัน2ยังไม่ซื้อ
3: ค่ะ
5: เดี๋ยวค่อยดูให้แบบมันอะแดปไปหลายๆเจนหน่อยไม่ใช่แบบซื้อติดๆกันเลยอันนี้ก็ค่ะอันนี้คือเวอร์2นะต่อไปเวอร์3
3: ก็โอเคก็เก็บไว้ไม่ซื้อก็ได้พอเวอร์3ออกแล้วก็พาพ่อไปที่ห้างอีกแบบพ่ออยากได้อ่ะอยากได้อีกอะไรเงี้ยพ่อก็บอกว่ามันก็นิดเดียวนะเขาพูดประโยคเดิมมันก็นิดเดียวมันก็ยังเล่นได้อยู่
5: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้แต่ว่ามันยังไม่มีผลพอมันยังต่างกันนิดเดียวเองจะรีบซื้อไปทำไมอ่ะโอเคนี่เวอร์ชั่น3ใช่มั้ยรอไปก่อน
3: พ่อรู้ว่าหนูอยากได้อ่ะเราก็ฟังไว้ผ่านไปแล้วก็เก็บไปอีกพอเวอร์ชั่น4ก็ลากพ่อไปอีกพ่อมันออกแล้วอยากได้คือนิด1ไป4แล้วนะ1ไป4แล้วดึงไปเลยพ่ออยากได้นี้เวอร์ชั่น4แล้วเนี่ยพ่อก็แบบใช้ประโยคเดิมพ่อรู้หนูอยากได้หนูก็ลั่น
2: ว่า
3: คือหนูนึกว่าหนูคิดในใจ
5: นี่พูดกันคุยกันทีหลังเนี่ยเค้ายังบอกนี่ทุกวันนี้ยังบอกไม่จริงหนูไม่ได้
3: ลั่นหนูลั่นว่า
0: พูด
3: ไปรู้ว่าอยากได้ก็ซื้อให้สิโว้ยใช่คือหนูคิดในใจไม่ต้องคิดตัวเองก็รู้ว่าอยากได้อะก็คือมันต้อง2 3 4แล้วอะไม่ได้ซื้อให้ล่ะอะไรเงี้ยแต่พอปรากฏว่า เหมือนวันนั้นลั่น

0: พูดกับพ
1: ่
0: อ
1: แล้วพ
0: ่อพ่อก็ขำคือตอนแรกคือเขาเล่าให้หนูฟังว่าหนูแบบอึ้งไปว่าแบบอ้าวพูดแล้วลั่น
2: คือลงมือตัวเล็กๆ9ขวบไอ้เราก็ขำไงเพราะพี่ก็เลยกอดหัวคิดดังนะลูกแม่คิดเอาไว้รอบหัวเลย
1: แล้วไปใหญ่ได้ไหม
2: ไม่ได
3: ้ต้องถามความเห็นของแขกรับแชร์นะคะโดยเฉพาะที่กิวี่เล่าบอกว่าเพราะว่าพ่อเป็นแบบนี้ทำให้เขาไปแสดงกริยากับเพื่อนหรือว่าของเพนกวินที่ไปลงกับน้องอย่างเงี้ยค่ะมุมมองของอาจารย์ก่อนเลยค่ะมองสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับครอบครัวนี้ยังไงคะ
4: ถ้าเกิดว่าพ่อแม่อารมณ์ขึ้นเร็วนะคะลูกก็จะซึมซับการรับรู้อารมณ์ที่เร็วเกินไปคือไม่ใจเย็นรอที่จะฟังเพื่อนอาจจะปรี๊ดก่อนหรือว่าอย่างที่น้องโต้ตอบด้วยการกรี๊ดกลับเนี่ยมันแสดงให้เห็นว่าที่บ้านไม่ได้ชินกับการสื่อสารเวลาที่โกรธอะไรเงี้ยค่ะไม่ได้มีการแลกเปลี่ยนกันว่าโกรธเพราะอะไรเกิดอะไรขึ้นทำไมรู้สึกอย่างนี้พอไม่เคยได้ฝึกการพูดคุยที่เป็นการแลกเปลี่ยนแบบใช้คำพูดเวลาที่เราทะเลาะกันนะคะลูกก็จะไม่ชินก็เลยแสดงออกมาด้วยการกรีดเพราะมันง่ายที่สุดมันก็คือพ่อเริ่มด้วยความก้าวร้าวลูกก็ตอบสนองด้วยความก้าวร้าวแต่เป็นคนละวิธีกันเด็กที่พ่อแม่ใจเย็นเนี่ยเขาก็จะถูกฝึกให้รับรู้ว่าตอนนี้กำลังโกรธอยู่ตอนนี้กำลังงอนนะเขาก็จะสามารถค่อยคามดาวลงได้แล้วก็ไม่ปล่อยออกมาเป็นการกรี๊ดอะค่ะ
1: พี่เมย์ฮะพี่เมย์รู้ตัวไหมครับว่าเพราะจริงๆแล้วเนี่ยนะครับพี่เมย์ก็จะเป็นคนหนึ่งที่มีออร่าคล้ายๆกับครูเล็กมากพี่เมย์สังเกตไหมว่าเวลาคนคุยกับพี่เมย์ก็จะมีความเกรงความกล้ากลัวกลัวที่จะเข้าไปคุยกับพี
5: ่สังเกตแล้วเคยบอกกับตัวเองตั้งแต่เด็กแล้วบอกกับตัวเองแบบเราจะไม่เหมือนแม่ต้องไม่เหมือนแบบคนต้องแบบกล้าที่จะคุยกับเรากล้าที่จะเข้ามาทักทายอะไรอย่างนี้แต่สรุปเหมือนทุกอย่างโดยที่ไม่รู้ตัวแต่บางทีก็แบบบางทีมันก็นั่งคือไม่ได้เป็นคนหน้าดุหรืออะไรคือไม่มันจะให้ยิ้มตลอดเวลามันคนเหมือนคนบ้าก็เลยแบบก็นั่งเฉยๆแล้วมันถูกฝึกให้นั่งอย่างนี้มาตั้งแต่เด็กมันก็อัตโนมัติคนก็เลยกลัวก็ต้องแบบเฮ้ยบอกตัวเองรีแลกซ์ไม่รีแลกซ์เลยปลดปล่อยอะไรเงี้ยให้แบบคนไม่เกรงไม่กลัวใช่อะแต่เราไม่ทำกับลูกนะลูกไม่ค่อยกลัวเท่าไหร่อ๋อ
1: ลูกไม่กลัวพี
5: ่ก็กลัวแต่กลัวแต่ว่าเอ๊ะอันนี้พูดข้อความตัวเองไม่น่าจะกลัวขนาดนั้นแต่ว่าอาจจะเป็นคนที่ดุที่สุดทั้งพ่อกับพ่อแม่ก็แม่ดุสุดใช่
1: แต่เราไม่ดุเท่าคุณยาย
5: ไม่ดุเท่าคุณยายเราก็เรียนรู้ว่าคุณยายทำอะไรกับเราที่เราไม่พอใจหรือเราไม่เข้าใจเราก็ไม่ทำกับลูกแต่ไปทำกับสามีแทนไปลงที่สามีแทน
3: ถามอาจารย์นะคะว่าแล้วเราจะมีวิธีการละลายพฤติกรรมแบบนี้ได้ยังไงอะคะสิ่งที่มันตกทอดมาจากคนในครอบครัวที่เราเห็นนะคะ
4: ด้วยยุคสมัยที่เปลี่ยนไปอะค่ะพ่อแม่รุ่นใหม่ๆเนี่ยค่ะจะนำเอาวิธีการเลี้ยงวิธีใหม่ๆก็คือทำให้ลูกมีความสุขที่สุดให้ความอบอุ่นแต่ว่าการที่จะต้องมีการลงโทษบ้างจะต้องมีการดุบ้างนะคะตักเตือนในสิ่งที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ยังต้องจำเป็นอยู่ค่ะมันยากเหมือนกันตรงที่ว่าพ่อแม่จะรู้หรือไม่ว่าสิ่งที่ทำอยู่อะปัญหาหรือว่าเป็นผลกับลูกยังไงถ้าเกิดว่าลูกเกรงเมื่อเจอเรานั่นก็แปลว่าเราต้องทำอะไรเราต้องมีพลังอะไรบางอย่างที่ทำให้ลูกไม่ไว้วางใจเราใช่ไหมคะหรือถ้าเกิดว่าลูกทำให้พ่อแม่เสียใจอยู่เสมอเราเองที่เป็นลูกเราก็ต้องมานั่งคิดว่าเราจะหยุดตรงนี้ได้หรือยังอย่างเงี้ยค่ะ
3: อาจารย์พูดถึงการกลับมาตรวจสอบตัวเองว่าเป็นเพราะเราหรือเปล่าที่ทำให้บรรยากาศในบ้านเป็นแบบนี้ทำให้ลูกรู้สึกตัวเกรงกดดันพี่ชมพูเองค่ะมารู้ตัวว่าจริงๆแล้วสิ่งที่ทำมาเนี่ยมันไม่น่าจะถูกจากกิจกรรมหนึ่งที่ทำกันในครอบครัวก็คือการไปดูหนังเชื่อไหมคะว่าหนังเรื่องนึงเปลี่ยนวิธีคิดของพี่ชมพูไปเลยติดตามจากละครค่ะ
6: ผมสวยเหมือนแม่เลย
7: เอาอันนี้อีก
6: หนูก็เหมือนกัน
8: คุณผู้ชมคิดว่าพวกเขาจะรู้ไหมครับ

0: ว่า
1: แต่แป๊บนึงพี่ดู
0: ผมรักพวกเขามากแค่ไหนมันยากสำหรับผมมากเลยนะครับกับการที
1: ่
0: มามีลูกตอนที่อายุเยอะแล้วด้วยความต่างความห่างของวัยหรือความที่ผมเป็นผู้ชายมันเลยทำให้ผมซึ่งอยู่ใกล้ชิดกับลูกมากกว่าภรรยาแต่รู้สึกว่ามันอยู่ห่างไกลกันเหลือเกินวันนี้พวกเราจะไปดูหนังกันครับหวังว่าวันนี้ครอบครัวของเราจะมีความสุขนะ
1: กีวี่กีวี่กีดแบบนี้หูแม่เกือบแตกเลยนะลูกใจเย็นๆสิลูกนะ
2: ก็พี่กวินนะสิทำเป็นไม่พอใจอ่ะให้แม่ทำผมให้ใหม่อยู่ได้อ่ะ
1: เดี๋ยวแม่หวีให้เสร็จแป๊บนึงแล้วก็มาหวีให้ลูกต่อแล้วนะใจเย็นๆนะลูก
2: จะแกล้งวี่ใช่ไหมล่ะก็จะแกล้งให้แม่ทำผมให้วี่ไม่ทันออกจากบ้านใช่ไหม
1: วี่พูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอ่ะชอบใส่ความคนอื่นว่ะ
0: แม่ไปทำให้วี่เถอะ
1: โอเคค่ะ
0: เดี๋ยวพ่อดูให้กวินเอง
3: ได้ค่ะ
1: ใจเย็น
0: มาเดี๋ยวพ่อทำให
1: ้พ่อแค่จะหวีผมให้ลูกเองนะลูกไม่มีอะไรหรอกเนาะเนี่ยพ่อเขาจะมาหวีผมให้ลูกไงหืมโอเคไม่มีอะไรเลยลูกเนาะ
0: วินาทีนั้นผมรู้เลยว่าผมได้ทำร้ายทำลายจิตใจลูกมามากแค่ไหนคุณผู้ชมเคยไหมครับตอนที่เด็กๆแล้วมีคนมาลังแกคุณเวลาที่เราเดินสวนกับคนคนนั้นเราจะรู้สึกสะดุ้งเพราะกลัวว่าเขาจะมาทำร้ายเราก็เพราะว่าจิตใต้สำนึกของเรามันบอกกับเราแล้วครับว่าบุคคลคนนั้นคือบุคคลอันตรายลูกสาวผมรู้สึกกับผมแบบนั้นหนังที่พวกเราไปดูวันนั้นหน้าหนังเป็นหนังผีครับแต่ว่าหนังเล่าเรื่องถึงผู้ชายที่เป็นหัวหน้าครอบครัวคนหนึ่งที่เขามีความตั้งใจทำสิ่งดีๆเพื่อครอบครัวของเขาโดยที่ไม่ฟังเสียงและความรู้สึกของลูกและก็เมียเลยจนสุดท้ายผลลัพธ์ที่ได้กลับตรงกันข้ามทำให้เกิดโศกนาฏกรรมแสนเศร้าแม่ควินวี
1: ว่าไงจ๊ะพ่อ
0: พ่อรู้แล้วว่าที่ผ่านมาพ่อทำไม่ดีกับทุกคนโดยเฉพาะกับลูก
2: ๆโอ้ยพ่อดูหนังแล้วอินมั้ง
1: เชื่อดี
0: พ่อรู้แล้วจริงๆนะว่าพ่อผิดมาตลอดพ่อเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งที่ดีมาตลอดเชื่อมั่นว่าพ่อทำสิ่งดีๆเพื่อทุกคนมาตลอดแล้วก็คิดว่าผลลัพธ์จะออกมาดีแต่จริงๆแล้วมันไม่ใช่แบบนั้นเลย
1: แม่เข้าใจพ่อนะ
0: พ่อรู้แล้วว่าทำไมวินจะผวาทุกครั้งที่พ่อเดินผ่านพ่อรู้แล้วว่าทำไมกีวี่ถึงกรีดร้องเรียกร้องความสนใจทั้งหมดมัน เกิดขึ้นเพราะพ่อ

0: เหมือนเลยไหม
1: เหมือนครับ
2: เหมือน
1: ประมาณนี้เลย
0: แล้วหนังเรื่องนั้นที่บ้านนี้ไปดูกันแล้วมันทำให้มีจุดเปลี่ยนของครอบครัวมันคือหนังอะไรแล้วมันมีอิมแพคอะไรกับพี่บ้าง
1: เรื่องนี้ลัดดาแลนด์ก็คือว่ามีตัวละครหลัก2ตัวก็คือพ่อบ้าน2บ้านเราเห็นความทุกข์ที่อยู่ในบ้าน2หลังเนี้ยเรามีความรู้สึกว่าเฮ้ยเอาจริงๆเนี่ยตัวเราเนี่ยต้องเอามัน2บ้านน่ะรวมกันถึงจะเท่าเราโอ้โหแล้วลูกที่อยู่บ้านนี้กับลูกที่อยู่บ้านนี้เนี่ยถ้าเปรียบเป็นลูกเราเขาก็คงไม่มีความสุขแบบในที่เราดูในหนังแล้วพอจบปั๊บเขาก็ออกมาถามแล้วก็บอกว่าเออพ่อคิดอะไรได้บางอย่างเดี๋ยวกลับบ้านไปคุยกันก็กลับบ้านไปแล้วก็คุยกันก็ขอโทษบอกเขาว่าพ่อเพิ่งเข้าใจว่าปัญหาของบ้านเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนคืออะไรบ้างจากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับจะอดทนต่อสิ่งที่มันเป็นปัญหาแล้วให้เวลากับลูกในการที่จะปรับตัวค่อยๆแก้ไขค่อยๆแก้นะลูกนะต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
3: แล้วช่วงเวลาที่ต้องข่มใจพ่อจะไม่โมโหนะไม่โมโหมันยากขนาดไหนอะคะแล้วมันใช้เวลานานขนาดไหน
1: เป็นปีครับเป็นปีคือหมายความว่าเรื่องมันจะเป็นเหมือนเดิมทุกวันไงแล้วมันจะเกิดขึ้นทุกวันช่วงแรกๆเนี่ยอยากจะบอกว่าเดินลงมามั้งนึกไม่ได้แน่ว่าเหตุการณ์คืออะไรแต่มาเจอเขาทะเลาะกันอยู่เราก็เอาอีกแล้วไปเพื่อนกีวีขึ้นไปบนห้องลูกไปนั่งคุยกันให้แม่เขาฟังด้วยก็เข้าไปในห้องนอนพี่นี่แหละเข้าไปอ่ะเขาก็นั่งอยู่บนที่นอน2คนพี่บุ๋มก็นั่งอยู่อีกข้างหนึ่งบนที่นอนพี่น่ะเลคเชอร์นานพี่บุ๋มก็จะแบบเอาหมอนมารองหลังเลยรอเลย ส่วน2คนนี่เขาก็นั่งเราก็บอกอย่างนี้นะอย่างงั้นนะเข้าใจไหมเนี่ยพอพูดไปไอ้นี่ก็จะเถียงกันอีกก็ไอ้นี่มันนั่นไอ้นี่ก็เฮ้ยมันเราก็แบบไม่เอาสิลูกอย่าทะเลาะกันอย่าเถียงกันฟังนะแล้วมันก็อยู่อย่างเงี้ยประมาณ2ชั่วโมง พอเสร็จโอเคอ่ะไปนอนซะก็ดึกเลยอ่ะเที่ยงคืนละมั้งอ่ะไปนอนพอเขาเดินออกไปพี่นั่งพื้นอยู่นะนั่งพื้นอยู่ปลายเตียงอ่ะนั่งพื้นอยู่พอเขาเดินออกไป2คนพี่ก็ลุกขึ้นแล้วก็บอกพี่บอกเมื่อกี้แบบตอนมันทะเลาะกันเนี่ยอยากจะลุกโดดไปแล้วเตะก้านคอคือเชื่อป่ะคือภาพอ่ะภาพเห็นไปแล้วนะคือแบบสำเร็จไปในสมองแล้วแตกโอ้ย yes แต่สัจจะพูดออกจากปากไปแล้วว่าเราจะไม่โมโหจะไม่ลงโทษจะไม่ดุจะไม่อะไรแล้วพอเขาเดินจากห้องไปโอ้โหวันนั้นคือวันที่พี่มีความรู้สึกเราชนะเราชนะอารมณ์ตัวเองมึงเจ๋งมากไอ้ผู้แล้วก็บอกพี่บุ๋มบอกว่าเมื่อกี้แบบคุยโกรธมากโมโหมากขนาดเรียกออกมามึงยังทะเลาะกันอีกอ่ะยังเถียงกันอีกอ่ะอ๋อได้ใจใช่ไหมพ่อบอกจะไม่ตีเลยแบบไม่กลัวเลยถ้าเป็นเมื่อก่อนมันไม่กล้าไงอ๋อนี่พอใช้ไม้อ่อนอ๋อได้ใจแต่ไม่เป็นไรเราตั้งใจแล้วพอก็เดินไปก็บอกกับพี่บุ๋มพี่บอกดีแล้วดีแล้วที่ไม่ทำเพราะว่าไม่งั้นมันก็ต้องไปเริ่มต้นใหม่แล้วมันก็จะไม่ trust นั่นคือวันแรกๆที่แบบโอ้โหเวลามันปี๊ดขึ้นมานี่แบบต้องกินยาแก้ปวดอ่ะ
0: เคยมีเอะใจไหมว่าพ่อเปลี่ยนไม่ได้หรอ
4: มีค่ะมีก็มีอยู่หลายตอนอยู่ที่แบบว่าเหมือนอารมณ์แบบ
2: เนี่ยฉันดูเธออยู่นะแต่จริงๆคือฉันผิดนะแต่ฉันก็ดูเธออยู่นะว่าเธอจะปีนหรือเปล่าก็จะแบบอ้าวอ่ะปกติก็เป็นนี่ปกติแบบโดดมาตีแล้วอะไรเงี้ยวันนี้ไม่เป็น
3: รอด
0: รอด
2: ค
3: ่ะแล้วหลังจากที่พ่อเปลี่ยนไปอะค่ะบรรยากาศในบ้านเป็นยังไงคะ
4: ดีขึ้นค่ะดีขึ้นมาก
2: แต่ก็ใช้เวลาพอสมควรนะคะ
4: ใช่ค่ะมันค่อยๆเปลี่ยน
2: เป็นปีค่ะ
4: ใช่ค่ะ
2: กว่าจะแบบหายที่เขายกมืออะไรขึ้นมาอย่างเงี้ยก็นานอยู่ค่ะ
0: อยากจะถามคือมีคุณพ่อที่พูดง่ายๆว่าตอนแรกหัวโบราณใช้ความเดิมจากที่ถูกเลี้ยงมาคือรักบัวให้ผูกรักลูกให้ตีสุดท้ายก็มาเปลี่ยนตอนได้ดูหนังเรื่องหนึ่งซึ่งเปลี่ยนตัวเองแบบชัดเจนตอนนั้นที่หนูพูดตอนแรกว่าพ่อไม่ใช่เซฟโซนขอถามของทั้งบ้านตอนนี้ไหมว่าครอบครัวมีความสุขมากขึ้นขนาดไหน
4: มากมากเลยค่ะรู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
3: ่ถามคุณพ่อบ้างค่ะรู้สึกยังไงคะว่าจากการเปลี่ยนของเราอะค่ะมันคือได้ผลลัพธ์ที่ถูกต้องเพราะว่าพี่ชมพูจะบอกตั้งแต่ต้นว่าถ้าเราทำดีผลลัพธ์ต้องดีถ้าผลลัพธ์ไม่ดีแสดงว่าวิธีการผิดแต่วันนี้เจอวิธีการที่ถูกต้องแล้วลูกก็บอกว่ามีความสุขมากพ่อรู้สึกยังไงคะ
1: ดีใจมากครับคือดีใจกับทุกคนกับตัวเองด้วยกับลูกด้วยกับพี่บุ๋มด้วยนะฮะคือว่าผมเชื่อว่าคนทุกคนพยายามหาคำตอบนี้ทุกบ้านแหละทุกๆสเตจของชีวิตที่เราเปลี่ยนจากสเตจที่แล้วมาเป็นสเตจนี้เราจะฉลาดเราจะอยู่เส้นสมมุติว่าเราอายุ10ขวบมา20พอเราอายุสัก18 19เราเริ่มเก่งในอายุ10ถึง20ละแต่พอเราอัพขึ้นไปจาก20ไป21แล้วก็ขึ้นอยู่21ถึง30ช่วงแรกเราจะโง่สำหรับสเตจใหม่เสมอแล้วเราก็จะต้องไปหาคำตอบไปหาคำตอบถ้าเราโชคดีหาคำตอบได้เจอหรือมีผู้ใหญ่ที่แนะนำดีๆเราก็คงจะง่ายขึ้นแต่พี่เนี่ยคุณแม่เสียตั้งแต่อายุแค่25นะครับเราก็จริงๆตั้งแต่อายุ15เนี่ยออกจากบ้านมาเล่นดนตรีแล้วก็เหมือนกับดูแลตัวเองบางทีมันก็เก็บอะไรมาผิดๆถูกๆไม่ค่อยรู้หรอกจนกระทั่งพอมามีแฟนเป็นแฟนพี่บุ๋มคบกันไปก็มีปัญหาขัดแย้งอารมณ์วัยรุ่นนะพอมาแต่งงานมันก็เริ่มเนี่ยเปลี่ยนสเตจอีกละพอมีลูกมันก็เปลี่ยนมาเรื่อยๆเราก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยฉันอยากจะทำให้ทุกอย่างมันดีมันมีความสุขทุกคนมีความสุขไม่ใช่เฉพาะฉันด้วยไม่ใช่เฉพาะลูกฉันด้วยคนอื่นๆด้วยใครก็ตามที่เข้ามาในชีวิตเราอยากจะทำสิ่งที่มันถูกต้องและทำให้เขาไม่ซวยไปกับความประพฤติหรือความคิดของเราพอวันนึงที่เราหาเจอเนี่ยพี่ไล่กลับไปขอโทษแล้วก็เปลี่ยนตัวเองกับคนอื่นๆที่เราเคยทำผิดกับเขาไว้ด้วยความภาคภูมิใจ
0: แต่ดีเนาะที่เรารู้ตัวเร็วแล้วมันมีตัวช่วยที่ทำให้เราคลิกได้เร็วและต่อจากนี้ก็จะมีแต่ความสุขแล้วเราก็รู้อยู่แล้วว่าบ้านนี้เขามีความรักให้กันเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแหละต่อให้ช่วงพ่อดุลูกก็รักพ่อคือครอบครัวอบอุ่นเลยแต่อาจจะแค่อารมณ์แต่พอปรับได้คือต่อจากนี้ก็มีแต่ความสุขไปถามแขกรับแชร์บ้างดีกว่าครับพี่เมย์ฮะเป็นยังไงครับหลังจากที่ฟังเรื่องราว

0: ของครอบครัวพี่ชมพูมาตลอดทั้งวันนี
1: ้รู้สึกดีใจมากเลยค่ะที่มีที่รู้ตัวเองว่าตัวเองทำอะไรผิดแล้วพยายามจะแก้ไขเพราะว่าผู้ใหญ่หลายท่านก็จะบอกว่าเราไม่ผิดเราผู้ใหญ่กว่าเรารู้ดีที่สุดอันนี้ฮะแล้วก็มันก็จะมีแต่พังทลายถ้าเราโตพอหรือว่าเราเก่งพอเราเจ๋งจริงเราต้องมองตัวเองแล้วยอมรับตัวเองว่ายอมรับความจริงว่าเราไม่ได้เพอร์เฟคที่สุดทุกคนจะสามารถรักกันได้ค่ะ
0: ครับด็อกเตอร์ล่ะครับเป็นไงครับฟังมาทั้งวันแล้ว
2: ค่ะก็ดีใจมากๆที่ได้มานั่งอยู่ตรงนี้เพราะว่าได้ฟังเคสตัวอย่างที่ชัดเจนแล้วเอาไปแชร์ให้นิสิตที่คณะได้อีกอะค่ะว่าทุกคนมีพัฒนาการจริงๆคือทุกคนเรียนรู้แล้วก็ทุกครั้งที่เรามาเริ่มที่กรอบ10ถึง20 20ถึง30เราจะเป็นมือสมัครเล่นในช่วงวัยนั้นๆในช่วงชีวิตนั้นๆก่อนที่จะเปลี่ยนผ่านไปสู่อีกช่วงหนึ่งที่เราโตขึ้นเก่งขึ้นแต่ในขณะเดียวกันพอเราโตขึ้นเรื่องนึงเก่งขึ้นเรื่องนึงอีกเรื่องนึงก็ต้องมีอะไรที่เรายังต้องเรียนรู้มันเหมือนกับเราไม่หยุดนิ่งที่จะรู้จักตัวเองพัฒนาตัวเองแล้วก็เข้าใจผู้อื่นนะคะดีใจมาก
3: ๆเราเองได้ฟังเรื่องราวของพี่ชมพูกับน้องๆยังรู้สึกมีความสุขไปด้วยนะคะกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในครอบครัวแล้วก็การยอมเปลี่ยนแปลงของคุณพ่อแล้ววันนี้เนื่องในโอกาสพิเศษค่ะเรามีสิ่งที่มีความหมายมากๆสำหรับครอบครัววัฒนจังเพลงนี้วันนี้ลูกสาว2คนอยากจะมอบให้กับคุณพ่อคุณแม่ค่ะค่ะ

0: ข้อตีเพื่อให้รู้ว่าเวลาที่บอกอะไรทำอะไรเนี่ยอย่าฝืนบอกทุกอย่างคือสิ่งที่ดีทำตามมีความฉันหนึ่งก็คือว่าอะไรก็ตามที่เราคิดว่ามันดีผลที่ออกมาต้องดีถ้าผลที่ออกมามันยังงงๆอยู่มันยังอธิบายไม่ได้และมันยังไม่ดีแปลว่ามันคงต้องมีกลไกอะไรที่ยังไม่ถูกต้องอยู่จากนี้พ่อจะเปลี่ยนพฤติกรรมจะปรับต่อไปนี้หนึ่งพ่อจะไม่โมโหนี่คือสัจจะที่เราพูดกับเขาว่าพ่อจะไม่โมโหพ่อจะไม่ตีพ่อจะไม่ใช้อารมณ์พ่อจะพยายามข่มมันแล้วก็ค่อยๆพูดค่อยๆคุยกัน
1: รู้สึกว่านี่คือแบบคือเซฟโซนที่หนึ่งของเรามีอะไรคือบ้านมีอะไรพ่อแม
2: ่ขอบพระคุณทั้ง3ท่านมาก
3: ขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะ
2: แล้วก็ต้องนี่ด้วยขอขอบคุณแขกรับเชิญทั้ง2ท่านด้วยนะคะ

0: ียวกันฟีลกู๊ดนะคะเรากลับมาเจอกันในบรรยากาศแบบนี้ได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าเวลาเดียวกันนี้สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับ
2: ฟังน้องร้องเพลงเมื่อก
3: ี้ไม่บอกพี่อ่ะ
4: เออว่าจะเซอร์ไพรส์
3: พี่เอากีตาร์มาเล่นขอบคุณมาก
2: ค
3: ุ
2: ณแม
3: ่
2: เคยฟังลูกร้องเพลงไหมฮะ
5: เคยค่ะ
2: ร้องไหมวันนี้
3: เพราะ
5: เกือบขึ้นไหมคะ
2: ซ้อมนานไหมลูก
6: อู้ว้าว
5: คือพวกหนูลองได้อยู่ค่ะแต่ไม่แม่นเนื้อ
2: แล้วปกติลูกเคยร้องให้พี่ป่ะไม่เคยนี่ครั้งแรกเลย
3: ถึงร้องให้พี่ไม่เคยร้องเล่นกันเองอ่ะมี
2: แต่นี่เป็นครั้งแรกใช่ไหมที่เขาร้องให้พี่แบบเซอร์ไพรส
5: ์
2: หน้าเหวอเหมือนกันนะเราอ่ะเมื่อกี้
5: ลืมน้องสอง
6: ลืมน้องสองกงกิ๊ก
0: คือน้องบอกว่าแต่ก่อนเนี่ยคุณพ่อคือพยามมัจจุราชของบ้านคือขนาดนั้น
3: ถ้าทะเลาะกันหรือถ้าอะไรอยู่แล้วพ่อเดินมาปั๊บเงียบหยุดทุกอย่างอยู่
2: แล้วทุกวันนี
3: ้ฮะ
2: ทุกวันนี
3: ้มืดเจอ
5: ท
3: ุ
5: กว
3: ัน
5: นี้ไม่ทะเลาะกัน
2: ไม่เงียบแล้ว
7: แล้วบ้านที่มีใครเป็นพยามัจจุราชได
2: ้ยังกล้าถามอีกหมอขนาดนี้ยังกล้าถามอีกว่าใครเป็นพยามัจจุราชในบ้าน
5: ของพี่เมียถ้าวันนี้กลับไปคุณยายได้ดูเทปนี้ค
6: ุณยายตายแล้วอย่าให้ดูเลยค่ะ
5: ยังจะไว้ใจบ้าน
3: แล้วโปรดไว้ชีวิตพี
6: ่แต่แม่คุณแม่ดีขึ้นคุณแม่ไม่ใช่ดีขึ้นตัดเสร็จคุณแม่คือเห็นว่าเราเมื่อก่อนเราเกรงตอนนี้ก็เริ่มแบบว่าเข้าถึงแล้วจับแต่ต้องได้อะไรอย่างเงี้ยเริ่มเฟรนด์ลี่ขึ้นอะไรอย่างเงี้ยค่ะเริ่มอยู่กับแม่แล้วหายใจได้ เปลี่ยนแปลงเพราะว่าตอนนี้คุณแม่เป็นครูแล้วก็ดูแลเด็กคนอื่นแล้วคุณแม่อาจจะเห็นจากเด็กคนอื่นแล้วก็เลยแบบอาจจะลงโทษกับลูกไปเยอะไปนิดนึงอะไรอย่างเงี้ยตอนนี้บรรยากาศมันก็หายตึงเครียดนิดนึงค่ะ

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธี

เอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนะ

0: อบยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคนึงนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 เซนติเมตรมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี่เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็อยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหน

นะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งหนึ่งแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือเราหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: มันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงัก2เกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณแล้วให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบ

กับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้น ก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ําไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเราครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมา

เรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตะลิ่งครับ

0: บทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:00 น.

0: รยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไปแนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: น้ำจะท่วม
2: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
3: เซฟตี้โฟร์โอตั้งบนปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA

0: ล้วพี่อย่าเพิ่งดี
1: ตายแล้วนี่ไง
0: ตอนนี้เราก็มาอยู่กันที่การเวิร์กช็อปนะ
2: ว
0: ันนี้ก็เป็นเวิร์กช็อปงานไม้นะครับซึ่งเป็นงานไม้ที่เราว่าในห้องที่พื้นที่มาเยอะมากเน
2: ี่
0: ยน่าจะต้องมีละวิทยากรของเราวันนี้ครับขอเรียนเชิญเลยฮะมาชิวมือนะครับผมครับ
3: ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีท่านครับ
0: แนะนำตัวสักนิดนึงครับผมครับ
3: ผมว่าอธิพลเจียมสบัดนะครับหรือว่าเพื่อนเรียกนายนามเอกพ่อช่างครับอยู่ที่ศูนย์ฝึกงานไม้สิเด็กสารยาครับ
0: พี่เอกครับผมครับนี่วันนี้ก็จะมาให้ความรู้กับเราแล้วก็มาสอนเราทำเจ้าตัวนี้ด้วยนะฮะเป็นอุปกรณ์ที่เรียกว่าทำไม่ยากเน
3: า
0: ะ
3: ครับไม่ซับซ้อนมาก
0: เดี๋ยวพี่เอกทำไมครับแปลก
3: ๆไม่ซับซ้อนมาก
0: ไม่ซับซ้อนมาก
3: สบายครับ
0: แต่เห็นอุปกรณ์นี่หลายคนตกใจแล้ว
2: ใช่เต็มเลยนี่เดี๋ยวจะต้องมีทำอะไรบ้างคะคร่าวๆเกินๆนิดนึง
3: ก็ตัวนี้มันจะแขวนเสื้อผ้าได้แขวนหมวกแขวนกระเป๋
2: า
3: หรือว่าข้างชั้นล่างนี่จะเป็นผ้าท่าแบบว่าผ้าเช็ดตัวหรืออะไรพวกนี้ก็ได้แล้วก็มันที่จุดเด่นคือมันเข้ามุมครับเป็นตัวแอลเข้าไปมุมไม่เกะกะ
0: คือมันไม่มันประหยัดพื้นที่อ
3: ่
0: ะ
3: ใช่
0: ใช้แล้วแบบว่าดูไม่เกะกะมากอ่ะจะมีสกิลอะไรบ้างที่จะได้ใช้กันแบบเอ้ยอะไรแบบเอ้ยเลื่อยอะไร
3: เราก็ได้รู้จักวิธีตัดไม้นะครับแล้วก็การยึดไม้เข้าหาด้วยกันนะครับซึ่งมันเป็นเบสิกพื้นฐาน
0: วันนี้ก็คืออย่างที่พี่เอ๋บอกเลยวันนี้จะมีการตัดเกิดขึ้นนะฮ
2: ะ
0: ตัดก็คือใช้เลื่อยนี่แหละนี่คือเลื่อยอะไรพี
3: ่เลื่อยองศาครับ
0: เลื่อยองศา
3: สะดวกหน่อย
0: ทำไมต้องใช้เลื่อยองศาด้วย
3: เพราะว่าจริงๆแล้วเราไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของเอียงองศานะเราจะตัดตรงๆเลยแต่เนื่องจากพื้นที่ด้วยแล้วก็มันสะดวกก็คือเรายกมาแล้วก็สับลงไปแค่นั้นเอง
0: จริงๆแล้วคือใช้เลื่อยปกติตัดก็ได้แต่ว่านี่วันนี้ง่ายแน่นอนชับเดียวชับเดียวเลย
2: ไม่ต้องใช้แรงเยอะใช่ไหมเพราะเราตัดกันเยอะด้วย
0: และในเรื่องของสกิลในการต่อไม้นะเชื่อมประสานไม้ด้วยกันเนี่ยก็คือมีเรื่องการใช้สกรูแน่นอนเลยขั้นแรกทำอะไรฮะ
3: เดี๋ยวเราจะตัดไม้ตัวสูงก่อนนะครับก็คือ 1.70 มีตลับเมตรมีดินสอวางไว้ให้ครับเดี๋ยวเราจะติ๊กๆไว้ก่อนแล้วแยกเป็น2ทีมนะครับก็ 1.70 2ตัวแล้วก็ 1.50 1ตัวส่วนตัวขวางนี่คือ40เซ
0: นโอเค
3: ให้เราตัดไม้ทีเดียวก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมาประกอบ
0: ทำทุกชิ้นออกมาให้เรียบร้อยเดี๋ยวก็มาประกอบ
3: ดีกว่า
0: อันนี้ขั้นตอนการวัดและตัดไม้ก่อน
3: ใช่ๆ
0: อ่ะโอเคเริ่มเลยครับเนี่ยครับไม้เส้นๆเงี้ยมันเส้นนึงเนี่ยยาวแค่ไหนตอนนี้
3: อันนี้มัน2

0: 40นะครับ
1: มาตรฐานเลยนะเป็นไม้คัตเอาท์ใช่มั้ย
0: ใช่
1: แต่ว่าเป็นโครงคัตเอาท์ก็2เมตร40อ่ะ
0: ใช่ครับเดี๋ยวเราตัดแม้70แล้วมันจะเหลือท่อนสั้นไว้สำหรับใช้ตัวขวางได้
1: นะฮะพอดีคำนวณไว้เกือบพอดีอ
0: ่
1: ะ
2: แต่ว่าคนนึงได้กี่เส้นคะนี่มั้ย
0: 3เส้น
1: ประมาณ3เส้น
0: 3เส้นครับ
2: โอเค
1: เมตร7เมตร7เมตร5
0: ถูกต้อง
1: 40 40
0: 2ตัวครับ
1: โอเคว
0: ิธีใช้ดึงตลับเมตรนะครับเราให้ด้านที่ยาวอ่ะอยู่ขวามือเราเช่นเราเมตร70อย่างตัวเนี้ยเมตร70พอเราติ๊กไปเนี่ยให้ด้านยาวเนี่ยอยู่ด้านขวากับตอนจะตัดจะง่ายเวลาติ๊กตรงเมตร70ถ้าติ๊กตรงกลางแบบนี้ผิดนะครับ
1: ทำไม
0: เราจะมองไม่เห็นเส้นเพราะเดี๋ยวใบเลื่อยมันจะอยู่ใกล้กับเส้นตัวนี้นะครับให้เราติ๊กตรงริมไม้อะครับ
1: โอ้บางคนก็เข้าใจผิดว่าแบบเฮ้ยติ๊กตรงกลางดีกว่า
0: ไ
1: ม่ได้บาลานซ์
0: ตรงไหนก็ได้
1: อ
0: ๋
1: อติ๊กตรงริมอันนี้คือติ๊กทีเดียวพอเลยเพราะว่านี่เป็นเลื่อยแบบว่า
0: สับ
1: วางปั๊บตัดได้ฉากเลยนะ
0: เวลาใช้งานพวกนี้เราต้องมีสมาธิอยู่ที่ตรงนี้ทีเดียวนะครับห้ามคิดถึงเรื่องอื่นนะครับเพราะว่ามันเกี่ยวกับความอันตรายอะไรพวกนี้ด้วยก็คือให้เราจับไม้แบบนี้นะครับแล้วก็อันนี้ก็คือกันไปเฉยๆแล้วเครื่องจะเดินนะครับพอปล่อยเครื่องก็จะหยุดนะครับก็คือเรากำไปเลยแล้วก็ค่อยๆกดลงมาไม้ก็จะขาดนะครับแบบนี้นะครับ
1: เศษที่เหลือก็ห้ามทิ้งนะฮะ
0: ให้เครื่องหยุดก่อนก็ได้ครับแล้วค่อยยกไปเรื่อยขึ้น
1: เซฟเซฟ
0: จะไม่อันตรายนะครับเราผมประคองไว้ไม่แรงครับกดเลยครับอยู่พอเราจะตัดเราก็เอาลงมาค่อยๆลงมาลงมาครับพอขาดแล้วเราปล่อยปล่อยเครื่องเงี้ยครับตัวจบละแล้วเดี๋ยวอีกตัวที่ก็มาทาบเลยไม่ต้องหวั่น
1: เก่งมากครับเก่งมาก
0: ไม่ไหวเลย
3: สนุกมากๆเลยค่ะได้ความรู้มากด้วยต้องการมากกว่านี้ด้วยขอให้กิจกรรมแบบดีๆอย่างนี้ให้มาที่นี่บ่อยๆ

0: บางทีชั้นที่เราซื้อมาเนี่ยมันหลวมมันหลุดอะไรอย่างเงี้ยเราพอได้ความรู้จากวันนี้เราสามารถไปทำแก้ไขได้ให้มันกลับมาแข็งแรงได้เหมือนเดิมค่ะ
1: นี่กดลงมาแล้วปล่อยโอ้โหเห็นแล้วเพื่อนตกเลยไง
2: โอเคตอนนี้คือทุกคนตัดเป็นชิ้นๆชิ้นส่วนเรียบร้อยพร้อมประกอบร่างแล้วขั้นตอนต่อไปไงพี่ครับ
1: เดี๋ยวเราต้องวัดขนาดก่อน
2: วัดขนาด
1: วัดตำแหน่งก็คือให้เราจับเป็นคู่เลยนะครับถ้าเราสังเกตดูตรงเนี้ยก็คือจากเนี้ยมาถึงเนี้ย10เซนมันจะเท่ากับตัวนี้เลยเราก็เอาทั้ง3ตัววางเรียงกันเลยแล้ววัดจากหัวมา10เซนใช่แล้วขีดทีเดียวเลยลักษณะแบบเนี้ยอย่างเงี้ยถูกคร
2: ับ แบบเช่นนี้เช่นนี้โอเคแล้วหลังจากนั้นนะฮะ
1: เราก็ดูเป็นคู่นะครับให้ดูคู่เมตร70ก่อนก็คือ1เมตรนะครับ
2: เออ
1: 1เมตรแล้วเราขีดเส้นไว้1เส
2: ้
1: น
2: วัดหัว10เซนวัดจากหัวลงมา1เมตร
1: ครับ
2: ขีดไว้ถึงกลาง
1: เพราะฉะนั้นคู่เนี้ยเราจัดชนกันเลยเมตร70ชนกันแล้ววัดมา1เมตร
2: แล้วถ้าบันไดอ
1: ่
2: ะ
1: ใช่มั้ยถูกต้องคร
2: ับบันได
1: มันจะคู่กันไปเลย
2: โอเคมันก็คือเป็นไม้ที่เป็นโครงสร้างหลักของชิ้นประกบตัวนี้ไว้
1: ใช่ตัวทอง
2: แล้วเดี๋ยวก็ต้องมาเจาะนี่ใช
1: ่
2: ไหม
1: ใช่ครับ
2: เออ
1: ตอนนี้เราให้เราทำเครื่องหมายไว้ก่อนเดี๋ยวเราจะได้เจาะง่ายพอเราได้เมตร70นี่เราจบแล้วนะชุดหนึ่งตอนนี้เรามาดูตรงนี้นะครับเมตร70เนี่ยมันจะมีตรงนี้ต้องเจาะอีกรูหนึ่ง
2: ครับ

0: เราก็วัดจากข้างบนลงมาต
1: ั
0: วที่เมตร70นะครับอันนี้แค่อันเดียวแล้วนะเท่ากับว่าเมตร20แต่ว่าเป็นแค่เสาเดียวนะเสานี้ไม่ต้องเพราะนั้นตัวเนี้ยมันจะมี10จากนี้มา10เซนแล้วจากหัวมา1เมตรแล้วก็มา1เมตร20ครับ
1: ซึ่งมันอยู่คนละด้านกันนะ
0: ใช่ใช่อยู่คนละด้าน
1: งงไหมฮะ
0: งงไหมครับ
2: พอสุดยอดสุดยอด
0: พอเราได้ตัวนี้นะครับตัวเมตร70ไอ้ตัวเนี้ยเราไม่ต้องไปวัดเราเอาเมตร50เนี่ยมาชนกับเมตร70เลยเพราะฉะนั้นเส้นตัวนี้กับตัวนี้มันจะเท่ากัน
1: ก็คือทำตัวนี้เป็นหลักแหละ
0: ใช่ตัวนี้เป็นหลักต้อง
1: โอเคแล้วหลังจากมาร์คเสร็จปุ๊บเราเข้ามาเจาะใช่คร
0: ับ ใช่ครับตัวนี้เราไม่ต้องวัดตัวนี้เรามาท่ากับตัวนี้เลยมันจะได้ตำแหน่งเดียวกันเรื่อง
1: ถ้างูมีแบบอยู่ถ้ามันเอาเดินเอาไม้มารอบๆมองๆเล็งได้เจาะตรงนี้ด้านนี้ด้านนั้นอย่างเงี้ยมีข้อดีของการที่เรามีบล็อกอัพตัวสำเร็จมาแล้วเนี่ยมันก็คือการที่เราสามารถเอาไม้ของเราเนี่ยมาเดินเทียบเดินดูได้แต่ท่านไหนที่อาจจะแบบอยู่บ้านแล้วทำเองไม่ได้มีบล็อกอัพแบบนี
2: ้
1: ก็ตั้งสติดีๆครับ
2: แต่จริงๆก็ดูไว้แล้วก็จะลองวาดขึ้นมาก่อนก็ได้จะได้รู้อย่างนี้ก็เดี๋ยวเราก็เขียนด้านเอาไว้ว่าด้านนี้ด้านหนึ่งด้านสองด้านสามอะไรก็แล้วแต่ไปนะคะ
0: แล้วเดี๋ยวเราค่อยมาเจาะกันให้ทาบกันให้เรียบร้อยก่อน
1: วัดตามที่พี่เอ๋บอกให้เรียบร้อยเดี๋ยวมาเจาะครับ
0: วัดได้ครบทีเดียวเลย
3: ชิ้นงานก็ทำง่ายค่ะแต่ช่วงที่ว่าเราจับเครื่องมือเนี่ยเราจะยังไม่ถนัดเท่านั้นเองค่ะทีมงานก็ให้ความรู้ดีค่ะเป็นกันเองทุกคนนี่ค่ะ
2: ได้หมดเลยนี่ก็ได้เนี่ยอันนึงตรงนี้อันนึงตรงนี
3: ้ก็ดีนะคะมีประโยชน์ค่ะเหมาะสำหรับห้องเล็กๆอย่างเรานะคะปุ้มอายุ72แล้วภูมิใจมากค่ะที่จะทำได้ความร่วมมือแล้วก็น้องๆจากที่มาน่ารักทุกคนค่ะ
1: เอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะเอ๊ะนี่มีไอ้ฉากคุณไ
4: ทยอ๋อนี่ไง
1: ใช่ๆเดี๋ยวจะถึงขั้นตอนการเจาะแล้ว
0: ใช่ครับ
1: หลังจากเรามาร์คเรียบร้อยหมดแล้วนะคร
0: ับ
1: นะฮะก็เดี๋ยวมาเจาะกันเจาะไงฮะพี
0: ่ก็เราอย่างนี้นะครับเจาะให้เป็นทะแยงอย่างนี้นะครับกากบาทไว้อย่างนี้ก่อนก็ได
1: ้
0: มันมีเหตุผลนะครับถ้าเราเจาะเป็นขนานกันแบบนี้เป็นเส้นตรงเนี้ยเท่ากับว่ามันได้แค่แถวเดียวแต่ถ้าเราบนอันล่างอันนึงมันจะล็อกไม้ได้ดีกว่า
1: แล้วพี่คนถามด้วยว่าทำไมไม่เจาะกลางอันเดียวไปเลยล่ะพี
0: ่ถ้าอันเดียวจะหมุนได
1: ้หมุนได้มันจะหมุนได้เลยนะ
2: เดี๋ยวเผื่อไม่เข้าใจนี่เพราะว่าเดี๋ยวเราจะต่อกับหน้าตัดแบบนี้ไง
1: ใช่
2: เราจะเจาะสองรูเพราะจะล็อกแบบนี
1: ้ใช่
2: นะถ้าเจาะรูเดียวมันจะหมุน
1: นี่ซึ่งก็อยากให้หมุนนะ
2: ก็ได้ก็จอดรูเดียว
1: ไม่ควร
0: แต่เราอยากให้เลยไม้ของเรานะความหนาวิธีเจาะก็คือให้ตรงที่สุดเลยกดไปให้เต็มเลยนะครับแล้วก็ดันเข้าไป
1: อย่าให้เลยไม้คืออย่าให้เลยหน้าไม้ใช่ไหมพ
0: ี่ใช่อันนี้เราก็เจาะทีเดียวก่อนอย่าเพิ่งยึดเจาะว่าเราก็ดูตัวอย่างเป็นหลักครับว่ามันต้องเจาะฝั่งไหนนะครับ
1: สว่านนี่เจาะนำไหมพี่
0: ใช่ครับเอาตัวนี้เจาะนำตัวนี้เราเรียกว่าสว่านเจาะไม
1: ้สว่านเจาะนำนี่จะเล็กกว่าสกูถ้าเจาะนำแล้วใหญ่เท่าสกูจะจบแล้วชีวิตไม่ได้เรื่องไม่ได้ราวแน่นอนเพราะว่าสกูหลักการมันคือการบิดเข้าไปแล้วเกลียวมันจะเข้าไปกินกับเนื้อไม้ให้แน่นนะตัวสกูคืออย่าง
0: น
1: ี
0: ้พอเราเจาะรูเล็กเราจะเจาะตัวนี้เข้าไปครึ่งนึงนะครับ
1: เ
0: ป็นตัวใหญ่นะครับเพื่อที่เราจะ
1: ฝังหัวสกู
0: เราจะปิดด้วยเดือยไม้นะครับ
1: คร
0: ับ ตอนนี้เราก็จะมาปิดรอยแบบถ้าเราเห็นตัวอย่างเราจะไม่เห็นหัวน็อตเลยนะครับเป็นตัวนี้มาปิดอีกท
1: ีเนียนเลยนะฮะ
0: ใช่
1: ตัวใหญ่เอามาทำไมตัวใหญ่เอาไว้ซ่อนหัวสกู
0: ใช่ครับ
1: หัวสกูเป็นโลหะนะฮะถ้าเกิดว่าโผล่มามันจะน่าเกลียดเราจะซ่อนมันเนียนใช่ไหมฮะเราเอาไม้มันเนี่ยมาอุดเข้าไปแล้วก็เลื่อยตัดเข้าไป
0: แต่นี้เจาะแค่ครึ่งเดียวพอ
1: ครึ่งเดียวนะอย่าเจาะทะลุนะทะลุคือจบเหมือนกันชีวิตนะฮะอ่ะโอเคถ้างั้นเราลุยกันเลยดีกว่าคร
0: ับ เริ่มเลยครับแล้วก็กดด้วยแล้วดึงออกใช่ต้องกดโดยที่ต่อแล้วดึงออกนะ

0: เอาล่ะตอนนี้เราก็จะได้บาร์โหนออกกำลังกายมาหนึ่ง
1: เดี๋ยวไม่ใช่
0: ไม่ใช่
1: ไม่ใช่ดาวแขวนผ้า
0: อย่าไปให้ลูกหลานเล่นนะไม้เนื้ออ่อนนะคุณมันคือกระดกกระเด็กด้วยนะแต่ว่าแข็งแรงพอที่จะใช้งานแหละแต่ว่าอย่าไปโหนเล่นนะฮะอ่ะตอนนี้เราจัดการเจาะเรียบร้อยแล้ว
2: ใช่ไ
0: ปต่างๆที่ต้องเจาะ
2: ใช่ใช
0: ่ต่อไปก็คือขั้นตอนการยึดใช่ไหม
2: ประกอบ
0: ประกอบร่างมันยังไงก่อน
2: ก็เราต้องทากาวด้วยเพราะว่าไม้เนี่ยจะอยู่ได้เพราะกาวมันจะแข็งแรงนะครับ
0: พี่เอกพูดตลอดเลยเนี่ยคือ
2: ใช
0: ่ตัวสกรูได้แค่ยึดต
2: ั
0: วที่ทำให้อยู่จริงคือกาว
2: ใช่ถ้ากาวแห้งเนี่ยเราดึงออกเนี่ยไม้ฉีกเลยนี่คือความแข็งแรงมันนะครับตอนนี้เดี๋ยวมันมี2กรณีนะงานแบบเนี้ยถ้าเกิดว่างานที่แบบว่ายากกว่านี้มันจะเขาเรียกว่าเป็นการเข้าเดือย
0: ครับ
2: ทำเดือยเจาะอะไรพวกนั้นอ่ะ
0: เข้าลิ้นเข้าเดือยต่างๆ
2: มันจะต้องมีทักษะสูงหน่อย
0: ครับผมอ
2: ันนี้ผมก็พยายามจะลดขั้นตอนอ่ะให้พวกเราอ่ะทำงานได้ง่ายขึ้น
0: เรียกว่าอันนี้เป็นชิ้นแบบประถมละกันถ้าใครแอดวานซ์ขึ้นก็ว่าก
2: ัน
1: เบสิก
0: อ
1: ย่าง
0: น
1: ั้นครับ
0: เบสิกก่อนอ่ะโอเค
2: แล้วก็มีตัวนี้นะครับตัวกลางเนี่ยเรายึดเกี่ยวปล่อยแค่ตัวเดียวพอตรงนี้เราเจาะไปแล้วเพราะนั้นให้เราเจาะเพิ่มตรงนี้ตรงกลางอีกรูนะครับเพื่อที่เรียกว่าพอเรายิงเกียวปล่อยไปเนี่ยให้เกียวปล่อยโผล่แล้วก็ให้มาตรงกับรูนี้
0: เ
2: ราจะได้ง่ายไม่ต้องมานั่งเล็งสูงต่ำแต่ขอให้ตรงนี้กลางเดียว
0: โอเค
1: เ
0: กียวปล่อยนี่คืออะไรอ่ะเผื่อคุณผู้ชมทั้งบ้านไม่รู้เผื่อทั้งคนที่นี่ไม่รู้ครับเกียวปล่อยนี่หน้าตาเป็นไงอ
2: ันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะครับ
0: สกรู
2: เพราะว่าตอนแรกเราเจาะไปแล้ว
0: ครับ
2: เราก็จอดตรงนี้ให้โผล่ไปเลยแล้วก
0: ็
2: ให้ไปลง
0: เลย
2: ให้ไปลงกับรูของเราที่เรานำไว้
0: ไม่งั้นถ้าเกิดมันเล็งเนี่ยเจาะทีละยาก
2: บางทีมันเล่นตรงเล่นลงถูกต้อง
0: โอเค
2: เดี๋ยวเราทำคู่นี้ก่อนครับ
0: คู่นี้ก่อนนะ
2: คู่นี้ก่อนแล้วพอได้เราก็มาดูตัวอย่างว่าเพราะมันเจาะหันคนละด้านกันเดี๋ยวจะสับสน
0: ครับโอเค
1: โอเค
2: เอาเลยละ
0: ดูที่ตัวหลักก่อนครับ

0: พี่ดูนะเวลาพี่จะโหลดลงไปเนี่ยมันลงไปในรูหรือยังถ้ามันยังไม่ลงไปในรูเดี๋ยวมันรูดนี่เอาให้แน่นก่อนจับให้มั่นนี้ก่อนแล้วค่อยดึงขึ้นมานี่ไม่งั้นแล้วก็มันก็จะรูด
1: หาข้างเดียวก่อนมันต้องเป็นอย่างนี้จะหาสองข้างก็ได้ค่ะไม่เป็นไรอ่ะแบบนี้เนี่ยนะแล้วพี่ก็ดันพี่ก็เจาะสกรูเข้าไปด้านข้างแต่พอตั้งเออถ้าจับตั้งเนี่ยคลิปมันต้องมีเดี๋ยวทิปจะช่วยจับดันตรงนี้ให้ทิปกลัวว่าถ้าจับตั้งเนี่ยเดี๋ยวมันจะดันลงได้
2: แล้วมันจะเบี้ยวไหม
1: อ่ะดันนี้พยายามยิงเข้ามาตรงๆไม่เบี้ยวแอดดันเข้ามาได้เลยปึ๊บ
2: เอาเลยนะ
1: ได้ค่ะถ้าเบี้ยวเดี๋ยวเราถอดออกได้ไม่เป็นไรใช่นั่นแหละกดมาเลยขอดูหัวหน่อยสิไหนละโอเคเพอร์เฟกต์แบบนี้เลยอีกข้างนึง
0: อ้าวแน่นปาก
3: ปกติเนี่ย DIY เนี่ยผมทำบ่อยเพราะว่าผมเป็นคนชอบพวกเครื่องมือช่างบรรยากาศวันนี้ก็เป็นอะไรที่อบอุ่นฮะเพราะว่ามีสมาชิกทุกคนนะฮะที่ร่วมกันในชุมชนพวกเราเนี่ยก็มาร่วมกันเยอะฮะ
2: พวกพวงกุญแจเอ่ยหมวกเอ่ยกระเป๋าเวลาที่เราไปออกไปทำงานข้างนอกแล้วเราแขวนไว้มันจะได้หยิบจับได้ง่ายๆก็ดีได้ความรู้ใหม่ขึ้นแล้วอย่างเรามันจะได้เป็นอาชีพติดตัวด้วยอะไรเงี้ยวันในวันข้างหน้า

0: อบอ๊อฟเป็นคนชอบทำงานฝีมือบางทีที่บ้านเสียนู่นนี่เสียเงี้ยก็จับเครื่องมือเป็นลูกแบบเหมือนเป็นลูกน้องอ่ะแต่ไม่เคยของจริงมันสนุกดีมันได้จับแล้วมันเหมือนแบบเราสนุกไง
1: เอาละครับแล้ววันนี้ก็ขอบคุณพี่เอ๋มากเลยทั้งที่มาช่วยให้ความรู้กับเราอีกแล้วนะฮะ
2: ใช่ค่ะ
1: ก็พบกับเวิร์กช็อปดีๆอย่าง
2: น
1: ี
2: ้ใช่แล้วกิจกรรมนะคะซ่อมสร้างด้วยมือของเรา
1: ค่ะนี่ซ่อมสร้างด้วยมือเรานะฮะสำหรับลูกบ้านการเคหะนี่ก็เรียกว่ามาได้มาเวิร์กช็อปเรื่อยๆเอาจริงเราก็ตะเวนไปทั่วเลยของการเคหะก็มีหลายที่นะ
2: วันนี้อยู่ที่ไหนนะคะเนี่ย
1: วันนี้อยู่โครงการบ้านเอื้ออาทรนครชัยศรีท่าตำหนักครับนี่แล้วก็เราก็จะวนไปที่อื่นเรื่อยๆ
2: แล้วก็ครั้งต่อไปจะเกิดขึ้นที่ไหนก็ติดตามดูได้
1: ติดตามดีๆเวิร์กช็อปช่างประจำบ้าน X การเคหะแห่งชาติคอลแลบกันสำหรับวันนี้ช่างประจำบ้านขอบคุณทุกคนมากนะครับ
3: อมรินทร์ทีวี
4: ลำต้นเปลือยแล้วปริ้นจากนั้นลงสีบริเวณลำต้นให้สวยงาม

เสร็จไปแล้วนะคะกับ1ชิ้นงานแรกไม่รอช้าเราไปต่อกันเลยชิ้นงานที่2ค่ะน้ำผึ้งแสนอร่อยขั้นตอนแรกนะคะร่างลำต้นของต้นไม้ตามใจชอบและลงสีให้ทั่วลำต้นเลยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ร่างเป็นรูปวงกลมหรือวงรีหรือถ้าใครไม่ต้องการร่างด้วยดินสอก็สามารถตัดบัฟเฟิลให้เป็นรูปวงเพื่อสร้างรังน้ำหวานของเจ้าผึ้งน้อยจากนั้นนะคะระบายสีลงบนบัฟเฟิลและใช้นิ้วที่ถนัดมาทำเป็นลำตัวของผึ้งและปีกค่ะ

ตอนสุดท้ายคือการเติมลวดลายเพื่อให้สมจริงยิ่งขึ้นค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับผลงานรังผึ้งและผึ้งน้อยต่อไปเราไปดูผลงานชิ้นถัดไปกันเลยค่ะสำหรับผลงานชิ้นนี้นะคะเป็นชิ้นพิเศษที่เราภูมิใจนำเสนอนะคะการใช้สีจากธรรมชาติค่ะวันนี้เราจะใช้สีจากดอกอัญชันขมิ้นใบหญ้าน้ำและดอกพยักหมอกค่ะโดยการนำมาตำให้ละเอียดและผสมน้ำเล็กน้อยค่ะจากนั้นใช้นิ้วมือที่ถนัดนำลงไปแตะสีในจานสีโดยสามารถเลือกสีและออกแบบได้ตามต้องการเลยค่ะ

ุดท้ายนะคะแม่ไก่กระตักกระตักเริ่มโดยการใช้สีเหลืองนะคะมาระบายให้ทั่วฝ่ามือค่ะจากนั้นก็วางฝ่ามือลงบนกระดาษที่เตรียมไว้ค่ะขั้นตอนสุดท้ายคือการเติม

0: เป็นไงบ้างคะกับศิลปะดำปิ้นง่ายๆนะคะท่านใดที่ได้ลงมือทำแล้วสามารถมาอวดผลงานได้ที่ใต้คอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะคะ
1: หากใครสนใจกิจกรรม Eco สบายแบบนี้สามารถติดตามกันได้นะคะว่าสัปดาห์หน้าเราจะมีกิจกรรมอะไรที่น่าสนใจมาให้ทำกันอีกสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่สัปดาห์หน้านะคะบ๊ายบาย
2: ไม่เป็นไรนะครับ
3: ติดตั้งอุปกรณ์เช็คและป้องกันไฟรั่วหรือ RCD ไว้ภายในบ้าน
4: เซฟตี้ฟอร์ออล
5: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA
7: อยากลุกข่าว
8: อย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
5: เซฟตี้ฟอร์ออล
9: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
6: PEA

0: เวลามาตลาดแต่ละครั้งเนี่ยเราสร้างขยะกันคนละกี่ชิ้นครับวันนี้ครับที่ตลาดแห่งนี้ผมมีนัดกับครอบครัวครอบครัวหนึ่งครับเป็นครอบครัวที่น่ารักมากๆแล้วก็เรียกได้ว่าเป็นไอดอลของหลายๆครอบครัวเลยนะครับครอบครัวนี้รู้จักกันในชื่อแฟนเพจ Facebook ว่า Boom Play ครับผมเป็นครอบครัวที่ทั้งคุณพ่อคุณแม่แล้วก็คุณลูกๆเนี่ยนะครับมีการจัดการเรื่องขยะในชีวิตประจำวันเขาที่น่าสนใจมากๆนะครับวันนี้ก็เลยนัดมาจ่ายตลาดซะเลยนะครับจะได้รู้ว่าครอบครัวนี้เนี่ยเขามีวิธีการในการจัดการขยะยังไงให้น้อยที่สุดครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: คุณแม่คุณพ่อ
1: ค่ะ
0: น้องอะไรบ้างเอ่ย
2: น้องภูมิค่ะ
0: น้องภูมิครับกับน้อง
2: ปุริ
1: ครับสวัสดีครับปุริสวัสดีครับ
0: วันนี้นะครับมาตลาดกันผมแล้วเดี๋ยวเราจะมาดูว่าของที่เขาเตรียมมานะครับที่จะมาตลาดเนี่ยนะฮะเป็นอะไรบ้างนะครับ
1: ปกติหลังรถเราเนี่ยนะคะจะมีของที่อยู่ประจำรถก็คือเจ้าหนี้กับเจ้าหนี้อันนี้จะเป็นกล่องอาหารค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นกระเป๋าเก็บความเย็นเผื่อจะต้องรักษา

0: อุณหภูมิกล่องนี้จะเป็นกล่องเก็บของสดเราจะซื้อไข่เราก็จะเตรียม
1: มีเตรียมว่ารังใส่ไข่มาเอง
0: ใช่เพราะว่าอันนี้มันจะดีด้วยนะคะคือเราหยิบจากแผงไข่ใช่ไหมคะใส่ลงไปเนี่ยดีกว่าใส่ถุงอีกค่ะเพราะว่ามันก็ไม่ต้องกลัวว่าจะแตกเลยเกิดว่าเราไม่เตรียมอย่างนี้มาเนี่ยเรามาซื้อไข่ในตลาดเนี่ยเขาก็จะใส
2: ่
0: รองด้วยเศษกระดาษซึ่งเราก็ต้องถือระวังบางทีก็จะแตกอย่างนี้ก็จะดีมากกล่องนี้ก็จะเป็นกล่องใส่เนื้อสัตว์ใส่ของสดก็มีพวกถุงผ้าซึ่งเราก็เตรียมมาหลายขนาด
1: เขามีหลายไซส์
0: ใช่
1: ไซส์เล็กไซส์ใหญ่
0: บางทีเราซื้อของเล็กๆพวกพริกแห้งกระเทียมอะไรเงี้ยถ้าเกิดว่าเขายังไม่ได้ห่อเราก็ใส่นี้ถ้าเป็นผักสดเนี่ยแม่ค้าจะชอบอันนี้มากเลยคือเขาจะรู้สึกว่าพอมันกลางมาแล้วมันใหญ่ดีแล้วเขาก็ใส่ลงไปโดยเขาไม่ต้องกังวลว่ามันจะเลอะ
1: กล้าจ่ายตลาด
0: ใช่
1: ครับที่แบบว่าเต็มไปด้วยภาชนะใส่ของต่างๆนะครับของสดต่างๆ
3: แล้วก็ถือเอาไปจ่ายตลาด
0: ทุกครั้งเลยก็จะมีภูมิช่วยถือ
1: ทุกครั้งเลย
0: ใช่
1: เดี๋ยวมาดูกันครับว่าเตรียมมาเยอะขนาดนี้วันนี้ครอบครัวนี้จะมีขยะติดกลับบ้านไปสักกี่ชิ้น

0: ครับมาถึงแผงแรกนะครับจะมาซื้อไข่สังเกตนะครับซื้อไข่ปุ๊บปกติแล้วก็จะจิ้มนะครับให้คุณแม่ค้าใส่ถุงนะครับนี่ก็จะน้องภูมินี่ก็จะเป็นมือเลือกไข่พิจารณาแต่ละฟองแล้วก็ใส่ลงไปในลังไข่นะครับเป็นกล่องไข่ที่เตรียมมา
1: 2ใบนี้คือใช้แบบใช้ตลอดคู่นี้น่าจะแบบทำภารกิจเป็นร้อย

0: อย่างเงี้ยก็คือเราไม่พอก็จะต้องมีแพ็กเกจอย่างนี้ไปบ้างจะมีบ้างเพราะว่าเราเตรียมมาไม่พ
1: ออ
2: ีกนิดนึง
3: เราได้เห็นแล้วว่าเนี่ยกระติกเก็บความเย็นนะครับมีไทยน้ำแข็งเลยนะครับไอซ์แพ็กนะครับออกมาแล้วก็เนื้อหมูนะครับเนื้อสัตว์ก็เก็บมาในนี้แล้ว
0: เพราะถ้าเกิดว่าเราไม่เตรียมมาเนี่ยหมูแต่ละประเภทเนี่ยเขาก็จะแยกถุงวันนี้เราซื้อประมาณ4หรือ5อย่างก
3: ็
0: คือจะมี5ใบนี้เราก็ไม่มีแล้วก็ไม่ต้องมีถุงหิ้วอีกทีนึงเพราะเราใส่กระติกไปเลย
3: มาถึงแผงผักแล้วนะครับนี่หยิบตะกร้าแล้วก็เลือกผักแล้วนะครับ
2: 3พลาสติก3ชิ้นแล้ว
3: ทำไมล่ะครับ
2: เพราะบางคนมาแพ็คเกจไว้อย่างเงี้ยคร
3: ับ อันนี้ก็เป็นหน้าที่ของคุณพี่ถุงผ้าแล้วนะครับ
0: ใช่
2: ถุงโพลีเอสเตอร์ถุงโพลีเอสเตอร์
3: ไม่ใช่ถุงผ้านะคร
2: ับได้ง่าย
0: บางทีเราก็เข้าใจอะตอนแบบเขายุ่งๆอย่างเงี้ยถ้าเราเอาถุงผ้าตะข่ายตอนแรกเราไม่รู้ใช่ไหมเราก็คิดว่ามันเป็นถุงผ้าไงแล้วมันก็ยืดขยายได้เยอะแต่เราก็รู้สึกสงสารเขาเหมือนกันเพราะว่าเขาจะใส่ช้าก่อนที่เขามันเหมือนลำบากเขาอะแล้วพอเราเปลี่ยนเป็นถุงผ้าโพลีเอสเตอร์เนี่ยน้องก็จะแฮปปี้มาก
3: ผมชอบตรงที่ไม่ได้เตรียมการมาเพื่อปรับพฤติกรรมเราเท่านั้นนะครับต้องคิดเผื่อไว้ด้วยว่าผู้ขายเลยเนี่ย
0: ใช่
3: เพราะเราต้องปรับพฤติกรรมเขาประมาณนึง
0: ใช่เพราะนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะออกแบบวิธีการใช้งานให้เขาไม่ต้องห่วงเราแล้วเขาก็จะสบายใจเขาจะไม่ขยันขยอเรา
3: วันนี้คุณแม่ก็จะมาซื้อของแห้งอีกอย่างนึงนะครับก็คือกระเทียมนะครับมีถุงผ้าน้อยๆน่ารักน่ารักนะครับเตรียมมาด้วย
0: เราก็ตักซื้อเท่าปริมาณที่เราจะใช้ก็ให้เขาชั่งได้เลย
3: ถ้าเราไม่ได้เตรียมถุงมาก็จะต้องเนี่ยมีขยะเกิดขึ้นแล้วอีกหนึ่งชิ้นต่อไปซื้ออะไรต่อดีครับ
0: ขนมค่ะขนมมาเดี๋ยวจะได้เอาไปทานที่บ้าน
3: นี่ก็จะเห็นว่าร้านขนมหวานเนี่ยถ้ามองเผินๆนะครับภาพที่เราคุ้นตากันก็จะมีถูกแพ็คเอาไว้
0: ใช่เป็นกล่อง1ถ้วย1คนทานขนมหวานก็1กล่องมีกล่องแล้วมีฝาด้วย
3: เป็นภาพคุ้นตาเลยนะครับแต่ว่าสิ่งพอเนี่ยเห็นมั้ยฮะแต่พอเราเอาภาชนะมาใส่เนี่ยนะครับก็สามารถช่วยลดปริมาณขยะไปได้เยอะ
0: คือถ้าเรารู้ว่าเราจะทานอะไรเนาะยกเว้นแต่ว่าเราไม่รู้แล้วก็เราจะซื้อไปฝากคนอื่นอย่างเงี้ยอาจจะเลือกไม่ได้มันก็จะมีเมนูที่เราชอบเราก็รู้ว่ามันจะต้องใส่อะไรเราก็เตรียมมาม
3: ีวันที่ลืมเอาภาชนะมาเอง
0: ก็รู้สึกไม่อยากทานไปเลย
3: มันมีผลต่อ
0: ใช่
3: พฤติกรรมเรา
0: ใช่อย่างคุณพ่อเขาก็คือซื้อเอาขวดน้ำขวดกาแฟเนาะไปซื้อกาแฟบางวันที่ไม่มีอ่ะคือก็แบบตัดใจไม่ทานไปเลย
3: เอาจริงพูดแล้วแบบอาจจะฟังดูเวอร์นะครับผมเนี่ยมือใหม่หัดพกกระติกได้ไม่นานนะครับมีเหมือนกันนะครับวันที่แบบรู้สึกว่ายอมไม่ซื้ออ่ะคือเรารู้สึกว่าเรื่องนี้มันคุ้นชินดูว่ามันเป็นเรื่องเล็กในชีวิตประจำวันเงี้ยแต่ว่าวันนี้มันเป็นเรื่องที่สำคัญสำหรับเราแล้วอะไรเงี้ย
0: ข้าวเหนียวแน่ง40กล่องนึง
3: นี่ขนาดว่าเตรียมการมาแบบเป็นอย่างดีนะครับแต่ก็ยังมีแบบชิ้นเล็กชิ้นน้อยที่แบบว่าหลุดรอดมาได้นะคร
0: ับ ใช่
3: เอาละวันนี้จ่ายตลาดเสร็จแล้วนะครับ

0: ตลอดทุกครั้งที่ไปช็อปช่วงนั้นเราชอบไปซุปเปอร์มาร์เก็ตด้วยเราก็เลยมีถุงพลาสติกมาเต็มเลยหลังจากที่ลดขยะแล้วนะฮะและขยะเราก็ลดลงแบบเห็นปริมาณได้เลยค่ะ
1: ถ้างั้นเดี๋ยวพาพี่ก้องมาดูหน่อยได้ไหมครับว่าเรามีจุดในการจัดการขยะยังไง
0: ครับตรงนี้เลย
1: ตรงน
0: ี้จะเป็นกล่องที่เราใส่ขยะแต่ละแบบนะฮะ
1: ครับ
0: อย่างด้านบนก็จะเป็นพวกกระดาษที่เรามาใช้แล้ว
1: เอกสารอะไรต่างๆใช่ไหมครับ
0: บลาบลาบลาอันที่2ก็จะเป็นส่วนพลาสติกครับ
1: ส่วนพวกนี้นี่เราได้มาจากไหนบ้างฮะ
0: บางทีก็ออกไปนอกบ้านแล้วน้ำเติมไม่พอแต่ส่วนใหญ่พวกเราก็จะพยายามหาจุดเติมน้ำมาฮะ
2: บางทีก็ได้มาจากโรงแรม
1: ที่เขาให้น้ำเราเนาะ
0: ใช่เป็นบริการ
1: นะครับอันนี้อ้าวมันเป็นขวดใสๆอย่างนี้เลยเหรอครับ
0: ครับ
1: แล้วมันไม่มีฉลองฉลากอะไรอย่างนี้หรอ
0: เราถอดออกหมดแล้ว
1: ถอดด้วยเหรอครับ
0: ครับประหยัดอีโคบิกครับ
1: ขอดูชั้นสุดท้ายก่อนขอดูชั้นสุดท้ายก่อน
0: ขวดค่ะขวดแก้ว
1: ก็ต้องแยกเหมือนกัน
0: น้ำเขียวไม่งั้นเดี๋ยวมดขึ้นว้าวฉลากไปไหนล่ะคะฉลากก็อัดอยู่ในขวดนี้ครับมันเป็นเรียกว่าอีโคบริก
1: อีโคบริกคืออะไรเอ่ยลูก
0: ขวดพลาสติกที่ถูกยัดด้วยขยะพลาสติก
3: เนี่ยคือถ้ามันรวบรวมกันแล้วมีมวลแน่นพอเช่นเราเอาไปในอีโคบริกเนี่ยคือมีคนเอาไปใช้ทำกำแพงได้กำแพงบ้านดินอะไรเงี้ย
1: ค่
3: ะเป็นโครงสร้างที่อยู่ภายในได
1: ้ครับมีตรงจุดไหนอีกครับนี่เป็นส่วนที่เราแยกถ่านไฟฉายไว
0: ้ครับ
1: ใช่ไหมครับอ๋อใส่ขวดไว้อย่างนี้เลย
0: ครับ
1: ไหนหยิบมาขอดูหน่อยครับ
0: ขยะพวกถ่านใช้ครั้งเดียวครับก็มาใส่ในนี
1: ้
0: ให้ส่วนอันนี้ก็เป็นถ่านที่ยังใช้ได้แต่มีพลังงานน้อยครับคือใช้แล้วตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังพลังงานอยู่อาจจะแบบใช้กับนาฬิกาหรือสิ่งของที่มันใช้พลังงานน้อยได
1: ้อ๋ออันนี้ก็คือเตรียมที่จะเอาไปใส่นาฬิกานะครับถ้านาฬิกาถ่านรวมไปถึงเนี่ยนะฮะมองไปรอบๆบ้านเนี่ยจะเห็นว่ามีถุงผ้าม
3: ีทุกที่เพราะว่าเราจะออกนอกบ้านถึงว่าจะไปซื้อร้านสะดวกซื้อหรือจะไปทำอะไรก็แล้วแต่เนี่ยคว้าเร็วๆได้หมดเลยนี่เป็นถุงขนมกะทิขนมที่เราได้มาวันนี้ก็ล้างเราก็จะทำนี้ทุกครั้งที่เราได้ถุงแกงมาอาหารต่างๆแต่เราก็จะจำกัดที่ว่าเราจะล้างวันละ7ใบเพื่อจะไม่ไปใช้ทรัพยากรอย่างอื่นเพิ่มไปอีกล้างไว้ทำอะไรเนี่ยเราไว้ใช้อย่างนี้ค่ะเด็กๆ เขาหยอดกระปุกหยอดออมสินใช่ไหมคะแล้วเราจะเอาเหรียญไปแลกเพื่อใส่อะไรเราก็ใส่ถุงพวกนี้ค่ะมันก็เป็นการใช้ซ้ำ
1: คราวนี้จะมาดูเทคนิคนะครับที่ถ้าใครเป็นแฟนเพจบูมเพย์ก็จะเห็นนะครับเทคนิคนี้ง่ายมันคืออะไรครับอ่านว่าเขียนว่า
0: We can save the world together ครับ
1: มี
0: มันเป็นแผ่นที่ให้เราจดว่าเราลดอะไรไปได้บ้างวันนี
3: ้ใช่เวลามาบันทึกเนี่ยก็คือแล้วแต่ว่าใครไปทำกิจกรรมอะไรแล้วได้ปฏิเสธ
1: ครับ
3: มันก็ดีจะทำโดยไม่มีตัวเลขอยู่พอเดือนที่1เป็นยังไงเดือนที่2ลองดูเดือนที่2เราจะปฏิเสธตัวเลขเล็กน้อยลงแต่เป็นเพราะว่าเรามีทักษะมากขึ้น
1: น้องภูมิน้องภูริครับที่บ้านนี้เราเริ่มทำการจัดการขยะคัดแยกขยะนี่นานยังครับ
0: 2ปี
1: รู้เหตุผลไหมว่าเพราะอะไร
0: ผมก็ไปดูเรื่องอัตราพลาสติกในโลกที่ถูกทิ้งที่ theworldcount.com มันก็มีเยอะเหมือนกันพวกถุงพลาสติกที่เราใช้ไปนะอีก400ปียังไม่หายแต่บางทีมันหายก่อนนะแต่กลายเป็นไมโครพลาสติก
4: เรามาดูปัญหาขยะในทะเลของประเทศไทยกันบ้างครับประเทศไทยเราถูกจัดอันดับว่าเป็นประเทศที่มีขยะในทะเลมากเป็นอันดับ6ของโลกเลยนะครับมีขยะในทะเลประมาณ1ล้านตันต่อปีเราขอยก5อันดับขยะที่มีมากที่สุดในทะเลไทยปี2561ให้ดูกันว่าจะมีอะไรกันบ้างนะครับอันดับ5ขวดแก้วพบมากถึง 26,151 ชิ้นอันดับ4ถุงก๊อบแก๊ป 29,935 ชิ้นอันดับ3ถุงใส่ขนมและเปลือกลูกอม 3,909 ชิ้นอันดับ2กล่องโฟม 34,780 ชิ้นและอันดับ1นั่นก็คือเศษถุงพลาสติกนั่นเองครับมีมากถึง 41,005 ชิ้นเลยทีเดียวมียกมาแค่ส่วนหนึ่งนะครับซึ่งขยะเหล่านี้ล้วนไปทำลายระบบนิเวศใต้ทะเลและทำให้น้องสัตว์บางตัวกินเข้าไปจนป่วยและตายวิธีที่ง่ายที่สุดในการแก้ปัญหาก็คือเริ่มจากการช่วยกันลดขยะในชีวิตประจำวันของพวกเราพวกเขาจะได้มีชีวิตอยู่ไปนานๆ
1: แสดงว่าไอเดียในการเริ่มที่แบบว่าคัดแยกขยะนี่ก็คือน้องภูมิก็มีส่วนร่วมด้วยในการบอกคุณพ่อคุณแม
0: ่ครับ
1: ตอนนั้นบอก

0: ว่าพวกเราควรจะลดขยะและแม่ก็สปอร์ตด้วย
1: พี่เคยพูดกับลูกบอกว่าพลาสติกเนี่ยดูเหมือนมันถูกนะที่คนเขาใช้กันเนี่ยเพราะมันถูกมันจะแพงที่สุดก็คือตอนที่คุณทิ้งมันนั่นแหละพี่ก็บอกภูมิแบบนี้ตอนที่มันเป็นขยะนั่นคือแพงสุดมันเราทุกคนจ่ายคอสนี
2: ้ก็คือแชร์ในเรื่องของมลภาวะในเรื่องของ
1: สิ่งที่เขา
2: จะกลับมาใช่อย่างเด็กๆอย่างเนี้ยนะครับมันเรามีวิธีการอย่างให้เขาทำตามไปกับเรา
1: เราไม่ได้บังคับเขาแล้วเราก็ไม่ได้พูดในแง่แบบเราจะรักษาสิ่งแวดล้อมเราจะรักโลกเราจะไม่ได้พูดภาพใหญ่อะไรเงี้ยเลยนะแต่เราจะใช้ชีวิตอย่างมีเหตุผลถามก่อนว่าอย่างเงี้ยจริงๆเราจำเป็นหรือเปล่าเราต้องแบบรับถุงหิ้วเพื่อใส่หมากฝรั่งอันเดียวหรือเปล่าแล้วก็เริ่มจากสิ่งเล็กๆน้อยๆใกล้ๆตัวเขาอย่างเงี้ยพี่คิดว่าเขาก็จะเห็นภาพ
2: ทดลองดูนะครับครอบครัวไหนบ้านไหนที่อยากจะทำกันทั้งครอบครัวนะครับนี่ก็เป็นเทคนิคนะครับเรียนรู้แล้วก็ทำไปพร้อมๆกันช่วยกันทำนะครับแล้วเดี๋ยวคุณก็อาจจะเป็นครอบครัวไร้ขยะแบบครอบครัวบูมไปแบบนี้ก็เป็นได้นะครับรอติดตามผลนะครับนี่คือ The Green Diary ครับคิดว่าเรื่องราวนี้มีประโยชน์นะครับและอยากจะส่งต่อเรื่องราวดีๆก็สามารถกดไลค์นะครับคอมเมนต์ไว้แล้วก็สามารถกดแชร์ส่งต่อไว้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่อง YouTube นะครับ Green Thailand ไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปของพวกเราพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับกินไม่หมดครับปกติแล้วเวลาเราทานอาหารไม่หมดเนี่ยเราต้องทำไงครับเราก็ต้องแรปห่อไว้ด้วยพลาสติกใช่ไหมครับแต่ว่าวันนี้ผมมีอย่างหนึ่งครับเป็นเรียกว่านวัตกรรมในการห่ออาหารเลยครับที่น่ารักมากๆแล้วก็ไม่ทำร้ายโลกด้วยครับมันเป็นแบบนี้ครับนี่เขาเรียกมันว่า bee wax wrap ครับที่ทำจากขี้ผึ้งนั่นเองครับนี่ลวดลายสวยงามนะครับแล้วก็ผมมีอาหารแล้วผมก็ห่อเข้าไปอย่างนี้นี่น่ารักไหมฮะพอเก็บไว้ทานทีหลังครับและนอกเหนือจากขนมปังอย่างนี้นะครับยังมีอีกหลายอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นเครื่องดื่มนี่ก็ห่อปิดฝาแก้วไว้ได้นะครับนี่อย่างพวกชีสอะไรต่างๆเนี่ยนะครับนะครับหรือแม้แต่ปิดพวกจานอาหารต่างๆเหล่านี้นะครับผมตอนนี้ผมก็เดินทางมาหาเจ้าขี้ผึ้งแรปเนี่ยนะครับมาถึงเชียงใหม่เลยทีเดียวครับมาดูคนที่ทำอยู่ทุกวันนี้นะครับผมซึ่งก็ไม่ใช่ชาวเขาชาวดอยที่ไหนนะครับเป็นคุณแอนนี่ที่นั่งอยู่ข้างๆผมนี่เองครับสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
2: นี่ก็คือผู้ที่ทำซูเปอร์บีแว็กซ์แรป Could you please introduce what is the bee wax wrap
3: is an alternative to plastic wrap.It's completely natural. We use organic fabric and beeswax, mm-hmm. and you can cover your food instead of plastic. Mm-hmm. And it stays longer and fresher, and mm-hmm. it's better for the environment and also better for your health.
2: How did you come up with this idea?
3: I guess it's like in Thailand, you use the banana leaf to wrap things, and in European countries, I think they were using the beeswax wraps long ago before plastic. Mm-hmm. And I want them to have a clean planet and. Mm-hmm. A long life on this earth, so mm-hmm. I decided I wanted to try and make it, mm-hmm. and I started to develop the product in my house mm-hmm. and made lots of mess everywhere with beeswax, mm-hmm. And then I started to give it to my friends, yeah. and people really like them, and mm-hmm. they're easy to use, and mm-hmm. They are biodegradable as well.
2: Uh-huh. How can we use it? What is it good for, like food or anything?
3: Mm-hmm. For example, if mm-hmm. you are cooking at home, especially for single people, maybe you would just use half a lime or half an onion when mm-hmm. you are cooking, yeah. and you need to protect maybe the smell of your fridge, mm-hmm. so most people would use plastic wrap, mm-hmm. but you don't need it. Anymore, you can use a beeswax wrap. Uh-huh. You can prepare a salad and put it inside the wrap and put it in the fridge, and mm-hmm. it will stay fresh for mm-hmm. a long time. Mm-hmm. Also, your fridge looks really cool yeah. with all the colors.
2: Yeah. can you show us what is this covering here?
3: Okay. Do you like watermelon?
2: Yes, my favorite fruit. Oh,
3: tangmo. Tangmo, chao.
2: Tangmo, chao. นี่
3: Would you like some?
2: ครับ Can I try this one?
3: Sure.
2: Okay. นี่นะฮะแตงโมนะครับ Is it good for fruit?
3: Yes, it's really good for fruit.

0: So the product is made from all organic cotton and then mm-hmm. the beeswax. And mm-hmm. actually beeswax is an amazing, it's really good for your food actually.
1: อันนี้ก็คือสามารถห่อแล้วก็เก็บความชุ่มชื้นของผลไม้ได้นะครับนี่นอกเหนือจากห่ออาหารนะครับหรือว่าทำเป็นแบบเป็นภาชนะนะครับใส่ขนมแทนจานก็ยังได้นะครับ
0: We put pad thai in all of these plates and gave them to all the people in the village. So now everyone in our village also has beeswax wraps and they are using them. You cannot put hot things in because it's very natural. Beeswax will melt at 60 degrees Celsius. So you cannot put like really hot things in there.
1: And is it danger to eat if the beeswax wrap?
0: Actually not.
1: Mm-hmm.
0: Yeah.
1: Because it's natural.
0: It's natural.
2: เรามาดู5ข้อเสียของพลาสติกแรปอาหารกันนะครับว่ามีอะไรบ้างข้อแรกในพลาสติกแรปจะมีสารที่ชื่อว่าสารพัทเทเลตซึ่งเป็นสารที่ทำให้พลาสติกอ่อนตัวถ้าเราได้รับสารตัวนี้เข้าไปในร่างกายเป็นจำนวนมากจะมีความเสี่ยงในการเป็นความดันโลหิตสูงและเป็นโรคหอบหืดอีกด้วยนะครับข้อ2ถ้าพลาสติกแรปสัมผัสกับอาหารที่มีกรดและไขมันจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกแรปซึมลงสู่อาหารได้ง่ายขึ้นทำให้เกิดสารก่อมะเร็งสะสมอยู่ในร่างกายข้อ3เมื่อพลาสติกแรปโดนความร้อนสูงเกินกว่า80องศาจะทำให้สารพิษที่อยู่ในพลาสติกละลายเข้าสู่อาหารซึ่งเมื่อเรากินเข้าไปทำให้เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งนั่นเองครับข้อ4ถ้าเรานำพลาสติกแรปที่ใช้แล้วมาใช้ใหม่อีกครั้งก็อันตรายนะครับเพราะการเสื่อมสภาพของมันทำให้สารพิษหลุดออกมาและไหลเข้าสู่อาหารได้ง่ายครับส่วนข้อสุดท้ายพลาสติกแรปนอกจากมีสารพิษแล้วยังย่อยสลายยากอีกด้วยนะครับเฉลี่ยแล้วเราใช้กันไม่กี่ชั่วโมงไม่กี่วันก็ทิ้งแต่ต้องใช้เวลาถึง450ปีในการย่อยสลายเป็นโทษทั้งต่อร่างกายและสิ่งแวดล้อมเลยจะดีกว่าไหมครับถ้าเราลดและเลิกใช้พลาสติกกันคนละไม้คนละมือเพื่อตัวของเราเองเพื่อโลกที่เรารักครับ
1: เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราเข้ามาดูในส่วนของการผลิตนะครับผ้าเคลือบไข่ผึ้งนะครับหรือว่า beeswax wrap นี่นะครับว่าเขาทำยังไงนะครับนี่เดี๋ยวเข้าไปในห้องที่เก็บวัตถุดิบเริ่มต้นเลยนะครับก็คือผ้านะครับนี่ในนี้ก็จะมีผ้าเยอะมากเลยนะครับและคนที่จะคุยกับเราอยู่ตรงนี้แล้วนะครับคุณแนนสวัสดีครับ
3: สวัสดีค่ะ
1: คุณแนนเป็นมาร์เก็ตติ้งของที่นี่นะครับผม
3: ใช่
1: ดูแล้วคร่าวๆก็น่าจะเป็นห้องที่เก็บผ้า
3: ถูกต้องค่ะอันนี้จะเป็นห้องสต็อกผ้าของเราหมดเลยซึ่งผ้าที่เราใช้นะคะก็จะเป็นผ้าออร์แกนิกคอตตอน
1: ออร์แกนิกคอตตอนก็คือเป็นฝ้ายออร์แกนิก
3: ใช่ค่ะสีที่ใช้นี่ก็คือปลอดภัยกับการใช้งานแล้วก็สามารถสัมผัสอาหารได้ไม่เป็นอันตรายค่ะไม่มีสารเคมีตกค้างด้วยบางคนเขาก็จะอินรู้สึกว่าเอ้ยใช้ห่อกับอาหารถ้าเป็นลายอาหารก็จะรู้สึกเอ้ยได้อะไรเงี้ยดีกว่าประมาณนี้ค่ะ
1: ถ้าจับดูก็ยังเป็นผ้าปกติอยู่นะครับเป็นผ้าคอตตอนปกติอยู่ยังไม่ได้ถูกเคลือบไปด้วยเจ้าไข่ผึ้งนะครับ
3: ถูกต้อง
1: ซึ่งบริเวณห้องนี้ก็จะมีพี่คนสวย นี่นะครับมีกำลังทำหน้าที่ในการตัดใช่ไหมครับพี่นี
3: ่แล้วก็เราจะใช้แปรงที่เป็นตัวซิกแซกเนาะ
1: ครับ
3: เพื่อช่วยให้ผ้าเนี่ยมันไม่ลุยอะค่ะเวลาที่เอาไปเคลือบหน่อยสู่ขั้นตอนการแว็กซ์นะคะ
1: ขอแวะดูอันนี้ก่อนได้ไหมครับอันนี้น่าสนใจมาก
3: ตัวนี้นะคะก็คือจะเป็นไข่ผึ้งที่เราผสมสำเร็จรูปไว้แล้ว
1: ครับ
3: ใช่ค่ะเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเนาะในการผลิตด้วยแล้วก็ตัวนี้ก็คือเราจะทำเป็นลายดอกไม้อย่างเงี้ยค่ะใช่ก็คือจะวางขายสำหรับ DIY ชีทของเราใช่ให้แบบลูกค้าเขาซื้อไปลองทำที่บ้านทำในครอบครัวอะไรเงี้ยค่ะเป็นกิจกรรมภายในบ้านด้วย
1: ขายไข่ผึ้งเป็นก้อนเล็กๆงี้เอาไปทำเองได
3: ้ถูกต้อง
1: ไข่ผึ้งอันนี้เนี่ยมันมาจากไหนครับ
3: เรานำมาจากซัพพลายเออร์ค่ะที่อยู่ในจังหวัดเชียงใหม่นี่แหละค่ะคือเขามีฟาร์มผึ้งของเขาอยู่แล้วเนาะแล้วก็คือเราก็ได้ทำการไปเยี่ยมฟาร์มผึ้งของเขาด้วยเพื่อให้แน่ใจว่าเขาไม่ได้ใช้สารเคมีในการลงควันผึ้งหรืออะไรเงี้ยค่ะ
1: นี่นะครับเตรียมที่จะมาหลอมอย่างนี้แล้วก็เข้าสู่การทำเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งต่อไป
3: ถูกต้อง
1: แล้วขี้ผึ้งแบบนี้เห็นบอกว่าต้องมีการผสมส่วนผสมด้วยอะไรเงี้ยมันจะปลอดภัยต่ออาหารแน่
3: ปลอดภัยค่ะส่วนผสมทุกตัวที่เรานำมาใช้งานเนี่ยก็คือส่งไปพิสูจน์ในแลบในฮ่องกงแล้วก็เยอรมันค่ะว่า ไม่เป็นอันตรายกับตัวผู้บริโภครวมถึงกล่องแพคเกจจิ้งของเราเนี่ยเราก็เอาไปให้เขาพิสูจน์ด้วยว่าทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยเวลาลูกค้าเอาบีแลบที่เราห่อเสร็จแล้วใส่ในกล่องแพคเกจจิ้งส่งไปให้เขาใช้เนี่ยมันไม่มีอันตรายไม่มีสารเคมีตกค้างแน่นอน
1: ปลอดสารทุกอย่างต้องปลอดภัยหมดเลยนะครับคือไม่ได้แค่รักษาสิ่งแวดล้อม

0: แค่ช่วยลดพลาสติกแรปเท่านั้นนะครับแต่ว่าสิ่งที่มาทดแทนก็คือเจ้าผ้าเคลือบไข่ผึ้งหรือเจ้า B Wax Wrap เนี่ยก็ต้องปลอดภัยแล้วก็ไม่ทำร้ายสิ่งแวดล้อมด้วย
1: ถูกต้อง
0: โอ้คิดเป็นระบบจริงฮะไปแล้วอันนี้คือผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วผ้าที่เคลือบไปแล้วมาดูผ้า B Wax Wrap นะครับที่เสร็จแล้วนะครับเป็นผ้าเคลือบไข่ผึ้งที่จะพร้อมไปห่ออาหารแล้วนะครับ
1: ใช่
0: จะเก็บไว้อยู่ในห้องนี้นะครับตอนนี้จะเห็นเลยว่ามีขนาดอะไรบ้างนะฮะมีกี่ขนาดบ้างครับ
1: ตัวนี้ก็จะเป็นขนาดเล็กอันนี้กลางนะคะแล้วก็จะเป็นขนาดใหญ่นี่จะเป็นใหญ่พิเศษค่ะจะใหญ่กว่าเราจะเรียกว่า Big Daddy Wrap นะคะ
0: แล้ววิธีการดูแลรักษาเขานี่มันยากไหมครับ
1: ก็คือต้องพยายามหลีกเลี่ยงการสัมผัสกับอาหารที่อุณหภูมิเกิน60องศาเน
0: า
1: ะ
0: อย่าร้อนเกินไป
1: ถูกต้องค่ะไม่งั้นไข่ผึ้งที่เคลือบอยู่เนี่ยจะละลายออกมาหลุดลอกออกมาอย่างเงี้ยค่ะมีผลกับอายุการใช้งานแล้วก็คือพยายามหลีกเลี่ยงการใช้กับไมโครเวฟ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ตัวเครื่องล้างจานอย่างเงี้ยค่ะเพราะบางทีเครื่องล้างจานเขาจะใช้น้ำที่มีอุณหภูมิสูงเนาะก็คืออาจจะไม่เหมาะกับตัวนี
0: ้น้ำยาล้างจานล้างได้ไหม
1: ล้างได้น้ำยาล้างจานก็ล้างได้แล้วก็สบู่อ่อนๆก็ใช้ได้อาจจะต้องรบกวนใช้ฟองน้ำนะคะไม่ใช้เป็นแบบปล่อยขัดหม้ออะไรอย่างนี้นะไม่ได้อาจจะแบบหลุดออกมาติดออกมาด้วยอะไรอย่างนี
0: ้ครับเข้าตู้เย็นได้
1: เข้าตู้เย็นได้ดีมากค่ะเข้าฟรีเซอร์เข้าได้เลยช่องแข็งเข้าได้อย่างนี้ได้ใช่ค่ะ
0: ผืนผืนหนึ่งนี่ใช้งานได้สักกี่นานเท่าไหร่คร
1: ับใช้ได้ประมาณ2ปีค่ะ
0: 2ปี
1: ใช
0: ่คุณผู้ชมลองคิดดูนะครับ2ปีเราใช้พลาสติกในการห่ออาหารปิดคุ้มจานภาชนะอะไรเงี้ยเยอะแค่ไหนนะครับถ้าใช้ทุกวันวันละหลายจานหรือใช้สัปทุกสัปดาห์อย่างเงี้ยนะครับ2ปีน่าจะเป็นปริมาณหลายม้วนเหมือนกัน
1: เยอะอยู่ค่ะตู้ใช้ของเราดีกว่าก็คือนำกลับมาใช้ใหม่ได้ด้วยอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ลักลอกด้วย
0: นำกลับมาใช้ใหม่ทำความสะอาดได้นะครับน่าจะลดพลาสติกไปได้เยอะอย่างที่คุณแนนบอกจริงๆนะครับผมนี่ก็เป็นผลิตภัณฑ์นะครับB Wax Wrap นะครับที่ใส่แพ็คเกจเรียบร้อยแล้วเตรียมที่จะส่งออกนะครับ How do you think that the B Wax Wrap can help our society?
2: I think the B Wax Wrap is going to help save the plastic problem together with other alternatives and one of the biggest problems at the moment is small plastic wrap.
0: Yeah.
2: You know, you can't see it.
0: Yeah.
2: If you see a water bottle, you can see it floating on the ocean, right?
0: Yeah.
2: And that's why I think beeswax wraps can really help the microplastic problem.
0: Yes. Yeah. How much the beeswax wrap can reduce the plastic wrap?
2: I think so. I asked my friends with families, like, how much plastic wrap did you use before buying our products or using our products in the kitchen? And they use maybe like 6 to 8 rolls of plastic per year. So we calculated if it's 6 rolls times 2 years is 12 rolls and this is around half a kilometer of plastic per family. Yeah.
0: นะครับว่าแค่ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมเพียงนิดเดียวนะครับก็สามารถช่วยโลกได้นะครับและนี่ก็เป็นอีกหนึ่งไอเดียรักโลกนะครับกับ The Green Diary นะครับถ้าชอบคอนเทนต์ดีๆแบบนี้ก็อย่าลืม
2: Subscribe Green Thailand เจ้า
0: โอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับเร็ว

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษา

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: พบการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระม

และเวลา 20:30 น.รับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทําให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสําหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทําให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจําได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทําให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทําให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนําเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมานี้ค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนารีเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาร์โรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาร์โรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันเราก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวเลยมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกมันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉี่ยวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคหนึ่งเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะแต่จริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตรฐานริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือนายชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอมาขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะงั้นมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดินS wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หรือหินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอะคือในทางทฤษฎีเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัด shock wave อะไรพวกนั้นเนี่ยบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9เพราะนั้นทางนี้เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือแมกนิจูดโมเมนต์เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจ

จะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันเป็นประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆนี่จะเป็นการสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเนี่ยเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มันเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่าทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักหนึ่งผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมากว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรเงี้ยอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: อย่าเสียบปลั๊กไฟเกินอย่าใช้ไฟฟ้าหลายอย่างกับปลั๊กไฟตัวเดียว
1: แซกตีโบต้องเปิดปล่อยภัยไม่จำกัด
2: PEA
0: ระวังอย่าใช้ไฟเกิน
3: ซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
1: แซกตีโบต้องเปิดปล่อยภัยไม่จำกัด
2: PEA

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องปลาครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ยเอ้
0: าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวัสดีครับ
1: สว
0: ั
1: สดีครับ
0: นี่น้องปานะครับ แล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาปากมาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับเรามาที่นี่เราจะเจออะไรครับอันนี้อะไร
0: วันนี้จะพาน้องปามาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนเอาอีกแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมมาดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องปาบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก็เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมลงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่แล้วส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปาร์คเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วเอาให้ปาร์คหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
0: นี่ไงหูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนท์คอร์เรอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนท์คอร์เรอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
0: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: คือปรับตัวในเมืองไทยได้ง่ายแล้วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
0: กินดีอึดี
2: ใช่คร
0: ับปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับหน่อยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เป็นไงครับปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
0: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
2: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผมหลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
0: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
2: มาจากธรรมชาติ
0: มูลของวัว
2: ใช่ไหมครับผม
0: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
2: ไนโตรเจน
0: ค่อนข้างสูง
2: ใช่
0: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
2: ใช่
0: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดี
0: ใช่ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ยเขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยคือใช้เอามาปลูกผัก
0: ช้าง
2: ที
0: ่
2: บ้านครบวงจร
0: คราวนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
2: ครับผม
0: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
2: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับ
0: ไป
2: นี่นะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
1: แล้วแต่ละกะละมังเนี่ยครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
2: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
0: ก็ไส้เดือนกระมังนึงแล้วก็ดิน10กระมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกระมังนึงแล้วก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
2: เหมาะสมใช่แล้วก็ใช้ในระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30ถึง45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแล

0: ไส้เดือนครับผม
1: ยังไงครับ
0: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
2: ทำไมไส้เดือนถึงอยู่ใต้ดินนะครับ
3: อ๋อ
2: ลืมไป
1: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินในปากจะไส้เดือนต้นไม้เหรออ
2: ๋อหมายถึงว่าทำไมไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้าง
1: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
0: ใต้พื้นดิน
1: มันจะขุดลอกตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
0: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
2: อ๋อนี่ไง
0: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นี่คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
1: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
0: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
1: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมอะฮะ
0: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
1: โอเคก็อยู่ก็คือ
0: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
1: ใช่
0: ครับ
2: แล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
0: มันก็จะแห้ง
1: ไม่ได้ห้องแอร์นี่แห้งนะ
0: แห้ง
1: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่น
0: ใช่
1: เพราะมันแห้ง
0: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
1: อ้าวถ่ายสิออกรูปตัวเป็นไข
2: ่ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
1: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
2: ไม่รู้ครับ
1: หมอว่านะน้องปาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นตัวหรือออกลูกเป็นไข่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
0: ได้ครับ
1: ท่านไหนครับ
0: คุณ
1: บ
0: นนี้เลยนะ
2: Let's go โหใหญ่จุ๊บเลย
1: คราวนี้แหละจะได้คำตอบละปาว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่เป็นไข่
1: น้องปาเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
2: ไม่เคยค
1: ่
2: ะ
1: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
2: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างงี
1: ้
2: ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็แล้วมันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆสิ
1: เฉลยด้วยครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ครับ
0: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องปาร์คบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
2: เราคร
0: ับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปาร์คไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ
1: ผมพอดูใกล้ๆนะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
0: เป็นเหมือนเม็ดผักชีคล้ายๆเม็ดผักชี
1: ใช่ๆๆๆๆแล้วในไข่ใบนึงจะมีไส้เดือน
0: ประมาณมีอยู่ประมาณสัก2ตัว3ตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเค้าออกมาปุ๊บ
1: ครับ
0: เค้าจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
1: ใช่ๆเหมือนมาก
0: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องป้าเห็นมั้ยครับผมแล้วหางขาเค้าก็จะขาวๆเค้าจะเป็นตัวขาวพอตัวขาวๆเสร็จนะครับเขาโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นด้ายสีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
1: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
0: นะครับว่าสามารถออกไข่ได้เลยใช่ครับ
1: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
2: ่ครับ
1: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
2: ไม่รู้ครับ
1: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
2: ฮะยังไงครับ
1: คือไส้เดือนหนึ่งตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
2: จริง
1: ๆจริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
2: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่ไหม
1: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
2: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
1: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสม
0: แต่ว่า
1: โอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงตัวไส้เดือนเป็นยังไงคราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
0: ได้ครับ
1: เพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
0: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้วครับ
1: โอเค
0: ได้ครับ
1: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
2: โอเค
1: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
0: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
1: ก็คือพี่บุญเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเคล้าเขาใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระวัวหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะ
0: ให้การแก๊สให้แก๊สระบายออกนิดนึง
1: ก็จะพร้อมที่จะเอาละ
0: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกะละมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
2: ทำไมล่ะครับ
0: ก็เวลาเราลดน้ำอะครับคืออันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
1: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
0: ใช่
1: เข้าใจไหม
2: น้ำท่วม
1: คือคิดดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับป้าคราวนี้ถ้าเราลดน้ำฝนตกเนี่ยน้ำก็จะซึมจากผิวดินข้างล่างไปหมดแล้วดินแค่ชื้นแต่พออยู่ตรงนี้เนี่ยน้ำมันสบออกไม่ได้เวลาเราลดน้ำหรือว่ามันชื้นเกินไป
2: ก็ข
1: ัง ก็ขังไส้เดือนก็จมน้ำตาย
0: ใช่
1: เพราะฉะนั้นเราต้องเจาะรู
0: ต้องเจาะรู
1: มีแล้วเนี่ยดูสิ
0: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมนะคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่ายก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผม
2: รบ
0: เราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
2: ใส่ลงไปในรู
1: โห
0: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะ
1: ครับอ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอามูล
0: เพื่อเอามูลไส้เดือน
1: อย่างเดียวเลย
0: อย่างเดียวเลยใช่ครับผม
2: ครับ
1: นี่คืออะไรฮะ2อย่างนี้ผมเห็น
0: อย่างกระบะเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
1: ครับ
0: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
1: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานไหมคร
0: ับผมเลี้ยงได้ประมาณสัก 4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
1: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
0: ชอบชื้น
2: อากาศเย็นๆ
0: อากาศเย็นๆ
2: เหมือนคนเรา
0: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
2: แล้วจะรักษาเขาได้ไหมครับ
0: ก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
1: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสมกับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวเยอะก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างใช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับผม
1: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
2: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
1: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
2: ังมีครับหมอ
1: ยังมี
2: เยอะแล้วนะครับ
1: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
2: ไส้เดือนนี้นะครับ
1: ใช่
2: อย่าบอกนะว่าไป

0: วัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่ครับ
1: มีหนวด
2: เหม
1: ือ
2: นข
1: ัง
2: ๆ
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาครับ
1: น้องป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
1: น้องป้าอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบัน
3: ที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุของตัวเองโ
1: ถ่คราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
3: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
1: ครับ
3: ว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
1: จะคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์หลังจีนจะมีการจับเรียกจับชี
3: พจร

0: าเรียกแมะฮะ
1: พระแมะครับ
0: พระแมะ
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมาก
2: ครับใช่ครับ
0: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
1: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก็
2: ตากเลยนะครับ
1: ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
2: กลิ่นแรงมาก
0: ซินแซครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้ซินแซตรวจรักษาเนี่ยนะครับแล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
2: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
1: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
0: อ๋อครับ
1: ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
0: โดยปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆอะไร
1: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
0: อ๋อครับ
2: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
1: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
0: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
1: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับมีรสเค็ม
0: ครับชิมได้ไหมฮะ
1: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
0: ชิมสบายเวลาเขาชิมเขาชิมยังไงครับสินแสแตะลิ้นเลยครับ
1: แตะลิ้นเลยครับ
0: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
1: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
2: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงชิมเต้นรสชาติยังไงครับผมว่ามีรสชาติไหม
0: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดๆนะเนาะ
1: ครับ
2: อร่อยไหมคร
0: ับ ก็โอเคนะปากชิมดิ
2: ไม่อ่ะไม่เป็นไร
0: ทำไมรังเกียจหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็โอเคนะฮะคิดว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
2: ไม่รู้
0: ไม่รู้มันเหมือนลักษณะมันเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำอย่างนี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามากินเพราะว่าผลเสียมันมากกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
0: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
1: ใช่คร
0: ับการวินิจฉัยก็สำคัญไม่
2: ใช
0: ่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตอ่ะโรคไตชื่อยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวต้มกินอันนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยก็ต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าเอามาตากเอาใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหรือว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษา
1: จาก
0: ซินแซดีกว่าน
1: ะฮะ
0: ไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์
2: ค
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็นพื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับก็ไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับฤดูกาลไส้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวไม่ใช่มีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดา

0: ตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับเล็กก้อยบางทีประมาณนี้นะครับขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกประดู่เพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับแล้วจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเฒ่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตันบางทีเป็น10ตันนะครับเขาสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีไหมก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจำนวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี
1: ้ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
2: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
1: ้
2: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
1: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
2: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วอย่าลืมติดตามพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
1: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
1: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
1: Animal Speak

จะดูว่าหนูแกสบี้ตัวไหนที่มีสุขภาพดีนะคะในลำดับแรกนะที่เราอุ้มเขาออกมานะคะเขาจะไม่ได้อยู่นิ่งนะคะบางตัวก็จะมีเสียงกรีดร้องวายนิดนึงนะคะมันเป็นลักษณะของการที่บางตัวเขาลำคาญหรือเขาไม่ชอบให้เราอุ้มเราก็จะเริ่มดูในส่วนของตัวจมูกเป็นลำดับแรกก็คือให้ดูความสะอาดบริเวณรอบๆจมูกจะต้องสะอาดไม่มีลักษณะของคราบน้ำมูกที่มองเห็นได้ในส่วนของรอบตาก็คือจะต้องใสสะอาดดีไม่มีลักษณะของคราบขี้ตาช่องหูจะต้องสะอาดไม่มีคราบของขี้หูแต่อย่างใดบางคนจะสงสัยว่าลักษณะของขนที่ไม่มีตรงนี้เป็นลักษณะปกติหรือผิดปกตินะคะจริงๆแล้วเป็นลักษณะที่มันปกตินะคะดูอีกตัวหนึ่งมันเป็นลักษณะตำแหน่งที่ไม่มีขนนะคะไม่ได้เกิดโรคไม่ได้มีปัญหาของเชื้อราไม่ได้มีปัญหาของตัวไรแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะที่ควรจะดูในบริเวณของหน้าของเขาเองก็คือในส่วนของช่องปากเราพยายามที่จะเปิดดูสักเล็กน้อยดูว่าลักษณะของฟันของเขาจะต้องเป็นลักษณะของฟันบนและฟันล่างซึ่งจะคล้ายกันกับกระต่ายจะแตกต่างจากกระต่ายเล็กน้อยตรงที่ความยาวของตัวฟันล่างจะเป็นประมาณ3เท่าของความยาวของฟันบนนะคะบางคนที่ไม่เคยเลี้ยงหนูในกลุ่มนี้มาก่อนจะรู้สึกว่ามันยาวผิดปกติหรือเปล่าจะต้องพาไปตัดหรือเปล่าแต่จริงๆถ้ามันอยู่ในตำแหน่งที่มันสบกันอยู่ไม่มีความจำเป็นที่จะต้องตัดแต่อย่างใดลำดับถัดมานะคะก็คือดูที่บริเวณขาหน้าด้านในของขาหน้าบริเวณด้านในของขาหน้าจะต้องไม่มีคราบน้ำมูกนะคะหรือคราบอะไรที่มีความผิดปกติหรือสกปรกอยู่ที่บริเวณขาด้านในเนื่องจากว่าบางทีสัตว์ในกลุ่มนี้เขาจะเป็นสัตว์

รักความสะอาดอยู่แล้วเพราะฉะนั้นเขาจะไม่ยอมให้หน้าของเขาเลอะเทอะเขาก็จะใช้สองขาหน้าในการแต่งหน้าทำความสะอาดหน้าเพราะฉะนั้นบางทีเราจะสามารถสังเกตเห็นได้ว่าหน้าเขาจะสะอาดแต่ว่าทำไมหมอบอกว่าป่วยนะคะจริงๆแล้วมันอาจจะมีลักษณะของคราบน้ำมูกติดอยู่ตามแขนเป็นตัวที่บอกให้เราทราบได้คร่าวๆเหมือนกันว่าสัตว์ของเราเริ่มมีความผิดปกติดูลักษณะของขนทั่วร่างกายนะคะลักษณะของขนของหนูแกสบี้ที่มีสุขภาพดีจะต้องมีขนเงานะคะขนเงาไม่มีตำแหน่งไหนที่ร่วงนะคะถ้าเราเปิดย้อนขนแล้วไม่มีลักษณะของสะเก็ดรังแคอะไรต่างๆแบบนี้นะคะเราถือว่าเป็นลักษณะของขนที่มีสุขภาพดีในลำดับต่อมานะคะก็คือดูที่ฝ่าเท้าทั้ง4สะอาดไม่มีรอยแดงไม่มีรอยช้ำแต่อย่างใดนะคะดูเล็บค่ะเล็บมีลักษณะของเล็บยาวเกินไปหรือเปล่านะคะหรือเป็นลักษณะของเล็บที่มีการแตกหักหรือเปล่านะคะพวกนี้ก็จะบอกคุณภาพของกรงเลี้ยงได้ว่ามันเหมาะสมหรือมันไม่เหมาะสมส่วนสุดท้ายที่ควรจะดูก็คือบริเวณรอบๆก้นบริเวณรอบๆก้นเขาจะต้องสะอาดนะคะไม่มีคราบของมูลมาติดอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเมื่อไหร่ก็ตามเราเห็นแล้วว่ารอบๆก้นของเขามันไม่สะอาดมันก็จะเป็นตัวบอกให้เรารู้ว่าเขาอาจจะมีปัญหาของการท้องเสียหรือเป็นลักษณะของการกินอาหารที่มันไม่ถูกสุขก็เป็นได้นะคะโดยตามธรรมชาติหนูในกลุ่มนี้จะหากินในช่วงเช้านะคะแล้วก็ช่วงเย็นอีกทีหนึ่งนะคะในส่วนของช่วงกลางวันเขาก็จะใช้เวลาในการนอนเป็นหลักบางตัวเขาก็จะใช้เวลาทั้งวันไปในการกินได้เช่นกันซึ่งไม่แตกต่างจากกระต่ายนะคะอาหารหลักๆของหนูกลุ่มนี้ก็คือค่ะหนูกลุ่มนี้สามารถกินได้ทั้งหญ้าแห้งหญ้าสดในกรณีของการเลี้ยงหนูแกสบี้นะคะเราจะสามารถเลี้ยงเป็นสัตว์เลี้ยงตัวเดียวได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่ากังวลว่าเขาจะเหงาหรือไม่มีเพื่อนเราก็สามารถเลี้ยงเป็นกลุ่มได้แต่ปัญหาที่จะเกิดตามมาในกรณีของการเลี้ยงรวมกันเพศเดียวกันแน่นอนค่ะจะมีปัญหาเรื่องของการแย่งชิงที่อยู่การแย่งชิงการเป็นจ่าฝูงเกิดขึ้นหากเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเข้าไว้ด้วยกันสิ่งที่จะเกิดตามมาก็คือเป็นลักษณะของการเพิ่มจำนวนอย่างรวดเร็วทั้งนี้หากต้องการที่จะเลี้ยงรวมตัวผู้และตัวเมียเราสามารถที่จะพาตัวผู้เขาไปทำหมันเพื่อที่จะลดหรือคุมการเกิดของหนูแกสบี้ต่อไปได้ค่ะ

0: รู้รับรู้ทันรู้ป้องกันภัยพิบัติเพื่อทุกชีวิตปลอดภัยด้วยความห่วงใยจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
1: ระวังอย่าใช้ไฟเกินซื้อปลั๊กพ่วงที่มีเซอร์กิตเบรกเกอร์
2: Safety for all
3: ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลินอีในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลินอีอีกทีหนึ่งก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจแล้วก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากแล้วก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการในช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกายหรือกล้วยตากก็ทำให้เกิดอาการแพ้กล้วยได้ด้วยเช่นเดียวกันเพราะว่าในกล้วยเนี่ยมีโปรตีนอยู่การที่เรารับประทานกล้วยตากซึ่งเป็นกล้วยที่ผ่านความร้อนน้อยๆเช่นอาจจะตากแดดหรืออบที่อุณหภูมิต่ำก็ยังมีโปรตีนที่อาจทำให้เกิดอาการแพ้อยู่เพราะฉะนั้นก็จะมีอาการแพ้กล้วยตามมาและในบางท่านเนี่ยก็พบว่าการรับประทานกล้วยตากเนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกคลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสเนี้ยไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ
1: คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่

ที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทําให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทําให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันหนึ่งที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปเปอร์สเปรย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลลี่เปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาโรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมุติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาโรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินแอลกอฮอล์นิดหน่อยก็จะช่วยละลายตัวพริกได้นะคะ

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกนี้มันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีโลกใต้โดยทั้งไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15 เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันเพราะนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เราเรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับเพราะนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดรอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมีเพลท2เพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาแล้วเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีกสัก150 ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉี่ยวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วก็ประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตรฐานริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9

คนที่คิดก็คือนายชาวลิกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ลิกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ลิกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่วัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดเอามาเนี่ยไว้ถามเพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกเกอริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอ่ะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S-wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัดช็อคเวฟหรือพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9 เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ลิกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ลิกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ Magnitude Moment เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบอะไรหนึ่งนะซึ่งจริงๆเราเปรียบเทียบกับลิกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นลิกเตอร์หรืออะไรเป็นแมกนิจูดก็แมกนิจูด7แต่อย่าใช้คำว่า7ลิกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราลิกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นลิกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: ุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอลแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันเราอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี้เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวล2มวลแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 ซอง

บุหรี่ทั่วๆไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคตีน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตีนประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตีนมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วยนะครับ

ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกันนะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การทอดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจจะต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับและถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

0: ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาที่เวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าเราฉีดสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มาเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยจะต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: สวัสดีครับหมออ้อยครับ
1: สวัสดีครับน้องป๋าครับ
0: พบกับรายการ Animal Speak เหมือนเช่นเคยนะครับ
1: เดี๋ยวนะครับหมออ้อยแล้ว Animal มันจะมา Speak อะไรในสวนผลไม้ครับเนี่ย
0: เอ้าสงสัยแล้วสิ
1: ใช่ครับสงสัยมาก
0: ไม่ต้องสงสัยหรอกถ้าอยากรู้ตามหมอมา
1: โอเคครับไปเลย
0: ถึงแล้วคุณบอลสวั
1: สด
0: ี
1: คร
0: ับ
1: สวัสดีคร
0: ับ นี่น้องป้านะครับ แล้วก็นี่พี่บ่นครับรู้ยังวันนี้คุณหมอจะพาปาร์คมาดูอะไร
1: ไม่รู้เหมือนกันครับแล้วมาที่นี่เราจะเจออะไรครับAnimal Speakอะไร
0: วันนี้จะพาน้องปาร์คมาดูไส้เดือน
1: ไส้เดือนเอ้ยแล้วเหรอครับครั้งที่แล้วหมออ้อยพาผมมาดูแมลงสาบแล้วครั้งนี้พาผมมาดูไส้เดือนทำไมพาผมมาดูสัตว์นี้ครับเนี่ย
0: เอ้าก็น้องปาร์คบอกกับสัตว์ที่น่ารักน่ารักอย่างนี้ไงก
1: ็
0: เลยพามาดูแต่ไส้เดือนเนี่ยมีประโยชน์จริงนะคราวที่แล้วพาไปดูแมงสาบเห็นไหมก็ทำวัคซีนภูมิแพ้ใช่ไหมคราวนี้ไส้เดือนก็มีประโยชน์เยอะแยะมากมายเลยไม่ใช่ถามพี่บ่นดู
1: จริงเหรอครับ
2: ก็ไส้เดือนก็มีประโยชน์ก็คือเราสามารถนำขี้ไส้เดือนนั้นมาเป็นปุ๋ยให้กับสวนผลไม้หรืออะไรเราสามารถเอามาให้เป็นสำหรับผักออร์แกนิกอะไรได้หลายๆอย่างครับผม
0: เห็นไหม
1: ปุ๋ยไส้เดือนนี่หมายความว่าเอาตัวไส้เดือนมาบดเป็นปุ๋ยเลยเหรอครับ
2: เปล่าครับคือเราจะเอาขี้ไส้เดือนเนี่ยเอามาทำเป็นปุ๋ยครับไม่ใช่เอาตัวไส้เดือนมาทำเป็นปุ๋ยครับผมใช่และส่วนตัวไส้เดือนเราถึงจะเอามาทำเป็นอาหารสัตว์นะ อะไรอย่างเงี้ยครับผม
1: ประโยชน์เยอะจังเลยครับ
0: น้องปั๊กเคยจับไส้เดือนไหม
1: ไม่เคยครับ
0: เนี่ยแหละจะได้จับแล้วให้ปั๊กหยิบให้หมอดูหน่อยสิ
1: ฮะ
2: เนี่ย
0: หูเยอะเนี่ย
1: แอบซ่อนไว้ใต้ดิน
0: แล้วไส้เดือนพวกนี้มันเป็นพันธุ์อะไรครับ
2: ตัวนี้คือพันธุ์แอฟริกันไนคอเลอร์ครับผม
0: แอฟริกันไนคอเลอร์
2: ใช่ครับผมอ๋อ
0: ไม่ใช่ของพันธุ์ไทยใช่ไหมฮะ
2: ไม่ใช่ครับคือเป็นพันธุ์ที่เราสามารถมาทำปุ๋ยได้ดีที่สุดนะในเมืองไทยตอนนี้คือเขาสามารถอยู่ในภูมิภาคเราได้ดีที่สุด
0: คือปรับตัวในเมืองไทยได้
2: ง
0: ่
2: าย
0: แล
2: ้
0: วก็เลี้ยงแล้วก็ออกลูกออกหลาน
2: ออกหลานได้ดีด้วย
0: กินดีอึดี
2: ใช่คร
0: ับ ปุ๋ยเยอะตัวใหญ่ตัวยาวดีหมดเลย
2: ดีหมดเลยครับ
1: เดี๋ยวขอจับเลยได้ไหมครับ
2: ได้ครับ
0: เป็นไงครับปั๊ก
1: อุ้ยมันดึงดึงเหมือนเยลลี่เลยครับดึงดึงอุ้ยมันดิ้นด้วย
0: พี่บุญครับเราไส้เดือนที่นี่พี่ให้อะไรทานครับ
2: หลักๆก็คือจะมีขี้วัวครับผมแล้วก็เราก็จะเสริมด้วยพวกโปรตีนต่างๆคืออย่างเช่นพวกถั่วเหลืองครับผมแล้วก็มีปลาป่นอะไรด้วยครับผ
1: ม
2: หลักๆนะครับเขาก็จะแบบผ่านกระบวนการย่อยของตัวไส้เดือนนะครับซึ่งจะมีจุลินทรีย์พวกกลุ่ม PGPR อะไรอย่างเงี้ยก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่ค่อนข้างมีคุณภาพ
0: เพราะอาหารที่ให้กินเนี่ยเป็นอาหารที่มาจากธรรมชาติ
2: มาจากธรรมชาติ
0: มูลของวัว
2: ใช่ไหมครับผม
0: เวลากินเข้าไปเนี่ยก็จะมีการย่อยเนื่องจากมูลวัวเนี่ยก็จะมีพวกไนโตรเจน
2: ไนโตรเจน
0: ค่อนข้างสูง
2: ใช่
0: คราวนี้ต้นไม้เวลาเจริญเติบโตที่ดีเนี่ยก็ต้องมีไนโตรเจนสูงด้วย
2: ใช่
0: กินอะไรไปดีๆอุจจาระออกมาก็จะมีสารอาหารที่เหลืออยู่ดีๆด้วย
1: ก็คืออาหารที่ดีพอกินเข้าไปแล้วกลายเป็นตัวแปรกลายเป็นปุ๋ยที่ดี
0: ใช่ประมาณนั้นเลย
1: แล้วถ้าผมเลี้ยงไส้เดือนนี้ใช่ไหมครับ
2: ครับ
1: ผมเอาเศษผักให้ไส้เดือนกินได้ไหมครับ
2: ก็ได้ครับอย่างประเทศทางยุโรปอะไรเงี้ย
0: ครับ
2: เขาจะเอาตัวไส้เดือนพวกนี้มาช่วยกำจัดขยะในครัวเรือนนะครับผมถ้าสมมติว่าเราทานอะไรเหลืออะไรเงี้ยเราสามารถเอามาเป็นอาหารให้เขาทานได้และอาหารตรงนั้นเรารู้อยู่แล้วว่ามีค่อนข้างมีโปรตีนสูงเพราะคนเราเลือกทานอาหารที่ดีอยู่แล้วก็เลยจะได้ปุ๋ยออกมาที่ดีและสามารถใช้ครัวเรือนได้ด้วยก็คือใช้เอามาปลูกผัก
0: ครบวงจร
2: ที่บ้านครบวงจร
0: ตอนนี้ก่อนที่จะมาอยู่ที่กระบะเนี่ยครับ
2: ครับผม
0: อยากเห็นแล้วครับว่าวิธีการเลี้ยงเป็นยังไงและไส้เดือนเล็กๆเป็นยังไง
2: ได้ครับผมเดี๋ยวคุณหมอเชิญทางด้านนี้เลยนะครับ
0: ไป
2: เนี่ยนะครับที่เราเลี้ยงไส้เดือนนะครับที่เราเลี้ยงเป็นกระบะนะครับผม
1: แล้วแต่ละ

0: ครับเลี้ยงเป็นกะละมังละกี่ตัวครับ
1: ปริมาณคือโดยคร่าวๆคือตัวไส้เดือน1เท่าต่อเบดดิ้ง10เท่าก็คือตัวไส้เดือน1โลต่อเบดดิ้ง10โลอะไรอย่างเงี้ยครับผม
2: ก็ไส้เดือนกะละมังนึงแล้วก็ดิน10กะละมังประมาณนั้นแต่ว่าถ้าเลี้ยงกะละมังนึงเราก็ต้องแบ่งสัดส่วนให้มันเหมาะสม
1: ใช่แล้วก็ใช้ในระยะเวลาในการเลี้ยงคือ30-45วันก็จะได้ขี้ไส้เดือนทั้งหมดเลยครับผมแล้วส่วนที่เราเลี้ยงเป็นชั้นๆอย่างนี้เพื่อให้สะดวกต่อการดูแลไส้เดือนครับผม
2: ยังไงครับ
1: คือเราจะได้เห็นทุกกระมังว่ามีปัญหาอะไรไหมการให้น้ำคือจะให้ได้แบบสะดวกกว่าทีละกระมังครับผมก็คือสะดวกในการเลี้ยง
0: ทำไมไส้เดือนอยู่ใต้ดินนะครับ
3: อ๋อ
0: ลืมไป
2: ไส้เดือนก็ต้องอยู่ใต้ดินในปากจะไส้เดือนต้นไม้เหรออ
0: ๋อหมายถึงว่าทำไมไม่ขึ้นมาอยู่ข้างบนบ้าง
2: เพราะว่าไส้เดือนเนี่ยเป็นสัตว์ที่ไม่ชอบแสงแดดมากแล้วก็ชอบความชื้นดังนั้นที่เหมาะสมสำหรับไส้เดือนก็คือใต้พื้นดิน
1: ใต้พื้นดิน
2: มันจะขุดลอกตัวเองซุกลงไปแล้วก็ช้อนชัยไปกินเศษอาหารเศษอะไรอย่างนี
1: ้ความชื้นเราก็ดูง่ายๆครับผมเราดูจากการแบบกำขี้ไส้เดือนนะถ้าเกิดมีน้ำเล็ดออกมาตรงขอบนิ้วอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อนี่ไง
1: ใช่มันก็จะความชื้นก็อยู่ประมาณสัก 80% นี่คือแบบง่ายๆสุดแล้ว
2: ความชื้นที่เหมาะสมของไส้เดือนคือ
1: ประมาณ 80% ใช่คือไม่เป็นน้ำไม่เป็น
2: ครับแล้วอุณหภูมิที่เหมาะสมอะฮะ
1: อุณหภูมิก็อยู่ประมาณสัก 25-30 เนี่ย
2: โอเคก็อยู่ก็คือ
1: ใช่แต่คือข้างในอาจจะแบบเย็นกว่านั้น
2: ใช่
1: ครับ
0: แล้วถ้าเราเลี้ยงไส้เดือนแต่ว่าเราไม่รดน้ำให้แล้วเราเปิดแอร์แทนนะครับ
1: มันก็จะแห้ง
2: ไม่ได้ห้องแอร์นี่แห้งนะ
1: แห้ง
2: ความชื้นไม่ถึงเราอยู่ห้องแอร์เนี่ยผิวเราจะแห้งต้องทาโลชั่นเพราะมันแห้ง
1: น้องปารู้ไหมครับว่าตัวไส้เดือนเนี่ยเขาออกรูปเป็นตัวหรือออกเป็นรูปเป็นไข่ครับผม
2: อ้าวถ่ายสิออกรูปตัวเป็นไข
0: ่ผมว่าน่าจะเป็นไข่นะ
2: แล้วตัวนี้ตัวผู้หรือตัวเมีย
0: ไม่รู้ครับ
2: หมอว่านะน้องปาแล้วก็หลายๆคนนะครับที่ชมอยู่อยากจะรู้ใช่ไหมครับว่าไส้เดือนเนี่ยออกรูปเป็นตัวหรือออกรูปเป็นไข่เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าจริงๆแล้วเป็นยังไง
1: ได้ครับ
2: ท่านไหนครับ
1: คุณ
2: บ
1: นนี้เลยนะ
2: ไป
0: Let's go โหใหญ่จุ๊บเลย
2: คราวนี้แหละคำตอบละปากว่าไส้เดือนออกลูกเป็นตัวหรือเป็นไข
0: ่เป็นไข่
2: น้องปาเคยเห็นไข่ไส้เดือนเหรอ
0: ไม่เคยค
2: ่
0: ะ
2: เออแล้วรู้ได้ว่าเป็นตัวหรือเป็นไข
0: ่อ้าวก็ไส้เดือนมันเป็นตัวยาวๆอย่างนี
2: ้
0: ถ้ามันออกลูกเป็นตัวมันก็ต้องยาวออกมามันก็ต้องออกเป็นตัวเล็กๆส
2: ิเฉลยด้วยครับไส้เดือนออกลูกเป็นตัวเป็นไข่ครับ
1: สรุปแล้วคือไส้เดือนนั้นน่ะออกลูกเป็นไข่นะครับผมอย่างที่น้องปาร์คบอกเลยถูกต้องเลยครับผมรู้ได้ไงครับผม
0: เราคร
1: ับ โอเคครับผมเดี๋ยวเรามาดูไข่ไส้เดือนกันนะครับผมนี่นะครับผมน้องปาร์คไข่ไส้เดือนนะครับผมก็จะเป็นลักษณะแบบนี้เห็นไหมครับ
2: ผมพอดูใกล้ๆนะมันจะเป็นลักษณะคล้ายกระสวยป่ะฮะ
1: เป็นเหมือนเม็ดผักชี
2: ใช่แล้วในไข่ใบนึงจะมีไส้เดือน
1: ประมาณมีอยู่ประมาณสัก2ตัว3ตัวครับผมตัวไส้เดือนในไข่เนี่ยครับเราจะเห็นเลยพอเขาออกมาปุ๊บ
2: ครับ
1: เขาจะเป็นตัวอ่อนเห็นเหมือนพยาธิเส้นได้ครับ
2: ใช่เหมือนมาก
1: ถ้าเกิดเนี่ยมันจะเป็นแบบหัวแดงๆหน่อยน้องป้าเห็นมั้ยครับผมแล้วหางๆเค้าก็จะขาวๆเค้าจะเป็นตัวขาวๆพอตัวขาวๆเสร็จนะครับเค้าโตขึ้นมาเรื่อยๆปุ๊บอันนี้พี่เตรียมเอาไว้ให้นะครับเขาจะเป็นสีแดงก็จะเป็นได้สีแดงแล้วเขาจะเป็นตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยครับผมส่วนตัวเต็มวัยเราจะดูจากเขาจะมีเม็ดไข่อยู่ตรงเนี้ยหรือภาษาคนเลี้ยงไส้เดือนเขาเรียกว่าไทคอลัมน์ครับเนี่ยครับผม
2: โอเคตรงนั้นก็คือพร้อมผสมพันธุ์หรือว่ามีไข่แล้ว
1: แล้วเขาก็สามารถออกไข่ได้เลยใช่ครับ
2: หลังจากที่เรารู้ไปแล้วว่าไส้เดือนเนี่ยออกลูกเป็นไข
0: ่ครับ
2: คราวนี้ไส้เดือนตัวผู้ตัวเมียดูยังไงรู้ไหม
0: ไม่รู้ครับ
2: นี่หมอจะเฉลยตัวนี้เป็นตัวผู้และตัวเมีย
0: ฮะยังไงครับ
2: คือไส้เดือน1ตัวเนี่ยมีเพศผู้และเพศเมียอยู่ในตัวเดียวกัน
0: ฮะจริ ง
2: ๆจริงๆเป็นสัตว์ที่มี2เพศใน1ตัวแล้วเวลามันจะผสมพันธุ์เนี่ยมันก็จะต้องมีการเขาเรียกว่าต้องจับเข้าคู่กันก็คือไส้เดือน2ตัวมาผสมกันเพราะฉะนั้นมันสามารถผสมได
0: ้แล้วตัวมันเองไม่สามารถผสมพันธุ์กับตัวมันเองได้ใช่ไหม
2: คือโดยปกติแล้วเนี่ยมันไม่ผสมพันธุ์ในตัวเดียวของมันเองโดยปกตินะจะไม่ผสมอย่างนั้นมันจะต้องผสมข้ามตัว
0: แล้วถ้าผิดปกติขึ้นมา
2: จริงๆเขาก็บอกว่ามันก็มีใช่ไหมฮะถ้าเกิดมันขาดแคลนจริงมันก็สามารถผสม
1: แต่ว่า
2: โอกาสน้อยมากคราวนี้เราก็รู้แล้วครับว่าไส้เดือนไข่ไส้เดือนเป็นยังไงตัวไส้เดือนเป็นยังไง คราวนี้ผมจะมีโอกาสได้ลองเตรียมสถานที่ให้มันอยู่ไหมฮะ
1: ได้ครับ
2: เพื่ออนาคตเพื่ออนาคตผมตกงานจะได้สร้างอาชีพ
1: ได้ครับผมเดี๋ยวเราไปดูผมเตรียมของไว้ให้เรียบร้อยแล้ว
2: โอเค
1: ได้ครับ
2: ไปเมื่อกี้เนี่ยปาร์คเราไปดูมาแล้วว่าเขาอยู่กันยังไงคราวนี้แหละเราจะได้ลองทำจริงๆแล้วว่าก่อนที่จะไปอยู่ตรงนู้นเขาต้องเตรียมอะไรกันบ้าง
0: โอเค
2: พี่เบิร์ดครับทำยังไงบ้างครับ
1: การที่เราจะเลี้ยงไส้เดือนเราก็จะต้องมีเบดดิ้งก็คือที่อยู่ของเขาก่อนนะก็คือหลักๆที่อยู่ของเขาที่ผมเคยบอกไปก็คือจะเป็นขี้วัวกับหัวอาหารที่เราผสมเอาไว้เรียบร้อยแล้ว
2: ก็คือพี่เบิร์ดเขาเอาขี้วัวเอาอาหารมาคลุกเคล้าเขาใส่น้ำให้มันชื้นๆพอชื้นๆปุ๊บเนี่ยพวกจุลินทรีย์ในดินในอุจจาระวัวหรืออะไรเงี้ยก็จะค่อยๆหมักขึ้นมามันก็จะพร้อมที่จะ
1: ให้การแก๊สให้แก๊สระบายออกนิดนึง
2: ก็จะพร้อมที่จะเอาละ
1: ตัวไส้เดือนมาเลี้ยงเราก็จะได้ตัวนี้และที่สำคัญอีกอย่างคือก็จะเป็นภาชนะนะครับผมคือภาชนะเราก็จะใช้ภาชนะที่อย่างที่บอกเป็นกระมังหลักสำคัญคือเราต้องเจาะรูระบายน้ำ
0: ทำไมล่ะครับ
1: ก็เวลาเราลดน้ำอะครับคืออันนี้เขาอยู่ในดินเราไม่สามารถรู้ปริมาณน้ำได้เราต้องการให้น้ำออกไปได้เยอะที่สุดและคือน้ำในนี้จะอยู่ประมาณสัก 80%
2: ครับคือถ้าไม่เจาะรูเนี่ยไส้เดือนจมน้ำตายหมด
1: ใช่
2: เข้าใจไหม
0: น้ำท่วม
2: คือคิดดูในธรรมชาติไส้เดือนอยู่ในดินใช่ไหมครับ
1: โอเคครับเดี๋ยวพี่ช่วยให้เร็วหน่อยไหมนะคราวนี้หลักเราก็จะมีเทคนิคง่าย
2: ๆ
1: ก่อนที่เราจะเข้าไปเอาให้ไส้เดือนให้ไปอยู่ในที่ใหม่อะครับผม
0: คร
1: ับ เราจะทำเป็นโดนัทอะครับผมทำรูเป็นตรงกลางแล้วเราก็ตัวไส้เดือนนะครับ
0: ใส่ลงไปในรู
2: โอ้โห
1: เนี่ยครับผมอัตราส่วนก็ประมาณไส้เดือน1ส่วนเบดดิ้ง10ส่วนนะ
2: ครับอ๋ออันนี้คือเลี้ยงเพื่อเอาม
1: ูลไส้เดือน
2: อย่างเดียวเลย
1: อย่างเดียวเลย okay. ใช่ครับผม
2: ครับนี่คืออะไรฮะ2อย่างเนี่ยผมเห็น
1: อันนี้ระบาดเนี่ยอันนี้คือผมเลี้ยงมาได้ประมาณสัก20วันแล้วครับผม
2: ครับ
1: ความแตกต่างคือคุณหมอจะเห็นความแตกต่างคือรูปลักษณ์ของมูลไส้เดือนเขาจะเปลี่ยนขี้วัวกลายเป็นแท่งอย่างนี้เลยจะเห็นค่อนข้างชัด
2: ไส้เดือนนี่มันมีอายุไขนานมั้ย
1: ผมเลี้ยงได้ประมาณสัก 4-5 รอบประมาณปีนึงก็จะเขาก็จะเปลี่ยนรุ่นของเขาแล้วใช่ครับผม
2: ไส้เดือนนี่ชอบชื้น
1: ชอบชื้น
0: อากาศเย็นๆ
1: อากาศเย็นๆ
0: เหมือนคนเรา
1: ถ้าเขาไม่สบายเขาจะหนีขึ้นมาเลย
0: แล้วจะรักษาเขาได้ไหม
1: ครับก็เราก็จะต้องรีบมาดูแล้วมาแก้ไขตรงนั้นโดยด่วนนะครับผม
2: เราต้องเดินดูบ่อยๆอยู่แล้วเพราะว่าเป็นสิ่งมีชีวิตพวกนี้ทิ้งไว้นานไม่ได้ไส้เดือนก็ป่วยได้คราวนี้เวลาไส้เดือนสุขภาพไม่ดีอ่ะหรือว่าเขารู้สึกว่าเบดดิ้งไม่เหมาะสำหรับเขาเนี่ยเขาก็จะไม่อยู่ข้างล่างละเขาก็จะขึ้นมาข้างบนผิวเยอะๆก็ต้องดูว่าสาเหตุที่ทำให้ขึ้นมาคืออะไรชื้นไปไหมร้อนไปไหมหรือว่าดินอะไรเงี้ยมีอะไรผิดปกติไปหรือเปล่าอย่างเช่นไหมฮะ
1: ใช่ครับผม
2: เป็นยังไงบ้างป้าวันนี้เราได้มาเรียนรู้การเลี้ยงไส้เดือนแล้วก็ประโยชน์ของไส้เดือน
0: ได้ความรู้เยอะมากเลยครับได้คิดไส้เดือนเยอะมาก
2: ใช่ประโยชน์ของไส้เดือนเนี่ยไม่หมดเท่านี้นะป้าย
0: ังมีครับหมอ
2: ยังมี
0: เยอะแล้วนะครับ
2: หมอว่าป้าต้องตกใจแน่เลยไส้เดือนเนี่ยสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้ด้วย
0: ไส้เดือนนี้นะครับ
2: ใช่
0: อย่าบอกนะว่าไป

0: วัสดีครับ
1: อันนี้ซินแซหมีเห็นไหมซินแซหมีเนี่ยดูหนุ่มมากเลย
2: ใช่ครับหนุ่มมาก
1: เพราะตอนในหนังเนี่ยเวลาเราเห็นซินแซเนี่ยจะเห็นซินแซที่แบบมีอายุ
2: ใช่
1: มีหนวด
2: ม
1: ี
2: หนวด
1: เ
2: หมือนขังๆ
3: พอดีผมรับสืบทอดจากคุณพ่อมาครับหลังจากที่ผมเรียนทฤษฎีจบแล้วผมก็ต้องมาฝึกภาคปฏิบัติโดยมีคุณพ่อเป็นที่ปรึกษาคร
1: ับอ๋อน้องป้าสงสัยอะไรเมื่อกี
2: ้ก็หมออ้อยอะครับเขาบอกว่าไส้เดือนเนี่ยทำเป็นยาได้จริงมันจริงเหรอครับผมไม่เคยกินเลยนะครับยังไม่เคยเห็น
3: คือมันทำเป็นยาได้จริงๆครับก็ส่วนใหญ่ก็จะเอาไส้เดือนเนี่ยเอามาตากแห้งเสร็จแล้วก็จะนำมาผสมกับยาหลายๆอย่างเพื่อรักษาหลายๆโรคครับ
1: ป้าอยากรู้ไหมครับว่าการรักษาในระหว่างแพทย์แผนปัจจุบันเนี่ยกับแผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงเพราะปกติเนี่ยเราก็จะคุ้นชินกับแพทย์แผนปัจจุบันป่วยก็ไปหาหมอหมอจ่ายยาเม็ดแคปซูลกินแล้วก็
2: หาย
1: คราวนี้แผนจีนเนี่ยมันแตกต่างกันยังไงครับ
3: แผนจีนเนี่ยก็จะใช้สมุนไพรที่เป็นพืชและสัตว
1: ์
3: เน้นไปที่ทางธรรมชาติเพื่อรักษาผู้ป่วยที่มันต่างกับแผนปัจจุบันอีกอย่างนึงก็คือแผนจีนเนี่ยต้องใช้เวลาและความต่อเนื่องอาจจะช้านิดนึงแต่รับรองว่าหายแน่นอนครับ
1: มันเหมือนกับการปรับสมดุลร่างกายอย่างนี้ป่ะครับ
3: ใช่ครับเน้นไปที่การปรับสมดุลร่างกายเพื่อให้มีภูมิคุ้มกันที่สามารถต้านทานโรคได
2: ้เหมือนในหนังปรับธาตุ

0: คราวนี้เวลาเราจะเริ่มรักษาเนี่ยครับเขาจะมีวิธีการขั้นตอนในการรักษายังไงครับสมมติบอกว่าผมรู้สึกอ่อนแรงเข้ามานี่ปุ๊บจะมีวิธีการวินิจฉัยการจ่ายยายังไงครับ
1: ก็เริ่มจากด้วยการตรวจชีพจรนะครับหลังจากตรวจชีพจรเสร็จแล้วหมอก็จะดูสีหน้าหน้าตาครับแล้วก็จะถาม
0: ครับ
1: ว่ามีอาการอะไรไหมจากนั้นหมอก็จะวินิจฉัยโรคแล้วก็เขียนใบยา
2: เหมือนในโรงพยาบาลเลย
0: จะคล้ายๆกันแต่ว่าของแพทย์หลังเจจะมีการจับเรียกจับ
1: ช
0: ี
1: พจร
0: แมะเขาเรียกแมะวะฮะ
1: พระแมะครับ
0: พระแมะ
1: ครับ
0: คราวนี้เนี่ยน้องป้าเนี่ยสงสัยเรื่องไส้เดือนมากฮะ
2: ครับใช่ครับ
0: เขาจะเอามาทำยากันยังไง
2: หน้าตายังไงไม่เคยเห็นเลยครับ
1: ไส้เดือนเนี่ยก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ตัวนี้ครับส่วนใหญ่ก็จะเอามาตากแห้งกันแล้วก
2: ็จับเลยนะคร
1: ับ ครับผมแล้วก็นำมาผสมกับสมุนไพรหลายๆชนิดเพื่อรักษาโรคทั่วไป
2: กลิ่นแรงมาก
0: สินแสครับโดยปกติแล้วเนี่ยคนไข้ที่เข้ามาให้สินแสตรวจรักษาเนี่ยนะครับ แล้วก็ต้องจ่ายยาที่เป็นไส้เดือนเนี่ยจะเป็นกลุ่มไหนครับป่วยเป็นอะไร
1: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นโรคตับหรือโรคไตครับอาจจะเป็นพวกโรคความดันโลหิตสูงหรือพวกโรคไขข้อก็ได้
2: แล้ววิธีปรุงยาครับเราจะทำยังไงครับ
1: วิธีปรุงยาเนี่ยก็จะใช้ยาที่จัดเสร็จแล้วเนี่ยไปต้ม
0: อ๋อครับ
1: ค่อยๆเคี่ยวไปจนน้ำ3แก้วเหลือแก้วนึงแล้วเคี่ยวครั้งที่2ก็คือน้ำ2แก้วเหลือครึ่งแก้วครับต้องทานตอนอุ่นๆ
0: คือปกติแล้วหน่วยเวลาตวงยาจีนเนี่ยเขาใช้เป็นกรัมหรือใช้เป็นผมเห็นมีบาทมีตำลึงมีช่างมีอะไรที่มันต่างๆอะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นบาทเนี่ยส่วนใหญ่จะใช้กับสมุนไพรไทยถ้าสมุนไพรจีนจะนิยมเป็นตำลึงหรือเป็นกรัมทีนี้เนี่ยเป็นตำลึงเนี่ยมันจะเยอะไปก็ส่วนใหญ่ถ้าจะสั่งจริงๆก็เป็นกรัม
0: อ๋อครับ
2: แล้วการใช้ไส้เดือนเป็นยานี่ใช้มานานหรือยังครับ
1: ใช้มานานแล้วครับตั้งแต่2,000 3,000 ปีอะครับ
0: โดยปกติแล้วอย่างสมุนไพรจีนที่ผมได้ยินมาก็บอกว่ามีทั้งยาตัวนี้สรรพคุณเป็นยาร้อนสรรพคุณเป็นยาเย็นอะไรเงี้ยครับไส้เดือนนี้มันอยู่ในหมวดหมู่ไหนครับ
1: ไส้เดือนเนี่ยอยู่ในหมวดหมู่ยาเย็นครับ มีรสเค็ม
0: ครับชิมได้มั้ยฮะ
1: ชิมได้ครับแต่ชิมสภาพที่ไม่ต้องต้ม
0: ชิมสบายเวลาชิมเขาชิมยังไงครับสินแสแตะลิ้นเลยครับ
1: แตะลิ้นเลยครับ
0: ไม่ต้องเคี้ยวใช่ไหม
1: ไม่ต้องเคี้ยวครับก็จะรู้เลย
2: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงเห็นเต้นรสชาติยังไงครับผมว่ามีรสชาติไหม
0: มีมันก็ไม่เค็มมากแต่มันก็เค็มนิดๆนะเนาะ
1: ครับ
2: อร่อยไหมคร
0: ับ ก็โอเคนะป้าชิมดิ
2: ไม่อะไม่เป็นไร
0: ทำไมรังเกียจหมอมันออกเค็มๆนิดๆนะฮะ
1: ใช่ครับ
0: ก็โอเคนะฮะคิดซะว่าเป็นเปลือกไม้เราก็ชิมได้น้องปาร์คดูไม่เหมือนไส้เดือนเลยถ้าไม่บอกน้องปาร์คไปไส้เดือนน้องปาร์ครู้ไหม
2: ไม่รู้
0: ไม่รู้มันเหมือนลักษณะมันเหมือนเปลือกไม้แล้วแข็งๆอย่างเงี้ยเห็นง่ายๆอย่างเงี้ยนะปาร์คไม่ใช่ว่าใครเนี่ยเห็นไส้เดือนแล้วตัวเองป่วยก็จะมาทำอย่างนี้ได้นะจะต้องปรึกษาไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็จะเอามากินเพราะว่าผลเสียมันมากกว่าใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยคนสมัยนี้เนี่ยมักจะดูข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
0: ใช่ครับ
1: แล้วก็นำยาเนี่ยมาชงกินหรือต้มกินเองโดยที่ไม่ได้ปรึกษาซึ่งตรงนั้นเนี่ยมันจะมีผลเสียคือ1จำนวนกรัมสัดส่วนจะไม่ได้แล้ว2คือยาบางชนิดเนี่ยมันจะขัดกันแล้ว3เนี่ยยาที่ใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้จะไม่สามารถใช้กับผู้ป่วยคนนึงได้เพราะว่าสภาพของแต่ละคนนั้นไม่เหมือนกันครับ
0: คือเหมือนกับว่าผู้ป่วยเข้ามาแต่ละคนเนี่ยจะมีโรคแตกต่างกัน
1: ใช่
0: วิธีการวินิจฉัยก็สำคัญไม่ใช่ว่าเรารู้สึกว่าเอ้ยเราเป็นโรคไตเราไปอ่านในอินเทอร์เน็ตโรคไตชื่อยานี้รักษาเอาไส้เดือน10ตัว20ตัวมาต้มกินอันนี้ไม่ใช่
1: ไม่ใช่
0: จะต้องมีกรรมวิธีกว่าจะมาเป็นไส้เดือนอย่างนี้เนี่ยจะต้องมีกรรมวิธีก่อนไม่ใช่ว่าเอามาตากเอาใช้ได้เลยนะเห็นไหมมันยุ่งยากมากทางที่ดีที่สุดก็คือถ้าจะรักษากับแพทย์แผนจีนหรือว่าใช้ยาสมุนไพรก็เข้ามาปรึกษา
1: ควรจะ
0: สินแสดีกว่าน
1: ะฮะ
0: ไม่งั้นเนี่ยโทษมันมากกว่าประโยชน์นะน้องปาร์ค
2: ครับ
0: น้องๆได้เห็นกันแล้วใช่ไหมครับว่าไส้เดือนสามารถนำมาเป็นยารักษาโรคได้จริงๆแต่ก่อนที่จะกลายมาเป็นไส้เดือนตากแห้งแบบนี้มีวิธีการยังไงและไส้เดือนเหล่านี้มาจากไหนตามไปดูพร้อมๆกันเลยนะครับ
3: ไส้เดือนที่ทำนี้ก็ไปหามาจากตามทุ่งนาตามป่าตามที่มันมีแหล่งน้ำสักหน่อยมีใกล้ๆข้างหนองน้ำนะฮะวิธีการดูคือตรงที่มีเป็น ื้นที่ดินมีน้ำชุ่มๆหน่อยมีน้ำค้างตกตอนกลางคืนแล้วก็ไปดูตามใกล้ๆครับริมฝั่งน้ำนะครับเขาไปหามันจะออกมากินน้ำค้างกินน้ำหมอกตอนกลางคืนนะช่วงที่ไปหาก็ประมาณตีหนึ่งตีสองพวกนี้แล้วก็ถึงสว่างครับฤดูการใช้เดือนเยอะนะครับคือปลายฝนต้นหนาวนะครับมันจะช่วงนั้นจะออกเยอะครับปลายฝนต้นหนาวมันจะมีน้ำค้างนะครับมีอากาศหนาวเย็นวิธีการจับก็ทางไปด้วยแล้วก็ใช้มือจับธรรมดาตอนเช้าแล้วก็กลับมาทำที่บ้านไส้เดือนนี่มันมีหลายพันนะครับมันมีขนาดต่างกันคือไส้เดือนเขียวไส้เดือนดำไส้เดือนแดงนะครับใช้ได้หมดครับแต่ถ้าให้มันสวยเวลาทำเสร็จมาแล้วมันสวยจะได้เขาเรียกว่าไส้เดือนแดงแต่ตัวใหญ่นะครับเท่ากับเล็กกล้วยบางทีประมาณนี้ขั้นตอนการทำไส้เดือนนะครับขั้นตอนแรกนี่คือเราต้องล้างน้ำนะครับล้างน้ำให้สะอาดก่อนล้างน้ำเสร็จแล้วก็เอามันใส่ถังอีกทีนึงแล้วก็ใส่น้ำเปลือกไม้นะครับคือน้ำเปลือกประดู่เพื่อให้มันล้างความเป็นยางของมันออกไปแล้วก็เอาขึ้นมาเสียบกับเข็มแล้วก็มาชำแหละครับคราวนี้ครับชำแหละเอาเนื้อเอาไส้เป็นออกนะครับจากนั้นก็จะมานำไปล้างน้ำสองน้ำแล้วก็ไปแช่น้ำเปลือกไม้หลังจากนั้นก็นำไปตากแห้งครับคนที่มาซื้อไส้เดือนเราเนี่ยครับเขาคือมีเฒ่าแก่มาจากกรุงเทพนะครับเป็นพวกจีนพวกคนจีนนะครับถ้าเขามาเอาเขาบอกก็แล้วแต่นะครับเขาสั่งมาเอากี่ตัน2ตัน3ตัน4ตัน5ตันบางทีเป็น10ตันนะครับเขาสั่งนะครับพูดถึงว่ารายได้เสริมที่ดีมั้ยก็ดีครับคนที่เป็นอาชีพหลักก็มีนะครับบ้านเราแค่ก่อนเกี่ยวๆนะครับมีอาชีพเสริมคือจับไส้เดือนมาขายถ้าไส้เดือนจํานวนเยอะนะครับมันก็ราคามันก็ดีหน่อยเราขายได้ก็โลละ200นะครับตรงนี
0: ้ไส้เดือนสัตว์ที่หลายคนกลัวหรือขยะแขยงแต่อย่างที่น้องๆได้เห็นไปครับเวลาไส้เดือนเคลื่อนไหวจะเป็นการพรวนดินทำให้ดินร่วนซุยมูลของไส้เดือนที่ดูเหมือนไร้ค่ากลับกลายเป็นปุ๋ยชั้นดีของต้นไม้ทำให้เกษตรกรมีผลผลิตที่ดีขึ้นตัวเป็นๆของไส้เดือนยังเป็นอาหารสัตว์ชั้นดีให้กับสัตว์เศรษฐกิจหลายชนิดแถมยังนำไปตากแห้งกลายมาเป็นยารักษาโรคให้กับคนเราได้อีกต่างหากครับสมแล้วล่ะครับที่มีคนเปรียบไส้เดือนว่าเป็นมังกรแห่งพื้นดินเป็นยังไงบ้างปาร์ควันนี้ที่เราไปรู้เรื่องราวเกี่ยวกับไส้เดือน
2: สุดยอดมากเลยครับหมออ้อยไส้เดือนเนี่ยช่วยทั้งดินช่วยทั้งต้นไม
0: ้
2: ช่วยทั้งคนน่านับถือมากเลยครับหมออ้อยสุดยอดมากเลยครับ
0: ก็นี่แหละเรื่องราวที่ Animal ต้องการสปีกบอกกับพวกเราเจ๋งปะล่ะ
2: เจ๋งครับสำหรับสัปดาห์นี้เวลาก็หมดลงแล้วครับพบกันใหม่สัปดาห์หน้าแล้วอย่าลืมติดตามชมว่าพวกเราจะพาไปพบกับเรื่องราวน่ารู้ของสัตว์ชนิดไหนอย่าลืมติดตามชมนะครับ
0: วันนี้เราสองคนต้องลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
2: สวัสดีครับ
0: เพราะสัตว์พูดไม่ได้
2: ถึงต้องมี
0: Animal Speak

0: จพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะขาบ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี๊ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.เริ่มออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1ตุลาคมนี้เป็นต้นไป
4: พลังงานแสงอาทิตย์แหล่งพลังงานไม่สิ้นสุดดวงอาทิตย์เป็นแหล่งพลังงานที่มีศักยภาพมากนอกจากให้ความร้อนและแสงสว่างมายังโลกเราแล้วพลังงานจากดวงอาทิตย์ยังเป็นพลังงานหมุนเวียนที่สะอาดและเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมอีกด้วยทุกๆวินาทีดวงอาทิตย์จะปล่อยพลังงานจำนวนมหาศาลออกมาซึ่งสามารถนำไปใช้เพื่อผลิตไฟฟ้าหรือน้ำร้อนสำหรับการใช้งานต่างๆได้ครับเรานำแสงอาทิตย์มาใช้ประโยชน์ได้ด้วยเซลล์แสงอาทิตย์คืออุปกรณ์ทางอิเล็กทรอนิกส์ที่เราสามารถเปลี่ยนพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าได้โดยตรงจึงเหมาะกับการติดตั้งบริเวณอาคารบ้านเรือนที่มีพื้นที่รับแสงแดดบนหลังคาหรือบริเวณพื้นดินและพื้นที่บ่อน้ำเป็นต้นครับเทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์มีอะไรบ้างเราลองมาดูกันครับรูปแบบที่1เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตกระแสไฟฟ้าได้แก่ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์รูปแบบที่2เทคโนโลยีพลังงานแสงอาทิตย์เพื่อผลิตความร้อนได้แก่การผลิตน้ำร้อนด้วยพลังงานแสงอาทิตย์และการอบแห้งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์หรือพาราโบลาโดระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ในระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์มีส่วนประกอบที่เราควรต้องรู้มีดังนี้ครับแผงโซลาร์เซลล์แปลงพลังงานแสงอาทิตย์เป็นพลังงานไฟฟ้าเครื่องแปลงไฟแปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นกระแสสลับแบตเตอรี่การใช้งานจริงมีทั้งระบบที่มีและไม่มีแบตเตอรี่เพื่อเก็บพลังงานไว้ใช้เมื่อไม่มีแสงอาทิตย์เช่นเวลากลางคืนครับเครื่องควบคุมการชาร์จและจ่ายไฟฟ้าควบคุมการชาร์จไฟฟ้าเข้าสู่แบตเตอรี่เราลองมาดูตัวอย่างระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์กันครับระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์แบบอิสระได้รับการออกแบบสำหรับใช้งานในพื้นที่ห่างไกลที่ไม่มีระบบจำหน่ายไฟจากระบบการไฟฟ้าทำงานได้ทั้ง2ช่วงเวลากลางวันและกลางคืนกลางวันรับแสงแดดผลิตไฟฟ้าจ่ายให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านและเก็บไฟฟ้าส่วนเกินไว้ในแบตเตอรี่กลางคืนจะดึงไฟจากแบตเตอรี่จ่ายไฟให้แก่อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ในบ้านครับระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์เป็นระบบสูบน้ำสำหรับการใช้ในครัวเรือนอาคารฟาร์มปศุสัตว์เป็นต้นเพื่อให้สามารถสูบน้ำได้โดยไม่ต้องอาศัยไฟฟ้าจากระบบภาครัฐทั้งจากแหล่งน้ำใต้ดินรวมไปถึงแหล่งน้ำผิวดินเช่นแม่น้ำบ่อน้ำเพื่อการบริหารจัดการน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคให้เพียงพอตลอดทั้งปีช่วยลดต้นทุนและคืนเวลาสั้นครับการใช้พลังงานแสงอาทิตย์สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกและชะลอภาวะโลกร้อนได้สามารถตอบสนองความต้องการด้านพลังงานทั้งในเมืองและในชนบทระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ยังสร้างโอกาสในการทำงานด้านการผลิตการติดตั้งและการบำรุงรักษาช่วยขับเคลื่อนให้เศรษฐกิจเติบโตควบคู่ไปกับการอนุรักษ์พลังงานที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมมากขึ้นด้วยครับ
5: พระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 18:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณ

๊อฟยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนใจความเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรง

0: หรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับ
1: เมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

ร่องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมันมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำว่าเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็จะอยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งหนึ่งแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับแล้วเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตราย

แต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณแล้วให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึง เส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่เกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คะแนนด้วยสายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างแล้วผมก็จะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับ

0: ท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดลมนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: เมื่อเรามีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้นก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับ

เป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

ันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทําให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้วหากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตลิ่งครับ

0: ทสรุปของการเดินทางโดยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณ

พี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

0: แนวทางการใช้สื่อการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์
1: และรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
2: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
3: นายคือใครเนี่ย
2: ฉันชื่อ DLTV
3: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
2: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
3: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
1: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
4: น้ำกระท่วม
5: เครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
6: แซงตีโฟโอ้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด

0: ธรรมชาติมาโชว์วันนี้ชวนเด็กๆ เข้าป่าไปทำความรู้จักกับเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้ค่ะมีใครรู้กันบ้างไหมคะว่าโลกของเรามีสิ่งมีชีวิตที่เรียกว่าแมงมุมถือกำเนิดขึ้นมามากกว่า300ล้านปีแล้วค่ะใช่ค่ะเกิดก่อนยุคไดโนเสาร์ซะอีกนะคะแม้โลกของเราจะมีเจ้าแมงมุมมานานมากแล้วแต่เรากลับรู้จักเจ้าสิ่งมีชีวิตชนิดนี้กันน้อยมากๆไม่รู้เลยค่ะว่าเพื่อนของเราอยากรู้อะไรเกี่ยวกับแมงมุมกันบ้างค่ะ
1: หนูอยากรู้ว่าบึ้งใหญ่กว่าแมงมุมหรือเปล่าคะแล้วหนูก็อยากรู้ว่ามันคืออะไร
2: ทั้งโลกเนี้ยถ้ามันมีประชากรบึ้งมากเกินไปหรือพวกแมงมุมมากเกินไปมันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วพวกนี้แล้วก็วิธีการจำแนกครับ
0: โลกของแมงมุมจะเป็นอย่างไรจะลึกลับซับซ้อนขนาดไหนบึ้งที่เพื่อนของเราพูดถึงเกี่ยวอะไรกับแมงมุมวันนี้เพื่อนของเราแล้วก็ครูหมูชาวลิตทรงแสงโชติผู้เชี่ยวชาญด้านแมงมุมโบราณจะเป็นคนพาไปทำความรู้จักกันค่ะ
3: เด็กๆมาดูอะไรกันวันนี
4: ้แมงมุม
3: แมงมุม
5: ไม่ใช่ตัวบึ้ง
3: บึ้งบึ้งกับแมงมุมเหมือนกันไหมอ่ะ
5: ไม
6: ่เหมือน
7: แต่คล้ายกัน
3: เรารู้ไหมว่าแมงมุมหน้าตาเป็นไง
8: หน้าตา
9: จะมี
10: แปดขาม
11: ีตาม
3: ีแปดขาม
11: ีตาอยู่
3: มีตาม
12: ีสิบตา
3: ถือว่ามีแมลงกับแมงมุมมาเนี่ยหนูแยกออกไหม
11: ขาส่วนแมงมุมจะมี8ขา
3: ถูกต้องอีกคนนึงล่ะ
13: แมลงมันจะตัวมันจะมี3ส่วนแต่ว่าพวกแมงมันจะมีแค่1ส่วน
3: โอ้ที่คนนี้รู้จริง
14: มาดูแมงมุมหรือ
15: บึ้ง
3: บึ้งมันก็คือแมงมุมนั่นแหละนะครับแต่มันคนละกลุ่มกัน
0: เพื่อให้เข้าใจกันง่ายขึ้นเราจะแบ่งแมงมุมออกเป็น3กลุ่มแบบนี้ค่ะกลุ่มแรกเป็นแมงมุมโบราณจุดสังเกตอยู่บริเวณนี้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูส่วนท้องจะเป็นปล้องๆเหมือนชุดเกราะของนักรบแบบนี้กลุ่มที่2คือบึ้งพัฒนาตัวเองจากกลุ่มโบราณขึ้นมาอีกหน่อยแม้ส่วนปากมีเขี้ยวในแนวดิ่งคล้ายงูเหมือนกันแต่ส่วนท้องจะไม่เป็นปล้องๆแบบกลุ่มแรกค่ะกลุ่มสุดท้ายเป็นแมงมุมปัจจุบันค่ะที่เราเห็นกันอยู่ได้บ่อยๆถือเป็นกลุ่มที่พัฒนาตัวเองจนเก่งกาจทั้งการล่าเหยื่อแล้วก็การดำรงชีวิตค่ะจุดสังเกตของกลุ่มนี้อยู่ที่ส่วนปากค่ะจะมีเขี้ยวคล้ายครีมส่วนท้องไม่มีปล้องและทดลองจับใยดูจะพบว่ามีความเหนียวมากกว่า2กลุ่มแรกค่ะ
3: บึ้งโบราณกับบึ้งไม่โบราณ
0: ตามไปดูกันนะคะว่าวันนี้เพื่อนของเราจะได้รู้จักเจ้าแมงมุมกลุ่มไหนกันบ้าง
3: เรียกว่าแมงมุมฝาปิดโบราณป่ะเดี๋ยวเราไปดูกัน
16: ลงไปทางนี้หรอ
3: นี่นู่นตรงรถไฟไปดูตรงรถไฟกัน

0: เด็กๆคิดว่าแมงมุมที่โบราณที่สุดมันอยู่ตรงไหน
1: มันน่าจะอยู่แถวฝาผนัง
0: แถวฝาผนัง
1: ปูน
0: ใช่ไหมมันต้องอยู่ในรูเนาะเดี๋ยวลองหาดูสิไอลักษณะที่เราจะดูกันคือมันเป็นฝานะเป็นฝางี้ดูนะเป็นฝาสามารถอย่างนี้ได้แล้วก็
1: เป็นวงกลมใช่ไหม
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิ
1: เจอ
0: ไหมไหนดูสิโอ้เก่งจังเลยนั่นไง

0: น้องเจอแล้ว
1: นี่ข้างล่างก็มี
0: มันมีฝาเห็นไหม
2: แมงมุมตัวแรกที่ครูหมูพามาทำความรู้จักคือแมงมุมฝาปิดโบราณหรือแมงมุมโบราณท้องปล้องค่ะชอบอาศัยแล้วก็หากินตามกำแพงดินหรือว่าผาหินแบบนี้ค่ะ
0: เป็นวงกลมแล้วก็รอบๆฝาก็จะมีใยเป็นเส้นๆออกมาเป็นแฉกๆนะลองหาดูสิเจอไหมไหน
3: เจอแล้วรูที่มันทางตัว
0: เยอะเลย
4: จะแมงมุมสมัยนี้เพราะว่าแมงมุมเบื้องมันคือแมงมุมที่เก่าแก่ที่สุด91แล้วก็12 15ค่ะแล้วก็16 17
5: มันดูมันจะมีแบบฝาเปิดปิดแบบประมาณแบบนี้ค่ะมันก็จะเป็นส่วนเอาเศษดินรอบๆข้างๆมาผสมกับเบียร์ตัวเองแล้วก็ปิดไว้แล้วก็มันสามารถเปิดปิดได้เวลามันจะออกมันจะเข้า
6: ไปก็ค่ะเจอแล้วน้องหนูเจอแล้ว
7: โอ้จริงด้วย
2: ครูหมูบอกอีกนะคะว่าเจ้าฝาปิดแบบนี้นอกจากจะช่วยพรางตาแล้วก็ช่วยป้องกันศัตรูยังทำหน้าที่ช่วยรักษาอุณหภูมิภายในรูไม่ให้สูงจนเกินไปรวมทั้งช่วยลดการระเหยความชื้นภายในรูทำให้เจ้าแมงมุมลดการสูญเสียน้ำในร่างกายแล้วก็ใช้ชีวิตอยู่ได้สบายๆในรูนั่นเองค่ะ
4: ปกติแมงมุมธรรมดามันก็จะสร้างใหญ่ก็ลักษณะบ้านมันก็กลมเป็นที่เปิดปิดมีใยเป็นแฉกๆอยู่
1: เราเจอ13รูแล้ว
0: เราจะมาดูกันว่า
1: เจอ13รู
0: ลักษณะแบบไหนที่เป็นลักษณะที่โบราณของเขา
8: ทีนี้เรามาดูตรงท้องมันนะตรงท้องของเขาเห็นปะตรงท้องเขาจะมีปล้องเป็นปล้องนี่เป็นลักษณะที่โบราณมากแมงมุมที่วิวัฒนาการสูงๆเช่นแมงมุมปัจจุบันนะที่เราเห็นตามบ้านตามอะไรเนี่ยตรงแขนข้างหลังเขาจะไม่มีละแล้วที่สำคัญก็คือว่าไอ้เจ้าแมงมุมชนิดเนี้ยนะมันไม่ได้เจอได้ง่ายๆมันจะเจอในสัตว์เขาเรียกว่าพื้นที่ที่ค่อนข้างสมบูรณ์ที่ไม่ถูกรบกวน
2: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าแมงมุมฝาปิดหรือแมงมุมท้องปล้องรูปร่างหน้าตาเป็นแบบนี้ค่ะส่วนปากคล้ายเขี้ยวงูส่วนท้องกลมเป็นปล้องๆคล้ายชุดเกราะอย่างที่ครูหมูบอกนะคะเจ้าแมงมุมชนิดนี้เป็นชนิดที่โบราณมากมีมานานกว่า300ล้านปีชอบอยู่ในพื้นที่ที่อุดมสมบูรณ์วันนี้เพื่อนของเราโชคดีจริงๆเลยค่ะ
4: ไม่เคยเห็นมาก่อนเลยอะค่ะตอนแรกหนูก็นึกว่ามันคือมันอยู่อาศัยเหมือนแมงปกติ
1: เลยออกมาแล้ว
2: ดูเหมือนครูหมูกำลังพาเพื่อนของเราไปเจอแมงมุมอีกชนิดนึงแล้วค่ะ
0: ทีนี้มันมีอีกกลุ่มนึงที่ไม่โบราณเท่านะแต่ก็ถือว่าโบราณเหมือนกันคือตัวนี้ไหมเขาจะมีขนาดตัวที่ใหญ่มากที่ใหญ่กว่ามือหนูนั่นเนี่ยเดี๋ยวออกมาตัวเท่ามือเลยนะ
1: โอ้ตัวใหญ่อ่ะ
0: ตัวใหญ่ไหมจริงจริงมันมีตัวใหญ่กว่านี้นะอันนี้คือวัยรุ่นอ่ะเรามาดูกันสิว่าตัวนี้โบราณไหมเนี่ยดูท้องเขาสิไม่มีแผ่นเนาะใช่ไหมครับไม่มีแผ่นอันนี้ก็จะเป็นเมื่ออีกยุคหนึ่งละใช่วิวัฒนาการมากกว่าน
2: ี้เรียกว่าบึ้งค่ะเป็นแมงมุมที่อยู่ระหว่างกลุ่มโบราณกับกลุ่มปัจจุบันบึ้งไม่มีปล้องตรงท้องเหมือนกับแมงมุมโบราณมีขนขึ้นทั่วตัวหนากว่าแมงมุมทั่วไปแล้วก็จะไม่สร้างใยเพื่อคอยดักเหยื่อแต่จะใช้วิธีซุ่มดักจับเหยื่อที่ปากรูส่วนใยที่สร้างนั้นจะใช้เพื่อฉาบภายในของรูแล้วก็ปิดปากรูเท่านั้นค่ะ

0: บึ้งที่มันอยู่ในรูแล้วมันก็จะสร้างใหญ่ไปรอบๆครูหมูบอกว่าใยมันเป็นสีขาวๆสะอาดๆอะไรพวกนี้แปลว่ามันเป็นใยใหม่แสดงว่าข้างในนั้นมันมีตัวอยู่แต่ถ้ามันแบบสกปรกแล้วแบบดูเก่าๆอ่ะก็จะแบบแปลว่ามันไม่มีแมงมุมอยู่แล้วครับ
1: ใครรู้บ้างแมงมุมมีกี่ตาอ่ะมา
2: สี่ตาม
1: าดูกันเห็นตาเขาไห
3: มด้วยตาเปล่าม
1: ีตาอยู่ตรงนี้นะ
0: สองตาเดี๋ยวมันมีตารอบๆด้วย
1: แมงมุมส่วนใหญ่มี8ตานะครับมี8ตาและแมงมุมส่วนใหญ่รู้ไหมเขามองไม่ค่อยเห็นเลือนลางมากเห็นว่าแสงกลางวันกลางคืนแค่นั้นแหละแต่เขาจะเห็นเป็นภาพแบบเราไม่ได้เขาจะใช้ขนเขาที่มีความไวต่อความเขาเรียกว่าอะไรแรงสั่นสะเทือนนะครับ
4: ก่อนจะไปกันต่อพักจดบันทึกกันแป๊บนึงค่ะเด็กๆทางบ้านอย่าลืมบันทึกไปพร้อมๆกันนะคะ
3: นี่คือบึ้งโบราณนี่คือบึ้งที่จะเรียนวันนี้บึ้งจิ๋วแล้วก็บึ้งวัยรุ่นก็ว่าบ้านบึ้งบ้านบึ้งตัวเล็กแล้วก็นี่คือมันจะวาดบึ้งบ้านบึ้งตัวใหญ่ไอ้นูวาดบ้านบึ้ง
4: จุดที่2ที่ครูหมูพาเพื่อนเรามาสำรวจเป็นบริเวณสวนยางพาราติดกับป่าชุมชนไม่ไกลจากจุดแรกค่ะ
1: เดี๋ยวเราจะลองสำรวจกันดูว่าในสวนยางที่เรามายืนตรงนี้เราจะเจอบึ้งไหมนะครับแล้วเด็กคิดว่ามันเป็นชนิดเดียวกันหรือคนชนิดครับคิดว่าชนิดเดียวกันไหมเอ่ย
3: พร้อมอยู่ดินกับกำแพง
1: อ๋อที่อยู่มันแตกต่างกันเนาะแล้วเด็กๆรู้ไหมครับว่าวิธีการสังเกตบึ้งที่อาศัยบนพื้นดินเราจะสังเกตยังไงครับ
5: ไม่รู้ครับ
1: มีอะไรเราสังเกตอะไรครับ
0: ใย
1: มีใยขาวๆเนาะวันนี้เราจะมีผู้ช่วยมาด้วยก็มีพี่อบแล้วก็มีพี่แอมนะครับมาช่วยน้องๆหาบึ้งด้วยนะครับเดี๋ยวเราจะหากันนำตัวบึ้งออกมาแล้วทำไงขุดถ้าไม่ขุดทำไง
5: ก
1: ็หลอกล่อก็ล่อมันออกมาได้เหมือนกันแต่ถ้าเกิดล่อออกมาไม่ได้เราก็จะใช้เราจะมีเครื่องมือนะครับก็คือมีเสียมในการขุดเอาตัวเข้าออกมานะครับอ้าวป่ะเราแยกย้ายกันหาอะไรดีไหมสำรวจดูซิว่ามีจะมีบึ้งไหม
3: ได้ไหม
1: ได้กูไปด้วยได้ไหมไม่ได้

0: าง่ายกว่าแต่ตอน
1: ตอนเช้าเราจะหาบึ้งอยู่ที่ผาผนังอะค่ะแต่ว่าคราวนี้เราจะมาหาบึ้งแบบอยู่พื้นดินค่ะ
2: จุดนี้ทั้งร้อนแล้วก็แรงดูท่าทางเพื่อนของเราจะแย่กันแล้วล่ะค่ะ
3: อีก500เมตรจ้ะ
1: หาไม่เจอ
0: ที่ร้อนอ
4: ่
0: ะ
4: อีกนิดนึงไปนู่น
1: อยากขับแล
5: ้
1: ว
5: เร็วมาดูรูบึ้งเร็ว
4: โอ้นู่นพี่ๆเขาเจอกันแล้วไปดูซิไปดูซิน
5: ี่คือรูบึ้งครับนี
4: ่มันแตกต่างจากเมื่อเช้าไหมครับที่เราไปดูตรงหน้าผา
1: ไม
4: ่ค่อยไอ้ตัวเมื่อเช้ามันอยู่ตามหน้าผาใช่ไหมแต่นี่มันอยู่ตามพื้นราบพื้นดินใช่ป่ะลองเขี่ยดูสิถ้าไม่อยากขุดเราก็ต้องล่อให้มันออกมาก่อนเผื่อมันจอกมาเน
1: า
4: ะ
1: ไม่ล่อไม่ได้ผมไม่อยากทำลายยายมัน
4: ลองล่อดูสิ
6: มันตกใจแล้ว
4: มันตกใจแล้วเนาะ
6: ตกใจแล
4: ้
6: ว
4: ไม่น่าออกละไม่น่าออกเราต้องขุดแล้วล่ะวิธีขุดนะเราก็ขุดตามรูมไปเรื่อย
1: โอ้ขอลอง
4: นี่
1: ผมขุดบนเพดาน
6: เพราะรูมันค่อนข้างลึกดิ่งดิ่งลงไปเนี่ยนะมันดิ่งดิ่งลงไป
2: การสำรวจครั้งนี้เพื่อให้พวกเราได้รู้จักกับแมงมุมชนิดต่างๆให้มากขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญคอยดูแลนะคะดังนั้นเด็กๆทางบ้านห้ามเรียนแบบอย่าไปรบกวนหรือว่าทำลายบ้านของเจ้าแมงมุมโดยไม่จำเป็นนะคะ

0: าเจอรังบึ้งแล้วและตอนนี้เราก็กำลังขุดรังมันอยู่ก็ใช้เวลานานพอสมควรในการหาก็เหนื่อยเหมือนกันแต่ว่าถูกก็คือมันต้องเดินหลบออกมาในป่ามันจะอยู่ตามในป่า
1: บึ้งจะขุดรูลึกลงไปในดินประมาณ 30-50 เซนติเมตรมีลักษณะเป็นแบบนี้ค่ะภายในรูจะมีใยฉาบไว้รอบๆเพื่อป้องกันดินพังทลายลงมาส่วนขนาดของรูจะเล็กหรือว่าใหญ่ขึ้นอยู่กับขนาดตัวของบึ้งหรือแมงมุมนั่นเองค่ะ
2: มาดูขาแม่ขาพี่
3: ว้าวออกมาแล้ว
4: อันนี้เป็นบึ้งสีน้ำเงิน
5: บึ้งโบราณนะเนี่ย
4: นี่ก็บึ้งโบราณบึ้งก็เป็นกลุ่มแมงมุมโบราณเหมือนกันแต่สังเกตดูนะครับว่าที่ท้องเขาจะไม่มีปล้องละไม่มีแผ่นลักษณะที่จะแยกระหว่างแมงมุมนะครับและกลุ่มพวกบึ้งออกจากกันก็คือว่าบึ้งเขาจะมีการกัดของเขาเขี้ยวเขานะจะกัดลงอย่างนี้นะครับส่วนแมงมุมจะกัดไงแมงมุมจะกัดเข้าอย่างนี้นะครับกัดฟันไอเขี้ยวเข้าหากัน
1: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะเจ้าตัวนี้คือบึ้งสีน้ำเงินค่ะส่วนปากมีเขี้ยวคล้ายงูส่วนท้องไม่มีปล้องชอบขุดรูตั้งอยู่ตามพื้นดินแบบนี้ค่ะ
2: ต่างกันยังไงอ่ะ
5: แต่ถ้าเกิดชิงแล้วก็ชิง
2: ไม่มี
5: ดูตรงท้องเหรอ
2: ดูต้องดูใต้ท้องแรงมากต่างกัน
5: ใต้ท้อง
2: ถ้าปล่อยไปปั๊บก็ไปขุดรังใหม่เห็นใต้ท้องไม่เป็นขีดๆอ่ะเห็นป่ะนั่นจะเป็นช่องสำหรับเขาหายใจนะบึ้งนะครับกว่าจะตัวใหญ่ขนาดนี้ได้นี่มันใช้เวลาหลายปีอายุไขเขานะมากกว่า10ปีนะครับแล้วที่สำคัญก็คือว่าบึ้งเขาจะอยู่ในพื้นที่ที่ค่อนข้างอุดมสมบูรณ์บึ้งถ้าจะตัวเต็มวัยได้ขนาดนี้อย่างน้อยต้องมีอายุ 4-5 ปีออกมา

0: งมุมอีกชนิดที่ครูหมูจะพาเพื่อนของเราไปทำความรู้จักกันค่ะแต่คราวนี้ต้องไปดูตอนกลางคืนดังนั้นอุปกรณ์สำคัญที่ขาดไม่ได้นั่นก็คือไฟฉายค่ะ
1: เวลาที่เราเดินดูตอนกลางคืนเราพยายามส่งเสียงให้เบาที่สุดนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะหลบเข้าไปเราจะอดเห็นนะ
2: หนูเห็นรูมันไหมเนี่ย
3: เห็นหนู
2: เยอะมากเลย
1: นี่ก็มีนี่ไงเนี่ยออกมานี่เห็นปะนี่นี่นี่นี่นี่อันนี้ก็เป็นแมงมุมฝาปิดนะเดี๋ยวดูทีละคนนี่นี่อันนี้ก็แมงมุมฝาปิดแถวนี้จะมีแต่แมงมุมฝาปิด
3: มันไปส่องมันเยอะมากเลยมันไม่ต่อแสง
1: เห็นไหม
3: เพื่อนมันหูออกมามันกลับ
1: เข้าเนื่องว่าแมลงแมงมุมฝาปิดชนิดนี้นะครับเขาจะขุดรูลงไปแล้วก็เจาะเป็นห้องนะครับแล้วก็เขาทำประตูไว้ดีด้านข้างดังนั้นเราจึงไม่เห็นฝาที่อยู่ด้านบน
3: น
1: ะคร
3: ับ
4: โอ้ยนี่บัลเลอร์เลยเดี๋ยวเงียบๆนะเงียบๆเนี่ยดูบัลเลอร์เลยเห็นไหมมีใครอยากเห็นฝาปิดมันบ้างแมงมุมฝาปิดตัวนี้เขามีห้องลับด้วยนะ
3: ขอไปดูห้องลับค
1: ุณได้เลยเดี๋ยวเราจะ
3: ขุดเหรอคะ
1: เราจะขุดตัวนี้เนาะเดี๋ยวเราขุดขึ้นมาแล้วเราก็ปล่อยไงเอามาให้หนูดูดีไหม
5: ขออนุญาตชุดสุดเลยค่ะ
6: ขออนุญาตเข้าห้องลับได้ไหมคะ
7: มาหาเบิ้งกลางคืน
8: ตื่นเต้น
7: แต่ว่ากลัวผี
9: ไม่มันบินเข้าหัวมันไม่ออกมาหรอหรือไ
1: งเราจะขุดแบบไม่ให้ห้องลับมันพังคือเขาจะทำรูอย่างนี้ใช่ไหมเขาทำรูงี้แล้วก็จะขุดห้องนะทำห้องมาแล้วตรงระหว่างห้องเขาจะมีประตูอย่างเงี้ยนะครับ
0: ดูกันชัดๆอีกทีนะคะแมงมุมฝาปิดชนิดนี้ฝาไม่ได้ปิดตรงปากรูแต่จะทำรูลึกลงไปในดินจากนั้นจะขุดรูเพิ่มทางด้านข้างเมื่อไหร่ที่รู้สึกว่าไม่ปลอดภัยก็จะ

0: หนีมาแอบในห้องลับนี้ที่ศัตรูไม่มีทางหาเจอได้นั่นเองค่ะ
1: ห้องลับมันอยู่ไหนเน
2: ี่
1: ย
2: นี่ไงกำลังหา
1: เจอกันลับเกินไปเราหาไม่เจอ
2: มาเดี๋ยวดูสิ
1: ลึกมากอะด
2: ิไม่ลึกแล้วนะอยู่ไหนสักแห่งอยู่ไหนสักแห่ง
1: หนีไปแล้วค่ะ
2: มีใครเห็นมันแอบหนีไปยังมันต้องอยู่ในนี้
1: แต่มันแอบหนีไปแล้วก็มองเห็นมันไม่ได้สิเพราะมันแอบ
2: น่าจะอยู่ในนี้มั้งเดี๋ยวดูสิกำลังดูอยู่ว่าใช่ไหม
1: อาจจะใช่ก็ได้เพราะมันมียาง
2: นี่ไงเราเห็นประตูมันแล้วมาดูมาดูนี่คือห้องลับของเขานะครับห้องลับเขาขุดรูลงไปเสร็จแล้วเขาก็ทำห้องออกมาด้านข้างนะครับ
1: แล้วก็แปะยางมุงแล้วรอมัน
2: ใช่โดยที่เขาจะมีฝาปิดนี่ฝาปิดเขาอยู่นี่เห็นไหมมองแทบไม่ออกเลยใช่ปะคิดดูนะเวลาที่มีสัวมีอะไรจะลงไปทำร้ายเวลาวิ่งปุ๊ดเข้าไปคิดว่ามันจะเจอไอ้เจ้านี้ไหม
3: ไม่คร
2: ับ แมงมุมก็จะหลบเข้ามาอีกห้องนึงก็คือ
3: ห้องนี
2: ้ห้องนิรภัยของเขานี่แหละนะครับโดยทำประตูไว้นี่ครับประตูเขาอยู่ตรงนี้นี่คือประตูเขา
1: ก็สรุปว่าไม่มีแมงมุม
2: มีเห็นขาไหม
1: จริงด้วย
2: นะครับ
1: แอบได
2: ้นี่ประตูเขาก็อยู่อย่างนี้
3: ห้องมันเล็กมากเลยนะคะ
2: นี่ถ้าปิดดีๆหนูเห็นไหมว่าเป็นรูเนี่ย
3: มันเนียนมากเลยอะ
2: เนียนมากเลยเนาะ
3: ในหนึ่งรูลงไปอะคะ
2: ครับ
3: มันสามารถมีห้องรับได้กี่ห้อง
2: เพียงห้องเดียวเท่านั้นนะครับวันนี้นะครับก็พาเด็กๆได้มาทำความรู้จักกับแมงมุมวงบึ้งนะครับก็คือเป็นแมงมุมโบราณกลุ่มหนึ่งนะครับซึ่งเด็กๆก็ได้เรียนรู้แล้วว่ามันไม่ได้หาง่ายเลยนั่นหมายถึงว่าเขาจะมีความเฉพาะในพื้นที่หรือในระบบนิเวศที่สมบูรณ์มากสิ่งที่สำคัญคือว่าแมงมุมเองเนี่ยเขาเป็นสัตว์ที่ค่อนข้างที่จะอ่อนไหวต่อการเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อมยกตัวอย่างเช่นระบบนิเวศที่สมบูรณ์นะครับแล้วก็เกิดมีการรบกวนเราจะพบว่าแมงมุมบางกลุ่มเขาหายไปนะครับแล้วก็มีแมงมุมอีกบางกลุ่มที่สามารถที่จะอยู่ในพื้นที่ที่ถูกรบกวนได้เข้ามาครอบครองพื้นที่นะครับและนี่เองครับเราสามารถที่จะใช้แมงมุมหรือบึ้งที่น้องๆได้มาศึกษาวันนี้เป็นดัชนีชี้วัดความสมบูรณ์ของระบบนิเวศนั้นๆได้นะครับว่ามีความสมบูรณ์มากน้อยแค่ไหนครับผม
1: อยากรู้ว่าบึ้งมันเป็นยังไงมันไม่แพ้มันชื่อบึ้งสนุกครับแล้วก็ชอบมากครับที่สมัยก่อนผมไปเห็นอ่ะมันก็เห็นทารันทูล่ามันมี10ขาก็ตอนนี้ก็รู้แล้วว่าความจริงแล้วแมงมุมมีเป็ดขาแต่ที่เราเห็นเป็นสิบขาเพราะว่าขาคุณหน้ามันเป็นเหมือนเป็นอวัยวะส่วนหนึ่งที่มันเป็นเหมือนมือที่มันจะเอาไปคุ้ยเขี่ยอาหารเข้าไปในปากมัน
0: โลกของแมงมุมยังมีเรื่องราวสนุกๆให้เราทำความรู้จักอีกมากมายนะคะวันนี้เราได้รู้จักกับกลุ่มแมงมุมโบราณแล้วก็บึ้งแบบต่างๆแม้จะยังไม่ครบทั้งหมดแต่เราก็ได้เห็นแล้วนะคะว่าเจ้าแมงมุมเหล่านี้ไม่ได้น่ากลัวอย่างที่คิดแถมยังมีหน้าที่ช่วยควบคุมจำนวนแมลงแล้วก็สัตว์เล็กๆไม่ให้มีมากจนเกินไปเพื่อรักษาสมดุลของระบบนิเวศดังนั้นการมีอยู่ของเจ้าแมงมุมจึงสำคัญต่อธรรมชาติแล้วก็สำคัญต่อมนุษย์อย่างเราด้วยเช่นกันค่ะเด็กๆทั้งบ้านคนไหนอยากเรียนรู้อยากทำความรู้จักกับธรรมชาติเรื่องอะไรหรือว่ามีคำถามมีข้อสงสัยสื่อสารกันมาได้ตามช่องทางบนหน้าจอนี้เลยค่ะติดตามความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่ออกมาโชว์และการเรียนรู้สนุกๆแบบนี้ได้ใหม่สัปดาห์หน้ากับธรรมชาติมาโชว์ค่ะ

ผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปกับเมฆและตะวันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 9เริ่มเวลา 7:55 นและเวลา 12:25 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ออกอากาศเวลา 8:01 นและเวลา 12:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นรับชมการผจญภัยทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีค่ะพบกับรายการคนจันทร์รู้ทันฟ้าฝนโดยสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีกรมอุตุนิยมวิทยาค่ะในคลิปก่อนหน้านี้ผักกาดได้นำเสนอเกี่ยวกับการบันทึกลิงก์เรดาร์ตรวจอากาศไว้บนหน้าจอสมาร์ทโฟนเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะซึ่งหากท่านใดยังไม่ได้รับชมก็สามารถเข้าชมได้ที่ YouTube Channel Meteorology จันทบุรีและอย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe รวมถึงกดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดการอัปเดตความรู้ทางอุตุนิยมวิทยาค่ะสำหรับคลิปนี้จะเป็นเนื้อหาเกี่ยวกับการตรวจสอบวันที่และเวลาซึ่งแสดงประกอบภาพเรดาร์ค่ะเนื่องจากเรดาร์ตรวจอากาศมีโอกาสที่จะเกิดการขัดข้องหรืออยู่ในสถานะปิดปรับปรุงชั่วคราวได้ดังนั้นทุกครั้งที่ท่านเข้ามาดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศท่านจึงต้องตรวจสอบก่อนเสมอว่าวันที่และเวลาเป็นปัจจุบันหรือไม่เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ถูกต้องโดยวันที่และเวลาจะปรากฏอยู่ตรงบริเวณมุมบนด้านขวามือค่ะและเนื่องจากข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศเป็นข้อมูลทางอุตุนิยมวิทยาที่มีการแลกเปลี่ยนกันทั่วโลกดังนั้นวันที่และเวลาจึงต้องแสดงเป็นเวลาสากลค่ะเวลาสากลหมายถึงเวลาที่เมืองกรีนิชกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษซึ่งเมื่อเปรียบเทียบจากแผนที่ขอบเขตเวลาจะเห็นว่าเวลาท้องถิ่นของประเทศไทยจะเร็วกว่าเวลาที่เมืองกรีนิชอยู่7ชั่วโมงดังนั้นทุกครั้งที่ดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศท่านจะต้องบวกเวลาเพิ่มไปอีก7ชั่วโมงค่ะเพื่อทำให้เป็นเวลาท้องถิ่นประเทศไทยยกตัวอย่างเช่นเวลาที่แสดงเป็น 11.30 ซึ่งเป็นเวลาสากลเมื่อบวก7เพื่อทำให้เป็นเวลาท้องถิ่นประเทศไทยแล้วก็จะเป็นเวลา 18:30 ค่ะทุกครั้งที่ท่านเข้าดูข้อมูลเรดาร์ตรวจอากาศอย่าลืมตรวจสอบวันเวลานะคะว่าเป็นปัจจุบันหรือไม่ก่อนที่ท่านจะนำข้อมูลไปใช้งานหากท่านมีข้อสงสัยเพิ่มเติมสามารถติดต่อสอบถามได้ที่สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีโทร039-311-026หรือที่ Facebook Fanpage สถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีค่ะสำหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนนะคะแล้วพบกันใหม่กับสาระความรู้จากสถานีอุตุนิยมวิทยาจันทบุรีสวัสดีค่ะ

0: ุมมองความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างการเปลี่ยนแปลงรายการที่ร่วมมือกันในการผลิต C-Space พื้นที่สื่อพลเมือง
1: ในเมืองใหญ่แห่งนี้แต่ละวันมีเรื่องราวเกิดขึ้นมากมายรอบตัวผมและผมก็เลือกที่จะบันทึกเก็บเกี่ยวถ้อยคำแล้วนำมาร้อยเรียง

0: ที่นี่คือมหานครกรุงเทพครับผมมาที่นี่มาเพื่อแสวงหาโอกาสที่ดีกว่าครับสุดสายตาของผมตอนนี้รายล้อมไปด้วยแท่นคอนกรีตที่ผุดขึ้นมาโอบกอดเมืองแห่งนี้ไว้ในโดมคอนกรีตแห่งนี้ทำให้ผมอดสงสัยไม่ได้เลยครับว่าผู้คนที่นี่เขาอยู่กินกันอย่างไรเขาหาอาหารจากแหล่งไหนเพราะจากมุมตึกที่ผมยืนอยู่ตรงนี้ผมมองไม่เห็นเลยครับว่ามันจะมีแปลงนาสักผืนสวนผักสักแปลงหรือแม้กระทั่งฟาร์มสัตว์สักแห่งแต่หลังจากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่เมื่อปี2554มันก็ทำให้ผมได้เข้าใจอะไรหลายอย่างมากขึ้นครับ
1: อะไรเป็นจุดเปลี่ยนเหรอน้ำท่วมน้ำท่วมเป็นจุดเปลี่ยนตอนน้ำท่วมเนี่ยยังทำงานอยู่ยังมีเงินเดือนเยอะแยะมากมายแล้วก็ใช้เงินซื้อของอยู่แต่ปรากฏว่าน้ำท่วมซื้อไม่ได้ซื้อไม่ได้หนมปังแถวนึงซื้อไม่ได้เลยใช่ป่ะมีเงินหาซื้อของไม่ได้ไม่มีของก็ไม่มีของกินแต่ที่ชาวบ้านเขาไม่ได้มีเงินอะไรมากมายแต่เขามีเนี่ยมีพื้นที่ปลูกผักปลูกหญ้าเขาก็เอามาปรุงขายได้แต่เราไม่มีเรามีแต่อิฐทำอะไรไม่ได้อันนั้นส่วนหนึ่ง
2: ของตัวเองเนี่ยรู้สึกว่าการที่มีอาหารเป็นคลังอาหารที่สำคัญนะคะมันเกิดมาหลังจากที่ตอนที่มันเกิดน้ำท่วมใหญ่พอช่วงนั้นนะคะที่เกิดน้ำท่วมใหญ่เนี่ยเราได้มีโอกาสไปช่วยคนที่เขาน้ำท่วมเยอะมากแล้วเรารู้สึกว่าช่วงนั้นเนี่ยคลังอาหารที่มันเป็นทั้งคลังอาหารของครอบครัวแล้วคลังอาหารที่เป็นแหล่งรายได้ของคนในประเทศเราอ่ะโดยเฉพาะในกรุงเทพเนี่ยมันหายไปเลยที่สำคัญคือไม่ของที่ใช้ในครัวเรือนที่ต้องกินในบ้านอ่ะก็ไม่มีพออาจารย์กนกรัตน์มาทำเรื่องของการปลูกผักตอนแรกเนี่ยเป็นปลูกที่ตรงเป็นผักดาดฟ้าก่อนใช่ไหมคะเราก็คิดว่าแนวคิดเนี้ยมันน่าสนใจมากเลยเพราะว่าจริงๆแล้วคือน้ำอ่ะไม่ท่วมไปถึงชั้น5ชั้น6แน่นอนอ่ะยังไงเราก็มีผักกินยังไงครอบครัวเราก็คงมีผักกินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
0: เมื่อกรุงเทพมหานครถูกน้ำท่วมขังอยู่นานนับเดือนห้างสรรพสินค้าเล็กใหญ่หรือแม้กระทั่งท้องตลาดที่เคยเป็นแหล่งอาหารก็เหลือไว้แต่ความว่างเปล่าเมืองใหญ่แห่งนี้ไม่ได้มีความมั่นคงทางด้านอาหารอีกต่อไปการสร้างแหล่งอาหารขึ้นมาเองอย่างการปลูกผักจึงเป็นอีกหนึ่งทางเลือกสำหรับคนที่นี่แต่สำหรับเมืองที่เร่งรีบและมีความเป็นปัจเจกสูงอย่างกรุงเทพมหานครผักยังช่วยทำหน้าที่มากไปกว่าอาหาร
3: ไปอ่านหนังสือเจอนู่นเจอนี่วิปิ้งเรื่องสวนผักก็เลยพูดกันกับกรรมการด้วยกันว่ากับเพื่อนด้วยตอนนั้นลำกระบองกันอยู่ก็บอกว่าเฮ้ยอยากปลูกผักว่าอยากทำกิจกรรมปลูกผักทำไงดีอ่ะสนใจอ่ะอะไรอย่างเงี้ยก็เลยเข้าประชุมกรรมการบอกว่าเนี่ยเราเกิดว่าเราอยากทำโปรเจกต์นึงเป็นโครงการเรื่องปลูกผักเนี่ยเพื่อให้คนได้รู้จักกันมีความสัมพันธ์กันปรากฏว่าเสียงตอบรับว่าเห็นด้วยก็มีเยอะกว่าไม่เห็นด้วย
0: อย่างเรื่องของสุขภาพเองก็เป็นปัจจัยที่ทำให้ใครหลายคนหรือแม้แต่พี่บุ้งก็ตัดสินใจมาคลุกคลีอยู่การปลูกผักมากขึ้นครับ
1: แล้วช่วงน้ำท่วมเราก็ได้พักยาวเนาะพักยาวมันก็ได้ย้อนคิดไงมันใช่หรือเปล่ากับสิ่งที่เราบอกว่าเราทำงานเพื่อเงินแล้วเงินจะทำให้เรามีความสุขอาจจะไม่ใช่แล้วนะเรามองย้อนๆเนาะผมหาเงินได้เยอะจริงแล้วพอผมอายุ60คุณว่าร่างกายผมจะทรุดโทรมขนาดไหนอะในที่ตอนนั้นเนี่ยเราก็เริ่มร่างกายไม่ค่อยดีแล้วอะแต่พอกว่าจะ60โอ้โหถึงตอนนั้นพอเราทรุดโทรมเสร็จเราก็ต้องเอาเงินที่หามาได้ทั้งหมดมารักษาร่างกายแล้วเราก็มีแล้วมันไม่ใช่แค่คิดนะมันมีรุ่นพี่ๆที่ทำงานอยู่เป็นอย่างเงี้ยแล้วก็เลยมองมันใช่จริงหรือเปล่าเอ๊ะงั้นเราก็รักษาสุขภาพเราวันนี้เลยดีไหมเพื่อที่ว่าในวันข้างหน้าเราไม่ต้องใช้เงินรักษาสุขภาพเราไงทำให้สุขภาพเราดีณวันนี้เลยเราก็เริ่มแต่วันนี้น่าจะโอเคเนาะก็แนวคิดอย่างนั้น
0: การเริ่มต้นปลูกผักสำหรับคนเมืองไม่ใช่เรื่องง่ายครับแต่เมื่อต้องการที่จะเริ่มปลูกผักแล้วอุปสรรคก็ไม่ใช่ข้อจำกัดอีกต่อไป
3: ไม่รู้จะเริ่มต้นยังไงอันเนี้ยเราควรมีที่ปรึกษาที่ตอนนั้นก็โทรกลับไปหาคุณปุ้ยได้ที่ปรึกษาคุณชูเกียรติมาปรึกษาหารือนะคะแล้วก็

0: เราวางมุมวางอะไรวางจัดสรรพื้นที่เสร็จเราก็ไปเพาะกล้าสัก15วันมาลงปลูกอีก45วันก็กินได้40วัน30วัน45วันไม่เกินนี้กินได้มันก็เห็นผลแล้วล่ะเราก็จะแบ่งเวลากันแบ่งเป็นวันว่าใครจะลดน้ำวันไหนใครจะลดปุ๋ยวันไหนอะไรอย่างเงี้ยว่างวันไหนมาลงแล้วก็จัดเป็นตารางเลยค่ะ
1: คือดิฉันส่วนตัวเนี่ยจะมีเวรลดน้ำต้นไม้ลดปุ๋ยทุกวันจันทร์กับวันอังคารเพราะฉะนั้นทุกวันจันทร์กับวันอังคารเนี่ยดิฉันก็ต้องเสร็จเวลาแล้วว่าเดี๋ยวฉันจะต้องขึ้นไปลดน้ำลดปุ๋ยแล้วนะเพราะฉะนั้นทำให้เราจัดระเบียบหรือว่าออร์แกไนซ์เวลาของเรามากขึ้นนะคะ
2: วอเตอร์เคสก็ขึ้นง่ายนะคะเช่นปัดชามและไม่มีรางจืดแล้วก็ผักฝรั่งทองนะคะแล้วก็ผลพากะเพราต้นมะนาวมะละกอขึ้นนะคะที่นี่ตอนแรกนึกว่าลมแรงแล้วไม่ขึ้นปรากฏขึ้นได้กินแต่ลูกไม่ค่อยใหญ่เพอร์เพิลบีนอันนี้เป็นดอกจริงๆแล้วกินได้ไม่ใช่ดอกกินได้มันจะเป็นเหมือนอะไรนะถั่วลันเตาเราแต่เอามาจากอเมริกาค่ะเพื่อนพี่สาวพี่ใหม่เอามาแล้วลองปลูก
3: การเริ่มต้นที่ว่ามีความยากอยู่แล้วการดูแลรักษาเรื่องผักก็ท้าทายชาวสวนคอนโดไม่น้อยเลยครับ
0: ช่วงแรกก็สนุกสนานดีไม่มีอะไรเวลาก็มีกันเยอะแล้วก็กำลังตื่นเต้นกันอยู่เนาะเกือบ6เดือนอะตื่นเต้นกันอยู่ก็ยังดีพอหลังจากนั้นก็คือเจอเรื่องหนักเรื่องโรคพืชแมลงไงก็เปิดตำรากันใหญ่เลยก็ได้โอ้มันก็มีหลายวิธีนะคือพอเราเจอปัญหาเราไปหาทางเราก็จะรู้อ่ะ1นอกจากน้ำส้มพันไม้เรายังได้ว่ายาฉุนเอามาแช่ค้างคืนหรือตำพริกไว้แช่ค้างคืนเอาน้ำมากรองมาเนี่ยน้ำยาล้างจานอย่างเงี้ยอะไรอย่างเงี้ยโอ้โหก็จะเกิดไอ้พวกนี้ความรู้เยอะขึ้น
1: ผักต่างๆบางทีเนี่ยเราได้ยินแต่ชื่อแต่เราไม่รู้ว่าต้นมันเป็นยังไงเราก็เพิ่งได้เรียนรู้ที่นี่เพราะว่าเวลาเราเริ่มโครงการแล้วเนี่ยคนที่รู้จักก็นะฉันมีต้นไอ้นู้นฉันมีผักนี่ทุกคนก็เอามาเราได้เรียนรู้ว่าเนะไอ้ผักต้นอย่างนี้เขาเรียกอย่างนี้ไอ้อย่างนี้เป็นยาด้วยเป็นสมุนไพรด้วย
2: มะเขือพวงอะ ไม่ได้เพาะงงมากเลยอยู่ๆมะเขือมันก็ขึ้นมา14ต้นเป็นต้นเล็กๆเนี่ยขึ้นตามตรงนู้นนะคะขึ้นมา14ต้นเราว่าเอ๊ะมีใบมะเขืองั้นก็ลองเอามาปลูกดูยังไม่รู้เลยนะคะว่าเป็นมะเขืออะไรแต่พอมันเริ่มออกหนามอ๋อมันเป็นมะเขือพวงมันจะมีหนามเราก็เลยลองปลูกดูค่ะ
1: เราก็พยายามชักชวนเพื่อนๆมาคนที่รู้จักมาบางทีเราไม่รู้จักเขาเราก็มีเรื่องคุยเพราะจะสร้างมิตรภาพขึ้นมาบอกว่านี่นะตอนนี้คอนโดเรามีกิจกรรมนี่นะเรามีเรื่องพูดอะค่ะเพราะอยู่ๆเนี่ยคนแปลกหน้ามาพูดกับเราก็คงไม่ชอบแต่ถ้าเกิดพูดถึงส่วนรวมเนี่ยเราเห็นหน้าคนนี้อยู่ชั้นอะไรก็ไม่รู้อะเจอกันข้างล่างเราก็คุยว่าตอนนี้เราจะมีกิจกรรมทำสวนผักกันนะมาผสมดินกันนะมาเพาะเมล็ดกล้ากันนะคุณสนใจไหมขึ้นมาดูสิเราเพาะเสร็จแล้วเนี่ยมันโตขึ้นเราก็สามารถเก็บแบ่งปันกันเอาไปกินได
3: ้พื้นที่สำหรับปลูกผักจากความทรงจำเดิมในบ้านเกิดของผมที่ปลูกผักกันในแปลงดินมีลำห้วยมีคลองน้ำสำหรับการดูแลนั้นเริ่มเลือนลางแล้วครับเพราะที่นี่ก็มีสวนผักได้เหมือนกัน
4: อยู่นิเทศศาสตร์ใช่ไหมแต่เราอยู่ชั้น3คือของเราไม่ได้กว้างมากเราก็จะมีชั้น3ชั้น4เราก็ไม่ได้เราก็แอพพลายว่าเราไม่ได้ใช้ดัดฟ้าเราก็ใช้ระเบียงใช้ริมระเบียงแล้วก็ปลูกผักริมระเบียงไปนะคะก็เริ่มต้นจากคนเดียวก่อนเราคนเดียวแล้วก็ปลูกให้คนอื่นเห็นก็จากนั้นก็จะมีเพื่อนอาจารย์แล้วเขาก็มีปัญหาเรื่องท้องผูกอะไรเงี้ยเขารับประทานผักของเราก็รู้สึกว่ามันดีขึ้นเขาก็เลยเป็นแรงสำคัญต่อในการที่ทำสวนผักริมระเบียง
5: แต่ที่สิ่งที่ชัดเจนที่สุดเลยอาจารย์กนกรัตน์เนี่ยเป็นคนริเริ่มเลยว่าชวนมากินผักมากินข้าวกันเริ่มจากเหมือนนิสัยคนไทยมากินข้าวกันกินข้าวหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็รู้สึกว่าไปร่วมกินข้าวด้วยแล้วอาจารย์ก็บอกว่าเนี่ยคือผักที่ปลูกที่เนี่ยหน้าชั้นเราเนี่ย
6: ทุกมื้อจะต้องมีผักที่เป็นผักที่อยู่หน้าระเบียงเราอะค่ะช่วงกลางวันมาเนี่ยเรามีกับข้าวอยู่บนโต๊ะเราสามารถที่แบบว่าเดินออกไปเปิดประตูแล้วก็แบบไปหยิบผักจากหน้าห้องแล้วก็เด็ดล้างน้ำนิดนึงแล้วก็แบบกินได้เลยอย่างเงี้ยค่ะ
5: เอ้ยมันของจริงแล้วก็แล้วมันสำคัญคือมันปลอดสารพิษ
3: นอกจากในมื้ออาหารผักที่หน้าระเบียงยังช่วยสร้างพื้นที่สีเขียวให้กับห้องเรียนที่นี่ครับ
7: อร่อยมากผักบุ้งก็อร่อยนะผักบุ้งอีกช่วงนึงเอามาทำสุกี้เนี่ยอร่อยอ่ะอร่อยมากแล้วก็มีพริกผ่านทำพริกน้ำปลาไปเลยเงี้ยที่สำคัญที่สุดชัดเจนแหละคือระบายท้องดีมาก
4: ตอนนี้อาจารย์นิเทศน่ารักมากแต่ละคนก็จะแบบว่าชอบปลูกผักอะไรอย่างเงี้ยอยากปลูกผักอะไรเงี้ยเราก็แผนของเราคือเราก็อยากจะปลูกให้มันแบบ2ชั้นเลยชั้น3ชั้น4แล้วเราก็คุยกันว่าแต่ละคนก็จะรับผิดชอบอะไรบ้างไอ้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้เสานี้ถึงเสานี้อาจารย์คนนี้แล้วใครจะปลูกอะไรบ้างอะไรเงี้ยแต่ที่สำคัญก็ต้องดึงเด็กนักศึกษามามีส่วนร่วมด้วย
6: คือเรามีนักศึกษาเวลาเขาเดินขึ้นมาเรียนหรืออะไรแบบเนี้ยเขาก็จะแบบมาแวะหยิบดูผักอุ๊ยอันนี้กินได้หรือเปล่าอุ๊ยอันนี้คะน้านี่อันนี้สนแหน่อาจารย์ปลูกได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วเขาก็แบบว่าอินอ่ะบางวันมันก็เอาน้ำมารดคือแบบกลางวันเดินขึ้นมาเห็นผักอ่ะก็รดน้ำ
5: บางทีก็แปลกนะบางทีก็มีการพูดคุยกับมันนะบอกเฮ้ยโตยไว้หน่อยอะไรเงี้ยแบบสบายดีไหมเพราะบางทีคนอาจจะมองว่าบ้าหรือเปล่าคุยกับต้นไม้แต่บางทีมันก็ช่วยได้นะคะแล้วยิ่งเห็นมันตอนที่แบบใบมันเป่งๆสวยๆอะไรเงี้ยแล้วก็ได้จับมันได้อะไรเงี้ยความรู้สึกที่ครั้งแรกที่แบบเด็ดผักด้วยมือตัวเองอะมันความรู้สึกเพราะเราเป็นคนเมืองเราไม่ได้สัมผัสกับผักสวนครัวเลยถ้าไม่นับว่าตอนที่เราเรียนสมัยเราเรียนหนังสือเรียนประถมเลยที่ถูกบังคับให้ปลูกผักปลูกอะไรเงี้ยมันเป็นความรู้สึกที่ดีมากแล้วมันมีความมันมีเสน่ห์มันมีความน่ารักนะคะแล้วเราก็รู้สึกดีกับมันเพราะว่าหนึ่งนอกจากเรื่องของความสุขและความผ่อนคลายและสำคัญคือมันกินได้แล้วสำคัญคือแบบมันยังช่วยสารสัมพันธ์ของคนในออฟฟิศด้วย
6: จริงๆมันเป็นแค่จุดเล็กๆเองค่ะแต่ว่ามันเป็นจุดเล็กๆที่มันสารสัมพันธ์หลายๆอย่างให้มันเกิดขึ้นบางทีเนี่ยเราทำงานอย่างอื่นที่มันใหญ่กว่านี้บางทีมันยังไม่เกิดไม่เกิดปรากฏการณ์แบบนี้ขึ้นแต่ว่าอะไรที่มันแค่เล็กๆแค่นี้ค่ะมันทำให้เกิดความสุขได้แล้วก็ยินดีที่จะทำ
3: เมื่อสวนผักไม่ได้ถูกจำกัดไปเพียงแค่ตามบ้านอีกต่อไปห้องครัวก็เหมือนกันครับมันถูกปรับแต่งในห้องวิชาการเล็กๆเพื่อสานสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนร่วมงานผ่านเมนูอาหารง่ายๆพร้อมบทสนทนาระหว่างมิตรภาพครับ
4: ได้ผักสลัดผักสลัดเพิ่งหมดเมื่อเช้าก็เสร็จเรียบร้อยปิดเห็ดมีนิดหนึ่ง
8: รู้สึกดีมากเลยอะไรเงี้ยสามารถมันกระจายไปได้หมดเลยจะทำพื้นที่ไหนก็ได
3: ้นั่นสิครับอย่างที่อาจารย์กนกรัตน์บอกเราจะทำมันที่ไหนก็ได้เพียงแต่ต้องลงมือทำไม่ใช่แค่ผักนะครับผมหมายรวมถึงความฝันในเมืองใหญ่แห่งนี้ด้วยอย่างกลุ่มนี้ที่มีความฝันคล้ายๆกันอย่างน้อยก็ฝันที่จะปลูกผักกินกันเองครับ
6: อาจารย์สาขาอื่นเขาบอกว่าไม่มีแค่ศาสตร์หรือเกษตรศาสตร
3: ์ระยะทางที่ห่างไกลไม่ได้เป็นอุปสรรคของกลุ่มคนที่นี่โลกออนไลน์ได้เป็นพื้นที่สำหรับการแลกเปลี่ยนแบ่งปันความรู้และประสบการณ์ของแต่ละคนที่ได้ลงมือปลูกผักนะครับ
9: ภายในชุมชนออนไลน์นะ

0: ที่เราทำเป็นกลุ่ม Facebook ที่ปัจจุบันมี 4,000 กว่าคนแล้วเนี่ยเราคุยแล้วจะดึงสมาชิกใหม่ๆเข้ามาร่วมกิจกรรมได้ยังไงซึ่งหลายคนก็แอคทีฟนะแต่บางคนแอคทีฟอยู่ไกลมากเลยบางคนอย่างคุณแอมเนี่ยอยู่น่านคุณวรวุฒินี่อยู่ชลบุรีอะไรอย่างเงี้ย
1: ตอนนี้ก็เป็นเรื่องของใครมีปัญหาอะไรก็ถามเข้ามาในเฟซเพราะตอนนี้เนี่ยแทนที่เราจะมีคน10คนช่วยตอบแล้วก็มีคน 4,000 คนช่วยตอบถูกไหมฮะไม่ต้องถึง 4,000 หรอกเอาแค่พันเอาแค่ร้อยหนึ่งก็แล้วกันอ่ะร้อยหนึ่งก็ร้อยเรื่องนะที่เขาสามารถจะตอบได้ไงอย่างวันนี้เราคุยกันเนี่ยบางคนเขาก็เริ่มเข้ามาช่วยตอบละเออถ้าพี่ปลูกพี่บอกผมรู้มันเป็นอย่างนี้อย่างนี้อย่างนี้ผมเคยปลูกอะไรอย่างเงี้ย
0: แต่ละคนก็มีความสุขจากการที่มันได้แบ่งปันความรู้กันเนี่ยเพราะว่าบางครั้งเนี่ยโอกาสไม่ได้หยิบยื่นมาบ่อยๆให้กับทุกคนอะไรเงี้ยบางทีเขาปลูกต้นไม้ต้นนึงเขาไม่รู้วิธีดูแลเขาไม่รู้วิธีใส่ปุ๋ยรดน้ำยังไงให้พืชผักมันเจริญงอกงามดีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่มีความรู้แต่พอเขาถามเข้ามาในกลุ่มเขาอยากรู้ว่าอันนี้คือต้นอะไรนี่แมลงอะไรเราเห็นประกายความสุขบางอย่างที่แบบว่าพอคุยปุ๊บแล้วเราจะสังเกตว่าโพสต์นั้นจะเริ่มโอ้โหมีคนคุยกันคอมเมนต์กันยาวเนาะอะไรเงี้ยความสนใจจริงๆเกี่ยวกับเรื่องนั้นอะไรเงี้ยแล้วมันก็จะได้ความรู้ขึ้นมาจากการแลกเปลี่ยนกัน
2: เดี๋ยวทีนี้จะให้คนที่ลองสัมผัสความรู้สึกเนี่ยลองเล่าให้เพื่อนฟัง
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
0: สมาชิกในกลุ่มฮาร์ดคอร์ก็ตอบรับเยอะทีทุกคนก็อยากที่จะเข้ามาร่วมกิจกรรมก็มีสมาชิกใหม่ๆ
3: แฟนนะคะที่มาจากนามวาอยากจะทานผักเองที่ว่ามันปลอดภัยมันอะไรอย่างเงี้ยสงสารลูกค่ะเพราะว่าสมัยเรายังมีความคิดว่าพ่อแม่เรายังหาของกินที่มันปลอดภัยได้นะคะแต่ว่าพอมายุคเขาแล้วอะค่ะมีความรู้สึกว่าเขาไม่เคยสัมผัสเรื่องแบบนี้เลยตั้งแต่คือเขาเกิดมาเราก็เลยอยากกลับมานั่งทำว่าจะทำยังไงที่จะปลูกตัวเอง
4: เรื่องราวของผักไม่เพียงแต่ทำให้คนแปลกหน้าหันมาแลกเปลี่ยนพูดคุยและใส่ใจกันมากขึ้นแต่ยังนำไปสู่การแบ่งปันเรื่องราวดีๆและมิตรภาพระหว่างกันทั้งในโลกออนไลน์และโลกของความจริงพร้อมความผูกพันบนมิตรภาพใหม
0: ่กลุ่มเราแบบมีความตั้งใจแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องพึ่งตัวเองด้วยกันอย่างเงี้ยเริ่มจากเรื่องผักเริ่มจากเรื่องสมุนไพรเรื่องออร์แกนิกนะแล้วก็แบบทุกคนแบบมีความคิดคล้ายๆกันน่ะคล้ายๆกันก็คือแบบอยากจะเรียนรู้เรื่องไอ้ออร์แกนิกเนี่ยให้มากขึ้น
1: คือผมเชื่อว่าทุกคนที่เข้ามาคุยกับเราหรือมาร่วมเป็นสมาชิกกับเราเนี่ยอย่างน้อยแนวคิดเขาอาจจะใกล้เคียงกันคือทุกคนก็แฮปปี้ที่จะทำเกษตรอินทรีย์นะครับแล้วก็พร้อมที่จะแบ่งปันแล้วมันเป็นการแบ่งปันที่มีความสุขอะคือเวลาคุณปลูกอะไรแล้วคุณได้กินนะทุกคนเมื่อกี้แชร์กันก็บอกว่าเออมันรู้สึกภูมิใจมากเลยที่ได้กินของที่เราทำมากับมือเนาะแล้วทุกคนก็อยากให้ความสุขเนี่ยเกิดขึ้นกับอีกคนนึงนึกออกไหมมันก็จะอยากให้คนที่เขารู้สึกอย่างนี้เหมือนกันไหมเหมือนกับวันที่เรากินแตงกวาลูกแรกที่เราปลูกเองวันที่เรากินคะน้าต้นแรกที่เราปลูกเองเราก็อยากให้เพื่อนๆเนี่ยได้มีความรู้สึกอย่างนั้นเราก็จะพยายามบอกเขาทำอย่างนี้สิมันก็จะได้อย่างนี้นะ
0: มันเขาเรียกอะไรมันหลากหลายดีมันไม่ได้มีคนแค่วัยเดียวนะอาจจะดูแบบอายุน้อยกันอยู่แต่ว่าหมายถึงว่าคนที่เข้ามาก็มีความหลากหลายใช่ไหมพี่บอกบุ้งก็จริงๆก็รุ่นพ่อของผมเลยใช่ไหมแต่ว่าแล้วก็อย่างคนรุ่นผมหรือว่ารุ่นพี่โอ๋เงี้ยมันก็จะมีหลายช่วงไงมันมีหลายช่วงก็ทำให้ดูว่ากลุ่มนี้มีความหลากหลายดูสนุกดูเปิดกว้างอะไรเงี้ยหรือแม้กระทั่งบางคนอย่างพี่เมย์พี่บีน้องพี่โอ๋พาลูกพาหลานอะไรมาเล่นด้วยยิ่งมันก็ไม่ใหญ่เลยสุดท้ายสมาชิกในกลุ่มมันก็เหมือนกับเพื่อนแล้วก็เป็นชุมชนที่มันกำลังเกิดขึ้นแบ ม่ได้บ้านใกล้เรือนเคียงก็จริงแต่ว่าทุกคนก็อยู่แบบไปมาหาสู่แลกเปลี่ยนกันมีความรู้มีเรื่องราวมีกิจกรรมอะไรที่อยากทำด้วยกันก็เริ่มทำด้วยกัน
4: ถึงตอนนี้ผมก็เริ่มนึกไม่ออกแล้วครับว่าการปลูกผักมีข้อจำกัดอะไรบ้างเพราะว่าทั้งตึกสูงอาคารเรียนหรือแม้แต่โลกออนไลน์ต่างก็กลายเป็นพื้นที่ที่นำไปสู่การปลูกผักของคนเมืองได้ทั้งนั้นในเมืองที่เต็มไปด้วยตึกคอนกรีตสูงใหญ่และแข็งเกร็งราวกับว่าจะกั้นขวางมิตรภาพระหว่างผู้คนเอาไว้แต่ความอ่อนโยนของพืชผักที่ปลูกด้วยความใส่ใจกลับทำให้คนที่นี่มีเรื่องราวประทับใจมาแลกเปลี่ยนกันอยู่ตลอดเวลาครับ
5: ความประทับใจกับเพื่อนๆที่คอนโดนี้ปกติเนี่ยเราก็ต่างคนต่างอยู่แต่ว่าพอมีกิจกรรมนี้ขึ้นมานะคะปัญหาต่างๆลดไปได้เยอะเลยโดยเฉพาะห้องข้างบนที่ชอบทำน้ำหล่นลงมาเนี่ยพอเรามารู้ว่าอ๋อไอ้ข้างบนเราอ๋ออีจานี่เหรอหน้าตาอย่างนี้เหรอพอสร้างปัญหาให้เราเนี่ยเราก็จะคุยกันได้ง่ายขึ้น
6: นอกจากได้ความสนิทสนมกลมเกลียวรู้จักกันนะคะได้อย่างที่เมื่อบอกได้กินข้าวด้วยกันได้ปรับทุกข์กันได้แชร์นู่นแชร์นี่แชร์ความรู้กันทำกับข้าวด้วยกันอะไรอย่างเงี้ยมันเลยเกิดเป็นกลุ่มเป็นก้อนขึ้นแล้วก็นัดกันไปกินข้าวนัดกันทำกับข้าวแล้วแบ่งกลับบ้านเออพี่มันน่ารักอ่ะแล้วว่า14ปีพี่ก็รู้สึกมันมีความหมายขึ้นตรงนี้ที่พี่คิดว่าน่าสนใจสำหรับชีวิตในเมืองกับคนคอนโดนะคะ
5: นั่นนะคะมันมีเรื่องคุยเยอะทำให้เรารู้จักเพื่อนมากขึ้นเพราะในนี้170กว่าห้องเนี่ยส่วนใหญ่ไม่เขารู้จักกันแต่ตั้งแต่มีกิจกรรมนี้ขึ้นมาเนี่ยรู้จักคนมากขึ้นค่ะ
7: ตอนแรกก็ทำแค่หน้าห้องพักอาจารย์ของเราเองค่ะแล้วหลักๆก็มีการพูดคุยกันกับอาจารย์หลายๆท่านอะไรเงี้ยก็เลยคิดว่าเฮ้ยมันมีประโยชน์นะก็เลยมีการขยายค่ะพอขยายปุ๊บเนี่ยมันก็เลยทำให้เห็นถึงมันเกิดความกลมเกลียวกันนะคะมันมีความสุขเล็กๆเกิดขึ้นที่แบบว่าเราได้ทำอะไรร่วมกันแล้วก็มันมีของสิ่งหนึ่งที่มันเป็นของที่เราได้ใช้มันร่วมกันทุกมื้อกลางวันก็จะแบบมีความสุขห้องนี้มาเรียกห้องนั้นไปทานข้าวแล้วเก็บผักแล้วก็ไปทำกับข้าวกันอะไรแบบเนี้ยก็ทำให้รู้สึกว่าเออมันเกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างกันขึ้นด้วยนอกจากแบบว่าสุขภาพร่างกายเราจะดีแล้วเพราะมันเป็นผักที่มันปลอดสารอยู่แล้ว
8: ก็จะมีคนจากชั้นอื่นชั้นล่างๆเขาบอกว่าเฮ้ยจานผักน่ากินจังเลยแบบขอได้ไหมเราก็มีความมันก็เลยกลายเป็นความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่กันมากินเลยมันเด็ดได้เลยอะไรเงี้ยเด็ดมาสดๆมีน้ำพริกแบบไทยๆอ่ะแล้วเราก็เอาผักตรงเนี้ยมากินกันเลยอะไรเงี้ยมันแฮปปี้มันก็เลยกระจายไปถึงคนอื่นๆด้วยซึ่งโปรเจกต์เราไปก็คงคิดว่าแบบมันก็คงต้องมีเรื่อยๆอะค่ะเพราะมันมีความมีมันเป็นความจริงมันชัดเจนแล้วมันมีประโยชน์มันมีความสุขด้วย
4: นี่อาจจะถูกมองว่าเป็นความโรแมนติกของคนเมืองแต่ชีวิตของคนแต่ละบ้านไม่เหมือนกันครับหากมองย้อนกลับไปที่ต้นทางจะพบว่าการมองเห็นคุณค่าของแหล่งอาหารนั้นเป็นเรื่องใหญ่และทำได้ไม่ง่ายนักในชุมชนคอนกรีตที่แข็งเกร็งจำเป็นต้องมีความอ่อนโยนของพื้นดินและความอ่อนน้อมของผักหญ้าเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตคนเหล่านี้ไม่เพียงแต่เข้าใจการปลูกผักครับแต่กำลังทำความเข้าใจต้นทางแห่งอาหารเพื่อมองเห็นชีวิตคนอื่นๆที่เป็นเกษตรกรตัวเล็กๆซึ่งทำหน้าที่หล่อเลี้ยงคนทางสังคมเอาไว้ที่นี่บ้านเราครับ

0: พ.ศ. 2521เจออุทกภัยขึ้นมาทำให้หมู่บ้านเสียหายไปหลังจากนั้นมาก็มีจิตสำนึกเกิดขึ้นว่าเราจะไม่ทำไร่เรือนรอยต่อไป
1: บ้านแม่แม้เป็นหมู่บ้านเล็กๆในตำบลแม่นะอำเภอเชียงดาวจังหวัดเชียงใหม่ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเก็บใบชาขายมาตั้งแต่ครั้งบรรพบุรุษแต่เดิมที่นี่มีปัญหาการรุกพื้นที่ป่าจากการทำไร่หมุนเวียนจนกระทั่งเกิดอุทกภัยครั้งใหญ่มีน้ำป่าไหลท่วมหมู่บ้านสร้างความสูญเสียทั้งชีวิตและทรัพย์สินเป็นจำนวนมาก
0: เรามีป่าเรามีทรัพยากรอย่างดีที่สุดมีการท่องเที่ยวชุมชนเข้มแข็งช่วยกันดูแลป่าและสิ่งแวดล้อมเป็นอย่างดี
1: วิกฤตครั้งนั้นทำให้เกิดการสร้างโอกาสชาวบ้านเห็นความสำคัญของป่าและหันมาร่วมแรงร่วมใจรักษาพื้นป่าของชุมชนมากยิ่งขึ้นรวมทั้งได้รับความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องในการดูแลป่าต้นน้ำจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมจนปัจจุบันชุมชนบ้านแม่แมะลดการทำไร่หมุนเวียนร่วมกันทำแนวกันไฟและได้รับการยกระดับให้เป็นศูนย์เรียนรู้หมู่บ้านต้นแบบปลอดการเผาม
2: าอยู่ในพื้นที่นี้แล้วก็ได้มาสังต่อได้มาพัฒนาต่อในหมู่บ้านเราต่อ
1: นอกจากการเป็นชุมชนต้นแบบปลอดการเผาแล้วชุมชนบ้านแม่แมะในวันนี้ยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติที่ได้รับความสนใจจากชาวไทยและเทศเป็นตัวอย่างของชุมชนที่แสดงให้เห็นถึงการอยู่ร่วมกันระหว่างคนกับป่าได้อย่างสมดุลอีกด้วย

0: รู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
1: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
2: นายคือใครเนี่ย
1: ฉันชื่อ DLTV
2: ดูด้านซิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
1: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
2: โอ้โหมีพลังแห่งความคิดด้วยเหรอ
0: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 นวันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 ถึงเวลา 18:00 และออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 ถึงเวลา 20:00 ร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th

0: วัสดีค่ะ
1: สวัสดีเด็กๆชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะที่กำลังรับชมอยู่ในขณะนี้แล้วก็สวัสดีคุณครูพี่ฟิวด้วยนะคะ
2: สวัสดีค่ะคุณครูพี่นิวแล้วก็สวัสดีนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนด้วยนะคะก่อนที่เราจะเข้าสู่บทเรียนกันในวันนี้นะคะคุณครูทั้งสองคนก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ลองทำกันก่อนเข้าสู่บทเรียนนะคะว่าแต่เด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังคะ
3: พร้อมกันหรือยังคะเด็ก
2: ๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะ
3: ค่ะคุณครูพี่ฟิวสำหรับเกมแรกในวันนี้นะคะก็คือปริศนาคำทายนั่นเองค่ะซึ่งกติกาของเราก็ง่ายๆเองนะคะก็คือคุณครูนะคะจะอ่านปริศนาคำทายให้เด็กๆนะคะ1รอบแล้วถ้าเด็กๆรู้คำตอบแล้วนะคะให้จดลงไว้ในสมุดเพื่อกันลืมนั่นเองค่ะเด็กๆพร้อมกันหรือยังเอ่ย
2: เด็กๆน่าจะพร้อมกันแล้วนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: ค่ะถ้าพร้อมแล้วนะคะเราไปเริ่มกันที่ปริศนาคำทายข้อแรกกันเลยค่ะปริศนาคำทายข้อแรกของเรานะคะอะไรเอ่ยมาจากเมืองจีนตัดหัวตัดตีนกินคนทั้งเป็นเออะไรเอ่ย
2: มาจากเมืองจีนใช่ไหมคะรู้สึกว่าจะยากไปสำหรับเด็กๆแล้วล่ะค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ยากไปใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวเป็นคนใจดีคุณครูจะไม่ให้นะคะมาจากเมืองจีนใช่ไหมคะก็คือเป็นสิ่งของเครื่องใช้ค่ะ
2: เป็นอุปกรณ์การแต่งกายหรือเปล่าคะ
3: จะใช่ไหมนะใช่แล้วค่ะเป็นอุปกรณ์การแต่งกายนั่นเองค่ะซึ่งจะใส่คู่กับเสื้อค่ะเด็กๆจะใส่คู่กับเสื้อ
2: เด็กๆฝั่งนี้ตอบมาแล้วค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ตอบว่าอะไรกันเอ่ย
2: คำตอบของเราถูกต้องไหมคะเด็กๆตอบมาว่ากางเกงค่ะ
3: จะถูกไหมนะงั้นเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเก่งมากเลยค่ะเด็กๆคำตอบก็คือกางเกงนั่นเองนะคะไปต่อกันข้อที่2กันดีกว่าค่ะข้อที่2นะคะนกอะไรเอ่ยไม่มีปีกส่งเสียงหวีดร้องจะเป็นนกอะไรคะไม่มีปีกด้วย
2: นกพิการไหมคะนกไม่มีปีก
3: ใช่ไหมคะน่าจะเป็นนกพิการหรือเปล่าไม่ใช่นะคะเด็กๆนกในที่นี้ก็คือเป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการกีฬาค่ะ
2: คุณครูพี่ฟิวก็ตอบไม่ได้นะคะเด็กๆทางบ้านคิดว่าอย่างไรกันบ้างคะสำหรับคำตอบในข้อนี
3: ้ตอบได้กันไหมเอ่ยมีคำตอบมาแล้วค่ะคำตอบก็คือนกหวีดนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อที่3กันดีกว่าค่ะเด็กๆปริศนาคำทายข้อที่3ของเรานะคะอะไรเอ่ยชื่อเหมือนคนตายมีปีกบินได้หากินกับดอกไม
2: ้ชื่อเหมือนคนตายรู้สึกว่าจะน่ากลัวนะคะข้อนี
3: ้น่ากลัวเหมือนข้อแรกกันเลย
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่นิวใบ้ให้เด็กๆได้ไหมคะว่าคำตอบจะเป็นอะไรเป็นสิ่งมีชีวิตหรือว่าเป็นของใช้คะ
3: คำตอบข้อนี้นะคะเป็นสิ่งมีชีวิตค่ะเด็กๆดูดแก้ซ้อนดอกไม้เป็นอาหารนะคะ
2: คุณครูพี่ฟิวรู้แล้วแหละค่ะแต่ว่าลองให้เด็กๆทางบ้านได้ตอบกันมานะคะว่าคำตอบสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้คืออะไร
3: ตอบได้กันไหมคะถูกต้องค่ะคำตอบของเราก็คือผีเสื้อนั่นเองค่ะไปต่อกันข้อต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: มาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่4กันแล้วนะคะอะไรเอ่ยต้นเท่าเรือใบห่อเกลือไม่มิดเด็กๆจะคิดว่ายากไปมั้ยนะ
3: น่าจะยากนะคะต้นอะไรต้นเท่าเรือเลยน่าจะต้นใหญ่ใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะคุณครูพี่ฟิวใบ้ให้อีกสักนิดแล้วกันนะคะ
3: ได้
2: คำตอบก็เป็นต้นไม้ที่แบบออกผลมาแล้วก็เป็นรสเปรี้ยวค่ะคุณครูพี่นิวขาร
3: สเปรี้ยวเด็กๆคิดว่าเป็นมะนาวหรือเปล่าคะ
2: ไม่ใช่มะนาวค่ะ
3: อะไรรสเปรี้ยวนะ
2: เด็กๆทางบ้านลองตอบกันมานะคะว่าคำตอบในข้อนี้จะเป็นอะไรกันถูกต้องแล้วค่ะคำตอบของเราก็คือมะขามนะคะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อที่5กันเลยค่ะอะไรเอ่ยชื่ออยู่บนฟ้ากายาอยู่ในน้ำ
3: โอ้ชื่ออยู่บนฟ้าเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะถ้ายากไปสำหรับเด็กๆนะคะคุณครูพี่ฟิวก็ใบ้ให้ก็ได้ค่ะเป็นสัตว์ที่อาศัยอยู่ใต้ท้องทะเลนะคะคุณครูพี่นิวคะ
3: อาศัยอยู่ในน้ำใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิว
2: ใช่ค่ะ
3: น่าจะเป็นปลาหรือเปล่าคะเด็ก
2: ๆน่าจะเป็นปลานะคะแล้วปลาอะไรหน้าที่แบบมีชื่อคล้ายๆอยู่บนฟ้าปลาอะไรเอ่ย
3: อะไรนะคะปลาดาว
2: ค่ะ
3: คำตอบคือปลาดาวถูกต้องไหมคะเด็ก
2: ๆถูกต้องค่ะมาต่อกันที่ปริศนาคำทายข้อสุดท้ายกันเลยนะคะอ อะไรเอ่ยมีหูสองข้างตรงกลางเป็นแอ่งเอเด็กๆจะตอบได้ไหมนะสำหรับปริศนาคำทายข้อนี้
3: ใบให้หน่อยค่ะคุณครูพี่ฟิว
2: เป็นสิ่งของเครื่องใช้ที่อยู่ในครัวของทุกๆบ้านเลยล่ะค่ะใช้สำหรับการผัดหรือว่าการทอดนะคะ
3: อะไรนะคะใช้ผัดเด็กๆคิดว่าอะไรเอ่ยที่เราใช้ผัดใช่ไหมคะใช้ทำอาหารในครัว
2: ใช่แล้วค่ะถูกต้องนะคะเด็กๆตอบมาว่ากระทะค่ะกระทะก็เป็นคำตอบที่ถูกต้องนะคะ
3: ค่ะเด็กๆคะหลังจากที่เราตอบคำถามจากปริศนาคำทายไปทั้งหมด6คำถามแล้วใช่ไหมคะเราก็จะได้คำตอบทั้งหมด6คำถูกต้องไหมเอ่ยเด็กๆคะเด็กๆสามารถจำแนกคำเหล่านี้ออกเป็น2กลุ่มได้ไหมคะ
2: เด็กๆน่าจะยังจำแนกไม่ได้ค่ะคุณครูพี่นิวคะ
3: ไม่เป็นไรค่ะ
2: คุณครูพี่นิวต้องลองสาธิตให้เด็กๆดูแล้วล่ะค่ะ
3: ได้ค่ะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะยกตัวอย่างบัตรคำเหล่านี้นะคะคุณครูพี่นิวนะคะจะยกบัตรคำทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มนะคะ
2: ค่ะ
3: มาดูคำแรกกันดีกว่าค่ะคำแรกนะคะคือคำว่ากางเกงเด็กๆคะเด็กๆคิดว่ากางเกงอยู่กลุ่มไหนถ้ายังตอบไม่ได้นะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่1กันก่อนนะคะต่อมาคำว่านกหวีดเด็กๆคิดว่าอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยยังตอบไม่ได้กันอีกใช่ไหมคะงั้นคุณครูพี่นิวนะคะจะเอาไว้ให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะต่อมาคำว่าผีเสื้อนะคะคุณครูพี่นิวจะให้อยู่ในกลุ่มที่2เช่นกันกับคำว่านกหวีดค่ะบัตรคำต่อมานะคะคำว่ามะขามคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะคำว่าปลาดาวนะคะคุณครูพี่นิวจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2นะคะสุดท้ายค่ะคำว่ากระทะคุณครูพี่นิวจะจัดอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะ
2: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้พาเด็กๆจำแนกคำศัพท์ทั้ง6คำออกเป็น2กลุ่มแล้วใช่ไหมคะเราก็จะมาทบทวนกันนะคะว่ากลุ่มที่1และกลุ่มที่2มีคำว่าอะไรบ้างสำหรับกลุ่มที่1นะคะก็จะมีคำว่ากางเกงมะขามกระทะและในกลุ่มที่2นะคะก็จะประกอบไปด้วยคำว่านกหวีดผีเสื้อและปลาดาวนะคะเพื่อให้เด็กๆได้เข้าใจมากยิ่งขึ้นนะคะคุณครูพี่ฟิลก็จะมีบัตรคำมาให้เด็กๆได้ลองสังเกตนะคะว่าบัตรคำต่อไปนี้จะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2นะคะเรามาดูที่บัตรคำที่1กันเลยนะคะบัตรคำที่1คำว่ารถไฟเด็กๆลองคิดดูสิคะคำว่ารถไฟจะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่1หรือว่ากลุ่มที่2คะเด็กๆตอบกันมาแล้วนะคะจัดให้อยู่ในกลุ่มที่2
3: ค่ะ
2: ต่อไปนะคะคำว่าประตูเด็กๆคิดว่าคำว่าประตูจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2ลองดูเพื่อนๆซิเพื่อนๆอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยจะให้อยู่ในกลุ่มไหนนะคะกลุ่มที่2เดี๋ยวเราลองมาดูกันก่อนนะคะและบัตรคำต่อไปคำว่าปากกาค่ะเด็กๆคิดว่าคำว่าปากกาจะจัดให้อยู่ในกลุ่มไหนคะระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2กลุ่มที่2ใช่ไหมคะ
3: ค่ะ
2: ต่อไปเลยค่ะคุณครูพี่นิ้วคะ
3: ต่อมานะคะคำว่าจิ้งหรีดคำว่าจิ้งหรีดนะคะจัดอยู่ในกลุ่มที่1หรือกลุ่มที่2คะเด็กๆกลุ่มที่1ใช่ไหมคะคำสุดท้ายค่ะเด็กๆคำว่าคอหอยคำว่าคอหอยจัดอยู่ในกลุ่มไหนเอ่ยเด็กๆกรอบตอบกลุ่มที่1ค่ะ
2: ได้ค่ะ
3: เด็กๆคะเด็กๆเห็นบัตรคำทั้ง2กลุ่มไหมคะเด็กๆตอนนี้ถึงขั้นตอนนี้เด็กๆสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันอย่างไร
2: เด็กๆน่าจะยังมองไม่ออกนะคะคุณครูพี่นิวคะต้องให้คุณครูพี่นิวลองใบ้เด็กๆแล้วละค่ะว่ามีความแตกต่างกันอย่างไร
3: ก็ได้ค่ะคุณครูพี่ฟิลคุณครูพี่นิวนะคะจะเปลี่ยนคำว่าคอหอยค่ะมาอยู่ในกลุ่มที่2นะคะ
2: ค่ะ
3: แล้วก็คำว่าประตูไปอยู่ในกลุ่มที่1ค่ะเด็กๆตอบได้กันหรือยังเอ่ยใช่ไหมคะทั้ง2กลุ่มมีความแตกต่างกันค่ะคุณครูพี่ฟิลกลุ่มที่1เป็นยังไงคะเด็กๆใช่แล้วค่ะบัตรคำในกลุ่มที่1นะคะเป็นคำที่ เป็นพยางค์ใช่ไหมคะที่ไม่มีความหมายเมื่อที่เราแยกออกกันแล้วใช่ไหมคะต่อมากลุ่มที่2นะคะเด็กๆใช่แล้วค่ะกลุ่มที่2นะคะเมื่อแยกออกจากกันจะเป็นคำหนึ่งคำใช่ไหมคะเป็นคำมูลที่มีความหมายนั่นเองค่ะ
1: หลังจากที่คุณครูพี่นิวนะคะก็ได้ให้เด็กๆนักเรียนลองสังเกตความแตกต่างระหว่างกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2แล้วใช่ไหมคะแต่ว่าคุณครูพี่ฟิลก็คิดว่ามันยังมีข้อเหมือนกันอยู่นะคะในกลุ่มที่1แล้วก็กลุ่มที่2อ่ะเด็กๆลองมาสังเกตดูไปพร้อมๆกันเลยนะคะว่าระหว่างกลุ่มที่1และกลุ่มที่2เนี่ยมีลักษณะใดบ้างที่เหมือนกันถ้าจะแยกไปสำหรับเด็กๆนะคะเดี๋ยวคุณครูพี่ฟิลลองยกตัวอย่างคำว่าประตูในกลุ่มที่1และคำว่ารถไฟในกลุ่มที่2กันเลยนะคะเด็กๆสังเกตเห็นไหมคะคำว่ารถไฟมีอยู่กี่พยางค์เอ่ยมีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะส่วนคำว่าประตูก็มีอยู่2พยางค์ใช่มั้ยคะลักษณะที่เหมือนกันลักษณะแรกคืออะไรคะ
3: เป็น2พยางค์เหมือนกันใช่ค่ะ
1: ต่อมานะคะคำว่ารถไฟก็มีความหมายถึง
3: ย
1: านพาหนะนะคะที่ใช้สำหรับการขนส่งเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าประตูนะคะก็หมายถึงสิ่งของเครื่องใช้เหรอนะคะที่มีอยู่ในทุกๆบ้านใช่ไหมคะ
3: แล้วนักเรียนขโมยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะแล้วนักเรียนสังเกตเห็นไหมคะว่าทั้งสองบัตรคำเนี่ยมีลักษณะเหมือนกันอย่างไรบ้าง
3: เป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทย
1: ถูกต้องแล้วนะคะคำตอบก็คือลักษณะที่เหมือนกันของทั้งกลุ่มที่หนึ่งและกลุ่มที่สองก็คือเป็นคำที่มีความหมายในภาษาไทยนั่นเองนะคะ
3: แล้วก็มี2พยางค์ใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่นิว
3: ค่ะเด็กๆคะเด็กๆคิดว่าคำเหล่านี้นะคะเป็นคำมูลใช่ไหมคะอันไหนเป็นคำมูลเอ่ย
1: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะคำในกลุ่มที่หนึ่งนะคะคุณครูพี่นิวได้บอกว่าเด็กๆนักเรียนตอบมาว่าเป็นคำที่ประกอบด้วยพยางค์ที่ไม่มีความหมายใช่ไหมคะคำในกลุ่มที่หนึ่งเนี่ยเขาจะเรียกว่าคำอะไรนะ
3: เด็กๆตอบไปแล้วหรือเปล่าเอ่ยว่าเป็นคำมูล
1: ใช่แล้วค่ะคำในกลุ่มที่1เขาเรียกว่าคำมูลนะคะส่วนกลุ่มที่2นะคะเป็นคำที่นำคำที่มีความหมายต่างกันมารวมกันเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมนะคะเด็กๆทราบไหมคะว่าจากลักษณะกลุ่มที่2ที่คุณครูได้กล่าวไปเมื่อกี้เป็นลักษณะของคำอะไรคะ
3: คำอะไรคำกริยาหรือเปล่าเอ่ย
1: เด็กๆเก่งมากเลยค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าเป็นคำประสมค่ะคุณครูพี่นิวขาหลังจากที่เด็กๆได้ทราบแล้วนะคะว่ากลุ่มที่1เรียกว่าคำมูลกลุ่มที่2เรียกว่าคำผสมต่อไปคุณครูก็จะถามเพื่อเพิ่มความเข้าใจให้กับเด็กๆนะคะเด็กๆลองสังเกตดูคำที่2นะคะมีคำว่านกหวีดคำว่าผีเสื้อคำว่าปลาดาวคำว่ารถไฟคำว่าปากกาและคำว่าคอหอยเด็กๆลองตอบคุณครูดูสิคะว่าคำประสมเนี่ยเกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปมารวมกันเอ่ย
3: กี่คำนะนกหวีดผีเสื้อปลาดาวรถไฟปากกาคอหอยกี่พยางค์ขึ้นไปคะคำมูลทั้งหมดกี่คำขึ้นไปเอ่ย
1: เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆตอบมาว่าเป็นการผสมคำคำมูล2คำขึ้นไปค่ะคุณครูพี่นิวขา
3: เด็กๆคะแล้วนอกจากนั้นคำมูลที่เรานำมาประกอบ
1: นะคะคำมูลมี2คำใช่ไหมคะคุณครูพี่นิวคะมีคำว่าปลากับคำว่าดาว
3: ใช่ค่ะ
1: มันจะเหมือนกันหรือต่างกันนะไหนเด็กๆลองคิดสิคะ
3: คือส
1: ั
3: ตว์ใช่ไหมเอ่ยใช่แล้วค่ะส่วนคำว่าดาวก็คืออยู่บนท้องฟ้าใช่แล้วค่ะแสดงว่าคำมูลทั้งสองคำนั้นมีความหมายต่างกันถูกต้อง
1: ใช่ค่ะคำมูลต่างกันนอกจากนี้ก็ยังมีความหมายต่างกันด้วยใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะแล้วคำประสมที่เราได้จากการประกอบคำมูลขึ้นมาใหม่เนี่ยความหมายของคำประสมจะยังเหมือนเดิมหรือว่าต่างกันคะ
1: เด็กๆทางบ้านลองคิดดูนะคะจากตัวอย่างเมื่อกี้ที่คุณครูได้ยกไปคำว่าปลากับคำว่าดาวมีความหมายที่แตกต่างไปจากเดิมหรือไม่นะ
3: แตกต่างใช่ไหมคะแล้วเมื่อนำมารวมกันความหมายของปลาดาวเปลี่ยนไปไหมเอ่ย
1: ถูกต้องแล้วค่ะความหมายของปลาดาวก็เปลี่ยนไปนะคะแต่ก็ยังคงเค้าความหมายเดิมอยู่นั่นเอง
3: ใช่แล้วค่ะหลังจากที่เราจำแนกความแตกต่างของคำ กลุ่มที่1ที่เป็นคำมูลใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
3: และกลุ่มที่2เป็นคำผสมกันไปแล้วเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะเรามีกิจกรรมอีก1กิจกรรมค่ะมาให้เด็กๆ เล่นกันเพื่อทดสอบความเข้าใจของเด็กๆนะคะ
2: กิจกรรมของเรามีชื่อว่าอะไรคะคุณครูพี่นิวคะ
3: สำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีชื่อว่า

0: คำประสมอยู่หนใดนั่นเองค่ะกติกาก็ง่ายๆอีกเช่นเคยนะคะคุณครูจะมีคำให้ทั้งหมด2คำใน1บัตรคำนะคะซึ่งเด็กๆจะต้องค้นหาคำประสมให้เจอนะคะพร้อมกันหรือยังคะเด็กๆถ้าเด็กๆพร้อมกันแล้วนะคะเราไปเริ่มทำกิจกรรมกันเลยค่ะสำหรับชุดที่1นะคะจะมีคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าใช่ไหมคะเด็กๆลองสังเกตดูนะคะระหว่างคำว่าก๋วยเตี๋ยวและคำว่าราดหน้าเด็กๆคิดว่าคำใดเป็นคำประสมคะ
1: เป็นอาหาร
0: ว่าอะไรนะ
1: ใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะเป็นอาหารทั้งคู่เลยนะคะ
2: เด็กๆตอบมาว่าอะไรคะ
0: ราดหน้าค่ะเด็กๆทางบ้านตอบมาว่าราดหน้าใช่ไหมคะงั้นเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะว่าคำว่าราดหน้าจะเป็นคำประสมหรือไม่คำว่าราดหน้าเป็นคำประสมเพราะอะไรคะเพราะเกิดจากการผสมคำสองคำคือคำว่าราดกับคำว่าหน้านะคะคำว่าราดก็หมายถึงการกระทำที่เราเทของเหลวให้มีการแผ่กระจายเป็นบริเวณกว้างออกไปส่วนคำว่าหน้านะคะก็หมายถึงส่วนของศีรษะค่ะตั้งแต่หน้าผากลงมาจนถึงคางนะคะเมื่อนำคำว่าราดและคำว่าหน้ามารวมกันก็จะหมายถึง อาหารชนิดนึงนะคะซึ่งประกอบไปด้วยเส้นก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ราดด้วยน้ำข้นๆนั่นเองค่
1: ะ
0: นี่ก็เป็นที่มาของคำว่าราดหน้านะคะต่อมาค่ะบัตรคำชุดที่2ได้แก่คำว่าอะไรเอ่ยคำว่าแจกันกับเตารีดใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: เด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าคำว่าแจกันหรือคำว่าเตารีดคำใดต่อไปนี้เป็นคำประสงค์คะคำไหนเอ่ย
2: แจกันหรือเปล่า
0: เด็กๆบางคนตอบมาว่าแจกันค่ะแต่ก็ยังมีเด็กๆบางคนตอบมาว่าเตารีดเหมือนกันค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: เสียงแตก
0: เสียงเริ่มแตกกันแล้วนะคะตอนนี้เดี๋ยวเรามาดูเฉลยกันเลยนะคะเฉลยคำประสมในข้อนี้ก็คือคำว่า
2: เตารีด
0: ค่ะที่คำประสมคือคำว่าเตารีดนะคะก็เพราะว่าเกิดจากการประสมคำสองคำได้แก่คำว่าเตากับคำว่ารีดนะคะคำว่าเตาก็หมายถึงที่สำหรับที่เราใช้หุงต้มอาหารหรือว่าจะเป็นการก่อไฟเพื่อเผาสิ่งต่าง
1: ๆ
0: ส่วนคำว่ารีดนะคะก็หมายถึงการกระทำที่เราทำให้สิ่งนั้นมีแบบความเรียบหรือว่ากว้างยาวออกไปเมื่อนำคำว่าเตาและคำว่ารีดมารวมกันนะคะก็จะหมายถึงเครื่องที่เราทำด้วยโลหะแล้วก็นำมารีดผ้าให้เรียบนะคะซึ่งสมัยก่อนนะคะคุณครูพี่นิวคะเตารีดเนี่ยไม่ได้ใช้ไฟฟ้าแบบนี้นะคะ
1: ใช้ถ่าน
0: ใช่ค่ะใช้เตาถ่านนะคะมาต่อกันที่บัตรคำชุดที่3กันเลยค่ะชุดที่3ก็จะประกอบไปด้วยคำว่าลูกน้ำและคำว่ากระต่ายนะคะเด็กๆลองสังเกตดูสิคะคำไหนต่อไปนี้เป็นคำประสมเอ่ย
2: คำว่าอะไรคะ
0: TikTok คำจะประสมต่อไปนี้ที่ถูกต้องก็คือคำว่าลูกน้ำนั่นเองค่ะไหนมีเด็กๆคนไหนบ้างที่ตอบว่าลูกน้ำเก่งมากๆเลยนะคะคำว่าลูกน้ำก็เกิดจากการประสมคำสองคำคือคำว่าลูกและคำว่าน้ำนะคะคำว่าลูกก็คือบุคคลที่ถือกำเนิดจากพ่อแม่หรือว่าเราอาจจะใช้เรียกสิ่งที่มีลักษณะกลมๆหรือว่ายาวๆก็ได้นะคะส่วนคำว่าน้ำค่ะก็หมายถึงของเหลวที่มีลักษณะใสไม่มีสีไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะเมื่อนำคำว่าลูกและคำว่าน้ำมารวมกันเกิดเป็นคำว่าลูกน้ำซึ่งหมายถึงตัวอ่อนของยุงที่อาศัยอยู่ในน้ำนั่นเองนะคะนี่ก็จะเป็นรูปลูกน้ำนะคะเด็กๆอาจจะยังไม่เคยเห็นค่ะเพราะตัวเล็กมาก
1: ใช่ไหมคะ
0: อันนี้อาจจะตัวใหญ่ขึ้นมาค่ะ
2: ต่อไปดีกว่าค่ะคุณครูพี่ฟิลต่อไปนะคะคำว่าอะไรคะเด็ก
0: ๆมีคำว่าก
1: ระติก
0: กับน้ำแข็งใช่ไหมคะ
2: คำไหนเอ่ยที่เป็นคำประสมคำว่ากระติกหรือคำว่าน้ำแข็งคะเด็กๆตอบมาว่าน้ำแข็งถูกต้องหรือเปล่าเอ่ยเราไปดูเฉลยกันดีกว่าค่ะเฉลยของเราก็คือน้ำแข็งนั่นเองค่ะซึ่งคำว่าน้ำแข็งก็เกิดจากคำว่าน้ำกับคำว่าแข็งใช่ไหมคะมาผสมกันเกิดเป็นคำผสมนั่นเองค่ะซึ่งน้ำนะคะก็มีประโยชน์กับเรามากๆเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
2: ทั้งใช้ดื่มใช้ชำระล้างสิ่งสกปรกนะคะซึ่งแข็งนี่ก็คือตรงข้ามกับก็คือ
0: กันที่มีลักษณะแบบว่าไม่อ่อนหรือว่าไม่นิ่มใช่ไหมคะ
2: ซึ่งมารวมกันแล้วก็จะเกิดคำใหม่คือคำว่าน้ำแข็งนะคะซึ่งเป็นความหมายว่าน้ำที่ถูกความเย็นจัดนะคะจนกลายเป็นก้อนนั่นเองค่ะมาถึงคำประสมคำสุดท้ายนะคะนักเรียนจะค้นหาเจอหรือเปล่าเอ่ยมีคำว่าอะไรกันบ้างคะเด็ก
0: ๆ
2: คำว่ากระดาษกับคำว่ายางลบใช่ไหมคะคำไหนคือ

0: คำประสมเอ่ยนะเด็กๆลองตอบดูสิคะเป็นชุดสุดท้ายแล้วนะจะตอบถูกไหมเอ่ยอะไรนะคะ
1: กระดาษกระดาษถูกหรือยังเอ่ยคนอื่นๆ
0: มีเพื่อนๆคนไหนตอบไหมคะมีเด็กๆตอบมาว่ายางลบค่ะคุณครูพี่นิวค่ะ
1: ข้อนี้เสียงแตกกันอีกแล้วนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเรามาเฉลยกันดีกว่านะคะคำตอบก็คือคำว่าอะไรคะคำว่ายางลบนั่นเองนะคะซึ่งยางลบก็เกิดจากการนำคำผสมนะคะก็คือคำว่ายางและคำว่ารบมาผสมกันเกิดเป็นคำว่ายางลบซึ่งจะหมายถึงยางไม้หรือพลาสติกนะคะที่ทำให้เป็นแท่งหรือว่าเป็นก้อนนำมาลบรอยปากการ
0: อยดินสอน
1: เองใช่ค่ะไหนใครตอบถูกครบทั้ง5ข้อบ้างเอ่ยเก่งมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยส่วนใครที่ยังตอบไม่ถูกทุกข้อนะคะก็ไม่เป็นไรนะคะเราก็กลับไปทบทวนได้นะคะสำหรับวันนี้นะคะเราได้เรียนรู้เรื่องคำผสมกันไปแล้วเพื่อเป็นการทบทวนให้เด็กๆ เข้าใจอีกนะคะวันนี้คุณครูพี่นิวแล้วก็คุณครูพี่ฟิลนะคะจะมาทบทวนความรู้ให้เด็กๆ กันเองค่ะ
0: ค่ะงั้นเราไปดูกันเลยนะคะสำหรับคำมูลนะคะคำมูลก็หมายถึงคำคำเดียวที่มีความหมายและก็ไม่ได้ประสมกับคำอื่นนะคะโดยคำมูลนะคะจะมีกี่พยางก็ได้ไม่ว่าจะเป็น1พยางค์2พยางค์3พยางค์หรือว่า4พยางค์นะคะยกตัวอย่างค่ะพี่นิวคำว่าข้าวค่ะคำว่าข้าวนี่มีอยู่กี่พยางค์คะ
1: เด็กๆคิดว่ามีกี่พยางค์เอ่ยใช่แล้วค่ะมี1พยางค์นั่นเองค่ะ
0: ต่อไปคำว่าอาหารละกันค่ะคำว่าอาหารมีอยู่กี่พยางค์นะ
1: อาหาร2พยางค์ใช่ไหมคะ
0: ใช่แล้วค่ะถูกต้องค่ะต่อไปคำว่าสับปะรดเลยละกันค่ะสับปะรดมีอยู่กี่พยางค์คะ
1: มีกี่พยางค์เอ่ยเด็กๆตอบ3พยางค์ค่ะคุณครูพี่ฟิว
0: เก่งมากๆเลยค่ะหลังจากที่เด็กๆได้รู้จักคำมูลกันแล้วนะคะต่อไปเราก็จะไปรู้จักคำผสมกันค่ะคำผสมนะคะก็หมายถึงคำที่เกิดจากการนำคำมูลตั้งแต่2คำขึ้นไปมารวมกันนะคะเพื่อให้เกิดเป็นคำใหม่มีความหมายใหม่แต่ก็ยังคงเขาความหมายเดิมไว้นะคะโดยคำผสมส่วนมากนะคะจะเกิดจากการผสมระหว่างคำไทยกับคำไทยค่ะแต่ก็อาจจะมีบางคำค่ะคุณครูพี่นิวค่ะที่มีการผสมคำระหว่างคำไทยกับคำภาษาอื่นนะคะเรามาดูตัวอย่างกันเลยละกันค่ะตัวอย่างคำผสมคำแรกนะคะคำว่าพัดลมค่ะพัดลมเกิดจากการผสมคำ2คำได้แก่คำว่าพัดและคำว่าลมนะคะคำว่าพัดก็หมายถึงการเคลื่อนไหวหรือว่าเคลื่อนที่โดยการใช้ลมนะคะส่วนคำว่าลมนะคะก็หมายถึงอากาศที่สามารถเคลื่อนที่ได้ค่ะเมื่อนำคำว่าพัดและคำว่าลมมารวมกันนะคะก็จะเกิดเป็นคำว่าพัดลมซึ่งหมายถึงเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ทำให้เกิดความเย็นค่ะ
1: ค่ะประมาณนะคะใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะต่อมานะคะคำผสมคำที่2ได้แก่คำว่าคนสวนค่ะคนสวนเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าคนและคำว่าสวนคำว่าคนก็หมายถึงมนุษย์ส่วนคำว่าสวนก็หมายถึงบริเวณที่เราปลูกต้นไม้ไว้เป็นจำนวนมากนะคะเมื่อนำคำว่าคนและคำว่าสวนมารวมกันเกิดเป็นคำว่า
1: คนสวน
0: ซึ่งหมายถึงลูกจ้างที่มีหน้าที่ดูแลต้นไม้ค่ะต่อมาคำผสมคำที่3นะคะคำว่าทุ่มเทค่ะทุ่มเทเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าทุ่มและคำว่าเทนะคะคำว่าทุ่มก็หมายถึงการที่เราเอาของหนักๆทิ้งลงไปนั่นเองค่ะส่วนคำว่าเทก็หมายถึงการเอียงภาชนะเพื่อให้สิ่งที่อยู่ในภาชนะนั้นไหลออกมายกตัวอย่างเช่นการที่เราเทน้ำนะ
1: คะ
0: เมื่อนำคำว่าทุ่มและคำว่าเทมารวมกันก็จะเกิดเป็นคำว่าทุ่มเทซึ่งหมายถึงการกระทำอย่างเต็มความสามารถนั่นเองค่ะมาถึงตัวอย่างคำผสมคำที่4กันแล้วนะคะตัวอย่างคำผสมคำนี้คือคำว่าแผ่นดินค่ะแผ่นดินเกิดจากการผสมคำ2คำคือคำว่าแผ่นและคำว่าดินนะคะคำว่าแผ่นก็หมายถึงสิ่งที่มีลักษณะแบนๆยกตัวอย่างเช่นอะไรคะ
1: มีกระดาษหรือว่ากระดานนั่นเองค่ะ
0: ถูกต้องค่ะส่วนคำว่าดินนะคะก็หมายถึงวัตถุที่อยู่บนพื้นโลกที่เราใช้สำหรับการเพาะปลูกนั่นเองค่ะเมื่อนำคำว่าแผ่นและคำว่าดินมารวมกันนะคะก็จะความหมายซึ่งหมายถึงพื้นดินของโลกนั่นเองค่ะเด็ก
1: ๆแต่ก็ยังมีอีกความหมายหนึ่งใช่ไหมคะคุณครูพี่ฟิล
0: ใช่ค่ะ
1: น
0: ั่
1: นก็คือรัฐหรือว่าประเทศนะคะ
0: ยกตัวอย่างเช่นประเทศไทยของเรานะคะ
1: เขาก็เรียกว่าแผ่นดินไทยใช่ไหมคะ
0: ค่ะต่อมาค่ะตัวอย่างคำผสมคำสุดท้ายนะคะ คำว่า

0: ดอกฟ้านั่นเองค่ะดอกฟ้าเกิดจากการผสมคำกี่คำเอ่ย2คำใช่ไหมคะได้แก่คำว่าดอกและคำว่าฟ้านะคะคำว่าดอกก็หมายถึงส่วนของพืชนะคะที่ยื่นออกมาจากต้นไม้เพื่อใช้ในการสืบพันธุ์นะคะส่วนคำว่าฟ้าก็หมายถึงชั้นของบรรยากาศที่อยู่เหนือพื้นดินขึ้นไปเมื่อนำคำว่าดอกและคำว่าฟ้ามารวมกันก็จะหมายถึงผู้หญิงที่มีฐานะสูงกว่าผู้ชายที่กำลังคบหากันนั่นเองค่ะ
1: ใช่แล้วค่ะคุณครูพี่ฟิลหลังจากที่เด็กๆนะคะได้เรียนรู้เรื่องความหมายแล้วก็ตัวอย่างของคำผสมกันแล้วนะคะเรามาดูลักษณะของคำผสมกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมข้อแรกนะคะเกิดจากคำมูลตั้งแต่กี่คำขึ้นไปนะคะคุณครูพี่ฟิล
0: 2คำขึ้นไปค่ะ
1: มาผสมกันใช่ไหมคะแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่แต่ก็ยังมีเขาของความหมายเดิมถูกต้องหรือเปล่าคะเรามาดูตัวอย่างกันดีกว่าค่ะลักษณะของคำผสมนะคะที่นำคำมูล2คำมาผสมกันแล้วเกิดเป็นความหมายใหม่นะคะแต่ก็ยังมีความหมายเดิมคงอยู่นั่นนะคะก็คือคำว่าน้ำหอมค่ะซึ่งน้ำนะคะก็เหมือนที่คุณครูพี่ฟิวอธิบายไปนะคะก็คือลักษณะเป็นของเหลวใสไม่มีสี
0: ไม่มีกลิ่นแล้วก็ไม่มีรสนะคะ
1: ใช่ค่ะส่วนคำว่าหอมนั้นก็คือมีกลิ่นที่ดีนะคะซึ่งจะตรงข้ามกับเหม็นนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อทั้งสองคำมาผสมกันแล้วก็จะเกิดเป็นคำใหม่นั่นก็คือน้ำหอมนะคะซึ่งมีความหมายว่ามีเป็นน้ำที่มีกลิ่นหอมใช่ไหมคะหรือว่าน้ำอบฝรั่งนั่นเองค่ะ
0: ค่ะ
1: ต่อมาเรามาดูลักษณะที่สองกันค่ะคำผสมนะคะสามารถแยกเป็นคำๆได้ซึ่งเรียกว่าคำอะไรนะคะเป็นคำมูล
0: คำมูลค่ะคำมูล2คำมาผสมกัน
1: และคำที่เราแยกได้นะคะแต่ละคำนี่จะมีความหมายซึ่งมีความหมายต่างกันค่ะแล้วสุดท้ายนะคะเมื่อนำมารวมกันความหมายจะต่างไปจากเดิมค่ะยกตัวอย่างเช่นคำว่าขายหน้านะคะขายหน้าเนี่ยก็คือความหมายก็คืออับอายใช่ไหมคะ
0: ใช่แต่ว่าการอับอาย
1: ใช่ค่ะแต่ว่าคำว่าขายนะคะคือเอาการเอาสิ่งของไปแลกเงินตรานะคะส่วนคำว่าหน้าก็คือส่วนของศีรษะนะคะตั้งแต่
0: หน้าผากลงมาจนถึงคาง
1: ใช่ค่ะสุดท้ายนะคะลักษณะคำของคำผสมข้อที่3นะคะก็คือคำผสมที่มาผสมกันนะคะจะเป็นคำมูลในภาษาใดก็ได้ค่ะไม่ว่าจะเป็นภาษาจีนภาษาบาลีภาษาสันสกฤตได้หมดเลยนะคะมาดูตัวอย่างกันค่ะคำว่ารถเก่งนะคะเกิดจากคำว่ารถซึ่งมาจากภาษาบาลีนั่นเองค่ะหมายถึงยานที่มีล้อสำหรับเคลื่อนที่นะคะส่วนคำว่าเก่งนะคะเป็นวัตถุที่คล้ายกับหลังคาค่ะมีลักษณะแบนสำหรับเรือและรถนะคะเมื่อนำมาผสมกันนะคะก็จะได้คำว่ารถเก่งนั่นเองค่ะซึ่งหมายถึงรถยนต์นะคะที่มีหลังคานะคะไว้สำหรับกันแดดกันฝนนั่นเองค่ะ
0: ใช่แล้วค่ะ
1: มีแบบตายตัวก็มีนะคะหรือว่า
0: ทุกวันนี้ก็สามารถเปิดได้ใช่ไหมคะซันรูฟ
1: ใช่ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆเหนื่อยกันหรือยังเอ่ย
0: สำหรับวันนี้เด็กๆก็คงจะได้รับความรู้เรื่องคำผสมกันไปไม่มากก็น้อยเลยแหละค่ะคุณครูพี่นิวคะ
1: ใช่ค่ะถ้าสำหรับวันนี้นะคะคุณครูพี่นิวกับคุณครูพี่ฟิลก็หมดเวลาแล้วนะคะซึ่งเราจะเจอกันใหม่ได้ในโอกาสหน้านะคะเด็กๆคะเด็กๆอย่าลืมไปทบทวนการบ้านที่คุณครูได้ให้ไว้นะคะเพื่อเป็นการทบทวนความเข้าใจอีกครั้งนึงเนาะ
0: ค่ะ
1: ค่ะสำหรับวันนี้ก็หมดเวลาของคุณครูทั้งสองคนแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะ
0: สวัสดีค่ะ

0: ทำได้ง่ายและใช้เวลาไม่นานซึ่งจะเป็นทางเลือกที่ดีที่จะช่วยเพิ่มทักษะทางกายและทางสมองให้กับเด็กและยังเป็นการช่วยเพิ่มศักยภาพการเรียนรู
1: ้การฝึกอบรมปฏิบัติการในครั้งนี้ชื่อว่าการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงนะคะก็มีที่มาเกิดจากว่าจริงๆแล้วเรามีศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยของเราเองนะคะแล้วเราก็พบว่าการบริหารในเรื่องต่างๆโดยเฉพาะสมองเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งของความต้องการของพ่อแม่ผู้ปกครองรวมทั้งคุณครูที่อยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กปฐมวัยทั้งหลายนะคะหัวข้อในเรื่องของการพัฒนาเด็กรวมทั้งเรื่องของสมองเนี่ยเป็นเรื่องที่ซีเรียสแล้วเด็กเนี่ยเรื่องของดนตรีเนี่ยเขาสนุกมากเพราะฉะนั้นจากความต้องการของตลาดนะคะจากความต้องการของผู้รับบริการทั้งหลายรวมทั้งพ่อแม่ผู้ปกครองก็เลยเป็นที่มาของการจัดบริการวิชาการในเรื่องนี้ขึ้นมาค่ะ
0: งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลจึงได้จัดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการบริหารสมองด้วยพลังแห่งเสียงเพลงเพื่อให้ความรู้แก่ผู้สนใจโดยมีคุณสุขพัชราซิมเจริญศึกษานิเทศเชี่ยวชาญสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต2เป็นวิทยากรในการอบรม
2: การบริหารสมองก็คือการกระตุ้นสมองทุกส่วนโดยเฉพาะสมองส่วนใหญ่ๆก็จะมี4ส่วนก็คือสมองส่วนหน้าส่วนข้างส่วนหลังและส่วนบนนะคะให้มันทำงานไปพร้อมๆกันโดยเฉพาะในเรื่องของสมองทั้ง2ซีกซึ่งแตกต่างจากการเราบริหารร่างกายเราบริหารร่างกายเพื่อว่าทำให้กล้ามเนื้อฟิตเฟิร์มแต่สมองนั้นบริหารด้วยวิธีการสั่งการของสมองให้ร่างกายทำงานการอบรมวันนี้นะคะเราเน้นให้ผู้เข้ารับการอบรมนั้นจะต้องมีองค์ความรู้เรื่องของการทำงานของสมองหน้าที่ของสมองแล้วสมองส่งผลดีอย่างไรกับวิธีการคิดของคนแล้วถ้าสมมติไม่ได้รับการพัฒนาจะเกิดอะไรขึ้นนะคะแล้วสมองกับเพลงมันควบคู่กันไปได้อย่างไรแล้วเพลงส่งผลอย่างไรกับสมองเพลงประเภทใดบ้างที่ทำให้เกิดการพัฒนาด้านสมองนั่นก็คือกระตุ้นสมองให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้นคุณครูเลือกเพลงเป็นประเภทของเพลงเป็นห้องจังหวะของเพลงเป็นก็จะมีการฝึกฟังเพลงนับห้องจังหวะแล้วก็การใช้เพลงประกอบท่าทางการเคลื่อนไหวในสมองของเราเนี่ยมันจะเป็นเครือข่ายแน่นมากอันนี้มันแค่1เซลล์นะคะดู1เซลล์1เซลล์มันก็จะมีเดนไดท์ตัวรับข้อมูลตัวนี้มีหน้าที่อาจารย์ฟังข้อมูลรับเข้าไปรับแล้วมันก็มาส่งต่อที่ข้อต่อในข้อต่อนี้นะคะบอดี้เซลล์เนี่ยมันก็จะมีการทำปฏิกิริยาทางเคมีอีกแล้วก็มีขั้วบวกขั้วลบในร่างกายเราเซลล์เรามีจำนวนขั้วบวกขั้วลบนั่นคือกระแสไฟฟ้านะคะจากนั้นมันทำปฏิกิริยากันแล้วก็มาทางหางก็คือแอ็กซอนแล้วไปเกาะหัวเดนไดท์อีกตัวหนึ่งดังนั้นหางของ1ตัวมาเกาะอีก1ตัวก็เป็นเครือข่ายโยงกันไปเรื่อยๆตัวนี้เห็นไหมคะสีแดงสำคัญมากถ้าสมมติว่าคุณไม่กระตุ้นให้คลื่นไฟฟ้าภายในปล้องของเซลล์1เซลล์ไม่ทำงานหรือทำงานไม่มีประสิทธิภาพดังนั้นถ้าสมมติว่าเราไม่ใช้สมองเราใช้สมองไม่สมดุลการแตกตัวของเซลล์เนี่ยไม่มีหรือยิ่งไม่ใช้มันก็จะตายในเด็กตั้งแต่อยู่ในท้องนะคะตั้งแต่อยู่ในท้องจนถึงอายุแค่14หรือ16เซลล์จะเจริญเติบโตเป็น100ล้านล้านเซลล์หลังจากนั้นมันจะตายถ้าเราไม่ดูแลเราก็จะเดินไปถึงอัลไซเมอร์ทุกคนมีสิทธิ์ตัวดิฉันเองตอนนี้ก็ยังแบบมันทำไมไม่คิดไม่เหมือนเมื่อก่อนทำงาน3อย่างได้เลยสำนักพิมพ์ก็จะเอาไอ้สำนักนี้ก็จะเอาไอ้นี่ก็ต้องทำสามารถทำ3อย่างได้แต่พอมาอายุมากขึ้นเช้ามาจะทำอะไรนะคือมันตื้อเพราะจำนวนเซลล์ตัวนี้มันตายลงแต่เราพยายามจะไม่ให้มันตายก็ต้องขยันคิดแล้วมีอุปกรณ์ช่วยตอนนี้มือถือก็มีอะไรก็มีคุณต้องจดลำดับขั้นตอนก่อนว่า1 2 3จะทำอะไรนะแล้วทบทวนฝึกเมื่อวานนี้ตอนเช้ากินข้าวกับอะไรนึกดิกลางวันกินอะไรเย็นกินอะไรกับใครที่ไหน

มองของเราเนี่ยเขาบอกว่ามันจำได้แค่อย่างเต็มที่เลยคนที่หัวดีนะ20วันหลังจากนั้นก็ไม่จำแล้วมันก็จะลืมเพราะว่าสมองส่วนหนึ่งเขาจะไม่เก็บข้อมูลมาล้นหัวหรอกมันก็จะอะไรไม่ใช้ก็ถูกตัดทอนไปแต่ถ้าเมื่อไหร่คุณทำซ้ำๆแบบเดิมๆเดิมๆเดิมๆรูปแบบของเซลล์สมองที่บอกไงคะมันเป็นรูปแบบเดียวรูปแบบเดียวถ้าคุณเปลี่ยนวิธีการคิดเปลี่ยนกิจกรรมเซลล์สมองของคุณก็เปลี่ยนเชฟใหม่สร้างเซลล์ใหม่เห็นไหมคะว่ามันโยกไปใหม่กิ่งก้านสาขาแตกใหม่ถ้าคุณไม่ฝึกมันก็ตายกิ่งเดิมก็ตายก็ไม่งอกนั้นถ้าอยากจะงอกไม่ตายก็ต้องขยันเคยเล่นเกมฝนตกฟ้าร้องแล้วใช่ไหมเคยแล้วใช่ไหมคะยังเหรออ่ะทุกคนเอามือว่างๆลองดูเช็คตัวบอดี้เซลล์ว่าบอดี้เซลล์ของคุณเนี่ยประจุไฟฟ้าของคุณเนี่ยมันบวกลบได้ดีไหมถ้าบวกลบดีแสดงว่าการสั่งการของสมองไปที่แขนขาเร็วเช็คง่ายๆมากเลยถ้าสมมุติว่าของคุณมีประสิทธิภาพดีมันจะต้องสั่งการได้ดีอ่ะฝนตกตบมือค่ะฝนตกแรงมากอ่ะลมพัดลมพัดพายุมาพายุมาฟ้าร้องกระทืบเท้าฟ้าร้องฟ้าผ่ายกมือขวาแล้วยืนขึ้นแล้วบอกว่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยง3ครั้งฟ้าผ่าเปลี่ยงเปลี่ยงเปลี่ยงอ่ะนั่งลงจำได้แล้วใช่ไหมคะทีนี้ห้ามผิดนะเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งเช็คตัวเองว่าผิดกี่ครั้งฝนตกฟ้าร้องใครยืนขึ้นใครไม่ทำก็ผิดเพื่อนทำก็ผิดไก่ไม่ทำก็ผิดถือว่าผิดหนึ่งนะเอาไงลมพัดลมพัดอะไรอายุยังไม่ได้พายุมาฟ้าร้องฟ้าผ่าฝนตกลมพัดพายุมาฟ้าร้องลมพัดฝนตกฟ้าผ่าฟ้าร้องลมพัดฝนตกพายุมาฟ้าผ่าใครไม่ผิดเลยยกมือเห็นไหมคะมันเป็นคำตอบว่าไอ้ไส้กรอกสีแดงอ่ะของอาจารย์อ่ะประจุไฟฟ้ามันเกิดสนิมถ้าใครเกิน5ครั้งเนี่ยมันเน่ามันไม่ยอมสั่งการว่าเฮ้ยฉันจำหนึ่งการทดสอบนี้มันเป็นการทดสอบอะไรไหมคะหนึ่งการจำคุณจำได้สมองต้องสั่งอวัยวะส่วนนั้นถูกไหมอวัยวะส่วนนั้นคืออะไรแขนขามือยืนเห็นไหมคะคุณจำไม่ได้มันก็เลยสั่งไม่ได้มันไม่เกิดความคล่องอีกแบบทดสอบหนึ่งเรื่องของขนาดเมื่อกี้เรื่องของการจำแค่การจำเฉยๆนะอันนี้เรื่องขนาดขนาดทิศทางขนาดทิศทางส่งผลต่อประสิทธิภาพของเด็กในเรื่องของการเขียนที่อาจารย์ให้เขียนวงกลมสามเหลี่ยมสี่เหลี่ยมทำไม่ได้นะหรือผู้ใหญ่ที่เป็นอัลไซเมอร์ทิศทางไม่ได้ออกจากบ้านแล้วกลับบ้านได้ไหมไม่ได้เข้าห้องน้ำไปแล้วออกไม่ได้ก็ยืนวนอยู่ในห้องน้ำนะครับเรื่องทิศทางเป็นเรื่องที่สำคัญอ่ะเล็กใหญ่กว้างแคบเล็กใหญ่กว้างแคบ

จำได้ไหมเล็กใหญ่กว้างแคบแคบกว้างใหญ่กว้างแคบใหญ่กว้างเล็กแคบอ่ะลองใหม่นี่ยังเบสิกอยู่นะยังไม่แอดวานซ์เอาใหม่ท่านี้ต้องได้ก่อนแคบกว้างเล็กใหญ่แคบใหญ่กว้างกว้างเล็กแคบใหญ่กว้างแคบใหญ่เล็กอีกแค่4อันนะอ้าวคราวนี้บลาบอกว่ายายเล็กแคบกว่าอ๋อยังไม่แอดวานซ์เพิ่งสเต็ปที่2อ่ะเริ่มสร้างเชฟใหม่เซลล์ตัวใหม่กระตุ้นเซลล์ตัวใหม่ที่ยังไม่เคยให้สมองมันสั่งการนะเวลาเราฝึกเด็กเราต้องค่อยๆใส่ให้มันสร้างใหม่สร้างใหม่พอคล่องแล้วก็เริ่มใหม่ตรงกันข้ามทำตรงกันข้ามนะคะบอกเล็กต้องทำใหญ่บอกใหญ่ต้องทำเล็กแคบ หายใจสุดฤทธิ์กว้างกว้างกว้างแคบเล็กใหญ่แคบกว้างแคบใหญ่กว้างนึกเห็นไหมคะมันต้องนึกก่อนอ่ะคราวนี้แอดวานซ์ขึ้นขากับมือพร้อมกันตายแล้วฉันจะทำยังไงดีอันนี้เอาแบบธรรมดาปกติก็คือยังไม่พิเศษใช่ไหมเอาขนาดปกติเล็กใหญ่กว้างแคบส้นเท้าปลายเท้าโอเคใหญ่เล็กอย่างนี้คืออะไรกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบเอาขาอย่างเดียวใหญ่เล็กกว้างแคบมันเป็นทักษะนะคะมันไม่มีในหนังสืออาจารย์ต้องจำแล้วก็เอากลับไปใช้เด็กเขาบอกว่าอะไรไหมคะเด็กฉลาดเวลาช่วงอนุบาลกับประถมนะคะให้กระโดดกระโดดเพราะอะไรสังเกตเด็กประถมชอบกระโดดยางกระโดดทุกอย่างเพราะว่าตัวข้อต่อเขาเรียกว่าการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนที่ข้อต่อไปกระโดดซ้ำๆๆจะทำให้ข้อต่อเกิดการกระตุ้นแล้วโกรทฮอร์โมนก็จะมาออกมาถูกไหมคะข้างหลังเวลาเด็กกระโดดหนึ่งทีการทำงานของกระดูกมันก็จะไปสั่งที่สมองแกนสมองนะก็จะทำให้เด็กโตขึ้นอ้าวสโลสโลกว้างแคบกว้างใหญ่กว้างเล็กแคบกว้างกว้างแคบใหญ่สมมติว่าเก่งแล้วแอดวานซ์แล้วระดับเราเนี่ยอย่างนี้ไม่เล่นเอาพร้อมกันนี่ให้แค่นั่งนะยืนคุณยังต้องประคองสรีระของคุณอีกนี่นั่งนะมันง่ายกว่านะเดี๋ยวจะแอดวานซ์มากกว่านี้อีกนะเอาแค่เอาแบบพิเศษแต่ไม่ VIP ถ้า VIP จะต้องสลับทั้งแขนทั้งขาเอาประสิทธิ์เอาแบบพิเศษเฉยๆยังไม่ไอ้ VIP กว้างตั้งสติสมาธิแล้วจะรู้ว่ามันเหนื่อยมากสั่งสมองตัวเองมันทำไมไม่ไปแคบ

ใหญ่เล็กกว้างใหญ่เห็นไหมทั้งใหญ่ทั้งกว้างทั้งใหญ่ทั้งกว้างแคบไอ้แคบกับเล็กเนี่ยสติดูสติกว้างแคบใหญ่เล็กกว้างแคบแคบกว้างเป็นไงคะมันพอให้คำตอบกับตัวเองได้ไหมเราทำไมร่างกายเราทำไมดื้อจังไม่ไปไม่สั่งแล้วเด็กจะสนุกมากเลยค่ะให้ทำเป็นรูปแบบให้เขาดีไซน์รูปแบบเองอะไรเองนะทำเป็นวงกลมพร้อมกันเป็นแถวเห็นไหมตั้งหลายรูปแบบเอาอันนี้ไปเล่นแล้วก็ได้หลายรูปแบบแล้วก็ฝึกให้เด็กครีเอทีฟเองฝึกให้เด็กคิดเยอะๆเพราะการคิดเป็นกระบวนการมีเนื้อหาไหมเนี่ยเนื้อหาก็คือสมองแต่เอากระบวนการเข้ามาใส่ถ้าอาจารย์จะเอากระบวนการทางกอไก่ขอไข่บวก1บวก2โอ้เล่นได้เยอะเลยเอาเนื้อหามาใส่แล้วเอากระบวนการคิดเข้าไปนะฟังเพลงแล้วก็ใช้ท่าที่ฝึกกว้างใหญ่เล็กให้ตรงตามจังหวะทั้งมือทั้งขาโอเคมันจะเป็นจังหวะเติบเติบเติบเติบเริ่มทำ

0: นไหมแค่หนึ่งทักษะมันต่อไปได้อีกเยอะมากนะคะเยอะมากดังนั้นเวลาจะดึงเพลงมาใช้แต่ละอย่างเนี่ยอาจารย์ต้องแม่นจังหวะสมองเองกับเพลงเนี่ยเป็นสิ่งที่คู่กันอยู่แล้วนะคะเพราะว่าในเพลงจะมีคลื่นคลื่นของเพลงแต่ละจังหวะจะมีคลื่นที่แตกต่างกันดังนั้นคลื่นที่ไปกระทบสมองจะทำให้สมองเกิดการเรียงตัวแตกตัวแล้วก็จัดระเบียบระบบให้เป็นรูปแบบมากขึ้น
1: เหตุผลที่มาอบรมในวันนี้นะคะคืออยากได้ความรู้ที่ได้รับจากวิทยากรนะคะนำไปพัฒนาเด็กที่เป็นรับผิดชอบอยู่ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กค่ะให้มีพัฒนาการทางสมองที่ดีค่ะ
0: สมองของคนเรามี2ซี่นะคะ2ซี่ก็คือซีกซ้ายกับซีกขวาทีนี้ในซีกซ้ายก็จะมีบริบทในการทำงานที่แตกต่างจากซีกขวาซีกซ้ายเนี่ยจะเป็นสมองส่วนในเรื่องของการจำนะคะการคิดวิเคราะห์การวางแผนการรวบรวมระบบเป็นขั้นเป็นตอนเป็นพวกตรรกะนะคะพวกตรรกะหลายคนก็พูดว่าใช้สมองซีกซ้ายมากไปหรือเปล่าเป็นพวกลอจิกมากเกินไปอารมณ์ความรู้สึกไม่มีเลยนั่นคืออารมณ์ความรู้สึกจะอยู่ซีกขวาพวกซีกขวาก็จะเป็นพวกเอนเตอร์เทนร้องรำทำเพลงครีเอทีฟเรื่อง

ของมายจิตใจจิตใจก็จะมาก่อนเหตุผลกลุ่มพวกซีกขวานี้จะเป็นพวกที่เป็นศิลปินที่ใช้ส่วนนี้เป็นส่วนใหญ่เพราะว่าต้องมีอารมณ์มีอารมณ์ความรู้สึกถึงจะทำงานได้หรือการแสดงการร้องจะต้องมีอารมณ์นำหน้าแต่นักวิชาการจะต้องมีหลักการและเหตุผลนำหน้าถูกไหมคะนั่นก็คือใช้สมองที่แตกต่างกันการบริหารสมองนั้นจึงมีประโยชน์ว่าทำให้คนเรานั้นมีหลักวิธีการคิดที่เป็นทั้งซีกซ้ายและซีกขวามันจึงมีประโยชน์ในเรื่องของการทำงานและการใช้ชีวิตประจำวันของคนเราตอนนี้เราก็ต้องการเชื่อมโยงสมองในแต่ละส่วนแล้วก็แต่ละเส้นให้เป็นเครือข่ายใหม่เห็นไหมคะให้เกิดไซแนปใหม่ไซแนปใหม่ที่เป็นตัวกลมเห็นไหมตัวใหญ่แล้วก็มีเส้นเล็กๆเราต้องการที่จะทำตัวนี้ให้มันแข็งแรงแล้วมาเกี่ยวกันให้เกิดตัวใหม่ตัวนี้ให้ได้นะอาจารย์ก็ต้องทำกิจกรรมตัวใหม่ๆได้ท่านี้แล้วเอาเพลงมาผสมเอาอะไรมาผสมนะคะมันก็จะง่ายขึ้นอันนี้เป็นภาพจริงนะคะให้ดูของจริงเลยพอภาพวาดแล้วอาจารย์ก็บอกโอ้โหไม่เห็นน่ากลัวมันเหมือนภาพวาดเนี่ยของจริงเห็นไหมคะเขาผ่ากะโหลกเห็นไหมคะว่าสมองของอาจารย์เนี่ยเหมือนเต้าหู้แหละมีแต่ไขมันกับเส้นเลือดดำๆเห็นไหมคะสมองจะมี2ซีกเราพยายามที่จะพัฒนาสมองทั้งซีกซ้ายและซีกขวาแล้วสมองอันนี้เห็นไหมคะสมองน้อยสมองน้อยนี้ทำหน้าที่ในการควบคุมการเคลื่อนไหวการเดินการนั่งการนอนการเคลื่อนไหวหมดนักกีฬาที่เก่งๆสมองน้อยไม่ว่าระดับทีมชาติระดับโลกนักฟุตบอลระดับโลกดังๆนักบาสนักกีฬาทุกประเภทสมองส่วนนี้ทำงานดีกว่าคนปกติเราทำไมไม่เก่งเท่าเขาก็ไปผ่านการสั่งการเห็นไหมคะเส้นเลือดฝอยมันออกแตกมาเนี่ยแตกด้านข้างเราต้องการให้สมองกล้ามเนื้อส่วนนี้แข็งแรงจึงต้องบริหารสมองทั้งสองส่วนโดยผ่านกล้ามเนื้อส่วนนี้ถ้ากล้ามเนื้อส่วนนี้อ่อนแรงการคิดของคุณก็ไปซ้ายๆขวาๆนะคะมันไม่สมดุลกันเวลาสอนเด็กเนี่ยอาจารย์ต้องแบ่งสมองทั้งสองข้างออกมาให้สมดุลกันเวลาอาจารย์จะออกแบบกิจกรรมหนึ่งกิจกรรมอาจารย์คิดถึงสมองรูปสมองไว้เลยค่ะว่าข้างหน้ามันเป็นเรื่องของการคิดวิเคราะห์ถ้าคำถามเรื่องจำมันก็จะใช้สมองตรงนี้จำและอีก3ส่วนทำไมไม่ใช้เห็นไหมคะใน1ชั่วโมงเด็กเสียไปเลยสอนสมองด้านเดียวแล้วตลอดเวลาเราสอนแต่เรื่องจำตรงอื่นคิดวิเคราะห์เด็กไทยถึงไม่เป็นไงวิเคราะห์วิจารณ์วางแผนนะคะวางแผนเด็กไม่เคยฝึกถูกวางแผนคิดเรื่องของการวางแผนการจัดการบริหารจัดการข้างหน้าหมดเลยแล้วข้างหน้าเป็นตำแหน่งที่สมองที่ก้อนใหญ่ที่สุดในบรรดาสมองทั้ง4ส่วนแล้วไม่ได้ใช้เลยไม่ได้ใช้เลยอาจารย์ใช้แต่สมองด้านข้างจำต้องสอนต้องจำข้อมูลให้ได้เมื่อกี้มีข้อมูลเก่าเสริมข้อมูลใหม่ไปแล้วก็วิเคราะห์ไหมคะมันอยู่ข้างกันมันต้องใช้คู่กันจินตนาการเรื่องภาพอยู่ข้างหลังเห็นไหมคะเรื่องภาพเห็นภาพแล้วอาจารย์ให้ดูภาพเด็กจำเป็นภาพแทนที่จะจำเนื้อหาอย่างเดียวจำเป็นภาพได้ทั้งจำภาพจำข้อมูลและวิเคราะห์ออกมาทิศทางสร้างสรรค์มันก็ใช้ได้ครบถ้าต้องการให้เด็กอ่านออกเขียนได้ต้องกระตุ้นสมองส่วนไหนคะการจำนะสมองซีกซ้ายซีกขวาซ้ายนะแต่ในส่วนของการจำซึ่งมันเป็นทั้งสองข้างคืออยู่ด้านข้างขมับเราเนี่ยซีกซ้ายก็มีซีกขวาก็มีแต่ด้านซ้ายจะเป็นเรื่องของการจำมากกว่าขวานะคะถ้าอยากจะให้เด็กวิเคราะห์วางแผนจัดการใช้สมองส่วนไหน

ส่วนหน้านะครีเอทีฟซีขวาอยู่แล้วแต่ตำแหน่งอยู่ตรงไหนข้างหลังข้างบนหลังบนพยายามใช้ให้ครบ1กิจกรรมจุดอ่อนของสมองทั้ง2ซีกเนี่ยไอ้ซีกซ้ายกับซีกขวาจุดอ่อนของมันก็คือซีกซ้ายเนี่ยมันชอบไปครอบนำซีกขวาความคิดสร้างสรรค์มันเลยเกิดยากสังเกตดูสิคนไทยชอบก๊อปปี้เพราะขี้เกียจคิดเพราะคิดสร้างสรรค์มันเป็นคิดใหม่ออกมาเนาะคิดใหม่ออกมาแล้วต้องไม่ซ้ำใครแล้วก็ถูกใจกับทุกคนผลิตภัณฑ์นั้นถึงจะขายได้มันต้องคิดแต่เวลาก๊อปมันก็คือจำมามันเป็นใช้จำเข้ามาแล้วก็เอามาก๊อปเลยง่ายนะนั้นต้องฝึกใช้ขวาและซ้ายขวาและซ้ายเพลงมีส่วนที่กระตุ้นสมองส่วนใดบ้างนะคะมันจะกระตุ้นสมองทั้งสองส่วนเลยทั้งซีกซ้ายและซีกขวานะทั้งซีกซ้ายและซีกขวาโดยผ่านการฟังอันที่หนึ่งผ่านการฟังการฟังที่ด้วยวิธีการวิเคราะห์อารมณ์อารมณ์ก็เป็นซีกขวาวิเคราะห์ก็เป็นซีกซ้ายนะคะตำแหน่งของสมองการจำเนื้อเพลงสมองคือการจำเลือกเพลงเลือกเพลงที่มีเนื้อหาให้ตรงตามวัยเด็กนะแล้วการกระตุ้นด้วยคลื่นด้วยคลื่นคลื่นที่เข้าไปในสมองของเด็กนั้นมีหลายคลื่นเหมือนตอนนี้ที่เขาบอกว่าสวยด้วยมือแพทย์สังเกตเขาใช้คลื่นแสงมันมีลำแสงความถี่ของมันเสียงก็เหมือนกันก็จะมีความถี่ของเสียงนั้นไม่เท่ากันไม่เท่ากันเสียงที่มีเพลงเบสอัดตบตบตบเข้ามาแรงๆน่ะเวลามันเป็นคลื่นสะท้อนเหมือนกับอาจารย์ลองโยนหินลงไปในน้ำก้อนใหญ่กระจายเยอะไหมเยอะก้อนเล็กกระจายน้อยไหมคลื่นเหมือนกันค่ะถ้าตบปุ๊บปุ๊บมากมากเนี่ยมันก็อัดคลื่นอัดเข้าไปแต่เป็นคลื่นที่มีความถี่ความถี่แต่คลื่นที่ดีเราต้องการคลื่นกว้างระบบสมองที่จะรับคลื่นแต่ละคลื่นนะคะคลื่นแต่ละคลื่นมันจะมี3ส่วนก็คือส่วนที่เป็นตัวอะมิกดาลาตัวนี้เป็นตัวเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกต้องได้ตัวนี้ก่อนจึงต้องเลือกเพลงไงถ้าสมมุติอาจารย์เอาเพลงโมซาร์ทของโมซาร์ทนะคะบอกเลยว่าโมซาร์ทเนี่ยเขาใช้ดนตรีหลายชิ้นถูกไหมมีไวยากรณ์ไอ้เป่าเป่าสีสีดีดเครื่องเคาะเยอะมากดังนั้นคลื่นของเขาเนี่ยมันมีรูปแบบมีเชฟมันจึงส่งผลดีต่อสมองถ้าเด็กฟังบ่อยๆมันจะส่งผลดีในเด็กเล็กเนี่ยเปิดดีมากเลยอาจารย์ลองอนุบาลนะลองไปหาซื้อชุดของโมซาร์ทมาของบีโธเฟนก็ได้เปิดแล้วเด็กจะหลับหนึ่งเด็กฟังไม่รู้เรื่องเพราะคลื่นมันไปปรับคลื่นสมองของเด็กนะจะหลับไม่มาก่อกวนเราอันที่สองเปิดเพลงบรรเลงในช่วงที่เด็กทำกิจกรรมอาจารย์เคยเปิดเพลงกันบ้างไหมคะระบายสีควรจะเปิดเด็กก็จะสงบแล้วก็จะไม่คุยเพลงจะส่งผลอย่างดีมากเลยค่ะอาจารย์ทดลองดูทดลองสักอาทิตย์2อาทิตย์เดือนหนึ่งแล้วจะเห็นผลเลยว่าเอ๊ะเด็กทำไมสงบเปิดเพลงนะเพลงยังไม่ต้องมีเนื้อร้องนะคะไม่ต้องมีเนื้อร้องตอนทำกิจกรรมไม่มีเนื้อร้องเพราะเด็กจะร้องตามเด็กโตก็ได้ค่ะอาจารย์สังเกตเวลาอาจารย์เดินห้างมีเพลงที่เป็นเนื้อร้องไหมไม่มีเขาหลอกให้อาจารย์แบบซื้อของอะมันเปิดเพลงแล้วอารมณ์ดีจ่ายเงินอย่างเดียวเนาะจ่ายเงินอย่างเดียวเพราะอารมณ์ดีอ่ะเด็ก
เด็กเล็กเด็กโตได้หมดเลยค่ะจะเปิดเพลงโมซาได้ฟังนะคะตั้งใจฟัง

เห็นไหมคะว่าลาของโมซาร์ทอ่ะมันจะมีกลุ่มนักดนตรีเป็นกลุ่มจะหนักจะขึ้นจะเบาจะลงนะคะมันจึงส่งผลที่บอกว่าเครื่องเสียงมันเยอะเวลาขึ้นมันก็เยอะเวลามันมีมาเป็นละลอกละลอกมันเป็นชุดของมันอ่ะโมซาร์ทจะเป็นชุดดนตรีที่มีรูปแบบเป็นชุดเป็นห้วงออกมานะคะจึงเป็นดนตรีในแนวเรื่องของการกระตุ้นเซลล์สมองการพัฒนาสมองจังหวะดนตรีที่เลือกถ้าอยากจะให้กระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจก็คือ1นาทีนะคะควรจะมีจังหวะ6ถึง80ครั้งนับยังไงเคยนับไหมคะถ้าสมมติว่าเป็นพวกที่ออกรายการวิทยุทีวีเวลาเข้าไปเนี่ยมันจะมีคลื่นให้ดูมันจะเขาเรียกว่าบีทมันจะบอกเลยเพลงนี้กี่บีทแต่ท่านไม่มีตัวนี้ท่านทำด้วยวิธีการจับตั้งนาฬิกา1นาทีแล้วก็นับห้องจังหวะอ่ะเดี๋ยวจะเปิดเพลงแล้วลองนับนะคะนับห้องจังหวะเพลงช้า

0: เท่าไหร่คะ
1: 60
0: 4โอ้โห40มันไม่ได้39เท่าไหร่49เท่าไหร่คะ60อยู่ในช่วง60นะคะอยู่ในช่วงเนี้ยคือถ้าสมมุติเรานับเกินนับนั่นขาดตกไม่ถ้าต่ำกว่านี้แสดงว่าไม่ใช่แหละนับห้องจังหวะไม่ใช่แล้วนะคะเห็นไหมคะ60ถึง80ครั้งเรื่องของการเต้นของหัวใจทำให้เกิดการหลั่งของเอนโดฟินดีขึ้นเอนโดฟินคือสารอะไรความสุขจังหวะห้องเพลงมันทำให้ไปกระตุ้นอัตราการเต้นของหัวใจไม่รุนแรงนะคะมันเป็นเพลงช้าๆค่อยๆไปเรื่อยๆกระตุ้นการเรียนรู้จะมีคลื่นอัลฟาคลื่นยาวเพลงสั้นจะเป็นเพลงช้าคลื่นจะยาวคลื่นยาวจะเป็นคลื่นที่จะไม่รบกวนสมองเรื่องของสมาธิถ้าเพลงสั้นมันไปกระตุ้นทำให้เรา alert มากกว่าจะทำให้คลื่นความถี่สูงเกิดการตื่นตัว

0: วสนุกสนานถ้าเด็กซึมๆเมื่อไหร่เอาเพลงมันขึ้นเลย เพื่อต้องการกระตุ้นให้เด็กตื่นตัวพร้อมที่จะทำกิจกรรมนะคะการบริหารสมองด้วยเสียงเพลงนั้นมีงานวิจัยของต่างประเทศอยู่แล้วเราเรียกว่าโมซาร์ทเอฟเฟกต์ก็คือเขาเอาเพลงของโมซาร์ทเนี่ยในต่างประเทศเนี่ยเอามาทดลองใช้กับไม่ว่าจะเป็นผู้ป่วยเป็นโรคลมชักผู้ป่วยที่เป็นออทิสติกผู้ป่วยที่มีเรื่องของการจำก็คือเป็นโรคภาวะสมองเสื่อมเอามาทดลองใช้พอทดลองใช้ไประยะหนึ่งก็คือประมาณ3เดือน5เดือนแล้วการจำของคนไข้ดีขึ้นมันก็เกิดการแพร่หลายมากขึ้นแล้วก็นำมาใช้ในประเทศไทยในประเทศไทยเองก็จะมีนักวิชาการหลายท่านที่นำเพลงคลาสสิกเอามาใช้แต่ตัวดิฉันเองผสมผสานกันระหว่างเพลงคลาสสิกเพลงไทยเพลงกล่อมเด็กหรือจะเป็นเพลงบทสวดเอามาใช้ผสมผสานกันในการฟื้นฟูผู้ป่วยอัลไซเมอร์ออทิสติกเด็กสมาธิสั้นนะคะจะทำให้พวกนี้มีพัฒนาการที่ดีขึ้นโดยการเราทดสอบว่าเพลงโมซาร์ทบางเพลงจะทำให้เด็กเนี่ยมีสมาธิที่ยาวมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรือผู้ป่วยที่เป็นอัลไซเมอร์เขาใช้เพลงไทยด้วยการร้องเพลงที่เขาเคยร้องมาก่อนนะคะแล้วก็ร้องตามไปเรื่อยๆจากการที่ไม่เคยจำเลยก็จะทำให้การจำนั้นยาวมากขึ้นก็จะส่งผลดีกับเขาและอีกตัวหนึ่งผู้ป่วยอัลไซเมอร์จะมีอารมณ์ที่สวิงเดี๋ยวก็โกรธเดี๋ยวก็ร้ายเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็นิ่งเพลงก็จะทำให้เขาสงบเยือกเย็นมากขึ้นควบคุมตัวเองได้มากขึ้น
1: เหตุผลที่ได้เข้ามาร่วมอบรมครั้งนี้นะครับก็เนื่องจากได้รับคำสั่งแล้วว่าเดือนตุลาจะต้องไปทำงานกับจิตเวชเด็กนะครับซึ่งต้องดูแลเด็กซึ่งมีปัญหาถูกภาวะจิตตรงนี้นะครับก็แล้วก็บังเอิญไปเห็นกับที่ประชาสัมพันธ์ทางเว็บไซต์ทาง Facebook ของสถาบันนะครับก็สนใจซึ่งจากเคยดูจากเว็บไซต์จากศึกษาจากส่วนอื่นมาก็ยังไม่ได้ชัดเจนอย่างนี้นะครับอย่างน้อยวันนี้อาจารย์ก็สอนเราได้ครบถ้วนนะครับทั้งแนวคิดทั้งความเป็นมาทั้งวิธีการในการที่จะนำมาใช้ในนำไปใช้กับกลุ่มเป้าหมายของเรานะครับ
0: ประโยชน์ของการบริหารสมองนะคะโดยรวมๆแล้วเนี่ยมีประโยชน์มากมายโดยเฉพาะวิธีการคิดคนเราใช้สมองคิดต้องคิดแบบรวดเร็วยืดหยุ่นนะคะครีเอทีฟวิเคราะห์แล้วโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่จะทำให้เกิดประโยชน์การบริหารสมองต้องเริ่มตั้งแต่ในครรภ์เลยแล้วก็จนมาถึงเด็กปฐมถ้าช่วงนี้ละเลยในการพัฒนาสมองเซลล์สมองของคุณจะแตกช้าแล้วแตกแบบไม่มีประสิทธิภาพก็จะทำให้เด็กนั้นมีพัฒนาการทางสมองล่าช้ากว่าเด็กที่ได้รับการกระตุ้นทางสมองมากกว่าค่ะเห็นหลายโรงเรียนเอาตาราง9ช่องมาใช้ถูกไหมคะคราวนี้เราจะใช้แค่6ช่อง6ช่องก็คือกระเบื้องมันมีแผ่นที่1แผ่นที่2แผ่นที่3แผ่นที่4แผ่นที่5ขา2ข้างอยู่แผ่นที่5แล้วก็6แสดงว่าข้างหน้าเราเนี่ยเป็นกระเบื้อง6แผ่นถ้าทางซ้ายมือแผ่นที่1ตรงกลางหน้าเราแผ่นที่2ขวามือแผ่นเท่าไหร่คะ3แถวที่2 4เรานั่งอยู่ขาเรายืนอยู่5ด้านข้าง6ดังนั้นเราจะต้องเมมโมรี่ตารางทั้งหมดอะมาอยู่ที่สมองเราเพื่อให้เห็นภาพเราจะกระตุ้นสมองให้มันจำภาพนะคะจำภาพสิ่งที่เราสมมุติขึ้นที่พื้นวิธีการก็คือเวลาจะบอกว่า1ใช้ขาอะไรซ้าย1 3ขาอะไรคะ3ขวา2ซ้าย2 2 2ครั้งนะคะเอาใหม่1ชิดมาที่เทียบ5 1 5 3 5 2 5 2 5

มันจะต้องจำให้ได้แล้วเราจะไม่งงนะคะไม่งงเพราะว่าไม่จำเป็นจะต้องมองหรือมีตัวเลขกำกับนั่นก็คือมันเข้ามาอยู่ที่สมองเราแล้ว1 5 3 5 2 5 2 5คราวนี้จะไม่บอก5จะบอกตัวเลขอย่างเดียวนั่นก็หมายความว่าคุณจะต้องดึงกลับมาที่เดิมเอาใหม่นะคะแล้วทีนี้จะเพิ่มเป็น4 5 6 5จากนั้นถ้าจะบอกว่า4 6cross 4 6 cross 2ครั้งเอาใหม่1 3 2 2 4 6 4 6 cross เริ่ม1 3 2 2 4 6 cross เอาใหม่เริ่ม1 32 2 4 6 cross 1 3 4 6 cross 1 3 2 2 cross อ้าวเก่งแล้วเพลงระดับนี้มันต้องเพลงมาจังหวะถูกป่ะ

ีพูดด้วยเอาไม่ไม่พูดคุณก็หลอกตัวเองฉันงงตัวเองหลอกตัวเองเอามาเอามาอยู่ก่อนเวลาทำนะคะพูดให้พูดบอกแล้วเวลานับนะคะนับ1 3 2 2 4 6 cross cross double 4 double 6แล้วก็1 3 2 2เพลงมาตึบถ้าเวลาเราอย่างนั่งเนี่ยเรานับในใจ

นี่แหละจะเพิ่มโกรทฮอร์โมนมันจะโตแล้วจะขยายถ้าเด็กกระตุ้นเยอะๆจะทำให้เด็กโตขึ้นแต่ว่าผู้ใหญ่อายุมากแล้วอ่ะมันจะดูแลดูสาวเป็นสาว 2,000 ปีโอ้เรื่องจริงเรื่องจริงนะเพราะว่าตอนนี้วิวัฒนาการของการกระตุ้นโกรทฮอร์โมนกำลังฮิตมากอ่ะพร้อมดนตรีมา

0: เป็นไงอะไรต้องเอาข้าวอีกจานหนึ่งเหรอโอ้เป็นไงนับ1ถึง10 1 2 3 4 5 6 6แบบนี้ค่ะ6 7 8 9 10 9 8 7 6ห้าสี่สามสองหนึ่งจังเริ่มหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบเป็นไงจะรู้เลยว่าตัวเองเนี่ยสมองเรามันช้าสั่งร่างกายไม่ได้เลยเพราะว่าการอันนี้ก็คือวิธีการบริหารสมองก็คือการสั่งการของสมองต้องส่งซีกให้เท่ากันด้วยคอปัสคอลัสซัมตรงนี้ต้องแข็งแรงถ้าแข็งแรงปุ๊บมันส่งผลดียังไงเส้นประสาทที่คอปัสคอลัสซัมจะส่งไปสั่งการที่สมองทั้งสองซีกพร้อมๆกันจะทำให้เรามีวิธีการคิดที่เรียกว่าสมดุลตัวอย่างของการบริหารสมองสองซีกให้ทำงานสมดุลกันทางง่ายๆเลยนะคะเอานับ1ถึง10ก่อนเป็นท่าที่ค่อนข้างที่จะซับซ้อนน้อยกว่าท่าอื่นหน่อยนะคะเราจะนับ1ถึง10ก็คือยกมือมาพร้อมๆกันตั้งท่าว่า1แบบนี้1ก็คือสมองซีกขวายกมือขวาสั่งซีกซ้ายสมองซีกซ้ายสั่งซีกขวาเห็นไหมคะว่าท่ามันจะไม่เหมือนกัน2เปลี่ยนนิ้วมือ3บังคับ4 5 6 7 8 9 10นะคะฝึกอย่างนี้ให้ได้ก่อนถ้าไม่ได้แล้วคุณไปทำอย่างอื่นถ้าสมมติว่า8 8คุณไม่ได้9 9ไม่ได้หยุดที่8คุณก็ควรที่จะเริ่ม1 2 3ถึง8ใหม่แล้วก็9มาทำท่าเดียวใหม่จะมีประโยชน์มากกว่าคำว่าสมดุลคือคุณไม่คิดซ้ายขวาขวาไม่คิดซ้ายขวาขวาไม่ใช่มือซ้ายมือขวานะการคิดก็คืออะไรอย่างเช่นคนที่เป็นสมองซีกซ้ายทำงานด้วยซีกซ้ายเป็นหลักนะจะเป็นคนเหล่านี้มองการละอี้ละเอียดละอี้ละเอียดขนาดไหนสมมุติให้ไปจัดบอร์ดดูบอร์ดนะบอร์ดของคนซีกซ้ายอัดแน่นด้วยข้อมูลอยากจะใส่ทุกตัวเต็มไปหมดอันที่สองคอยดูข้อมูลละเอียดแต่ไม่ดูภาพรวมไม่ดูภาพรวมแต่คนซีกซ้ายจะดีตรงที่มีการคิดวิเคราะห์จัดระบบข้อมูลเป็นสเต็ปสเต็ปทำฉันต้องทำอันที่หนึ่งที่สองที่สามถ้าใครเกินสเต็ปโกรธโมโหทะเลาะกันหัวเราะก็คือตัวเองอ่ะก็เป็นพวกนี้เขาเรียกสายเยอะสายเยอะแต่การบริหารจัดการดีทำงานเป็นระบบระเบียบนะแต่ถ้าสมมุติเป็นคนซีกขวาเป็นไงจะมองภาพกว้างชอบพูดเนาะไม่ค่อยทำไม่ค่อยลงรายละเอียดไม่ค่อยลงรายละเอียดไปดูบอร์ดของคนซีขวาดิสวยงามข้อมูลลึกๆไม่มีเลยเอาสวยงามแปะๆจิตใจดีเขาทะเลาะกันก็เป็นผู้อบอ้อมอารีเห็นใจเพื่อนเห็นใจทุกคนอยากให้ทุกคนรักใครกลุ่มนี้จะเป็นแบบนี้คราวนี้เวลาสองคนที่มันซ้ายๆขวามากๆเนี่ยแม้กระทั่งเด็กอนุบาลนะมีอยู่คนนึงเด็กผู้ชายเนี่ยเขาจะเป็นซีขวาเลยเรายังไม่ได้สอบเลยดูจากการให้ทำกิจกรรมก็รู้ละอย่างเช่นทำแบบเขาวงกบอะเดินแล้วก็ต้องออกให้ได้ใช่ไหมเด็กผู้ชายกับเด็กผู้หญิงต้องเข้าพร้อมกันเราก็อธิบายแล้วเด็กผู้ชายเขาคิดเห็นภาพแล้วเขาก็จะแบบเขาจะเข้าเขาจะผิดกติกาพวกเนี้ยเห็นปั๊บเลยแต่เด็กผู้หญิงทะเลาะกันบอกว่าเธอไม่ทำตามกติกาเธอจะต้องเข้าข้างหนึ่งข้างสองแล้วไปอย่างนี้เด็กผู้ชายบอกไม่ใช่อ่ะนี่เมื่อเขาเห็นทางออกแล้วเขาจะทำไงก็ได้หาทางออกนะคะ การทำงานนี่ต่างกันมากพอต่างกันแล้วทำให้เกิดการโต้แย้งกันในองค์กรในหน่วยงานเพราะคนนี้ก็มองมุมอีกมุมนึงอันนี้ก็มุมนึงแต่ถ้าสมมุติเราจะเป็นคนที่เก่งที่สุดเราต้องเป็นคนทั้งซีกซ้ายและซีกขวาก็คือมองภาพรวมก็ได้รายละเอียดก็มีสวยงามก็เกิดใช่ป่ะ ถ้าสมมติเขาจะทะเลาะกันเราก็มองว่าอ๋อทุกคนก็มีแง่ดีก็ดูแง่ดีของคนนี้ดูแง่ดีของคนนี้แง่เสียก็ไม่ต้องดูให้มันผ่านไปบ้างแล้วให้เขาไปปรับปรุงตัวก็อย่างเงี้ยก็ต้องมีวิธีการคิดบวกสำคัญมากนะคะเราสอนเด็กว่าคิดบวกบวกบวกแต่ผู้ใหญ่ไม่บวกอ่ะใช่ป่ะผู้ใหญ่ได้แต่พูดแต่ไม่คิดบวกเวลาทำงานแล้วไม่ได้มีคิดบวกไม่ได้การคิดบวกก็คือวิกฤตเป็นโอกาสเสมอวิกฤตเป็นโอกาสเสมอนะคะ อย่างเช่นดิฉันเองเกิดอุบัติเหตุเป็นคนที่ทำคล่องแคล่วว่องไวมาใช้ไม้เท้าก็มีความรู้สึกดีเราก็มีสตินะค่อยๆเดินเดินแบบจงกรมแบบพูดโทรพูดตัวฝึกแล้วมันก็เกิดประโยชน์ถูกไหมถ้าสมมุติเราแม่งโอ้โหทำไมไม่หายไม่อะไรเราก็มีความทำให้เกิดเราเกิดปัญญาเนาะแล้วก็ค่อยๆ คิดค่อยๆทำให้เราเบรกตัวเองช้าลงแต่ถ้าคนอื่นเขาก็จะวุ่นวายว่าทำไมไม่หายไม่อะไรมันคิดต่างกันหรือวิกฤตในบางช่วงเราคิดว่าโอ๊ยเราแย่ละเขามาบีบเรามากอะไรมากเราลาออกดีไหมไม่ต้องเราต้องคุณภาพเขาไปเรียนเพิ่มอะไรเพิ่มนี่คือคิดบวกหาทางบวกตลอดจะไม่มีการลบการลบก็คือทำให้ตัวแย่ลงแยกลงไม่เกิดประโยชน์เลยนะอันนี้เป็นการคิดบวกคิดบวกต้องคิดฝึกคิดบ่อยๆอ่ะคิดบ่อยๆมันถึงจะเกิดขึ้นฝึกนั้นเพื่อเราพัฒนาสมองทั้งสองซีกทั้งซีกซ้ายซีกขวาแล้วก็กระตุ้นเซลล์สมองให้เกิดการทำงาน
1: คนเราเนี่ยมีระยะเวลาของการพัฒนาที่ดีที่สุดสำหรับสมองเนี่ยอยู่ในช่วง6ปีแรกเนาะเขาบอกว่าเป็นช่วงเวลาทองของการพัฒนาสมองนะคะเป็นช่วงที่เครือข่ายใยสมองเนี่ยเจริญเติบโตอย่างมากที่สุดเลยเพราะฉะนั้นการพัฒนาใดๆเนี่ยถ้าใส่ลงไปตรงนี้ผลที่ได้มันจะคุ้มค่าแล้วตอบกลับมาเยอะที่สุดเมื่อเทียบกับการลงทุนในช่วงวัยอื่นๆนะคะเพราะฉะนั้นหากคุณพ่อคุณแม่คุณครูหรือบุคคลที่สนใจในเรื่องของการพัฒนาเด็กนะคะก็จริงๆแล้วขอให้มั่นใจว่าการลงทุนกับเด็กในช่วงปฐมวัยเนี่ยเป็นการลงทุนที่จำเป็นและสำคัญมากนะคะแล้วหากจะมีวิธีใดในการพัฒนาเด็กไม่ว่าจะเป็นอะไรก็ตามนะคะก็ขอให้เชื่อว่ามันจะมีผลอย่างดีและเป็นประโยชน์จริงๆนะคะแต่อยากจะให้คิดไว้นิดนึงว่ารูปแบบการพัฒนาทั้งหลายเนี่ยถ้ามาจากสถาบันวิชาการที่มีองค์ความรู้และมีงานวิจัยรับรองเนี่ยน่าจะเป็นประโยชน์สูงสุดต่อการลงทุนพัฒนาเด็กเหล่านั้นค่ะ
2: ท่านผู้ชมสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่งานวิจัยและบริการวิชาการสถาบันแห่งชาติเพื่อการพัฒนาเด็กและครอบครัวมหาวิทยาลัยมหิดลหมายเลขโทรศัพท์024410602-8ต่อ1407หรือทางเว็บไซต์ www.nicfd.cf.mahidol.ac.th

และบรรเทาสาธารณภัยขอแนะข้อควรปฏิบัติเพื่อเตรียมพร้อมรับมือและลดผลกระทบจากปัญหาภัยแล้งดังนี้ประชาชนจัดหาภาชนะกักเก็บน้ำสำรองน้ำไว้ใช้ยามขาดแคลนปิดก๊อกน้ำให้สนิททุกครั้งใช้ภาชนะรองน้ำแทนการปล่อยน้ำจากก๊อกหรือสายยางนำน้ำที่เหลือจากการใช้งานไปรดน้ำต้นไม้หรือทำความสะอาดพื้นพร้อมติดตั้งอุปกรณ์เติมอากาศเพื่อลดการสิ้นเปลืองน้ำรวมถึงตรวจสอบก๊อกน้ำและอุปกรณ์ท่อส่งน้ำมิให้มีน้ำรั่วซึมเกษตรกรวางแผนการเพาะปลูกให้สอดคล้องกับสถานการณ์น้ำในพื้นที่งดทำนาปรังเพาะปลูกพืชอายุสั้นที่ใช้น้ำน้อยพร้อมขุดบ่อน้ำร่องน้ำหรือใช้ระบบน้ำบาดาลจะได้มีแหล่งน้ำสำรองสำหรับทำการเกษตรภาคอุตสาหกรรมจัดหาแหล่งน้ำสำรองและวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับปริมาณน้ำในพื้นที่ตรวจสอบระบบการจัดสรรน้ำให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานรวมถึงเลือกใช้อุปกรณ์และเทคโนโลยีประหยัดน้ำที่สามารถนำน้ำหมุนเวียนกลับมาใช้ใหม่ที่สำคัญทุกภาคส่วนควรติดตามแผนการบริหารจัดการน้ำและแผนจัดสรรน้ำของภาครัฐอย่างใกล้ชิดจะได้วางแผนกิจกรรมการใช้น้ำให้เกิดประโยชน์สูงสุด

0: ตามอำเภอจานวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยนะครับจังหวัดขอนแก่นเดี๋ยววันนี้นี่อย่างที่เห็นเลยนะครับเราอยู่ท่ามกลางทุ่งนาแล้วก็สมาชิกทุกคนนะฮะนี่สวัสดีทุกคนด้วยนะครับนี่คือสมาชิกของผู้นะครับที่จะพาผู้ไปหาวัตถุดิบในท้องนานั่นก็คือ
1: ป
0: ูนานั่นเองครับคุณผู้ชมฮะนี่วันนี้คนที่จะเป็นไกด์ให้ผู้นะครับนี่พี่พงษ์นั่นเองเดี๋ยวพี่พงษ์จะเป็นคนสอนผู้แล้วก็มีพี่ๆน้องๆสมาชิกทุกคนนี่มาช่วยกันหาปูด้วยเห็นทุกคนมีอุปกรณ์ด้วยเป็นต้องมีอะไรครับอันนี้นี่คือของผู้ใช่ไหมนี่อันที่เราต้องใช้วันนี้มีเสียมกับถังแค่นี้เลยใช่ไหมฮะ
2: ค่ะ
0: อ่ะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอกันตรงจุดที่เราจะไปขุดปูกันเลยดีกว่าน้ำเลยนะครับคุณผู้ชมน้ำเลยครับพี่นี่นะครับพอลงนามานะครับทุกคนก็แยกย้ายกันไปหาลูปูทั้งเลยแล้วพี่พงษ์ก็เนี่ยเขาเดินมาแป๊บเดียวเจอเลยพี่พงษ์ชี้ให้ดูคืออันนี้เหรอฮะ
1: ครับ
0: นี่คือลูเขาเหรอ
1: ใช่ครับ
0: หูใหญ่เหมือนกันนะแต่ว่าตัวก็ต้องประมาณได้รูนี้ไหม
1: เท่ากับรูเหรอครับ
0: วิธีสังเกตรูว่ามันมีปูไหมรูไหนเป็นรูไหนอะไรยังไงบ้างฮะ
1: มันจะมีดินขึ้นมาอย่างเงี้ยครับจะดูว่ามันอยู่หรือไม่อยู่ก็ดูที่ความใหม่ของรูนะครับเป็นฝุ่นเป็นหญ้าขึ้นมาอย่างเงี้ยก็แสดงว่าเขาไม่อยู่แล้วครับ
0: อ๋อเหมือนไม่มีคนทำความสะอาดบ้านมันก็จะแบบรกๆล้างๆมีหญ้าขึ้นอะไรแบบนี้หรอ
1: ใช่ครับ
0: แต่ว่าถ้ามันเกลี้ยงๆแบบนี้
1: อยู่แน่นอนครับ
0: อยู่แน่นอนแต่ว่าอันนี้พี่พงษ์มั่นใจว่า
1: อยู่ครับ
0: ชัวร์นะ
3: ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับมันต้องลึกขนาดไหนอะฮะเวลาเราขุดลงไป
1: สัก50เซนได้ครับ
0: นี่แล้วก็ขุดลงไปตามลักษณะรูเขาเลยใช่ไหมพี่
1: ใช่ครับ
0: นี่เราออกมาประมาณสักบ่ายสามบ่ายสี่

0: นี่ผมเห็นเป็นแบบสีดำๆแล้วอันนี้คือหลังปูคร
1: ับ ใช่ครับ
0: โอ้แล้วดินมันยังดูแบบ
1: ชุ่มๆ
0: อยู่เลยนะชุ่มชื้นอยู่เลยนะโอ้นี่ขุดง่ายนี่เราต้องรีบไหมครับหรือว่า
1: ไม่ต้องครับ
0: ไปอีกไหม
1: ปูจะขุดรูได้เฉพาะช่วงที่มีน้ำครับ
0: อ๋อมันจะขุดง่ายกว่า
1: ใช่ครับ
0: เหมือนแบบดินมันแบบมันแฉะมันอะไรมันก็
1: ใช่ครับ
0: ไปง่ายอย่างเงี้ยเนาะนี่มันแน่นอ่ะพี่อ๋อนี่ผู้แก่มาแล้ว
1: น่าน
0: ี่ปูนานะครับโหนี่รูแรกก็คือเข้าเลยนะครับ
1: ครับ
0: อย่างที่พี่พงบอกเลยว่ารูนี้มีแน่นอนไซส์นี่คือประมาณนี
1: ้ไซส์นี้ประมาณไซส์กลางครับ
0: ไซส์กลางแล้วถ้ามันมีใหญ่มันใหญ่ได้สุดเท่าไหร่
1: เท่าอุ้งมือนะครับ
0: อุ้งมือก็มีเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: แล้วไซส์ที่เขานิยมกันประมาณไหนประมาณนี้ไหม
1: ประมาณนี้ครับ
0: ประมาณนี้กำลังดีเลยใช่ไหมมาครับไปกันต่อนะครับอันนี้เป็นนิมิตหมายที่เยี่ยมยอดมากสำหรับการหาปูนาในช่วงหน้าหนาวหรือหน้าแล้งนะครับชาวบ้านเนี่ยจะขุดหาปูตามแนวใกล้ๆคันนาหรือบริเวณท้องนาที่มีการเก็บเกี่ยวข้าวไปเรียบร้อยแล้วโดยเฉพาะบริเวณที่ดินเนี่ยมีความชุ่มชื้นนะครับซึ่งจะต่างจากการหาปูในช่วงหน้าฝนที่ปูเนี่ยจะขุดรูตรงคันนาที่น้ำท่วมไม่ถึงนั่นเองครับนี่นะครับพี่พงษ์พาแวะดูรูที่เป็นรูเก่า
1: ใช่ครับ
0: ที่เขาจะไม่อยู่แล้ว
1: ใช่ครับ
0: เป็นแบบไหนฮะ
1: เป็นแบบรกๆมีใยเป็นมุมขึ้นอย่างเงี้ยครับ
0: อ๋อ
1: เศษใบไม้เศษอะไร
0: ก็จะเป็นแบบมีหยักใยมีอะไรเต็มไปหมดเลยรกๆเลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: นี่นะครับก็เป็นวิธีสังเกตได้อีกอย่างนึงเนาะ
1: ครับ
0: ก็ไม่ต้องไปเสียแรงขุด
1: ครับ
0: นะพี
1: ่ใช่ครับ
0: นี่ครับอ่ะเดี๋ยวไปกันต่อฮะอีกรูหนึ่งใกล้ๆกันเลยนะครับอยู่ตรงนี้เลยแต่ว่าผู้เห็นพี่พงษ์เนี่ยพยายามหามุม
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องหามุมด้วย
1: เพราะเป็นตามทิศทางรูของปูนะครับเราจะขุดสวนทางรูปูนจะหายครับ
0: อย่างนี้คือมันอยู่ในลักษณะไหนครับ
1: มันจะเฉียงออกไป
0: เฉียงออกไปทางนี้
1: ใช่ครับ
0: เราก็เลยต้องมายืนฝั่งนี
1: ้ใช่ครับ
0: เพื่อให้มันตรงข้ามกัน
1: ใช่ครับ
0: เดี๋ยวลองดูนะครับรูนี้นะครับนี่ลงมาอีกนะครับหูรูนี้ก็ลึกอยู่นะครับอีกตัวหนึ่งขึ้นมาแล้วนะฮะตัวนี้ใหญ่นะเนี่ยหูถือว่ารูเขาจะใหญ่ๆคือรูเนี่ยมันสามารถบอกขนาดได้เลยเนาะ
1: ใช่ครับ
0: ใช่พี่เนี่ยอันนี้ใหญ่กว่าตัวเมื่อกี้นะครับคือพี่พงศ์บอกว่าคือพอมันใกล้ที่จะถึงตัวก้นรูแล้วอ่ะมันต้องค่อยๆระวังเลยนะตรงนี้นะไม่งั้นมันจะแตกแบบนี้นะครับอย่างนี้แตกนี้หน่อยอย่างนี้โอเคไหม
1: ก็ใช้ได้อยู่ครับ
0: ก็ใช้ได้อยู่เนาะหลังจากที่เราได้รู้วิธีขุดปูจากมืออาชีพกันไปแล้วนะครับช่วงหน้าถึงตาพลุแล้วนะครับที่จะลองขุดปูบ้างส่วนตอนนี้พักสักครู่เดี๋ยวครับตามอำเภอจานวันนี้นะครับรู้พาคุณผู้ชมมาขุดปูนากันที่บ้านโคกอำเภอโคกโพชัยจังหวัดขอนแก่นครับซึ่งในช่วงนี้นะฮะเป็นช่วงหน้าหนาวที่ชาวบ้านเนี่ยจะมาขุดปูนากันและหลังจากที่เราได้เรียนรู้วิธีการสังเกตรูและวิธีการขุดจากพี่พงกันแล้วนะฮะก็ถึงตาของพลุบ้างแล้วล่ะครับเดินมาไม่ทันไรพี่พงนะฮะก็เจออีกรูนึงแล้วล่ะครับนี่นะครับอีกรูนึงตรงนี้คือเราจะมาหาในส่วนที่เป็นแบบริมคันนาหน่อย
1: ใช่ครับ
0: นี่แล้วมันมีผลไหมครับมันว่าจะมันจะอยู่ริมเยอะหรือว่ามันจะชอบอยู่ตรงกลางอะไรอย่างเงี้ย
1: เป็นโซนที่เป็นน้ำขังนะครับ
0: พอแบบมีความชุ่มชื้นหน่อยมาเดี๋ยวลองดูนะฮะเรียบร้อย
1: ถ้าเกิดรูหายนี่ก็คือจบเลยนะ
0: จบเลยใช่ไหมนี่อันนี้น่าจะจบ นี่ครับข้างล่างนี่ดินแบบเปียกเลยนะแล้วผู้ก็ตามตรงนี้ไปหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผู้เห็นแล้ว
1: เจอหลังแล้วครับ
0: เจอแล้วเจอแล้วนี่หูยลึกเหมือนกันนะอันเนี้ยแต่โชคดีที่ว่าดินมันแบบชุ่มเนาะนี่นะครับมาอีกตัวนึงแล้วนะครับปูนาของเรานะครับอย่างปูนาเนี่ยขุดได้ทั้งปีไหมครับมันหรือว่ามันมีช่วงเวลาของเขา
1: ได้ทั้งปีครับแต่ช่วงทำนาช่วงหน้าฝนอย่างเงี้ยครับ
0: จ้ะ
1: ปูนจะขุดไม่ได้ครับเป็นน้ำ
0: เป็นน้ำ
1: ใช่ครับ
0: น้ำมันท่วมฝนมันตกเยอะ
1: ใช่ครับ
0: ก็จะไม่ขุดปูกันตั้งแต่ช่วงเดือนประมาณเดือนเท่าไหร่ได้ครับที่เขาจะเริ่มมาขุดกันแหละ
1: หลังจากเก็บเกี่ยวข้าวครับตุลาพฤศจิกประมาณนี้ครับ
0: ออกเป็นช่วงเข้าหน้าหนาวแล้ว
1: ครับหน้าหนาวปูอร่อยกว่าครับความมันจะยืดกว่าหน้าฝนนะครับยิ่งหนาวยิ่งแห้งยิ่งแล้งอย่างเงี้ยปูนก็จะยิ่งสะสม

0: ไขมัน
1: แล้วช่วงนี้แหละเป็นช่วงที่อร่อยที่สุด
0: ใช่ครับ
1: มันใช่ไหม
0: ครับ
1: แปลว่าต้องอร่อยมาก
0: แน่นอน
1: นี่นะครับหลังจากที่เราแยกตัวตอนนี้เดี๋ยวเราต้องไปดูทางนี้หน่อยนะครับโอ้โหขุดกันแบบคือพูนไปหมดนะดูรูนี่แล้วลักษณะพื้นที่ตรงนี้นะครับเมื่อกี้ที่เราขุดกันเนี่ยดินจะแห้งกว่านี้หน่อยแต่นี่คือชุ่มเลย
0: ใช่ครับ
1: ชุ่มฉ่ำเลยได้เยอะไหมจ๊ะ
2: ได้ค่ะ
1: ถังพูเต็มแล้วนะ
2: เหรอพูเต็มหลายแ
1: ขก3ตัวเฮ้ย
2: ก็ทั้งหมดแ
1: ขกเฮ้ยอะไรเนี่ยพี่พงเราทำอะไรกันอยู่อ่ะนี่เขามาพร้อมเรานะ
0: เดี๋ยวเราก็ตามทันครับ
1: แล้วอย่างปูเนี่ยพอเขามีรูของเขาร ูหนึ่งต่อหนึ่งตัวใช่ไหมฮะ
0: ใช่
1: เขามีเขาเข้าทางนี้แล้วเขาออกทางไหนทางเดียว
0: ทางเดียวครับ
1: เขาออกทางเดียวนี่นะครับพี่พงเอาตัวเมียกับตัวผู้มาให้ดูนะฮะตัวเมียจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็คือตรงส่วนของตัปปิ้งตรงนี้นะครับจะใหญ่กว่าส่วนตัวผู้เนี่ยจะมีเป็นอย่างนี
0: ้ครับ
1: เล็กกว่าเนาะส่วนใหญ่แล้วตัวเมียตัวผู้ไหนใหญ่กว่า
0: ตัวผู้ครับ
1: ตัวผู้จะใหญ่กว่า
0: ใช
1: ่แล้วไหนกินอร่อยกว่ากัน
0: ตัวเมียครับ
1: ตัวเมีย
3: มันเยอะกว่ามีไข่ด้วยนะ
1: นี่นะครับก็เป็นลักษณะของปูตัวผู้ตัวเมียนะฮะคือเทคนิคที่ผู้ดูนะพี่ๆเขาจะแบบถึงได้เล็กอย่างนี้นะฮะเขาก็จะเปิดให้มันกว้างเลยเพื่อแบบการทำงานที่มันแบบคล่องตัวง่ายขึ้นนะฮะเวลาเก็บเวลาล้วงลงไปมันจะง่ายขึ้นเจอแล้วเจอแล้วดูมันใช้กล้ามนี้นี่เมื่อกี้นะครับโอ้โหได้ใหม่ตัวนึงนะทำไมแบบสาวๆเซียนกันจังเลยอ่ะมาหากัน
4: เป็นอาชีพหลัก
1: หา
4: ปูถ้าเป็นหน้าปูก็เราก็จะมาหาไปขาย
1: เพราะว่าทำไมแบบเซียนอย่างเงี้ย
3: ใช่ค่ะต้องมีเทคนิคต้องหาเป็นด้วยแล้ววิธีการขุดด้วยค่ะ
1: เชื่อเลยแหละเต็มถังแล้วนะเดี๋ยวผู้จัดการรูนี้ให้ผู้เจอแล้วผู้เจอแล้วหลังดำๆอยู่นี่นะครับนี่ปูนาครับผมนี่ตัวนี้ใหญ่เบิ้มนี่นี่ปูนาครับโหยหลังจากที่เราไปขุดปูแล้วก็จะมีอีกหนึ่งวัตถุดิบที่จะไปมาเก็บกันด้วยนี่เลยเขาเรียกว่าอะไรจ๊ะ
2: สะเดาดิน
1: สะเดาดินก็จะอยู่ตามดินแบบนี้หรอก็คือเขียวเขียวอ่อนๆตรงนี้คือใช่หมดเลย
2: ได้หมดเลยทั้งล่างเลย
1: สะเดาดินมีชื่ออื่นในชาวบ้านเราเรียกว่าอะไร
2: ผักแกนขม
1: ผักแกน
2: แกน
1: ขมแกนขมผักแกนขมหรือว่าสะเดาดินนี่แหละส่วนใหญ่เอาไปทำอะไรกินครับนี่พุทธ
2: เอาไปต้ม
1: ไปต้ม
2: ต้ม
1: กินกับน้ำพริกอ๋อเหมือนเป็นผักแกล้มอย่างนี้หรอแล้วนอกจากไปกินกับน้ำพริกแล้วทำอย่างอื่นได้ไหม
5: ไปอมค
1: ่
5: ะ
1: อ๋อแกงอมใส่อมได้นี่นะพุทธได้หมดเลยนะแล้วครูก็เอาดินออกแล้วเราใช้แบบดึงออกมาเลยได้ไหม
5: ด
1: ึ
5: งได้แต่มัน
1: จะขาด
5: ใช
6: ่สะเดาดินหรือในบางพื้นที่นะครับจะเรียกกันว่าผักแก่นขมผักขวงผักขี้ขวงผักขี้ขมก็มีนะครับเป็นไม้ล้มลุกต้นเตี้ยติดดินที่ขึ้นอยู่ตามพื้นที่ชื้นตามที่รกร้างหรือบริเวณริมท้องนามีรสชาติขมคล้ายสะเดาต้นจึงทำให้บางพื้นที่นะครับเรียกกันว่าสะเดาดินนั่นเองครับ
1: แล้วอย่างนี้คือมีขึ้นให้เราเก็บได้ทั้งปีเลยไหม
2: ท
1: ั้
2: งปีเลย
1: ทั้งปีเลย
2: ถ้าน้ำมันลดลงมันก็ขึ้นไปตามนี่ขึ้นไปหมดเลย
1: อ๋อส่วนใหญ่มันจะขึ้นแถวไหนจ๊ะท่านบ้าย
2: มันก็ขึ้นตามนี่แหละลดคลอง
1: แปลว่าชอบอยู่กับน้ำหรออยู่ใกล้น้ำเกี่ยวไหม
2: จ้ะใกล้น้ำ
1: คือถ้าอยู่ใกล้น้ำเนี่ยก็จะอาจจะหาสะเดาดินกินได้
2: จ้ะน้ำน้อยๆนั่นคืออะไรจ
1: ้
2: ะ
1: อ่าเป็นน้ำแบบน้องๆหน่อยนะฮะ
2: เมื่อก่อนนี่น้ำมันก็เต็มนี่เด้
1: มัน
2: ลดลงกับผักสะเดาดินก็ถ
1: ึ
2: ง
1: คือถ้าเป็นแบบแห้งๆแล้งนี่ไม่มีแน่อ๋อมันต้องออกที่ชื้นหน่อย
2: จ้ะ
1: สะเดาดินไม่เคยกินเลย
2: เด
1: ี๋
2: ยวลอง
1: รสชาติมันก็จะขมแบบ
2: ขมแต่ขมไม่เยอะเหมือนสะเดาต้นนะ
1: เดี๋ยวเก็บสะเดาดินไปทำ
2: กิน

0: แบบปูนานะฮะ
1: ก็จะขึ้นเนี่ยเห็นไหม
0: อ๋อ
1: ม
0: ัน
1: ก็จะขึ้นไปเรื่อย
0: ตอนนี้นะครับเราได้ทั้งปูนาและผักแก่นขมกันมาแล้วนะครับอดใจรอสักครู่ช่วงหน้าเราจะกลับมาปรุงอาหารจานอร่อยตามแบบฉบับคนบ้านโคกกันครับจานอร่อยจากปูนาของเราวันนี้นะครับทำด้วยกัน2เมนูนั่นก็คือแกงอ่อมปูนาใส่ผักแก่นขมและลาบปูนาครับซึ่งปูนาที่เราหากันนี้นะครับเราจะนำมาล้างทำความสะอาดก่อนที่จะนำมาปรุงอาหารครับแม่บุญมีสวัสดีครับ
2: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: วันนี้แม่บุญมีจะมาโชว์ความแซ่บใช่ไหม
2: ค่ะความแซ่บ
0: นอกจากว่ารูปลักษณ์เราจะแซ่บแล้วอาหารของเรา
2: แซ่บค่ะแซ่บนัวเลย
0: แซ่บนัวเลยนะฮะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเราจะต้องมาแกะปูกันก่อน
2: แกะปูกันก่อน
0: ซึ่งทั้ง2เมนูนี้แกะหมด
2: แกะหมดทุกอย่างเลยค่ะทำเหมือนกัน
0: จ้ะ
2: แล้วก็แบ่งอีกส่วนนึงทำลาบแล้วก็อม
0: อ่ะเดี๋ยวเรามาแกะปูกันก่อนนะ
2: เริ่มแกะปูนะคะ
0: จ้ะยังไงจ้ะอ๋อแค่นี้เลย
2: แล้วอีกส่วนนึงแล้วก็แกะเอามันมีมันด้วยค่ะแล้วก็แกะเอามันไว้ก่อน
0: อ๋อแล้วก็เอามันแบ่งออกมาเหรอครับ
2: แบ่งออกมาก่อนค่ะ
0: เด็ดตรงตะปิ้งออกนะครับนี่แบบมันแบบ
2: มันเยอะค่ะ
0: หลังจากที่เราแกะปูนาเสร็จเรียบร้อยนะครับแยกส่วนของมันแล้วก็เอากระดองออกไปต
2: ับ
0: ปิ้งออกไปเหลือตัวปูเราจะเอาส่วนของตัวตรงนี้มาตำเหรอจ๊ะ
2: มาตำก่อน
0: จ้ะ
2: แล้วก็กรองเอาน้ำส
0: ่
2: วนน้ำที่เรากรองแล้วเราก็ไปทำอ่อมทำลาบ
0: อ๋อได้ทั้ง2เมนูเลย
2: 2เมนูเลยค่ะ
0: งั้นส่วนตรงนี้เดี๋ยวปูจะตำให
2: ้
0: ส่วนของตัวปูนี่เนา
2: ะ
0: แล้วมันจะมีนี่ผักต่างๆที่เราจะใส่ลงไปในอ่อม
2: ใส่หม้ออ่อม
0: ก็จะมีนี่นะครับมีผักชีลาวต้นหอมตะไคร้
2: ใ
0: บมะกรูด
2: ก็มีพริกมีหอมกระเทียมแล้วก็ใบแมงลัก
0: ใบแมงลักงั้นเดี๋ยวส่วนนี้ผู้ตำให้แล้วเดี๋ยวแม่เตรียมเครื่องนะ
2: โอเคค
0: ่
2: ะ
0: ได้เลยครับลุยเลยฮะปูที่ตำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใส่น้ำลงไปคนให้เข้ากันจากนั้นนะฮะจึงจะนำมากรองเพื่อให้เหลือแค่ส่วนของเนื้อปูไว้สำหรับนำไปแกงอ่อมครับ
3: แล้วส่วนตรงเศษๆตรงนี้
2: เราไม่ได้ใช้
3: เราต้องทิ้งค่ะ
2: ทิ้งเลยค่ะ
0: โอเคนี่นะครับเราก็จะรีดน้ำออกให้หมดเลยนะครับก็จะได้น้ำปู
2: น้ำเนื้อปูมันปูด้วยค่ะ
0: ครับผมโอเคนี่นะครับแล้วเราก็จะได้น้ำปูแบบนี้ออกมานะฮะซึ่งน้ำนี่แหละที่เดี๋ยวเราจะเอาไปทำเป็นน้ำแกงอ่อม
2: แกงอ่อม
0: ทีนึง
2: ก็ลาบด้วย
0: เราจะเริ่มตำพริกในส่วนของพริกแกงที่เราจะใส่ลงไปในแกงอ่อมนะครับเราจะเริ่มจากการนำกระเทียมหอมแดงตะไคร้และพริกแห้งนะครับมาโขลกรวมกันให้ละเอียดก่อนครับระหว่างที่พูดตำเครื่องนี้นะครับแม่ก็จะ
2: คอ
0: ยเด็ดผักนะเป็นผักแก่นขมนะฮะ
2: แก่นขม
0: นี่หรือว่าสะเดาดินของเราเห็นแม่บอกว่าแก่นขมนี่มันก็มีช่วงที่อร่อยเหมือนกันก็คือช่วงนี
2: ้ผักมันขึ้นใหม่มันหวานมันจะไม่ขมมากไงคะ
0: หลังจากที่เตรียมเครื่องต่างๆจนครบแล้วนะครับเราก็จะเริ่มแกงอ่อมปูกันโดยเราจะเริ่มจากการนำน้ำปูที่เรากรองไว้นะฮะไปเคี่ยวให้เดือด
3: ที่เห็นเหลืองนี่คือมันปูที่เราม
2: ันปูที่เราแกะออก
3: แค่แยกไว้ใช่ไหมจ๊ะ
2: ค่ะ
0: หลังจากนั้นนะครับจึงจะตามด้วยพริกแกงที่ตำไว้ลงไปครับ
2: แล้วก็ใส่น้ำปลา
3: พอเริ่มแบบเดือดได้ที่เนี่ยมันจะเหมือนจะจับตัวกันหน่อย
2: จับตัวแล้วเห็นไหม
3: นี่กลิ่นเริ่มหอมแล้วนะฮะ
2: ใส่ใบมะกรูดให้มันหอม
3: จ้ะน่ากินมากเลยอ่ะเดี๋ยวเราก็จะต้องเคี่ยวลงไปน้ำมันก็จะงวดกว่านี
2: ้ค่ะถ้าเราเติมน้ำมากมันก็ไม่มีเนื้อปูมันก็ไม่มีมันปู
3: ครับ
2: เราต้องให้น้ำมันแห้งนิดนึง
3: จ้าเดี๋ยวให้แม่ชิมดูเลย
2: พอดีแค่นี้พอดี
3: แล้วนะฮะ
2: ค่ะ
0: หลังจากที่น้ำเดือดอีกครั้งเราก็จะใส่ผักชีลาวใบแมงลักและต้นหอมลงไปส่วนผักแกนขมนั้นนะครับเราจะใส่เป็นอย่างสุดท้ายเลยครับ
3: นี่นะครับตอนนี้ได้ที่แล้วนะครับเราจะใส่ผักแกนขมลงไป
2: ค่ะ
3: เป็นอย่างสุดท้ายนะครับไม่ต้องนานใส่แป๊บเดียวแล้วก็
2: ยกลงเลย
3: ยกลงได้เลยนี่ครับคือพอได้ที่แล้วเนี่ยเราต้องเอาออกจากไฟเลยไม่ง
2: ั้
3: นม
2: ัน
3: จะ
2: ขมมากค่ะ
3: นี่เราก็ตักใส่ชามได้เลยนะฮะกับเมนูนี้ครับแกงอ่อมปูนา
2: ค่ะ
3: ใส่แ

0: ขมฮะ
1: ผัดแกงขม
2: อีกหนึ่งเมนูนะครับเราได้แม่ครัวมือวางอันดับหนึ่งนะที่นี่เขามีแบบมือวางอันดับหนึ่งในหลายๆเมนูอ
1: ัน
2: นี้เป็นลาบปูนานะครับได้แม่ต้อยมาทำนี่แม่ต้อยสวัสดีครับ
1: สวัสดี
2: ลาบปูนาของเรานะครับทำไม่ยากใช่ไหมแม
1: ่จ้า
2: ง่ายมากก็คือเนี่ยแหละฮะก็คือน้ำปูที่เราแบ่งไว้เน
1: า
2: ะแล้วนอกนั้นก็จะเป็นเครื่องเป็นผักนี่เนา
1: ะ
2: มีต้นหอม
1: ต้นหอมผักชี
2: ผักชี
1: แล้วก็หอมแดงมะนาว
2: จ้าเท่านี้เลย
1: ก็พริกน้ำปลา
2: จ้าขั้นตอนแรกในการทำลาบปูนานะครับเราจะเริ่มจากการเคี่ยวตัวน้ำปูที่เราเตรียมเอาไว้ก่อนครับนี่นะครับพอพุใส่ตัวน้ำปูลงไปพุก็จะเคี่ยว
1: จ้า
2: เคี่ยวไปนานแค่ไหนจ้า
1: ก็เคี่ยวให้มันคนๆนะจ้า
2: สำคัญคือพุต้องคนไปด้วยตลอดใช่ไหมจ้า
1: คนเรื่อยๆเพราะว่ามันสิจับไงอ๋อ
2: ไม่งั้นมันจะแห้งติดกระทะระหว่างนี้เนี่ยแม่ต้อยก็จะเตรียมผักใช่ไหม
1: จ้
2: าไว้ใส่ในลาบนะครับพอเดือดสักพักนึงเราก็จะใส่ตัวมันปูนี่นะครับเหลืองๆสวยๆเนี่ยลงไปเลยน้ำปูที่เราเคี่ยวจนจับตัวกันจนเป็นเนื้อแบบที่เห็นนี้ก็ถือว่าได้ที่แล้วล่ะครับซึ่งเราก็จะยกขึ้นมาพักไว้ให้เย็นก่อนที่จะคลุกเคล้าด้วยเครื่องลาบต่อไปครับโอ้ยนี่เคี่ยวจากที่เป็นน้ำเลยนะจนเป็นเนื้อแบบนี้เลยนะฮะน่ากินมากเลยคือตอนนี้มันหอมมากแล้วอ่ะ
3: เริ่มลาบกันเลยครับ
2: เมื่อส่วนของปูที่เราเคี่ยวเย็นตัวลงแล้วนะครับเราก็จะเริ่มปรุงรสด้วยพริกป่นน้ำปลาเกลือข้าวคั่วและผักที่เราเตรียมไว้ลงไปครับคลุกเคล้าให้เข้าเนื้อท้ายด้วยมะนาวนะครับเรียบร้อยนะครับสำหรับเมนูนี้นะฮะเมนูที่ชื่อว่า
1: ลาบปูสูตรแม่ต้อย
2: ลาบปูสูตรแม่ต้อยบ้านโคกครับผม
1: จ้ะ
2: มาครับกินข้าวกันดีกว่านะครับ2แม่ครัวของเรากับ2เมนูเด็ดทั้งแกงอ่อมปูนานะฮะใส่แก่นขมและอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือลาบปูนานะครับน่ากินมากอ๋อนี่ด้วยจีปูก็มาเหมือนกันก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งเมนูแบบยอดนิยมเลยเนาะคือได้ปูนามานี่ต้องเอามาจี่อ่ะลุยกันเลยครับมาจ้าลาบปูนานะครับต้องบอกเลยว่าคือมันหอมแน่นอนหอมข้าวคั่วนะตัวเนื้อเนี่ยที่เราเคี่ยวจนแบบมันได้เป็นเนื้อแบบนี้เนาะ
1: จ้าม
2: ันหวานมันนะครับอร่อยมากเลยอ่ะมาเดี๋ยวลองชิมอีกหนึ่งอย่างนะครับออมความขมอ่ะไม่มีนะมีน้อยมากเลยนะครับแบบขมแบบคือกำลังดีกำลังละมุนนะแล้วมันมีหวานมาจากไหนเนี่ย
1: หวานเนื้อปู
2: ตาลก็ไม่ได้ใส
1: ่เนื้อปูเนื้อปูมันหวาน
3: เน
1: ื
3: ้อปูมันปูค่ะ
2: มันหวานโดยธรรมชาติของมันเลยนะครับว่าอร่อยมากเลยแซ่บแซ่บหลายเมื่อกี้นะครับผู้ลองกินทั้งแก่นขมที่ใส่ลงไปในอ่อมแล้วก็แบบสดๆเลยคือถ้ากินแบบสดเนี่ยมันจะให้รสชาติขมที่ชัดกว่าแต่ก็ถือว่ายังไม่ขมมากนะกินได้กินเป็นผักแกล้มได้เลย
1: ได้เลย
2: ส่วนถ้าอยู่ในอ่อมนี่เนาะอีกหนึ่งอย่างนะครับนี่เลยวิธีการกินจี่ปูนี่มันต้องจังได
1: น้ำปลาแกงน้ำปลาใส
3: ่
2: น้ำปลาลาดลงไปหรอแซ่บนัวอร่อยมากมาก
1: อืมมันหวาน
2: อืมนะแซ่บแซ่บครับทุกเมนูเลยนะครับวันนี้วันนี้นะครับนอกจากอร่อยแล้วนะครับยังได้เห็นถึงความแบบน่ารักนะครับของทั้งแม่นะครับแล้วก็ทั้งพี่พงแล้วก็อุ้ยทุกคนเลยอ่ะพี่พงพี่ก้อยนะที่มาที่พาไปขุดปูยังไงต้องขอบคุณไปด้วยนะครับขอบคุณทุกคนเลยนะฮะอร่อยมากสนุกมากเลยวันนี้นะฮะแล้วสำหรับคุณผู้ชมนะครับก็สามารถแนะนำติชมรายการนะฮะหรือมีเมนูเด็ดๆจากที่จะแนะนำให้พลูพี่โนหรือว่ามินนี่เนี่ยไปตามอำเภอจานกันที่ไหนก็แนะนำกันเข้ามาได้นะครับใน Facebook ตามอำเภอจานนะฮะหรือใครนะครับจดสูตรเมนูไหนไม่ทันนะครับไปดูย้อนหลังได้เลยนะครับใน YouTube มีทุกตอนเลยนะครับสำหรับวันนี้นะครับพลูแม่บุญมีแล้วก็แม่ต้อยต้องขอลาไปก่อนนะครับพบกับตามอำเภอจานได้ใหม่นะครับทุกวันเสาร์เที่ยงตรงทางอมรินทร์ทีวี HD ช่อง34แห่งนี้นะฮะสำหรับวันนี้เรา3คนไปแล้วนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
2: ขอบคุณมากครับ
4: พี่ดูดิ

0: อ๋อหรือว่าเราคุยเยอะเราพูดเยอะใช่ไหม
1: จำนวนคนเขาเยอะกว่าเราครับ
0: อ๋อ
1: เราเลยตามเขาไม่ทัน
0: เนี่ยเนี่ยแยะมาอีกแล้วเดี๋ยวต่อไปนี้ใส่ถังนี้บ้างนะอันนี้มันเต็มแล้วแหมมาเดี๋ยวเราก็ไล่ทันนะมันเหมือนแบบเสียหน้านะ พี่ดูดิ
2: Amarin TV

0: ใจพลังบวก Positive Mind กับพี่อ้นพี่บาทพิมพ์เมและน้องอัดในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติเพื่อการศึกษาสำหรับกลุ่มคนพิการและประชาชนทั่วไปในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน
1: สวัสดีครับวันนี้พวกเราทุกคนจะได้มาร่วมมือร่วมใจกันเพื่อเรียนรู้หลักการการช่วยเหลือเกื้อกูลกันในยามที่เราต้องเจอกับภัยพิบัติทางธรรมชาติกันนะครับ
2: เอ้ยช่วยด้วยตะครับ
1: ปกป้องเป็นอะไรไหมนี่ก็อีกเรื่องที่ต้องระวังเพราะสัตว์มีพิษต่างๆเขาก็จะมากับน้ำเนอะ
2: ดีนะที่ปกป้องใส่ชุดเอี้ยมไม่งั้นแย่แน่เลย
3: ขวัญเอ้ยขวัญมานะปกป้อง
0: เรียนรู้เรื่องการลดความเสี่ยงจากภัยพิบัติการเตรียมตัวก่อนเกิดการรับมือระหว่างเกิดและการจัดการหลังการเกิดภัยพิบัติรับชมทั้ง8ตอนในรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือได้ทางช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา 8:01 น.และทางช่อง DLTV 15เวลา 5:45 น.ออกอากาศรูปแบบมีคำบรรยายและภาษามือ1 ตุลาคมนี้เป็นต้นไป

0: ื่องซักผ้าเป็นอะไร
1: อย่าจับเครื่องใช้ไฟฟ้าในขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: เซฟตี้โฟโ
3: อตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
4: PEA
5: ร่วมรู้ทันและรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบต่างๆที่เกิดขึ้นตามการเปลี่ยนแปลงของโลกในยุคปัจจุบันไปกับน้อง DLTV ปกป้องอิงฟ้าอะตอมและต้นกล้าในสื่อการเรียนรู้ภัยพิบัติทางธรรมชาติในรูปแบบการ์ตูน
6: ต้นเพื่อนใหม่จากนอกโลก
7: นายคือใครเนี่ย
6: ฉันชื่อ DLTV
7: ดูด้านสิกิ่งไม้มันลอยมาตามน้ำไกลๆนู่นล่ะ
6: ฉันขอค้นหาข้อมูลก่อนนะพลังแห่งความคิด
7: โอ้โหมีพลังด้วยเหรอ
5: ออกอากาศช่อง DLTV 1-12 ทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ครั้งที่1เวลา 11:30 นถึงเวลา 12:00 นและออกอากาศซ้ำครั้งที่2ในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 18:06 นถึงเวลา 18:30 วันเสาร์และวันอาทิตย์ช่อง DLTV 1ถึงช่อง DLTV 6ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นช่อง DLTV 7-9 ออกอากาศเวลา 5:30 นถึงเวลา 18:00 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 20:35 นถึงเวลา 21:00 นและช่อง DLTV 10-12 ออกอากาศเวลา 5:45 นถึงเวลา 18:00 นและออกอากาศซ้ำในรูปแบบคำบรรยายและภาษามือเวลา 19:30 นถึงเวลา 20:00 นร่วมรับมือกับภัยพิบัติทางธรรมชาติทั้ง30ตอนไปกับเราได้ทางช่อง DLTV และทางเว็บไซต์ www.dltv.ac.th
6: พลังแสงทะลุมิติ
8: โอ้โหนี่มันนอกโลก
9: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
6: ้พลังแห่งความคิด
9: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภท

0: ่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
1: คำแนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่ 1-6 ทางช่องดาวเทียมหมายเลข 186-191 ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.dltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิดรายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามหรือพูดคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: การเดินทางท่องเที่ยวทางธรรมชาติด้วยรถยนต์ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วงเวลานี้และถ้าคุณเดินทางเข้าป่าแล้วประสบภัยทางธรรมชาติหรือมีความจำเป็นต้องเอาตัวรอดออกจากเส้นทางในป่าที่อันตรายเราจะมีวิธีการเอาตัวรอดไปได้อย่างไรคุณแบงค์ภาคินจะพาท่านผู้ชมไปเรียนรู้วิธีการเอาตัวรอดในครั้งนี้พร้อมๆกันครับ
1: สวัสดีครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีกับสารคดี Why Survivalเรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับการที่เราเดินทางด้วยรถยนต์เข้าไปในป่าและเกิดพบเจอกับภัยธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นดินถล่มน้ำป่าหรือเหตุการณ์ต่างๆที่ไม่คาดคิดหรือมีความจำเป็นที่จะต้องรีบนำผู้ป่วยออกมาจากป่าให้ได้เร็วที่สุดคุณจะมีวิธีการแก้ไขปัญหาและวิธีการเอาตัวรอดอย่างไรและในตอนนี้นะครับผมอยากแนะนำแขกรับเชิญนะครับซึ่งเป็นผู้ที่มีประสบการณ์ในการเดินทางด้วยรถยนต์เพียงลำพังมาแล้วทั่วโลกครับโดยจะมาแนะนำในการประเมินสถานการณ์เรื่องของอุปสรรครวมไปถึงวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้คุณนั้นสามารถเอาตัวรอดไปได้ไปติดตามพร้อมๆกันครับ
2: ป๊อปยุทธภูมิพิบูลสวัสดิ์ครับเรียกว่าเป็นคนที่มีงานอดิเรกเป็นอาชีพดีกว่าผมสนทำเชื่อมโยงเชื่อมต่อกันของพื้นแผ่นดินนะครับเป็นการเชื่อมต่อการชิดกันทางวัฒนธรรมในการเดินทางแบบนี้ครับมันก็ทำให้รู้จักชีวิตรู้จักรถรู้จักธรรมชาติแล้วก็รู้จักกับโลกกว้างๆที่เราเดินทางมาเราสร้างรถเก่าๆของเราขึ้นมาเองก็ด้วยความรักความชอบส่วนตัวพอเราทำเองเนี่ยเรารู้จักมันเรารู้ใจมันไม่ว่าเราจะไปเจออะไรมันก็ไปกับเราได้ครับทุกอย่างนะครับการเดินทางแบบผมนั่นคือเราต้องปลอดภัยเราต้องเข้าใจดูเรื่องสวัสดิภาพของตัวเราของรถยนต์นะครับเพื่อที่จะให้ไปให้ถึงจุดหมายนั้นแล้วก็กลับมาให้ได้นะครับทุกอย่างจะต้องไม่เสียหายหรือถ้าเสียหายเสียหายน้อยให้น้อยที่สุดแต่ถ้ามันเสียจริงๆเราจะต้องแก้ไขเราจะต้องซ่อมมันได้ทำความรู้จักกับยานพาหนะของเรานะครับถือเป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าสถานการณ์ที่เราเดินทางไปเรายังไม่รู้ว่าข้างหน้าเราจะไปเจออะไรเพราะฉะนั้นเราไปทำความรู้จักกับยานพาหนะเรากันเริ่มต้นจากนะครับในห้องเครื่องเราต้องทำความรู้จักกับระบบการดูดอากาศของรถยนต์นี่นะครับคือหม้อกรองอากาศยิ่งเป็นรถยนต์ที่ถูกออกแบบมาใช้งานในทางธุรกันดารนะครับจะถูกทำไว้สูงด้วยความที่มันสูงเนี่ยนะครับน้ำเนี่ยนะครับสามารถจะท่วมเครื่องยนต์ไปได้เลยเพราะมันเป็นระบบเมนวลไม่มีระบบไฟฟ้ามาเยอะถัดมานะครับอยู่ใกล้ๆกันอันนี้ก็คือน้ำมันเบรกเวลาที่เราขับรถยนต์ไปแล้วข้างล่างนะครับเวลาที่มันไปเจอกับไม่ว่าจะเป็นกิ่งไม้หรือเกี่ยวทำให้สายเบรกนะครับหรือว่าแป๊บเบรกขาดแป๊บเบรกรั่วน้ำมันเบรกเนี่ยมันจะหายลงไปเราสามารถที่จะใช้น้ำมันของเหลวอย่างอื่นอย่างเช่นพวกน้ำมันพืชนะครับใส่แทนกันลงไปได้ในกรณีที่ไม่มีอะไรถัดมาครับก็คือระบบระบายความร้อนของรถยนต์นั่นก็คือหม้อน้ำซึ่งเวลาเราวิ่งนะครับบางทีมันอาจจะโดนกิ่งไม้หรือโดนก้อนหินหรืออะไรแล้วแต่เสียบไปตัวนี้นะครับจะทำให้น้ำรั่วออกมาการแก้ไขเฉพาะหน้าไม่ว่าจะเป็นเอาไม้ไปอุดนะครับเอาสบู่ไปอุดเอาพริกไทยหรือเอาไข่ตอกลงไปนะครับแล้วก็ไดชาร์จรถยนต์มันจะโดนน้ำดินน้ำโคลนเข้าไปเกาะที่ไดชาร์จทำให้อัตราการชาร์จน้อยหรือว่าบางทีอาจจะไม่ชาร์จเลยรวมไปถึงหม้อน้ำด้วยนะครับก็จะโดนขี้ดินขี้โคลนเข้าไปอัดแล้วก็ทำให้มันระบายความร้อนไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราลงไปดูจากจุดอื่นกันนะครับถัดจากตรงนี้มานะครับเมื่อกี้ที่ผมบอกแล้วว่ารถคันนี้ถูกต่อท่ออากาศไว้สูงเพราะฉะนั้นตอนนี้น้ำท่วมฝากระโปรงหรือน้ำระดับนี้นะครับถ้ากระแสน้ำไม่รุนแรงเนี่ยเราสามารถที่จะขับลงไปได้เลยนะครับด้านหลังของรถยนต์นะครับนี่นะครับก็จะเป็นเฟืองเหมือนกันตัวนี้เหมือนกับข้างหน้าครับถ้าไม่มีน้ำมันไม่มีของเหลวข้างในก็จะทำให้เฟืองท้ายเกิดการพังหรือการเสียเบื้องต้นครับการทำความรู้จักกับรถยนต์ของเราเองนะครับจะทำให้การเดินทางของเรารู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยเพราะฉะนั้นมันเป็นสิ่งนึงที่ทุกคนควรจะต้องเรียนรู้ไว้ก่อนจะออกเดินทางครับเมื่อเราคิดว่ามันพร้อมแล้วเนี่ยก็เตรียมตัวพร้อมที่จะออกไปผจญภัยแล้วก็การผจญภัยที่ดีมันจะต้องปลอดภัยต่อตัวเราแล้วก็ผู้คนที่เรารักที่เดินทางไปกับเรารวมถึงเพื่อนร่วมทางที่ใช้รถใช้ถนนกับเราด้วยครับ

องน้ำก็เป็นอีกอุปสรรคหนึ่งนะครับที่เราจะต้องเดินทางมาเจอในเส้นทางที่เราไม่รู้มาก่อนว่าข้างหน้าจะพบเจอกับอะไรการเกิดขึ้นของร่องน้ำนั่นก็หมายถึงว่าเวลามีน้ำลงมานะครับมันไหลลงมาจากข้างบนเราจะเห็นนะครับว่ามันไหลโคดเคี้ยวลงมาจนมาสุดอยู่ตรงนี้ตอนนี้ผมประเมินแล้วความลึกของร่องนะครับตอนนี้อยู่ที่ประมาณ 60-80 ซมมันมี2วิธีครับเราขับรถคล่อมตรงนี้ลงไปนะครับเราก็ต้องคะเนก่อนครับว่าความกว้างของปากร่องเนี่ยนะครับมันกว้างเท่าไหร่แล้วก็ช่องว่างระหว่างยางรถยนต์ของเราข้างซ้ายข้างขวามันเท่าไหร่นะครับในกรณีถ้ามันพอดีกันเราสามารถที่จะขับคล่อมลงไปได้ตรงนี้นะครับอันตรายมันจะถือว่าน้อยมากในสถานการณ์ประมาณนี้นะครับผมแนะนำเราขับรถคล่อมลงไปตรงๆนี้เลยครับแล้วก็ตรงไปตามร่องของมันตอนนี้ล้อเราก็จะอยู่พอดีกับขอบร่องทั้งสองนะครับเราก็ต้องมีการเรียนรู้ที่จะวางล้อนะครับว่าตอนนี้ล้อของรถยนต์เราวางอยู่ตำแหน่งไหนนะครับเราก็จะมีเลี้ยงพวงมาลัยช่วยนิดหน่อยครับเพื่อที่จะไต่มาที่ขอบร่องครับถึงตรงนี้นะครับตกลงไปก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับมันก็คาอยู่ในร่องดีกว่าที่เราจะไปชิดอีกฝั่งนึงแล้วตกลงมาแรงๆซึ่งอันนั้นนะครับมันจะทำให้เกิดอันตรายกับผู้โดยสารและผู้ขับขี่ได้ครับในกรณีที่เราชิดฝั่งขวานะครับแล้วถ้าเกิดว่าล้อเราตกลงมาเราจะสังเกตดูล้อฝั่งซ้ายครับมันจะตกที่นี่แล้วถ้าเราเกิดปั่นให้ล้อมันเกิดอาการฟรีหรือว่าหักพวงมาลัยผิดนิดนึงท้ายมันจะตกลงมาแล้วความเอียงตรงนี้ครับมันก็อาจจะทำให้รถเราเนี่ยเอียงหลุดมาในร่องซึ่งเวลาในขณะที่รถเคลื่อนเนี่ยมันก็อาจจะเกิดอาการตะแคงข้างลงมาพิงตรงนี้ซึ่งก็จะทำให้ผู้โดยสารในรถพร้อมทั้งคนขับเกิดอันตรายได้ครับและเดี๋ยวผมจะทำการสาธิตให้ดูในสถานการณ์แบบนี้นะครับเดี๋ยวเราตามไปดูกันครับในกรณีที่เราเลือกฝั่งขวานะครับแล้วรถเราพลาดตกล่องมาแล้วนะครับมันก็จะเกิดการเอียงแบบนี้แต่ในเมื่อมันเกิดขึ้นอย่างนี้นะครับถ้ารถเราไม่ตะแคงไปเราก็ค่อยๆไปผ่านล่องอุปสรรคไปให้มันเร็วที่สุดครับ

0: เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยเมื่อเดินทางเข้าป่าและภูเขาก็คือทางสูงชันครับจะต้องระมัดระวังอย่างมากเพราะถ้าหากเส้นทางนั้นมีเหวสูงชันสองข้างทางและขับรถไม่ถูกวิธีหรือเสี่ยงเกินไปอาจทำให้เราพลาดประสบเหตุถึงกับเสียชีวิตได้เลยครับ
1: เมื่อเราเดินทางมาเจอกับเนินชันหรือว่าทางชันนะครับตรงนี้เป็นลักษณะของดินที่ค่อนข้างจะนิ่มแล้วก็ร่วนดูแล้วเนี่ยมันไม่ใช่เป็นดินที่มีรถวิ่งอยู่ประจำประกอบกับผิวทางนะครับมีความชื้นจากน้ำฝนอันตรายที่มันจะเกิดขึ้นจากลักษณะเส้นทางประเภทนี้นะครับนั่นก็หมายถึงว่าการเสียจังหวะระหว่างที่เราอยู่กลางเนินการเสียจังหวะเกิดได้จากที่ล้อนะครับหมุนฟรีทำให้มันไม่ได้สัมผัสกับพื้นผิวดินเท่าที่ควรทำให้รถเราเนี่ยเกิดการชะงักสองเกิดจากการที่เรามาเปลี่ยนเกียร์กลางเนินและกำลังของเครื่องยนต์ตกจุดนี้นะครับเราจะต้องตัดสินใจให้แน่นอนคิดเลยว่าเราจะขึ้นมาด้วยเกียร์อะไรอันนั้นก็คือหมายถึงว่าเราต้องเข้าใจด้วยว่ากำลังของรถยนต์เรามันเป็นเครื่องยนต์เท่าไหร่นะครับมีกำลังแค่ไหนถ้าเป็นทางชันที่มีเหวนะครับเราก็ต้องมองก่อนว่าเหวที่เราจะขับรถขึ้นมาเนี่ยมันอยู่ฝั่งไหนยกตัวอย่างว่าถ้าตอนนี้เหวอยู่ฝั่งขวาเราก็จะต้องขับชิดในผนังฝั่งที่เป็นหน้าผาก็คือฝั่งซ้ายแต่ก็อย่าชิดให้มันมากเกินไปนะครับเพื่อไม่ให้ล้อปีนไหลทางขึ้นไปก็ขับรถด้วยความสม่ำเสมอครับความสม่ำเสมอของรถยนต์ของเครื่องยนต์ของรอบเครื่องต่างๆนะครับทำทุกอย่างให้มันสัมพันธ์กันนะครับมันจะไม่เกิดอันตรายแต่ถ้าเราคำนวณอะไรผิดพลาดนะครับเมื่อมันขึ้นมากลางเนินเนี่ยแล้วมันมาเสียจังหวะเนี่ยอาการที่รถนะครับจะหมดกำลังแล้วก็ไหลลงเนินไปหรือว่าตกไปในฝั่งที่เป็นเหวเนี่ยซึ่งจุดนี้นะครับถือว่าเป็นจุดที่อันตรายเราก็ต้องให้ความระมัดระวังกันมากๆเลยครับเดี๋ยวไปดูกันครับว่าเราจะผ่านอุปสรรคนี้ไปได้ยังไงกันผมจะเริ่มต้นนะครับจากเกียร์2นะครับแล้วก็ดูแล้วนะครับเดี๋ยวจะไปถ้ามันไม่ได้นะครับจะไปสับ3กลางเนินแต่ตอนนี้นะครับเราขึ้นมาด้วยเกียร์2แบบง่ายๆเลยนะครับก็พื้นผิวทางก็มีลื่นบ้างเล็กน้อยนะครับรอบเครื่องก็อยู่ประมาณแค่พันกว่ารอบเท่านั้นเองนะครับแล้วเราก็ผ่านอุปสรรคจากเนินชันขึ้นมาได้อย่างง่ายดายครับ
2: ในกรณีที่เราจำเป็นจะต้องลงเนินชันนะครับเพื่อจะข้ามไปอยู่สู่อีกฝั่งนึงนะครับแล้วก็รถเราอาจจะมีอาการเบรกไม่อยู่เนื่องจากทางมันลาดชันเยอะนะครับมันก็มีวิธีที่เราจะแก้ไขจากวัสดุธรรมชาติที่เราเห็นนะครับนั่นก็คือหากิ่งไม้นะครับที่เป็นวัสดุรอบๆตัวเรานะครับผูกเข้าไปที่ท้ายรถให้มันมีน้ำหนักพอประมาณแล้วให้มันลากกับพื้นนะครับมันจะสร้างแรงเสียดทานระหว่างตัวรถกับพื้นทางนะครับทำให้เราไหลลงเนินมาได้กรณีนี้นะครับใช้ได้กับเนินชันยาวๆนะครับรวมไปถึงเส้นทางลาดชันลงเนินที่รถเราไม่มีเบรกเลยมันก็จะทำให้รถเราชะลอความเร็วลงเพื่อลงสู่ปลายเนินได้อย่างปลอดภัยครับการขับรถข้ามน้ำถือว่าเป็นสิ่งจำเป็นที่เราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับเพราะว่าสภาพเส้นทางที่มันอยู่ในภูมิประเทศแบบนี้นะครับมันจะมีลำห้วยที่บางทีห้วยเดียวนะครับแต่ว่ามันตัดขวางไปขวางมาเราจะต้องขับรถขึ้นแล้วก็ลงขึ้นแล้วก็ลงหลายจุดนะครับเราจะต้องทำความเข้าใจกับสภาพเส้นทางที่เราจะต้องขับลงไปในน้ำสิ่งสำคัญที่สุดที่เราจะต้องดูเพื่อความปลอดภัยนั่นก็คือการเดินลงไปในน้ำนะครับแล้วก็ประเมินสถานการณ์ความรุนแรงของน้ำความสูงของน้ำแล้วก็อุปสรรคใต้น้ำมันก็จะทำให้เราขับรถข้ามห้วยได้อย่างปลอดภัยครับการประเมินสถานการณ์นะครับเมื่อเราจะต้องมาเจอพบเจอกับลำน้ำที่ขวางกั้นในเส้นทางที่เราวิ่งมานะครับไม่ว่าจะเป็นการเดินทางที่เราตั้งใจจะมาหรือว่า GPS นะครับมันนำทางเรามาเมื่อเรามาเจอแล้วก่อนที่เราจะลงครับสิ่งหนึ่งที่เราจะต้องดูก่อนนั่นก็คือดูความสูงของน้ำนะครับดูพื้นล่างของน้ำว่าข้างใต้พื้นน้ำมีอะไรบ้างนะครับประกอบกับความสูงหรือว่าลักษณะของรถยนต์ที่เราขับมาในครั้งนี้เป็นรถยนต์อะไรถ้าประเมินแล้วว่าความสูงของน้ำความสูงของรถยนต์ของเรานะครับความรุนแรงของกระแสน้ำสิ่งที่มันอยู่ใต้น้ำที่จะสร้างความเสียหายกับรถยนต์ของเรามันไม่มีหรือถ้ามันมีจะต้องทำอะไรกับมันก่อนที่เราจะต้องขับข้ามน้ำทุกครั้งครับเรื่องพวกนี้เป็นสิ่งสำคัญนะครับเพราะว่าถ้าเราไม่ลงมาประเมินขับรถลงมาเลยเนี่ยเราจะไม่รู้เลยครับว่าข้างใต้น้ำมันมีอะไรแล้วความเสียหายที่จะเกิดกับรถเรามันคืออะไรครับ

0: การประเมินสถานการณ์นะครับในช่วงที่เส้นทางต้องข้ามผ่านลำน้ำซึ่งตรงนี้นะครับเป็นลำน้ำที่คาเนเดอร์สายตาเนี่ยความกว้างของลำน้ำต้องมี 4-50 เมตรนะครับแล้วก็ยาวด้วยเราไม่สามารถจะมองเห็นพื้นน้ำได้เหมือนจุดที่ผ่านมาเพราะฉะนั้นนะครับการตัดสินใจเดินลงมาสำรวจก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราควรต้องทำเพราะว่ามันหมายถึงสวัสดิภาพและความปลอดภัยของเราที่เราจะเดินทางมาในตรงนี้นะครับเท่าที่ผมมองลงมาพื้นน้ำเป็นทรายนะครับมีก้อนหินกระจัดกระจายอยู่ทั่วไปเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะดูว่าน้ำที่ลึกที่สุดในบริเวณที่เราลงมาเนี่ยนะครับมันมีความลึกเท่าไหร่นะครับแล้วก็อุปสรรคที่อยู่ใต้น้ำที่มันจะสร้างความเสียหายให้กับช่วงล่างของเรานั่นก็คือก้อนหินใหญ่ๆมันอยู่ตรงไหนบ้างจะหาไม้หาวัสดุเนี่ยครับปักไว้เพื่อเราจะไม่เข้าใกล้มันเดี๋ยวเราไปดูกันครับเท่าที่คะเนมานะครับตรงนี้นะครับน้ำจะอยู่บริเวณหัวเข่าแล้วนะครับริมขวาเนี่ยนะครับจะเต็มไปด้วยก้อนหินขนาดไม่ใหญ่มากนะครับแต่ถ้าเป็นฝั่งนี้นะครับถ้าเรามองเห็นใต้น้ำเนี่ยจะมีก้อนหินอยู่ตลอดเวลานะครับเพราะนั้นผมก็จะปักไว้เผื่อบางทีเราอาจจะลืมนะครับว่าตรงไหนน้ำมันลึกแล้วมันมีก้อนหินอะไรยังไงถัดมาอีกจุดนึงนะครับตรงนี้เป็นก้อนหินใหญ่มากถ้าเราไม่รู้เนี่ยเราขับชิดฝั่งซ้ายเนี่ยนะครับก้อนหินกับช่วงล่างเราเนี่ยเกิดการกระแทกกันแน่ๆซึ่งก็จะทำให้เกิดปัญหากับเฟืองท้ายหรือว่าช่วงล่างของเรานะครับเดี๋ยวตรงนี้นะครับผมจะขับรถเลาะจากจุดที่จอดรถนะครับลงมาแล้วก็ชิดขวาแต่ก็ไม่มากเท่าไหร่นะครับน้ำลึกที่สุดตรงนี้ประมาณ 4-50 เซนเท่านั้นเองกับความสูงของรถที่เราเดินทางมาก็ไม่น่าจะมีปัญหานะครับเดี๋ยวเราจะขับข้ามกันเลยครับ
1: ในการสาธิตนี้เราได้ใช้รถขับเคลื่อน4ล้อเพื่อความปลอดภัยสำหรับการถ่ายทำจริงแต่วิธีการต่างๆที่ได้คัดเลือกมาสอนจะเป็นวิธีการที่รถขับเคลื่อน2ล้อทำได้เองทั้งหมดครับเมื่อมีการประเมินสถานการณ์เส้นทางแล้วต้องปลอดภัยมากพอที่เราจะเดินทางไปได้และถ้าหากเส้นทางนั้นอันตรายมากเกินไปก็ไม่ควรที่จะดันทุรังเดินทางด้วยรถยนต์ต่อครับเพราะในบางทีอาจจะมีหลุมลึกกระแสน้ำแรงเกินไปหรือล้ออาจจะไปติดกับก้อนหินใต้น้ำจนไม่อาจเดินทางต่อไปได้รถทีมงานของเราบางคันเกิดติดหลบนะครับและถ้าหากรถยังคงดิ้นรนขับต่อไปก็อาจจะทำให้เกิดความเสียหายต่อรถได้จึงมีความจำเป็นต้องช่วยกันใช้รถหลักของเราลากขึ้นมาให้ได้และทำให้การถ่ายทำครั้งนี้เริ่มลำบากขึ้นทุกทีแล้วครับ
0: บางครั้งครับการเดินทางของเรานะครับ GPS เนี่ยก็พาเราหลงมาในเส้นทางที่เรารู้สึกว่าเราไม่ได้ต้องการจะมาเมื่อเรามาเจอกับเส้นทางแบบนั้นแล้วเราก็ต้องจัดการครับว่าเราจะต้องทำไงต่อสิ่งสำคัญนั่นก็คือการประเมินสถานการณ์รอบๆด้านนะครับเราบอกไม่ได้ว่าธรรมชาตินะครับมันจะส่งอะไรมาบางทีเราเดินทางอยู่ดีๆในช่วงที่อากาศฤดูที่เราดูแล้วมันมีแดดอย่างเงี้ยนะครับบางทีขับรถไปเนี่ยฟ้าครึ้มสักพักนึงมีฝนตกลงมาเมื่อฝนตกลงมาถ้าระดับน้ำในห้วยเพิ่มขึ้นเราจะต้องทำยังไงสภาพเส้นทางดินที่มันเปียกแฉะเราจะต้องทำยังไงเรื่องราวเหล่านี้นะครับถือว่าประสบการณ์กับการควบคุมสติแล้วก็การเตรียมพร้อมการเตรียมรับในสถานการณ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์รถยนต์และก็สภาพเส้นทางเพื่อที่เราจะเอาตัวรอดจากอุปสรรคตรงนั้นไปให้ได้ครับในบริเวณนี้นะครับเป็นร่องรอยของน้ำป่านะครับในช่วงเวลาที่มีฝนตกไม่ว่าจะเป็นตกจากตรงนี้หรือว่าตกมาจากบนต้นน้ำนะครับเราจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นเศษซากวัสดุต่างๆเศษกิ่งไม้ใบไม้นะครับมันจะถูกพัดมาติดกับต้นไม้ใหญ่นะครับเราจะเห็นความรุนแรงของกระแสน้ำนะครับรวมถึงระดับน้ำจากตรงนี้ครับถ้าเทียบกับผมนะครับก็ระดับเกือบจะถึงหน้าอกหลายต้นไม้ที่เราเห็นนะครับตอนนี้เป็นซากของร่องรอยของน้ำป่าทั้งหมดเลยเพราะฉะนั้นนะครับในการประเมินสถานการณ์เวลาที่เราขับรถยิ่งในช่วงที่ฝนตกหนักนะครับหรือว่าฤดูมรสุมนะครับเราสามารถที่จะดูได้เลยครับว่าถ้ามีฝนตกหนักปริมาณของน้ำมันสูงแค่ไหนซึ่งสามารถจะทำให้เราติดอยู่ตรงนี้ได้ซึ่งนั่นถือว่าเป็นความอันตรายอีกอย่างนึงครับ
1: มีความจำเป็นต้องข้ามน้ำที่ลึกมากกว่ารถไม่ว่าจะมีสาเหตุสำคัญเช่นพาผู้ป่วยไปรักษาโดยด่วนหรือรีบหนีจากอันตรายน้ำป่าที่จะเกิดขึ้น ก็จะมีวิธีดังต่อไปนี้ครับซึ่งเราไม่แนะนำให้ท่านผู้ชมลอกเลียนแบบด้วยความสนุกโดยเด็ดขาดครับแต่ในสถานการณ์ฉุกเฉินเราสามารถใช้วิธีนี้เพื่อให้ผ่านเส้นทางไปได้
0: อันนี้นะครับถือว่าเป็นอีกหนึ่งวิธีนะครับในการข้ามน้ำไปได้โดยปลอดภัยนะครับแล้วก็มันอาจจะใช้เวลามากหน่อยนะครับนั่นก็คือการหาไม้ไผ่นะครับในบริเวณใกล้เคียงซึ่งพื้นที่ป่าบริเวณที่เราเดินทางไปเนี่ยเราก็จะเจอป่าไผ่นะครับเส้นผ่าศูนย์กลางน่าจะประมาณ 3-4 นิ้วขึ้นไปนะครับตัดความยาวนะครับกะว่าให้พ้นกับช่วงความกว้างของรถยนต์รถยนต์ของเราอย่างคันนี้นะครับสมมติว่าเรามีความกว้างอยู่ที่เมตร50เราก็ต้องใช้ไม้2เมตรขึ้นไปนะครับทำการขับรถนะครับจุ่มหัวลงมาในน้ำในบริเวณที่มันยังไม่จมนะครับแล้วก็เอาไม้ไผ่เนี่ยนะครับสอดเข้าไปใต้ท้องนะครับไม้ไผ่เนี่ยนะครับมันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วข้างในมันเป็นอากาศอยู่เราจะใช้วิธียัดเข้าไปทีละลำทีละลำจนมันได้ปริมาณที่สามารถจะยกทำให้รถยนต์ของเรานะครับพยุงตัวนะครับแล้วก็ลอยขึ้นมาลอยปริ่มๆน้ำนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อรถเราลอยเราก็เดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆเดินหน้ารถลงมาเรื่อยๆแล้วก็ทำการยัดลงไปใต้ท้องเรื่อยๆนะครับจนเรามั่นใจแล้วว่ารถเราไม่จมลงไปหลังจากนั้นนะครับเราก็พยายามดันรถของเรานะครับไม่ต้องติดเครื่องยนต์นะครับดันรถของเราข้ามไปอีกฝั่งน้ำเมื่อถึงอีกฝั่งน้ำหนึ่งหลังจากที่ล้อหน้าแตะที่ตะลิ่งแล้วเราก็ทำการดึงไม้ไผ่ออกสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับไต่ขึ้นไปแต่ขึ้นไปจนสุดท้ายพอไม้ไผ่หมดนะครับก็ขับรถยนต์ขึ้นไปบนฝั่งในกรณีนี้นะครับเราต้องมั่นใจว่ากระแสน้ำที่เราข้ามนะครับมันไม่ใช่น้ำป่าที่มีกระแสน้ำรุนแรงนะครับก็เป็นน้ำไหลเอื่อยแต่เป็นน้ำสูงครับเราถึงสามารถที่จะทำได้ในกรณีถ้าเป็นน้ำป่าที่มีความรุนแรงของกระแสน้ำไม่แนะนำให้ลงนะครับแนะนำให้จอดรอจนกว่าน้ำป่านั้นจะจากเราไปเราถึงจะทำการข้ามได้นะครับและนี่นะครับก็เป็นหนึ่งในวิธีการสาธิตนะครับการข้ามน้ำที่มีความลึกของน้ำมากกว่าที่รถยนต์เราจะขับข้ามผ่านไปได้ครับ

อันนี้เป็นลักษณะของดินที่อยู่ที่ขอบตลิ่งนะครับหลังจากที่ล้อหน้านะครับไต่ขึ้นไปได้ข้างหลังนะครับมันก็เกิดการขุดทำให้จมลงไปนะครับตอนนี้นะครับรถยนต์คันนี้เกิดอาการเทาหลังนะครับติดกับดินหรือเขาเรียกว่าแขวนแล้ว

ากเราไม่มีลอกนะครับไม่มีวินไฟฟ้าไม่มีตัวช่วยอะไรนะครับวิธีเดียวที่เราจะทำได้นะครับก็คือขุดดินบริเวณนี้ออกนะครับเพื่อแต่งสโลปนะครับแล้วก็เอาก้อนหินแบบนี้นะครับลงไปแต่งใส่ไปในร่องนะครับเพื่อปรับสโลปแล้วก็พยายามขับรถยนต์ขึ้นมาถ้าเรามีลอกไฟฟ้านะครับก็หาวิธีครับหาแนวดึงเป็นต้นไม้ที่มีขนาดใหญ่แล้วก็รับน้ำหนักของรถเราได้นะครับสิ่งสำคัญที่เราจะต้องให้ความระมัดระวังนั่นก็คือเชือกนะครับที่เป็นเชือกสายพานเอาไว้คล้องต้นไม้เพื่อป้องกันนะครับไม่ให้สลิงของเรานะครับไปบาดต้นไม้ส่งผลกระทบกับต้นไม้และธรรมชาติตรงนี้นะครับเราจะเห็นเลยครับเป็นดินโคลนนะครับที่เละเราไม่สามารถจะดิ้นขึ้นไปได้แล้วครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้ลอกไฟฟ้านะครับดึงขึ้นไปบนตะลิ่งครับ

0: บทสรุปของการเดินทางด้วยรถยนต์ครั้งนี้นอกจากได้เรียนรู้เรื่องรถยนต์มากขึ้นแล้วยังทำให้เรารู้จักการประเมินเส้นทางได้ดีมากขึ้นและสามารถนำเทคนิคต่างๆไปแก้ไขสถานการณ์ได้แต่เหตุร้ายที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งตามข่าวทั่วไปไม่ว่าจะด้วยความคึกขนองของนักท่องเที่ยวเองที่ขับรถประลองกำลังจนปล่อยปะละเลยถึงความปลอดภัยจนทำให้เกิดอุบัติเหตุและความสูญเสียได้ดังนั้นทางทีม Why Survival ของเราจึงอยากให้ทุกคนขับรถเข้าป่าอย่างระมัดระวังและขับช้าลงเพื่อลดการรบกวนสัตว์ป่าทำลายธรรมชาติและเส้นทางสัญจรของชาวบ้านในป่าและทุกชีวิตครับ
1: และการเดินทางนะครับโดยเฉพาะการใช้รถยนต์เข้าไปในสถานที่ธรรมชาติต่างๆนั้นนะครับจึงเป็นสิ่งจำเป็นนะครับที่เราจะต้องประเมินสถานการณ์ก่อนที่จะเริ่มแก้ไขปัญหาเมื่อคุณได้พบเจอแล้วและวิธีต่างๆนั้นนะครับท่านผู้ชมสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ตามเหตุการณ์และสถานที่ที่ต่างกันไปและการเตรียมพร้อมนะครับจึงเป็นเรื่องจำเป็นที่สุดนะครับก่อนที่เราจะเดินทางนั่นก็คือเรื่องของรถยนต์ของตัวเองนั่นเองครับว่ามีความพร้อมหรือไม่และเส้นทางที่เราจะเดินทางไปนั้นก็ต้องมีการศึกษาให้ดีเสียก่อนนะครับและสิ่งสำคัญนะครับก็คือการที่ไม่นำตัวเองเข้าไปอยู่ในสถานการณ์ที่เสี่ยงอันตรายครับและพวกเราก็ต้องขอบคุณพี่ป๊อปมากๆนะครับที่มาสาธิตและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาและการเอาตัวรอดให้กับพวกเราในครั้งนี้ครับพบกับผมแบงค์ภาคินสุขีได้ใหม่ในตอนหน้ากับสารคดี Why Survival เรียนรู้เข้าใจง่ายเรื่องการเอาตัวรอดกับไทย PBS ครับสวัสดีครับ

แนะนำสำหรับผู้ปกครองในการจัดการเรียนการสอนระดับประถมศึกษาด้วยการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมผู้ปกครองสามารถจัดให้บุตรหลานเรียนและทำกิจกรรมไปพร้อมกับห้องเรียนต้นทางระดับประถมศึกษาปีที่1ถึง6ทางช่องดาวเทียมหมายเลข186ถึง191ออกอากาศเวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาผ่านทาง www.bltv.ac.th ผู้ปกครองสามารถส่งเสริมและดูแลช่วยเหลือในการเรียนทางไกลของบุตรหลานได้โดยก่อนเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้เปิด

รายการการเรียนการสอนเมื่อถึงเวลาออกอากาศจัดเตรียมหนังสือเรียนหรือเอกสารประกอบการเรียนรู้สอบถามคุยกับบุตรหลานให้เห็นความสำคัญของการเรียนระหว่างเรียนจัดสภาพแวดล้อมที่สะอาดปลอดภัยควรให้บุตรหลานสนใจเรียนในช่วงเวลา 20-30 นาทีแรกเนื่องจากเป็นช่วงการทบทวนความรู้เดิมและสอนเนื้อหาใหม่ส่งเสริมให้บุตรหลานคิดและทำกิจกรรมตามความสามารถหลังเรียนช่วยกระตุ้นเตือนให้ทำแบบฝึกหัดเวลาว่างให้ช่วยทำงานบ้านง่ายๆให้เล่นอิสระกลางแจ้งผู้ปกครองอ่านหนังสือให้ฟังหรือจัดเวลาให้บุตรหลานอ่านหนังสือให้กำลังใจและสังเกตพฤติกรรมของบุตรหลานหากมีข้อสงสัยผู้ปกครองสามารถสอบถามได้ที่ครูประจำชั้นตามช่องทางการสื่อสารที่แต่ละโรงเรียนกำหนด

0: ครื่องใช้ไฟฟ้าวางบนที่สูงปลอดภัยอย่าลืมสับสวิตช์เบรกเกอร์ลงด้วยนะครับ
1: PEA
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และของเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

เวลาที่เรานึกถึงอาการแพ้อาหารนะคะโดยเฉพาะในกลุ่มคนไทยเนี่ยเราก็มักจะนึกถึงอาการแพ้อาหารทะเลอย่างพวกกุ้งปูหอยหรือถั่วเราทราบไหมคะว่าพืชชนิดที่เรารับประทานกันตั้งแต่เด็กรับประทานกันทุกวันก็สามารถทำให้เกิดอาการแพ้อาหารได้ด้วยยกตัวอย่างเช่นกล้วยสำหรับอาการแพ้กล้วยเนี่ยก็เหมือนกับอาการแพ้อาหารโดยทั่วไปเลยนะคะเวลาที่เราแพ้อาหารเนี่ยเราก็มักจะเริ่มต้นจากอาการคันตาน้ำตาไหลคันหูจามสารที่อยู่ในผลกล้วยสุกเนี่ยนะคะที่ทำให้เกิดอาการแพ้ก็คือสารในกลุ่มพวกโปรตีนโปรตีนตัวนี้จะเข้าไปจับกับสารที่เราเรียกว่าอิมมูโนโกลบูลิน E ในร่างกายเราค่ะแล้วก็กลไกภูมิคุ้มกันของร่างกายเนี่ยก็ทำให้สร้างสารตัวหนึ่งที่ชื่อว่าฮิสตามีนสารฮิสตามีนเป็นสารที่ร่างกายเราหลั่งออกมาเมื่อพบสิ่งแปลกปลอมที่สามารถจดจำได้โดยอิมมูโนโกลบูลิน E อีกทีนึงก็จะทำให้เกิดอาการต่างๆถ้ามันหลั่งสารตัวนี้ที่ระบบผิวหนังเราก็จะเกิดลมพิษคันเป็นผื่นขึ้นทั้งตัวแต่ถ้าถูกหลั่งที่ระบบทางเดินอาหารเราก็อาจจะเริ่มจากอาการคันในช่องปากรู้สึกลิ้นคับปากบางท่านเนี่ยก็จะมีอาการปวดท้องท้องเสียร่วมด้วยแต่ถ้าไปเกิดที่ระบบทางเดินหายใจเราก็จะแน่นหน้าอกหายใจเองไม่ได้ต้องหายใจทางปากเราก็จะต้องแอดมิดเข้าโรงพยาบาลค่ะถ้าเป็นเคสรุนแรงขนาดนี้ก็คือต้องรีบไปหาคุณหมอบางท่านอาจจะต้องให้ออกซิเจนเลยก็ได้ในเคสที่รุนแรงแต่ว่าเท่าที่ผ่านมาเนี่ยสำหรับกล้วยอะค่ะมีเพียง 5% ของผู้ป่วยทั้งหมดเท่านั้นที่มีอาการขั้นรุนแรงถึงระดับระบบทางเดินหายใจค่ะจริงๆแล้วข้อมูลของคนแพ้กล้วยในประเทศไทยยังมีน้อยอยู่นะคะจากการที่สำรวจเนี่ยเราพบว่าผู้ที่มีอาการแพ้กล้วยเนี่ยมีอาการใ

ช่วงที่อายุมากขึ้นหรือในวัยผู้ใหญ่นะคะมีอายุตั้งแต่20ปีขึ้นไปจนบางท่านเนี่ยพบว่าตัวเองแพ้กล้วยตอนที่อายุ60น่าจะเกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มันไม่สมบูรณ์เหมือนเดิมทำให้เห็นว่าโปรตีนในกล้วยบางชนิดเนี่ยมันเป็นพิษต่อร่างกาย

เนี่ยทำให้อาการรุนแรงกว่ากล้วยสดด้วยซ้ำไปนอกจากนั้นเนี่ยเราพบว่ากรณีที่แพ้กล้วยแล้วก็ยังแพ้โปรตีนที่มีหน้าตาคล้ายๆกันแล้วก็พบในผลไม้ชนิดอื่นด้วยที่มีการรายงานแล้วก็อย่างเช่นกีวีอะโวคาโดลูกพลับองุ่นขนุนแล้วก็ผลไม้อย่างละมุดสำหรับคนที่ชอบทานกล้วยนะคะก็จะมีกรณีที่แบบว่ายอมทานและรับประทานยาแก้แพ้ซึ่งก็จะมีหลายชนิดชนิดหนึ่งก็จะเป็นสารจำพวกที่เป็นแอนตี้ฮิสตามีนก็คือไปลดระดับของฮิสตามีนให้มันลดลงทำให้อาการต่างๆมันทุเลาลงจนกระทั่งเป็นปกติในที่สุดแต่เคสนี้ไม่แนะนำเพราะว่าค่อนข้างอันตรายเราพบว่าเวลาที่เราแพ้อะไรแล้วรับประทานซ้ำเนี่ยอาการมันมักจะเพิ่มขึ้นก็คิดว่าไม่ควรที่จะเสี่ยงในการที่จะลองรับประทานอาหารที่ตัวเองชอบแต่แพ้แล้วก็รับประทานยาแก้แพ้อันนี้ไม่แนะนำค่ะปัจจุบันยังไม่มีวิธีรักษาที่แน่นอนนะคะถ้าสมมติว่าเราค้นพบว่าตัวเองแพ้อะไรก็ตามไม่ว่าจะเป็นกล้วยหรือผลไม้ชนิดอื่นนะคะเราควรจะศึกษาตัวเองว่ารับประทานแล้วเกิดอาการอย่างไรแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้อย่าลืมว่าประเทศไทยเนี่ยมีกล้วยหลายชนิดใช่ไหมคะทั้งกล้วยหอมกล้วยไข่กล้วยเล็บมือนางเพราะฉะนั้นก็จะต้องสังเกตตัวเองแล้วพยายามหลีกเลี่ยงอาหารที่มีกล้วยเหล่านี้จริงๆแล้วอ่ะวิธีที่แก้ไขที่ดีที่สุดก็คือควรรีบไปพบแพทย์ให้ทันท่วงทีด้วยแล้วก็อาการเหล่านี้มันสามารถพัฒนาให้รุนแรงยิ่งขึ้นเพราะฉะนั้นก็ควรจะหลีกเลี่ยงรับประทานกล้วยในช่วงนั้นเลยเด็ดขาดค่ะ

คนไทยก็ชอบกินเผ็ดเนาะก็มีอาหารการกินที่ใช้พริกเป็นส่วนประกอบเยอะแล้วก็ขึ้นชื่อว่าอร่อยด้วยใช่ไหมคะเรามีพริกหลายชนิดแล้วมันก็มีหลายพันธุ์ด้วยนะคะซึ่งมีความเผ็ดแตกต่างกันพริกเผ็ดเพราะว่าพริกมีสารที่ชื่อแคปไซซินจริงๆแล้วคนเราเนี่ยไม่มีปุ่มรับรสเผ็ดหรอกนะความจริงเผ็ดเนี่ยมันไม่ใช่รสแต่ว่าจริงๆความเผ็ดเนี่ยมันเป็นอาการที่มันเกิดขึ้นจากไอสารแคปไซซินมันไปทำให้เกิดความระคายเคืองกับเนื้อเยื่อผิวในปากก็เลยทำให้เกิดอาการแสบร้อนที่เราเรียกว่าเผ็ดคนส่วนใหญ่จะคิดว่าพริกเนี่ยเผ็ดตรงเมล็ดใช่ไหมคะแต่ว่าจริงๆแล้วส่วนของพริกที่เผ็ดที่สุดจริงๆอยู่ตรงแกนข้างในที่เป็นแกนกลางที่เมล็ดติดอยู่อะค่ะตรงนั้นจะมีต่อมที่ผลิตแคปไซซินออกมานอกจากนั้นก็จะเผ็ดตรงผนังด้านในของตรงเนื้อนะคะแล้วก็ส่วนเนื้อก็จะมีบ้างนิดหน่อยนะคะความเผ็ดเนี่ยมีหน่วยวัดเป็นสโควิลฮีทยูนิตนะคะ SHU ซึ่งมีนักวิทยาศาสตร์คนหนึ่งที่คิดค้นขึ้นมาชื่อวิลเบอร์สโควิลพริกที่มีแคปไซซินล้วนๆแบบบริสุทธิ์เลยเนี่ยจะมีความเผ็ดประมาณ16ล้านสโควิลฮีทยูนิตพริกที่มีชื่อเสียงว่าเผ็ดที่สุดในโลกนะคะตอนช่วงแรกๆที่เขามีการวัดความเผ็ดกันเนี่ยชื่อพริกบุจโจโลเกียมาจากแถวอินเดียบังคลาเทศมีความเผ็ดประมาณ1ล้าน4หมื่นสโควิลอันนั้นก็นับว่าเผ็ดมากแล้วนะคะเมื่อไม่กี่ปีมาเนี้ยค่ะเขาผสมพันธุ์พริกขึ้นมาใหม่จากบุจโจโลเกียผสมกับอีกพันธุ์นึงที่เผ็ดมากได้เป็นพริกที่มีความเผ็ดถึง2ล้าน2แสนสโควิลชื่อว่าคาโรไลนาริปเปอร์นะคะตอนนี้ก็เป็นพริกที่เผ็ดที่สุดในโลกตอนนี้พริกที่ว่าไปเนี่ยมันเผ็ดขนาดไหนเนี่ยให้เทียบกับพริกขี้หนูพริกขี้หนูเนี่ยมีความเผ็ด 50,000 สโควิลเท่านั้นเองนะคะเทียบกับพวกที่เผ็ดล้านหรือ2ล้านนะคะนับว่าพริกขี้หนูของเราเนี่ยที่บอกว่าเผ็ดมากเนี่ยนะก็ยังโหไม่ได้เทียบชั้นเลยค่ะมันมีพริกที่ไม่มีความเผ็ดด้วยเพราะว่ามันไม่มียีนที่ผลิตสารแคปไซซินเลยคือมันหายไปเลยนะคะก็คือพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานที่เราเรียกกันนะคะพวกนั้นจะไม่มีความเผ็ดความเผ็ดของพริกเนื่องมาจากแคปไซซินเนี่ยมีความแตกต่างจากรสเผ็ดอื่นๆอย่างเช่นพริกไทยเนี่ยพริกไทยจะเป็นการเผ็ดจากสารชื่อไปเปอรินนะคะซึ่งเป็นสารอีกตัวหนึ่งเราก็จะรู้สึกว่าความเผ็ดมันแตกต่างกันมันทิ้งช่วงต่างกันมันทำปฏิกิริยากับในปากเราต่างกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะสเปรย์พริกไทยเนี่ยคือจริงๆในภาษาต่างประเทศเขาก็ใช้ไอ้เปปเปอร์สเปร

รย์อะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันซึ่งเราพอเรารับมาเราก็เรียกว่าสเปรย์พริกไทยซึ่งจริงๆแล้วอ่ะเปปเปอร์ในที่เนี้ยที่เขาหมายถึงอ่ะเขาหมายถึงชิลีเปปเปอร์สารที่ใช้ประกอบในสเปรย์พริกไทยเนี่ยก็คือแคปไซซินเพราะฉะนั้นอาการเผ็ดร้อนที่เกิดขึ้นเวลาที่เราสเปรย์ใส่อ่ะมันก็จะเหมือนสาดพริกป่นใส่หน้าเราอะค่ะเพราะฉะนั้นไอ้สเปรย์พริกไทยอ่ะจริงๆแล้วอาจจะควรจะเรียกว่าสเปรย์พริกป่นมากกว่าไหมอะไรอย่างเงี้ยพริกเนี่ยมีเบต้าคาร์โรทีนที่ช่วยบำรุงสายตานะคะตัวรสชาติของพริกอ่ะมันจะมีวิตามินซีอยู่ด้วยถ้ากินพวกพริกยักษ์หรือพริกหวานอย่างเงี้ยสมมติว่าเราไม่ต้องการเผ็ดมากอะค่ะเราก็จะได้ประโยชน์จากตัวเบต้าคาร์โรทีนจากตัววิตามินซีถ้ากินพริกมากเกินไปใช่ไหมคะก็คงจะมีผลเสียแน่นอนเพราะว่าไอ้ตัวสารแคปไซซินมันสร้างความระคายเคืองให้กับเนื้อเยื่อนะคะมันก็จะระคายเคืองตั้งแต่ทางเดินอาหารทั้งหมดตั้งแต่ปากลงไปถึงไหนต่อถึงไหนเวลาที่เราเผ็ดเนี่ยนะคะแล้วก็ส่วนใหญ่ก็จะแก้เผ็ดด้วยการกินน้ำหรือกินน้ำเย็นการกินน้ำเย็นเนี่ยช่วยดับความร้อนใช่ไหมคะแต่ว่าไม่ได้ช่วยละลายแคปไซซินออกไปแต่จริงๆแล้วอ่ะสารที่เผ็ดในพริกคือแคปไซซินเนี่ยมันละลายในไขมันน้ำมันหรือแอลกอฮอล์ค่ะเพราะฉะนั้นวิธีแก้เผ็ดก็คืออาจจะกินพวกนมพวกมันหรือว่ากินเอานิดหน่อยก็จะช่วยละลาย

แผ่นดินไหวจะรู้เมื่อมันเกิดไม่มีทฤษฎีอะไรมาอธิบายได้เลยไม่มีทางบอกว่าพรุ่งนี้จะเกิดอีก10ปีจะเกิดไม่มีทางรู้เด็ดขาดแต่เรามีทฤษฎีว่าความน่าจะเป็นที่เราบอกว่าแผ่นดินจะไหวก็คือไอ้จุดที่ทวีปแต่ละทวีปมันชนกันเรารู้ว่าตรงไหนมันชนกันแล้วก็บอกได้ว่าจุดนี้จุดนี้ในเปลือกโลกเนี่ยจะมีแนวโน้มในการเกิดแผ่นดินไหวแต่เกิดเมื่อไหร่ไม่รู้แผ่นดินไหวในโลกเนี่ยมันเกิดจากการเคลื่อนที่ของทวีปทวีปที่เราเห็นเนี่ยทุกวันเนี่ยมันก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยก็ไม่เคยอยู่ตรงนี้มาก่อนประเทศไทยเคยอยู่ซีกโลกใต้โดยซ้ำไปเพลทหรือทวีปพวกนี้ในปัจจุบันเนี่ยในโลกนี้มันแบ่งเป็น15เพลท15เพลทในพวกนี้มันสามารถจะวิ่งไปวิ่งมาวิ่งวนไปวนมาบางทีก็ใกล้ของเก่าวันนี้ก็แยกจากกันวันนี้ก็ไปรวมกันพวกนี้มันเป็นธรรมชาติของโลกใบนี้แผ่นเปลือกโลกมันเคลื่อนที่บางครั้งก็ชนกันบางครั้งก็แยกกันการชนกันแต่ละครั้งเนี่ยมันทำให้เกิดรอยแตกรอยแตกพวกนี้เราเรียกว่ารอยฟอลรอยแตกที่มันยังสามารถจะเคลื่อนที่ได้เรียกว่าแอคทีฟฟอลการเคลื่อนตัวของเปลือกโลกของประเทศไทยจะเคลื่อนที่ซ้ายหรือขวานั่นแหละแล้วก็ขยับเคลื่อนด้วยตัวของมันเองคือรอยเลื่อนในโลกในส่วนใหญ่เวลามันเกิดขึ้นมาไม่ได้เป็นแนวยาวเลยมันเป็นทีละท่อนทีละท่อนทีละท่อนบางทีไอ้ท่อนนี้ขยับไอ้ท่อนนี้ไม่ขยับมันนั้นมันก็เลยเกิดใต้ทะเลบ้างเกิดบนแผ่นดินบ้างแต่ถ้าเกิดแบบขยับลงบนล่างมันเนี่ยในทะเลที่เกิดสึนามิเพราะว่าน้ำมันบูบลงไปแต่ถ้าเกิดซ้ายหรือขวาบนบกจะมีแรงสั่นสะเทือนค่อนข้างเยอะประเทศไทยของเราอยู่ในเพลทที่เรียกว่ายูเรเซียในขณะที่อินเดียเนปาลมันอยู่ในเพลทอินเดียซึ่งมันอยู่คนละเพลทแต่มันอยู่ใกล้ชิดกันมากของประเทศไทยถ้าดูตามแผนที่เนี่ยจุดลอยต่อของเพลท2อันเนี่ยมันอยู่ในทะเลเปลือกโลกในประเทศไทยที่เราเห็นที่ภูเก็ตที่เชียงรายมันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องการชนกันที่เนปาลอย่างที่เนปาลเนี่ยมันพบเปลือกโลกมันชนกันแต่ประเทศไทยเนี่ยมันไม่ได้เป็นเปลือกโลกที่มันชนกันแต่เป็นเปลือกโลกเก่าที่มีรอยแตกเปลือกของประเทศไทยที่มันชนกันเนี่ยมันมี

มีเพลทสองเพลทเหมือนกันก็คือเพลทฉานไทยคือทางด้านตะวันตกกับอินโดไชน่าทางด้านตะวันออกหรือทางด้านอีสานนี่แหละแล้วมันเคยชนกันมาค่อนข้างนานแล้วตอนนี้มันหยุดแล้วหลังจากเนปาลเกิดเราก็มีการเกิดที่อ่าวพังงาเราเกิดในทะเลเวลามันเกิดแบบนี้เคลื่อนที่ซ้ายหรือขวามันเลยไม่เกิดสึนามิณวันนี้เราบอกได้เลยว่าเปลือกโลกตรงไหนที่มันชนกันก็จะรู้บอกตรงนี้เกิดบางที่ก็จะไม่เกิดเลยแต่ก็ไม่แน่อีกสักหน่อยอีก150ล้านปีอาจจะมีพลังงานแมกมาข้างล่างขึ้นมามีฮอตสปอตทำให้มันเฉียวจากกันแล้วก็ลอยตัวใหม่อันนี้ก็เป็นไปได้แต่ถามว่าเกิดเมื่อไหร่ไม่รู้

ริกเตอร์มันไม่ใช่หน่วยมันเป็นสเกลแต่ในยุคนึงอ่ะเคยใช้กันเยอะแล้วประเทศไทยก็ยังใช้กันค่อนข้างตามมันไปอ่ะจริงๆไม่มีหน่วยเพราะมันเป็นมาตรฐานมาตราริกเตอร์เนี่ยมันสูงสุดได้แค่ 8.9 คนที่คิดก็คือในชาวริกเตอร์ค่าพลังของพลังงานเนี่ยในทางแผ่นดินไหวก็ใช้คลื่นคลื่นจริงๆเนี่ยมันเกิดข้างล่างนะเป็นจุดหรือเรียกว่าจุดโฟกัสเวลามันเกิดขึ้นมาเป็น3มิติมันเหมือนลูกบอลแต่พอขึ้นมาถึงข้างบนเนี่ยมันเหมือนกับคลื่นที่เราเอาอะไรโยนน้ำอ่ะนะมันก็แค่2มิติคือกว้างกับยาวนั่นแหละแต่ริกเตอร์เนี่ยก็พยายามจะใช้คลื่นแอมพลิจูดที่สูงที่สุดของคลื่นบนผิวดิน S wave หรือ surface wave เนี่ยที่ริกเตอร์ใช้ 8.9 เนี่ยเพราะว่าเขาใช้หินที่แข็งที่สุดพอเลย 8.9 หินแตกพอหินแตกปุ๊บเนี่ยมันก็ไม่มีอะไรที่จะวัดแหละการที่เขาวัดจาก1เป็น2จาก2เป็น3จาก3เป็น4เนี่ยที่เขาวัดออกมาเนี่ยเขาให้เป็นความแตกต่าง32เท่าจาก1เป็น2เป็น32เท่าแล้วก็จาก2เป็น3ก็อีก32เท่าของจาก2ไป3เพราะนั้นมันจะขยายไปเรื่อยเพราะนั้นที่เขาดึงเอามาอยู่ในสเกล1 2 3เนี่ยมันก็คือค่าล็อกริทึมเพราะนั้น1ถึง2กับ2ถึง3ไม่เท่ากันยังมหาศาลเพราะนั้นมันก็เลยพูดได้ไม่เต็มที่ว่าเฮ้ยขยายได้เต็มที่เท่าไหร่มันเป็นการเปรียบเทียบอะคือในทางทฤษฎีอ่ะเพราะว่าเขาใช้ S wave บน surface ของโลกเนี่ยไอ้แข็งที่สุดคือหินอะไรก็แล้วแต่สูงสุดก็ไม่เกิน 8.9 ซึ่งบางครั้งเนี่ยแผ่นดินไหวมันปล่อยพลังงานมากกว่า 8.9 เครื่องมือเนี่ยที่มันวัด shock wave อะไรพวกนั้นน่ะบางครั้งเนี่ยเวลามันแปลงเป็นพลังงานเนี่ยมันจะเกินมาตราริกเตอร์แต่มาตราริกเตอร์ไม่เกิน 8.9 คือจะสูงมากกว่านี้ปุ๊บมันก็ได้แค่ 8.9เพราะนั้นตอนหลังๆนี่เขาเลยเมื่อได้ใช้ริกเตอร์แล้วก็ในหลายประเทศก็ไม่เคยใช้ริกเตอร์ตั้งแต่แรกเดี๋ยวนี้ที่เขาใช้คือ magnitude moment เป็นขนาดของแผ่นดินไหวในคาบใดหนึ่งๆนะซึ่งจริงๆเวลาเปรียบเทียบกับริกเตอร์มันก็ไม่เท่ากันถ้าสมมติว่าไม่รู้ว่าเป็นริกเตอร์หรืออะไรเป็น magnitude ก็ magnitude 7แต่อย่าใช้คำว่า7ริกเตอร์ไม่มีในโลกนี้หรือจะถ้าจะบอกว่า 7.1 ตามมาตราริกเตอร์นี่คือเขาแปลงเป็นริกเตอร์เรียบร้อยแล้วก็โอเค

0: คุณกำลังเลิกบุหรี่หรือคุณกำลังติดบุหรี่แปลงร่าง
1: ในปัจจุบันนี้เนี่ยมีผลิตภัณฑ์ยาสูบหรือผลิตภัณฑ์ที่มีนิโคตินใหม่ๆอยู่มากมายนะครับสิ่งหนึ่งก็คือสิ่งที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างที่เรียกว่าบุหรี่แปลงร่างเพราะว่ารูปลักษณ์ของมันเนี่ยมันไม่เหมือนกับมวลบุหรี่ธรรมดาทั่วๆไปยกตัวอย่างเช่นลูกอมที่มีนิโคตินน้ำขวดที่ผสมนิโคตินหรือเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ผสมสารนิโคตินเข้าไปรวมทั้งบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์บุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเกิดขึ้นจากประเทศจีนนะครับมันอาจจะเหมือนรูปร่างเหมือนกับปากกานะครับเพียงแต่ว่ามันจะมีส่วนประกอบที่อยู่ข้างในเนี่ยที่มันเป็นเหมือนกับเป็นกระป๋อหรือเป็นแท่งที่มีของเหลวผสมอยู่ซึ่งในของเหลวเนี่ยก็จะมีสารสกัดนิโคตินแล้วก็มีสารโพรพิลีนไกลคอแล้วก็สารเคมีอื่นๆนะครับที่จะทำให้เกิดเป็นไอระเหยเหมือนกับควันบุหรี่นะฮะแต่ว่ามันไม่ใช่ควันบุหรี่มันไม่ใช่เกิดจากการเผาไหม้เหมือนอย่างการสูบบุหรี่ทั่วๆไปเขาโฆษณาว่าบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะช่วยลดหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้เนี่ยแต่ในความเป็นจริงแล้วมีงานวิจัยว่ามันก็มีอันตรายต่อสุขภาพเหมือนกันอาจจะไม่มีสารก่อมะเร็งเหมือนอย่างในบุหรี่ทั่วไปแต่มันมีสารก่อมะเร็งประเภทอื่นนะครับซึ่งอันนี้ก็เป็นอันตรายต่อสุขภาพเช่นเดียวกันสารนิโคตินนี่เป็นสารเสพติดนะครับเวลาคนเริ่มสูบบุหรี่เนี่ยร่างกายเนี่ยจะได้รับสารนี้เพิ่มมากขึ้นเพราะฉะนั้นตอนแรกๆอาจจะสูบแค่วันละมวน2มวนแต่ในไม่ช้าเนี่ยก็จะสูบมากขึ้นเป็นวันละ2 2 2บุหรี่ทั่วๆไปใน1มวนเนี่ยอาจจะมีสารนิโคติน 1.2 มิลลิกรัมนะครับแต่ในบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยจะมีสารนิโคตินประมาณ18มิลลิกรัมนั่นหมายความว่าสูบบุหรี่อิเล็กทรอนิกส์1มวนมันจะได้สารนิโคตินมากกว่าสูบบุหรี่ธรรมดาทั่วไปเนี่ยถึง15มวนเพราะฉะนั้นคำถามที่บอกว่ามันจะช่วยลดการสูบหรือเลิกการสูบบุหรี่ได้ไหมเนี่ยคิดว่าคงไม่ใช่นะครับการเลิกบุหรี่วิธีที่ดีที่สุดเนี่ยก็คือการเลิกโดยมีความมุ่งมั่นแล้วก็ตัดขาดจากการสูบบุหรี่เลยนะครับทีนี้การเลิกสูบบุหรี่เนี่ย3วันแรกก็จะเกิดอาการความอยากเพราะร่างกายที่ได้รับนิโคตินเป็นประจำอยู่หลายปีเนี่ยอยู่ดีๆจะให้เลิกสูบเลยเนี่ยวัน2วันแรก3วันแรกเนี่ยจะเกิดอาการความอยากค่อนข้างมากแผนการงดสูบบุหรี่ใน5วันเนี่ยก็จะใช้วิธีการในเรื่องของการสนับสนุนทางด้านกำลังใจจากญาติพี่น้องจากเพื่อนฝูงครับสำหรับผู้ที่ต้องการเลิกสูบบุหรี่เนี่ยการดื่มน้ำมากๆเนี่ยจะเป็นการขับสารนิโคตินที่ค้างอยู่ในร่างกายออกแล้วก็จะทำให้ร่างกายไม่อยากสูบอีกนะครับนอกจากนี้เรื่องของอาหารก็จำเป็นครับถ้าเผื่อทานอาหารที่มีรสจัดเนี่ยก็จะเกิดความอยากเพราะฉะนั้นต้องหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดต้องผ่อนคลายความเครียดต้องออกกำลังกายต้องพักผ่อนให้เพียงพอเราต้องเปลี่ยนสภาพแวดล้อมของเราต้องเปลี่ยนพฤติกรรมของเราแน่นอนว่าเราแต่ละคนเนี่ยเราเป็นเจ้าของร่างกายไม่มีใครจะมาบังคับให้เราเลิกบุหรี่ได้แต่เราต้องถามตัวเราเองว่าเราสูบไปทำไมในเมื่อมันมีอันตรายเราสูบไปทำไมเมื่อมันเสียเงินเสียทองเราสูบไปทำไมเมื่อเราสามารถจะมีร่างกายที่ดีแล้วก็ผ่อนคลายความเครียดด้วยวิธีต่างๆอีกมากมายแล้วก็ไม่เป็นอันตรายต่อคนอื่นนะครับเพราะการสูบบุหรี่เนี่ยควันบุหรี่มันก็จะไปทำให้คนรอบข้างที่ไม่สูบบุหรี่เนี่ยได้รับอันตรายจากควันบุหรี่เหล่านั้นด้วย
2: ครับจากในคลิปที่พบว่ามีพยาธินะครับในแมลงประเภทจิ้งหรีดตะกะแตนนะครับซึ่งพยาธิกลุ่มนี้เนี่ยเรียกว่าพยาธิขนม้าซึ่งอยู่คนละกลุ่มกับพยาธิที่ติดสู่คนที่เราเห็นเช่นพยาธิปากคอหรือพยาธิแช่ม้าพยาธิก็เป็นสัตว์ชั้นต่ำนะครับที่พยายามที่จะเอาตัวรอดนะฮะในตั้งแต่สมัยโบราณมาเพราะฉะนั้นจะไม่แปลกใจเลยถ้าเกิดว่าพยาธิเนี่ยสามารถอยู่ในสิ่งมีชีวิตได้ครับแม้กระทั่งในแมลงเนี่ยก็สามารถป้องกันตัวเองจากการถูกภูมิกันของแมลงเนี่ยมาจากการนะครับที่ตัวยาวก็จะเห็นอยู่ในลำไส้หรือในอวัยวะต่างๆเนี่ยอยู่ได้นะครับไม่ตายไปก่อนที่แมลงจะตายนะครับจะมีหลายๆคนที่อาจจะสงสัยว่าติดแมลงสู่คนได้หรือเปล่าถ้าเกิดว่าไปกินแมลงพวกนี้ครับก็จะเป็นคนละกลุ่มกัน นะครับติดสู่กันไม่ได้นะครับในการซื้อมาบริโภคนะครับพ่อค้าแม่ค้าซึ่งก็ได้ประกอบนะครับโดยการใช้การท่อ

อดเป็นหลักนะครับกับแมลงเนี่ยก็คือจะช่วยในการฆ่านะครับตัวพยาธิแล้วก็ตัวไข่ที่ปนเปื้อนอยู่เนี่ยได้นะครับก็คนกินก็สบายใจได้ครับคือถ้าเกิดว่าคนนั้นเนี่ยไปกินแมลงแล้วก็ไม่ได้ปรุงให้สุกไม่ได้ทอดไม่ได้ผ่านกระบวนการความร้อนนะครับเช่นบางท่านอาจจะชอบกินเพราะว่ามีพฤติกรรมการบริโภคที่ชอบกินของที่ดิบหรือว่าสดหรือไม่สุกอะไรก็ตามเนี่ยครับก็รับทั้งอาจจะทั้งไข่แล้วก็พยาธิเข้าไปในทางเดินอาหารนะครับก็พยาธิคงไม่ได้โตในตัวของคนแหละแต่ว่าก็จะเกิดอาการท้องเสียคลื่นไส้อาเจียนได้นะครับในส่วนของที่มีเชื้อโรคพวกนี้อยู่นะปนเปื้อนเข้าไปพยาธิเนี่ยก็จะมีไม่ใช่เฉพาะในแมลงนะครับอาจจะพบได้ในหมูนะครับในสัตว์เคี้ยวเอื้องนะเช่นวัวควายนะครับซึ่งพฤติกรรมการกินเนี่ยก็ต้องเน้นว่าปรุงให้สุกนะครับซึ่งก็จะลดการติดพยาธิเพราะฉะนั้นในการกินอาหารเนี่ยถ้าคิดว่าตัวเองมีความเสี่ยงสูงนะครับเช่นกินอาหารสุกๆดิบๆนะเป็นพวกลาบก้อยนะครับหรือว่าลาบลู่เลือดพวกนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอาจต้องปรับพฤติกรรมการกินการบริโภคแต่ถ้าเกิดท่านปรับไม่ได้เนื่องจากว่าติดกับรสชาติหรือว่าอาหารพวกนี้มีความเชื่ออะไรบางอย่างที่ช่วยบำรุงสุขภาพอะไรอย่างนี้นะครับก็อาจจะต้องตระหนักเรื่องของการติดพยาธิและต้องไปถ่ายพยาธิหรือว่าไปหาพบแพทย์นะครับเพื่อตรวจร่างกายอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเลี่ยงได้ก็ควรจะเลี่ยงนะครับอาหารที่สุกๆดิบๆเพราะมันไม่ได้มีแค่พยาธิมันจะมีทั้งเชื้อโรคชนิดอื่นด้วยครับ

ฟิลเลอร์เนี่ยมันเป็นสารชนิดหนึ่งซึ่งเราเนี่ยเอามาใช้เพื่อการเสริมความงามโดยที่อย่างเวลาเราแก่ๆอายุเยอะขึ้นเนี่ยหน้าเราก็จะมีการหย่อนคล้อยหรือมีการเหี่ยวมีริ้วรอยฟิลเลอร์เนี่ยจะช่วยในการเติมเต็มร่องหรือว่าช่วยในการปรับรูปหน้าทำให้รูปหน้าเราเนี่ยเก๋ไก๋หรือเปลี่ยนไปตามสมัยนิยมได้ซึ่งในประเทศไทยเนี่ยมีแค่สารอย่างเดียวที่ผ่านอย.คือไฮยาลูโรนิกแอซิดสารชนิดอื่นที่โฆษณาว่าเป็นฟิลเลอร์หลายๆอันที่เขานิยมกันอย่างเช่นคอลลาเจนซิลิโคนไบโอพลาสติกไม่มีตัวไหนเลยที่ผ่านอย.ถ้าฉีดเข้าไปแล้วเนี่ยมันไม่สลายในร่างกายไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยเป็นสารที่มีอยู่แล้วตามธรรมชาติของร่างกายเลยนี่คือเรากำลังฉีดสารที่เรามีอยู่แล้วเพราะฉะนั้นร่างกายเราเนี่ยมันมีเอนไซม์ตัวหนึ่งไปสามารถย่อยสลายไฮยาลูโรนิกแอซิดได้เพราะฉะนั้นมันอยู่ในร่างกายเราแบบไม่ถาวรฉีดเข้าไปสักแล้วแต่อายุของมันประมาณ6เดือนถึง2ปีจะสลายไปได้เองทุกอย่างกลับมาเหมือนเดิมตามธรรมชาติแต่ถ้าสารอื่นที่ไม่ใช่ไฮยาลูโรนิกแอซิดเนี่ยร่างกายเราไม่สามารถสลายได้เพราะฉะนั้นฉีดปุ๊บมันอยู่ตลอดเลยอยู่ถาวรไม่สามารถที่จะสลายเกิดปัญหามันก็เป็นปัญหาที่เกิดอย่างถาวรอย่างเช่นซิลิโคนเนี่ยพอฉีดเข้าไปเสร็จปุ๊บบางทีมันไหลไปรวมกันหรือพอทิ้งไว้นานๆมันเกิดปฏิกิริยาการแพ้ของร่างกายเกิดการอักเสบบวมแดงบางทีแตกเป็นหนองเพราะฉะนั้นพวกนี้ผลข้างเคียงเยอะมากมันถึงถูกห้ามไม่ให้ใช้ในประเทศไทยการฉีดฟิลเลอร์เนี่ยมีข้อดีหลายอย่างก็จริงแต่มันก็มีผลข้างเคียงที่เกิดตามมาได้ผลข้างเคียงที่น่ากลัวที่สุดของการฉีดฟิลเลอร์มี2 อย่างคือการทำให้เกิดเนื้อตายบริเวณที่ฉีดและการเกิดตาบอดซึ่งผลข้างเคียงทั้ง2 อันนี้มีสาเหตุหลักมาจากการที่เราฉีดฟิลเลอร์แล้วเนี่ยมันเข้าไปอุดอยู่ในเส้นเลือดที่มันเลี้ยงผิวหนังบริเวณนั้นหรือเส้นเลือดที่เลี้ยงจอประสาทตาถ้ามันอุดเส้นเลือดที่จะเข้าไปเลี้ยงจอประสาทตาก็จะทำให้ตาบอดได้ถาวรอาการจะเกิดเร็วมากถ้าสมมุติว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับการตาบอดคนไข้จะรู้สึกภายในไม่เกิน 3-5 นาทีเลยว่ามองไม่เห็นคนไข้บางคนเนี่ยอาการเร็วมากนะคะสมมุติว่าเขาหลับตาเนี่ยกำลังถูกฉีดลืมตาขึ้นมาเนี่ยมองอะไรไม่เห็นละอันนี้รู้ได้ทันทีคนไข้ในระหว่างที่ฉีดจะมีอาการปวดอย่างรุนแรงทุกคนจะบอกเลยว่าปวดมากปวดจนทนไม่ไหวลืมตาแล้วมองไม่เห็นแต่ผลกระทบอีกอย่างนึงที่เกิดจากการฉีดฟิลเลอร์แล้วมันมีการอุดตันของเส้นเลือดที่อาจจะเกิดช้ากว่าการตาบอดก็คือการเกิดเนื้อตายคือพวกนี้เนี่ยอาการจะมาทีหลังอาจจะไม่ใช่ทันทีเหมือนตาบอดแต่คนไข้เนี่ยมักจะมีอาการปวดบริเวณที่ฉีดแล้วมันไม่หายไปเลยโดยทั่วไปเนี่ยการปวดของฟิลเลอร์เนี่ยอาจจะเป็นแค่สักประมาณวันแรกมากที่สุดหลังจากนั้นมันจะเริ่มดีขึ้นแต่กลุ่มที่มีอาการเนื้อตายเนี่ยอาการปวดจะเป็นมากขึ้นเรื่อยๆเมื่อเวลาผ่านไปสักพักนึงผิวหนังบริเวณที่ถูกการอุดตันของเส้นเลือดเนี่ยจะเปลี่ยนสีเริ่มสีเห็นเป็นม่วงๆคล้ำๆบางคนเห็นมีตุ่มหนองการแก้ไขที่ดีที่สุดคือการฉีดยาสลายฟิลเลอร์ที่ฉีดเข้าไปเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าสมมุติว่าเราฉีดยาสลายฟิลเลอร์เหล่านี้เนี่ยได้เร็วเนื้อตายก็แทบจะไม่เกิดแผลเป็นตามมาแต่ถ้าเกิดนิ่งนอนใจทิ้งเอาไว้รอแล้วเราไปสลายฟิลเลอร์ช้าเนื้อที่ขาดเลือดมันก็จะขาดเลือดเป็นระยะเวลานานการตายก็จะเกิดเป็นวงกว้างแล้วการหายอาจจะตามมาด้วยการเกิดรอยแผลเป็นบริเวณตำแหน่งนั้นได้เวลาที่เราจะไปฉีดสารอะไรก็ตามเนี่ยเราควรจะต้องหาข้อมูลก่อนเวลาที่เราจะไปตรวจกับหมอคนไหนเราก็ควรจะถามเขาให้ละเอียดว่าเอ๊ะคุณหมอคะยี่ห้อนี้นี่ตกลงสารมันคืออะไรมันผ่านอย.หรือเปล่าอันนี้เป็นสิทธิของผู้ป่วยที่ผู้ป่วยเนี่ยต้องได้รับทราบข้อมูลของการรักษาทุกขั้นตอนก่อนการรักษาจริงอยู่เสมอเพราะฉะนั้นเนี่ยหมอคิดว่าอันนี้เราควรจะต้องยืนยันถ้าหมอพูดว่าเอ้ยนี่ยาเป็นสูตรลับของหมอเองไม่ต้องรู้หรอกอะไรเงี้ยอันนี้หมอคิดว่าอันนี้เราก็ควรจะต้องพิจารณาแล้วว่าเราควรจะไปฉีดกับหมอคนนี้ไหมหมอที่ดีก็ต้องให้ข้อมูลอย่างเต็มที่กับคนไข้ก่อนที่จะรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยหลักๆเลือกหมอเลือกสารที่จะฉีดแล้วก็เลือกสถานที่ที่ฉีดให้ดีอันนี้ก็สามารถที่จะทำให้เรามั่นใจขึ้นได้ว่าโอกาสเกิดผลข้างเคียงมันจะน้อยลง

0: ภัยพิบัติทางธรรมชาติตอนหิมะถล่มมฤตยูขาวโพลน
1: โอ้โหบิงซูมันช่วยบรรเทาจิตใจและอากาศที่ร้อนระอุได้ดีจริงๆเลย
2: เย็นสดชื่นหวานชื่นใจมากเลยยิ่งกินกับผลไม้สดๆราดนมข้นยิ่งหยุดไม่ได้เลยนะเนี่ย
1: นี่เครื่องทำบิงซูของ DLTV เหรอมันเจ๋งจริงๆเลยนะ
2: ใช่โอ้โห DLTV ไม่พูดไม่จาตั้งหน้าตั้งตากินจนหน้าเลอะเทอะหมดแล้ว
1: ของฉันหมดแล้วขอเติมบิงซูหน่อยนะ
2: เอาเลยกดปุ่มสีแดงที่เครื่องได้เลย
1: ฉันกดหลายทีแล้วเนี่ยไม่เห็นเครื่องทำงานเลย
2: ต้นกล้าอย่ากดหลายทีแบบนั้นแย่แล้วเครื่องทำบิงซูขัดข้องมันทำบิงซูไม่หยุดเลยทำยังไงดีอ่ะดูสิล้นออกมาเต็มเลย
1: เฮ้ยเอาไงดีเอาไงดีเอาไงดีเฮ้ย
2: ทำไงดีถอดปลั๊กถอดปลั๊กใช่ต้องถอดปลั๊กฉันว่าตอนนี้เราช่วยกันจัดการบิงซูที่อยู่ตรงหน้านี้ก่อนดีกว่าเดี๋ยวมันจะละลายเลอะเทอะไปมากกว่านี
1: ้ฉันขอโทษนะทุกคนฉันไม่ได้ตั้งใจอะ
3: อย่าโม้แต่พูดกันอยู่เลยไปเอาผ้ากระมังมาทำความสะอาดกันเถอะไปพวกเรา
2: ก็เปียกมือก็เย็นไปหมดแล้วเนี่ยเย็นจนมือแดงและชามากเลย
1: ว่าแต่เหตุการณ์เมื่อกี้นี้ทำให้ฉันนึกถึงข่าวหิมะถล่มที่ต่างประเทศที่เคยดูเลยล่ะใช่ๆฉันก็เคยดูหิมะถล่มน่ากลัวมาก
2: หิมะถล่มน่ากลัวกว่าเยอะเลยนะ
1: ฉันชักอยากจะรู้ซะแล้วว่าหิมะถล่มเกิดขึ้นได้ยังไงอ่ะ DLTV
0: ได้เลยเรื่องจิ๊บๆหิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติที่มักเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีเป็นหนึ่งในประเภทของแผ่นดินถล่มการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงมาตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มขนาดใหญ่สามารถถล่มเป็นระยะทางยาวหลายๆกิโลเมตรสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตมากมายเลยนะ
2: เท่าที่อิงฟ้าเคยเห็นในหนังสารคดีภูเขาที่มีหิมะปกคลุมมันลูกใหญ่แล้วก็สูงมาก
0: ใช่แล้วล่ะเพราะภูเขาที่สูงใหญ่ทำให้ความเร็วของหิมะถล่มมีความเร็วสูงมากเลยคือประมาณ100ถึง300กิโลเมตรต่อชั่วโมงเลยล่ะการเกิดหิมะถล่มคาดการได้ยากมากๆแต่ก็มีการพัฒนาแผนที่เสี่ยงภัยแสดงพื้นที่อันตรายจากหิมะถล่มที่เคยเกิดขึ้นในอดีตขึ้นมาบ้างที่สำคัญปัจจุบันภาวะโลกร้อนทำให้การหลอมเหลวของน้ำแข็งขั้วโลกรวมทั้งการหลอมเหลวของหิมะเพิ่มขึ้นในหลายพื้นที่มันก็จะทำให้ความเสี่ยงของหิมะถล่มยิ่งเพิ่มขึ้นตามไปด้วยยังไงล่ะ
3: ไม่ใช่เรื่องเล็กๆแล้วนะเนี่ยนอกจากภาวะโลกร้อนมีสาเหตุอย่างอื่นอีกไหมที่ทำให้หิมะถล่มได้น่ะ
0: ก็มีนะสาเหตุของหิมะถล่มส่วนใหญ่ขึ้นอยู่กับความหนาแน่นความสูงของหิมะความลาดชันการสุดตัวการสั่นสะเทือนจากแผ่นดินไหวหรือจากเครื่องบินไอพ่นที่บินอยู่เหนือโซนอันตรายก็สามารถทำให้เกิดหิมะถล่มได้เหมือนกันนะ
2: โอ้หิมะถล่มของจริงต้องน่ากลัวมากเลยใช่ไหม DLTV โชคดีที่ประเทศไทยเราไม่มีหิมะไม่งั้นชาวบ้านที่อยู่ใกล้บริเวณภูเขาต้องแย่แน่เลย
0: แล้วอยากเห็นหิมะของจริงไหมล่ะฉันจะพาไปให้เห็นกับตาเลยเอาไหม
1: อุ้ยก็อยากไปนะแต่ฉันกลัว
0: ไม่ต้องกลัวเพราะตอนที่เราไปมันอาจจะไม่มีหิมะถล่มก็ได้ฉันพาไปดูห่าง
1: ๆถ้าอยู่ห่างๆก็ไปสิ
0: งั้นก็ไปกันเลยพลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้ใหญ่โตมโหฬารมาก
2: ขาวมากหนาวมาก
1: น่ากินมาก
0: อะไรเนี่ยก่อนมายังบอกกลัวอยู่เลยทีเนี่ยอยากกินซะงั้น ถ้าเราอยู่ในพื้นที่หรือสถานการณ์ที่สุ่มเสี่ยงสิ่งที่เราต้องทำก่อนที่จะเกิดหิมะถล่มเนี่ยก็คือต้องติดตามข่าวสารสภาพอากาศและหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มแล้วก็ต้องศึกษาและเตรียมอุปกรณ์การอยู่รอดอุปกรณ์ช่วยลดความเสี่ยงของการเสียชีวิตจากหิมะถล่มอย่างพลั่วขนาดเล็กนี้ใช้เพื่อขุดช่องอากาศรอบใบหน้าหมวกเซฟตี้และถุงลมนิรภัยเพื่อช่วยให้ร่างกายมีโอกาสที่จะถูกหิมะฝังน้อยที่สุด
2: แล้วถ้าเราโชคร้ายโดนหิมะถล่มล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าเราโชคดีรอดชีวิตจากหิมะถล่มมาได้เราต้องเข้าตรวจเช็คร่างกายทันทีแล้วถ้ารักษาหายดีแล้วก็ควรจะเข้าร่วมหลักสูตรการฝึกอบรมเกี่ยวกับหิมะถล่มศึกษาวิธีหลีกเลี่ยงหิมะถล่มการช่วยเหลือตัวเองและเพื่อนร่วมทางเพื่อความปลอดภัยยังไงล่ะ
3: ไม่อยากจะคิดเลยว่าถ้าเราต้องตกอยู่ท่ามกลางหิมะถล่มเราจะเป็นยังไงบ้างคงทำอะไรไม่ถูกแน่เลยอ่ะ
2: นั่นสิเราต้องทำยังไงเหรอ DLTV
0: ขั้นตอนการเอาตัวรอดจากหิมะถล่มก็มีอยู่นะอย่างแรกเลยให้สังเกตบริเวณรอบๆจุดที่เรายืนอยู่ถ้าเห็นหิมะใต้เท้ามีรอยแยกให้พยายามหาทางหนีไปที่อื่นให้พ้นแนวแยกของหิมะนั้นโดยเร็วที่สุดหรือหนีไปอยู่บนพื้นที่สูงๆที่มีความลาดชันเยอะๆก็จะดีมากและถ้าหากเรายืนอยู่ในแนวที่หิมะกำลังเคลื่อนตัวถล่มลงมาให้รีบหนีออกไปทางด้านข้างให้พ้นจากแนวหิมะถล่มให้เร็วที่สุดถ้าเรามีกระเป๋าหรือเป้สะพายหลังอยู่กับตัวที่ใส่สิ่งของที่มีน้ำหนักมากๆอยู่ให้เอาสิ่งของในนั้นทิ้งไปก่อนอย่าเสียดายเพื่อให้ตัวเราเบาที่สุดจะได้เคลื่อนตัวหนีได้เร็วมากขึ้นแต่อย่าทิ้งสิ่งของไปหมดนะอะไรที่สามารถช่วยในการยังชีพได้เช่นเครื่องรับส่งสัญญาณเรดาร์หรือพรั่วให้คิดดีๆว่าอะไรควรเก็บหรือควรทิ้งเพราะของที่จำเป็นเหล่านั้นจะช่วยเราได้หากเกิดหิมะถล่มทับและช่วยให้ทีมกู้ภัยค้นหาพบเราได้ง่ายขึ้นจากการพบเห็นอุปกรณ์และสิ่งของบางอย่างของเราบนพื้นหิมะใกล้จุดที่เราประสบเหตุได้นั่นเองแล้วก็ควรจะต้องเก็บกระเป๋าหรือเป้ไว้อย่าทิ้งนะเพราะเราสามารถที่จะใช้เป็นเครื่องป้องกันคอและหลังของเราจากการโดนกระแทกจากสิ่งต่างๆระหว่างหลบหนีได้นะโดยเอามาสะพายไว้ที่ด้านหลังของเราก็จะทำให้เรามีเครื่องป้องกันตัวมากขึ้นในช่วงเวลาที่เสี่ยงอันตรายแบบนี้ได้
3: แล้วถ้าเราหนีไม่ทันล่ะ DLTV เราต้องทำยังไงเหรอ
0: ถ้าหากเราไม่สามารถหนีจากหิมะถล่มได้จริงๆนั่นเหรอก็ให้รีบมองหาต้นไม้หรือ

0: ใหญ่ๆเพื่อเป็นที่กำบังตัวเองเอาไว้หรือจะกอดยึดเอาไว้ให้แน่นๆอย่างก็ได้ตามสถานการณ์ให้ดีที่สุดแต่ถ้าเราเกิดลมนี้ไม่ทันเกิดถูกหิมะถล่มพัดพาเราไปแล้วก็ให้พยายามพยุงลอยตัวอยู่บนผิวด้านบนเอาไว้ให้มากที่สุดด้วยการเตะเท้าและเหวี่ยงแขนเหมือนท่าว่ายน้ำแบบนั้นแหละและถ้าแย่กว่านั้นคือหากถูกหิมะถล่มทับนะก็ให้พยายามชูมือข้างหนึ่งขึ้นสูงๆเอาไว้ให้อยู่เหนือผิวหิมะไว้เสมอแล้วก็พยายามสูดลมเก็บลมไว้ในช่องปากให้มากที่สุดเพื่อเก็บอากาศไว้หายใจได้อีกสักระยะจากนั้นทำยังไงก็ได้เพื่อป้องกันไม่ให้หิมะเข้าปากและจมูกให้เร็วที่สุดจากนั้นก็พยายามขยับตัวเอาไว้เสมอเพื่อให้มีช่องหรือโพรงหลุมหลวมรอบๆตัวเพื่อให้มีช่องอากาศหายใจได้มากขึ้นและเมื่อเหตุการณ์เริ่มสงบลงแล้วก็รีบส่งสัญญาณเรดาร์เรียกให้หน่วยกู้ภัยมาช่วยเหลือแต่ถ้าไม่มีเครื่องส่งสัญญาณเรดาร์ก็ให้รอคอยอย่างอดทนและมีสติรอจนกว่าหน่วยกู้ภัยจะเข้ามาค้นหาและช่วยเหลือต่อไปถ้าพวกนายสนใจเรื่องหิมะถล่มก็เข้าไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเว็บไซต์ dltv.ac.th และเว็บไซต์ wikihow.com ได้เลย
1: จัดไป
2: DLTV อย่าเพิ่งกลับได้ไหมขอนั่งเคเบิลคาร์ชมความสวยงามของภูเขาหิมะอีกแป๊บนึงนะ
1: ใช่
3: นะ
1: DLTV
0: หิมะถล่มเป็นภัยธรรมชาติในประเภทของแผ่นดินถล่มที่เกิดขึ้นในเขตภูเขาเกิดบ่อยที่สุดในฤดูหนาวหรืออาจเกิดขึ้นได้ตลอดทั้งปีการถล่มของหิมะปริมาณมหาศาลลงตามความชันของภูเขาภายใต้อิทธิพลของแรงโน้มถ่วงหิมะถล่มสร้างความเสียหายกับป่าบ้านเรือนและชีวิตควรหลีกเลี่ยงพื้นที่ต้องห้ามศึกษาวิธีเอาตัวรอดในสถานการณ์หิมะถล่มติดตามข่าวสารสภาพอากาศเพื่อความปลอดภัยของชีวิตและทรัพย์สินนะครับ
4: ที่ตรงหลังโรงเรียนของพวกเรามีเหตุการณ์หลุมยุบนะครับผู้พอจะรู้ความคืบหน้าบ้างไหมครับเพราะทุกวันนี้เขาก็ยังกั้นเขตห้ามเข้าพื้นที่อยู่เลยครับ
5: พวกนายจำของเล่นจำลองภูเขาไฟระเบิดที่เล่นที่บ้านฉันได้มา
6: จำได้สิที่เกือบโดนแม่นายเล่นงานเอาหน้า
7: เป็นธรณีพิบัติภัยที่สร้างความเสียหายทางภาคพื้นดินในวงกว้าง
1: ธรณีพิบัติภัย

0: พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยสะเดาเทียมต้นไม้ประจำจังหวัดสงขลาจังหวัดสงขลาตั้งอยู่ในภาคใต้ตอนล่างภูมิประเทศมีทั้งพื้นที่ลาดเชิงเขาพื้นที่ภูเขาและพื้นน้ำพื้นที่ราบลุ่มตอนในพื้นที่ชายทะเลและเกาะป่าไม้มีทั้งป่าดิบชื้นเชิงเขาป่าดิบชื้นในพื้นที่ต่ำและป่าดิบเขามีพันไม้เด่นๆเช่นตะเคียนทองตะบากทองและที่สำคัญคือสะเดาเทียมซึ่งเป็นพันไม้พระราชทานประจำจังหวัดสงขลาสะเดาเทียมเป็นต้นไม้ที่ขึ้นทั่วไปทั้งภาคใต้ตั้งแต่จังหวัดชุมพรลงไปและที่จังหวัดสงขลาบริเวณป่าแดงและป่าเบญจพรรณที่ค่อนข้างแห้งแล้งนับเป็นไม้บุกเบิกในที่แล้งได้ดีส่วนมากพบขึ้นอยู่ตามเรือกสวนไร่นามีชื่อเรียกต่างๆในภาคใต้บางแห่งเรียกว่าต้นเทียมไม้เทียมสะเดาช้างและสะเดาใบเรียกสะเดาเทียมเป็นไม้ยืนต้นขนาดใหญ่โตเร็วลำต้นสูงตรงมีกิ่งก้านน้อยในป่าธรรมชาติสูงได้ถึง40เมตรเปลือกต้นเรียบเมื่อมีอายุมากขึ้นเปลือกจะแตกล่อนเป็นแผ่นสีเทาปนดำเรือนยอดเป็นพุ่มค่อนข้างโปร่งใบเป็นใบประกอบแบบขนนกใบย่อยขึ้นเยื้องสลับกันเล็กน้อยจำนวน 7-11 คู่รูปใบไม่ได้สัดส่วนค่อนข้างเบี้ยวปลายใบแหลมเป็นติ่งสั้นๆฐานใบเบี้ยวไม่เท่ากันขอบใบเรียบหรือเป็นคลื่นเล็กน้อยยกเว้นขนาดที่ยังเป็นกล้าไม้ขอบใบจะหยักคล้ายฝันเลื่อยเนื้อใบหนาเกลี้ยงสีเขียวเป็นมันในราวเดือนมีนาคมสะเดาเทียมจะออกดอกเป็นช่อเล็กๆตามง่ามใบหรือปลายกิ่งมีสีขาวอมเขียวอ่อนเมื่อดอกบานมีสีขาวผลมีรูปทรงกลมถึงรูปรีมีสีเขียวเมื่อสุกมีสีเหลืองและจะเปลี่ยนเป็นสีน้ำตาลเมื่อผลแก่ในราวเดือนพฤษภาคมถึงมิถุนายนเนื่องจากเป็นไม้โตเร็วอายุ 10-12 ปีสามารถแปรรูปนำมาใช้สร้างบ้านและทำเครื่องเรือนและไม้แกะสลักได้ดีทุกส่วนของต้นสะเดาเทียมมีประโยชน์ทางยาทั้งสิ้น
1: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
1: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ทศไทยถูกจัดอันดับให้อยู่ในพื้นที่ที่มีความหลากหลายทางชีวภาพที่มีความสำคัญสูงสุด8อันดับแรกของโลกนั่นก็เพราะประเทศไทยตั้งอยู่ในโซนร้อนเหนือเส้นศูนย์สูตรเล็กน้อยและอยู่ติดทะเลจึงมีสภาพภูมิอากาศที่เหมาะสมต่อการอยู่รอดการเจริญเติบโตและการแพร่พันธุ์ของสิ่งมีชีวิตหลายชนิดตลอดปีความแตกต่างกันของสภาพภูมิประเทศและภูมิอากาศในแต่ละภูมิภาคของไทยได้เอื้ออำนวยให้เกิดความหลากหลายของประเภทของป่าตามธรรมชาติที่แตกต่างกันโดยประเภทของป่าไม้ในไทยสามารถแยกได้เป็น2ประเภทใหญ่ๆคือป่าดงดิบหรือป่าผลัดใบซึ่งจะมีลักษณะที่เฉพาะตัวและมีสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในแต่ละพื้นที่ที่แตกต่างกันสำหรับระบบนิเวศชายฝั่งของไทยมีระยะทางยาวประมาณ544กิโลเมตรทางด้านตะวันตกของอ่าวไทยมีระยะทางยาวประมาณ 1,334 กิโลเมตรฝั่งทะเลอันดามันระยะทางยาวประมาณ937กิโลเมตรรวมความยาวชายฝั่งทะเลไทยทั้งหมดได้ประมาณ 2,815 กิโลเมตรโดยมีเกาะมากกว่า500แห่งซึ่งประกอบด้วยนารังและชายหาดที่เต็มไปด้วยโคลนและหญ้าทะเลระบบนิเวศทางทะเลตั้งอยู่บนทั้งสองด้านของคาบสมุทรอีกทั้งทำเลที่ตั้งของประเทศไทยเป็นศูนย์รวมของสายพันธุ์จากเหนือใต้ตะวันตกตะวันออกมาบรรจบกันเมื่อกล่าวถึงความหลากหลายทางชีวภาพคนส่วนใหญ่มักเข้าใจว่าคือความหลากหลายของชนิดพืชสัตว์และจุลินทรีย์แต่แท้จริงแล้วความหลากหลายทางชีวภาพยังหมายรวมถึงรวมไปถึงความแตกต่างของพันธุกรรมภายในสิ่งมีชีวิตชนิดเดียวกันตลอดจนความหลากหลายของระบบนิเวศทำให้ประเทศไทยเป็นพื้นที่แห่งหนึ่งในโลกที่มีการกระจายตัวของสิ่งมีชีวิตหลากหลายชนิดความหลากหลายทางชีวภาพที่ปรากฏในประเทศไทยพบมีพืชประมาณ 16,255 ชนิดสัตว์ไม่มีกระดูกสันหลัง 11,900 ชนิดแมลง 11,191 ชนิดเห็ดรา 6,754 ชนิดปลา 3,229 ชนิดแบคทีเรีย 1,600 ชนิดนก 1,045 ชนิดสัตว์เลื้อยคลาน418ชนิดสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม310ชนิดสัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก175ชนิดกิ้งกือ188ชนิดไส้เดือน101ชนิดและทราบหรือไม่ในทุกๆปีโดยเฉลี่ยมีการค้นพบสิ่งมีชีวิตสายพันธุ์ใหม่ในประเทศไทยปีละ60ชนิดเลยทีเดียว

0: ผมชื่ออู๊ดครับผมสามารถมองเห็นสิ่งที่คนอื่นมองไม่เห็นได้อยู่สองอย่างอย่างแรกผมมองเห็นมลพิษได้ส่วนอีกอย่างผมมองเห็นความน่ารักของคุณ305ห้องข้างๆได้เสมอพวกคุณเห็นด้วยไหม
1: บังเอิญออกมาพร้อมกันเลยนะครับคุณ305
2: ค่ะบังเอิญมาปีครึ่งแล้วนะบังเอิญจัง

0: เฮ้ยอย่าทะลึ่งนะเว้ย
1: ฮะเราเหรอ
0: ไม่ใช่นะครับผมหมายถึงมลพิษอะครับ
1: คุณมองเห็นมลพิษเหรอคะ
0: ใช่ครับผมเห็นมันอยู่กับคุณมานานแล้วตั้งแต่คุณตื่นตอนคุณตากผ้าเวลาคุณจะเดินออกไปไหนมาไหนหรือแม้แต่กระทั่งตอนคุณนอน
1: ฮะแล้วคุณมองเห็นอะไรอีก
2: ผมมองเห็นว่าผมอยากตื่นมาพร้อมกับคุณมากกว่าฝุ่น PM 2.5ผมอยากตากผ้ากับคุณมากกว่ามลพิษทางอากาศผมอยากดมอะไรกับคุณมากกว่าควันจากถ้อยเสีย
0: ผมอยากอยู่ใกล้คุณมากกว่าสิ่งที่ทำร้ายคุณและผมก็ยังมองเห็นอีกว่าคุณควรมีคนดูแล
1: คุณเหรอ
0: เปล่าเจ้านี่ต่างหาก

0: นี่คุณ305รู้อะไรไหม WHO องค์การอนามัยโลกบอกเราว่าบ้านเมืองควรมีพื้นที่สีเขียวเฉลี่ยอยู่ที่ 9.0 ตารางเมตรต่อคน
1: แต่ปัจจุบันนี้กรุงเทพมหานครมีพื้นที่สีเขียวอยู่เพียงแค่ 6.75 ตารางเมตรต่อคนเองนะ
2: ซึ่งในปัจจุบันนี้ 91% ของคนเราใช้ชีวิตอยู่ในพื้นที่มลพิษแทบทั้งวัน
3: ค่าฝุ่นละอองเกินมาตรฐาน
4: แต่แล้วระยะยาวเราจะทำยังไงจะอยู่กันอย่างไรภายใต้หมอกควันพิษเหล่านี
2: ้เราเลยควรมีพื้นที่สีเขียวที่เพียงพอให้สูดอากาศดีๆบ้างเริ่มจากมาทำให้พื้นที่ที่เราอยู่เป็นพื้นที่สีเขียวกันเถอะ
5: อย่างพื้นที่ของเราฉันอยากให้เธอเห็นทุกวัน

0: นี่ต้นอะไรคะ
1: เฟิร์นครับคุณ305
0: ชื่อเดียวกับเราเลยงั้นมาช่วยดูแลเฟิร์นด้วยละกัน
2: ให้พื้นที่ของเราเป็นพื้นที่สีเขียวกันเพื่อตัวเราเองและเพื่อคนที่เรารักแค่นี้ก็มองเห็นว่าอนาคตของเราจะดีกว่าวันนี้แน่นอน

ึกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยมะเดื่ออุทุมพรต้นไม้ประจำจังหวัดชุมพรจังหวัดชุมพรนับเป็นประตูสู่ภาคใต้ในอดีตเป็นเมืองสำคัญกล่าวคือเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายเหนือของอาณาจักรนครศรีธรรมราชและเป็นเมืองหนึ่งในเมือง12นักษัตริย์ของอาณาจักรนครศรีธรรมราชถือตราแพะหรือเมื่อแม่ในสมัยอาณาจักรอยุธยาเป็นเมืองหน้าด่านฝ่ายใต้ทั้งยังเป็นเมืองท่าค้าขายมาแต่โบราณจนถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์สภาพภูมิประเทศของชุมพรไม่มีภูเขาสูงเป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสำคัญหลายสายได้แก่แม่น้ำตะเภาแม่น้ำสวีและแม่น้ำหลังสวนที่ตั้งของเมืองชุมพรอยู่บนฝั่งแม่น้ำตะเภาซึ่งมีต้นมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรขึ้นอยู่มากมายสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นที่มาของชื่อจังหวัดและยังเป็นส่วนหนึ่งในตราประจำจังหวัดตลอดจนเป็นต้นไม้มงคลพระราชทานประจำจังหวัดอีกด้วยมะเดื่ออุทุมพรหรือมะเดื่อชุมพรมีชื่ออื่นที่เรียกกันในแต่ละท้องถิ่นเช่นภาคกลางและภาคเหนือทั่วไปเรียกเดื่อเกลี้ยงที่ลำปางเรียกมะเดื่อส่วนภาคใต้เรียกเดื่อน้ำลักษณะทั่วไปของมะเดื่ออุทุมพรเป็นไม้ยืนต้นผลัดใบสูง 5-20 เมตรกิ่งอ่อนมีขนสีน้ำตาลแดงปกคลุมบางๆต่อมาจะหลุดร่วงไปใบเป็นใบเดี่ยวเรียงสลับแผ่นใบรูปไข่ถึงรูปหอกปลายใบแหลมโคนใบทู่ถึงกลมก้านใบยาวประมาณ10เซนติเมตรจะออกดอกในช่วงเดือนมิถุนายนถึงสิงหาคมดอกมีขนาดเล็กออกเป็นกระจุกและเป็นผลในราวเดือนพฤศจิกายนถึงกุมภาพันธ์ผลเป็นรูปไข่กลับเมื่อผลสุกมีสีแดงเข้มถึงม่วงขยายพันธุ์โดยการเพาะเมล็ดและปักชำกิ่งซึ่งจะเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินร่วนเชิงเขาที่มีอินทรีย์วัตถุสูงมะเดื่ออุทุมพรมีประโยชน์ใช้เป็นไม้ประดับกลางแจ้งและส่วนต่างๆของต้นมีสรรพคุณทางยาเช่นเปลือกต้นทั้งสดและแห้งเมื่อนำมาต้มกับน้ำและเคี่ยวจนเหลือ1ใน3รับประทานแก้อาการท้องเดินที่ไม่ใช่บิดหรืออหิวาตกโรคได้เป็นอย่างดี

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยต้นไม้ประจำจังหวัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติพุทธศักราช2539ในโอกาสมหามงคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงครองสิริราชสมบัติครบ50ปีจังหวัดต่างๆได้รับพระราชทานพันไม้พื้นถิ่นซึ่งกรมป่าไม้ได้นำขึ้นน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถเพื่อพระราชทานไปปลูกเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดตามโครงการปลูกป่าถาวรเฉลิมพระเกียรติโดยพร้อมเพรียงกันทั่วประเทศทั้งนี้ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงห่วงใยป่าต้นน้ำลำธารซึ่งทรงพระราชดำริให้อนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมให้คนอยู่กับป่าได้อย่างยั่งยืนโดยพระราชทานแนวทางและโครงการต่างๆสืบเนื่องมา

รวมทั้งโครงการที่สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถทรงพระราชดำริให้พัฒนาต่อเนื่องจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตามที่มีพระราชดำรัสว่าพระเจ้าอยู่หัวเป็นน้ำฉันจะเป็นป่าป่าที่ถวายความจงรักภักดีต่อน้ำต้นไม้ประจำจังหวัดทั่วทุกภูมิภาคจึงร่วมกันปลูกเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติจึงเป็นพันไม้พื้นถิ่นที่สอดคล้องกับแนวพระราชดำริทั้งสิ้นเช่นจังหวัดที่เคยมีพื้นที่ป่าไม้พันไม้ป่าอุดมสมบูรณ์ตามสภาพนิเวศวิทยาแต่ถูกลักลอบตัดทำลายเกิดสภาพป่าเสื่อมโทรมต้นน้ำลำธารเหือดแห้งก็ปลูกไม้หายากบ้างพืชสมุนไพรบ้างเป็นต้นว่าที่จังหวัดตากปลูกไม้แดงระยองปลูกสารพีทะเลเป็นต้นบางจังหวัดก็ปลูกพันไม้ให้ร่มเงาออกดอกสีสวยงามเป็นไม้ประดับปัจจุบันต้นไม้ประจำจังหวัดเหล่านี้ได้เจริญงอกงามเติบโตอยู่ทั่วทุกหนแห่งเป็นป่าเฉลิมพระเกียรติที่ให้ความหวังว่าจะมีป่าไม้อยู่คู่เมืองไทยยั่งยืนสถาพรสืบไป

0: ทำความเคารพ
1: สวัสดีครับคุณครู
2: สวัสดีคุณครูปลายทางและนักเรียนปลายทางทุกๆคนนะคะแล้วก็สวัสดีนักเรียนต้นทางที่น่ารักทุกคนเลยนะคะในชั่วโมงนี้พบกันในรายวิชาคณิตศาสตร์ชั้นประถมศึกษาปีที่4กับคุณครูแพนภานะคะจากที่ผ่านมาเราเรียนเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ใช่ไหมใช่ไหนได้กลับไปทำการบ้านมาไหมคะไปทำการบ้านมาใช่ไหมไหนประโยคสัญลักษณ์ที่นักเรียนได้ไปเป็นการหารถูกต้องไหมคะที่เป็นการบ้านของเราเดี๋ยวนักเรียนต้องดูให้ถูกต้องด้วยใช่ไหมคะโจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบด้วยกันทั้งหมดกี่ส่วนเอ่ยเวลานักเรียนสร้างมาโจทย์ปัญหาต้องประกอบด้วยกี่ส่วน2ส่วนได้แก่อะไรบ้างเอ่ยมีสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ก่อนถูกต้องไหมคะแล้วต้องมีอะไรด้วยสิ่งที่โจทย์ถามถึงเราจะเรียกว่าเป็นโจทย์ปัญหาใช่ไหมคะสำหรับวันนี้เรายังเรียนต่อเนื่องจากเดิมเดี๋ยวให้นักเรียนต้นทางและนักเรียนปลายทางอ่านไปพร้อมกันเลยค่ะ

เรื่องที่เราจะเรียนในชั่วโมงนี้นะคะเป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณการหารจากภาพแสดงว่าวันนี้นักเรียนยังต้องสร้างโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณเกี่ยวกับการหารแต่เปลี่ยนจากประโยคสัญลักษณ์เป็นจากอะไรแทนคะจากภาพแทนแล้วนะคะดังนั้นวันนี้นักเรียนก็จะมีภาพมาให้นักเรียนได้ลองเลือกกันก่อนอื่นนะคะสำหรับวันนี้นะคะอยากให้นักเรียนทุกคนนะคะสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากภาพที่กำหนดให้พร้อมทั้งหาคำตอบและแสดงวิธีทำดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างโจทย์เสร็จแล้วนักเรียนต้องหาคำตอบพร้อมกับแสดงวิธีทำด้วยได้ไหมคะการบ้านที่กลับไปทำแสดงวิธีทำมาให้คุณครูหรือเปล่าได้แสดงไหมแสดงวิธีทำกลับมาด้วยนะคะวันนี้เรายังต้องแสดงวิธีทำอยู่นะคะอ่ะก่อนอื่นกิจกรรมแรกที่เราจะทำไปพร้อมกันนั่นก็คืออะไรเอ่ยกิจกรรมแรกที่เราจะทำนะคะเป็นหนูน้อยคิดคล้องนะคะอ่ะวันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วที่เราจะทำหนูน้อยคิดคล้องมี6ข้อ1นาทีเหมือนเดิมตั้งใจนะคะสำหรับวันนี้นะคะนักเรียนจะได้ลองปฏิบัตินะคะมีทั้งการคูณแล้วก็การหารเกิดขึ้นอ่ะพร้อมยังเอ่ยพร้อม

0: ่าวางอ่าวางของตนเองอ่ะไหนวันนี้ใครทำทัน6ข้อบ้างเอ่ยเดี๋ยวมาลองดูนะคะว่านักเรียนจะทำได้ถูกต้องหรือไม่นะคะอ่ะสำหรับข้อแรกไหนมาดูโจทย์ไปพร้อมกันค่ะสำหรับข้อแรกคือ
1: แปดค
0: ูณห้าได้เท่ากับ
1: ส
0: ี่สิบแปดห้าสี่สิบอ้าวข้อที่สองสามคูณเก้าได้เท่ากับ
1: ย
0: ี่สิบเอ็ดหรือยี่สิบเจ็ดยี่สิบเจ็ดนะคะยี่สิบเจ็ดข้อที่สาม12คูณ7 12คูณ7ได
1: ้
0: 12 7 8 14ผ่านการคูณไปแล้ว3ข้อเดี๋ยวเรามาดูการหารกันต่อนะคะสำหรับการหารข้อที่4อ่านพร้อมกัน90หารด้วย10 90หารด้วย10ตอบอะไรมาข้อนี้9นะคะครูแพลวใช้เครื่องหมายเท่ากับเพราะเป็นการหารลงตัวข้อ5อ่านโจทย์พร้อมกัน52หารด้วย5ตอบอะไรมาได้10เศษ2นั่นหมายถึง5คูณอะไรได้52หรือใกล้เคียงเราตอบมาคือได้10เศษ2เป็นการหารแบบไม่ลงตัวนะคะข้อที่6อ่านพร้อมกัน45หารด้วย7ตอบอะไรมา
1: ได้6เศษ
0: 3ได้6เศษ3นะคะถูกต้องเลยรวมคะแนนของตนเองไหนใครได้6คะแนนบ้างเอ่ยเดี๋ยววันรับสแตมป์ได้เลยนะคะสำหรับนักเรียนที่ได้6คะแนนสำหรับนักเรียนคนใดผิดอยู่นักเรียนต้องกลับไปทบทวนการคูณไม่ว่าจะเป็นการท่องสุคูณนะคะแล้วก็การหารที่นักเรียนเคยเรียนไปด้วยนะคะตอนนี้ปิดสมุดก่อนเดี๋ยวเตรียมตัวมาเรียนกันต่อไปปิดสมุดตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งถ้านักเรียนพร้อมแล้วนะคะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันคุณครูแพลวมีโจทย์มาให้อยากให้นักเรียนช่วยกันอ่านโจทย์หน่อยค่ะ

บปัญหาสิ่งแรกคือนักเรียนอ่านโจทย์แล้วนักเรียนต้องทำอย่างไรต่อวิเคราะห์ต่ออันดับแรกต้องรู้ก่อนว่าอะไรนะโจทย์ถามอะไรโจทย์บอกอะไรไหนข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะแม่ค้าขายคะน้าได้เงินทั้งหมดกี่บาทอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

สิ่งที่จดกำหนดให้หรือสิ่งที่จดบอกจะต้องมีกี่ส่วนคะ2ส่วนหรือ2จำนวนดังนั้นได้มานะคะส่วนที่1คือแม่ค้าขายคะน้าไป28กิโลกรัมส่วนที่2ราคากิโลกรัมละ45บาทนะคะถึงเราจะเรียกองค์ประกอบครบของโจทย์ปัญหา

ักเรียนคิดว่านักเรียนจะหาจำนวนเงินจากการขายคณะได้อย่างไรเอ่ยจากข้อนี้นักเรียนวิเคราะห์ได้แล้วว่าได้มาจากการคูณใช่ไหมคะเพราะว่าอะไรเพราะว่ามีคณะตั้ง28กิโลกรัมแต่ละกิโลกรัมราคาอยู่ที่45บาทครูแพลวอยากได้แบบข้อความก่อนถ้าการคูณนักเรียนช่วยบอกเป็นข้อความหน่อยว่าเราจะนำอะไรมาคูณกับอะไรคะนำจำนวนคณะที่ขายไปคูณกับราคาของคณะนี่คือวิธีการใหญ่คือการนำจำนวนคณะที่ขายไปคูณกับราคาของคณะนะคะต่อมาถ้านักเรียนได้เป็นข้อความแล้วไหนบอกหน่อยถ้าจะเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนเขียนได้อย่างไรประโยคสัญลักษณ์เท่ากับจำนวนใดนะคะได้มาเป็น28คูณ45เท่ากับจำนวนใด28จะเห็นไหมเป็นจำนวนคณะที่ขายไปเราเรียกว่าจำนวนกลุ่ม45คือราคาของแต่ละกิโลกรัมเราเรียกว่าสมาชิกในกลุ่มเพราะข้อนี้กิโลที่1 45บาทกิโลที่2ก็เพิ่มอีก45บาทกิโลที่3ก็เพิ่มขึ้นอีก45บาทดังนั้นเราจะสามารถเขียนประโยคสัญลักษณ์การคูณได้แบบนี้นะคะเมื่อนักเรียนเห็นแล้วว่าโจทย์ที่ให้มาตรงกับประโยคสัญลักษณ์แบบนี้ถือว่าถูกต้องเลยตามที่นักเรียนช่วยกันวิเคราะห์ขออีกสักหนึ่งข้ออ่านโจทย์ไปพร้อมๆกันเลยค่ะ

0: เมื่ออ่านเสร็จแล้วสิ่งแรกที่ต้องทราบคือ
1: โจทย์ถาม
0: โจทย์ถามไปโจทย์บอกอะไรจากข้อนี้โจทย์ถามว่าอย่างไรคะจากข้อนี้สิ่งที่โจทย์ถามมีกี่คำถามเอ่ย
1: 2
0: มี2คำถามนะคะคือจะได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดอ่ะโจทย์บอกหรือโจทย์กำหนดอะไรมาให้บ้างเอ่ย

0: ิ่งที่โจทย์กำหนดมาให้เห็นไหมคะมี2จำนวนหรือ2ส่วนนะคะนั่นก็คือ1แม่ค้ามีลูกอม200เม็ดแบ่งใส่ถุงถุงละ8เม็ดจากข้อนี้เมื่อนักเรียนเห็นแล้วเมื่อนักเรียนอ่านแล้วนักเรียนคิดว่าเราจะหาได้อย่างไรว่าได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดนักเรียนคิดว่าวิเคราะห์ได้เป็นการอะไรเอ่ยเก่งมากๆเลยได้เป็นการหารแต่อยากได้แบบข้อความก่อนนำอะไรมาหารกับอะไรคะจำนวนลูกอมหารกับจำนวนที่เราแบ่งใส่ถุงไม่ใช่จำนวนถุงถูกต้องไหมคะจำนวนลูกอมที่เราแบ่งใส่ถุงดังนั้นในข้อนี้นะคะเวลาเราหารนะคะเราจะนำจำนวนลูกอมทั้งหมดนะคะหารด้วยจำนวนลูกอมที่แบ่งใส่ถุงข้อนี้เป็นการหารดังนั้นไหนนักเรียนช่วยบอกหน่อยถ้าอยากเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์เขียนได้ว่าอย่างไรเอ่ยเราจะได้มาเป็น200หารด้วย8เท่ากับจำนวนใดอ่ะจากข้อนี้เป็นการหารทุกๆครั้งที่ครูแพรเคยบอกไปแล้วว่าการหารจากครั้งที่แล้วที่เราสร้างจากประโยคสัญลักษณ์คุณครูบอกว่าให้นักเรียนลองไปหาคำตอบก่อนว่าหารที่นักเรียนได้เป็นการหารแบบลงตัวหรือเป็นการหารแบบไม่ลงตัวเพื่อที่เราจะได้ถามให้ครบหรือถามครอบคลุมโจทย์ที่เราได้มาอย่างเช่นข้อนี้เขาน่าจะหารมาแล้วว่า200หารด้วย8เนี่ยได้ลงตัวไหมคะนักเรียนคิดว่าไม่ลงตัวเขาเลยต้องถาม2คำถามว่าจะได้ลูกอมกี่ถุงและเหลือลูกอมกี่เม็ดได้ไหมคะดังนั้นถ้าเป็นการหารครูแพรขอแนะนำอีกเล็กน้อยคือให้นักเรียนลองหาคำตอบด้วยเพื่อที่เราจะได้ทราบว่าการหารข้อนั้นเป็นการหารลงตัวหรือเป็นการหารไม่ลงตัวสำหรับวันนี้นะคะคุณครูอยากจะให้นักเรียนมาดูกันเราจะสร้างโจทย์สิ่งแรกที่เราต้องรู้นักเรียนต้องรู้ก่อนว่าโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างขออีกหนึ่งรอบโจทย์ปัญหาประกอบไปด้วยอะไรบ้างนะสิ่งที่โจทย์บอกสิ่งที่โจทย์ถามอ่ะสิ่งที่โจทย์กำหนดให้หรือสิ่งที่โจทย์บอกต้องมีกี่จำนวน2ต้องมี2จำนวนเพราะวันนี้เราสร้างแค่การคูณกับการหารดังนั้น2จำนวนเพียงพอต่อการสร้างของเราแล้วนะคะดังนั้นสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ต้องมี2จำนวนสิ่งอีก1อย่างก็คือสิ่งที่โจทย์ถามเพราะถ้าเราไม่รู้ว่าโจทย์ถามอะไรเราจะหาคำตอบได้มั้ยคะไม่ได้ดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างต้องสร้างให้ครบองค์ประกอบของเราดังนั้นนะคะในวันนี้อยากให้นักเรียนมาสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและการหารจากภาพที่คุณครูแพรกำหนดให้นะคะพร้อมทั้งแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยถ้าได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันตอนนี้เราไปกันที่ร้านค้ามาดูซิร้านค้าวันนี้เขาขายอะไรเอ่ยมีหม้อหุงข้าวมีกระทะมีเครื่องทำน้ำร้อนหรือการน้ำร้อนที่นักเรียนรู้จักการต่อไปมีเครื่องรู้จักไหมไมโครเวฟและเครื่องปั่นน้ำนั่นเองดังนั้นวันนี้เรามาอยู่กันที่ร้านค้าเกี่ยวกับพวกเครื่องไฟฟ้ากันบ้างนะคะจากครั้งที่แล้วยังจำได้ไหมเราไปร้านค้าอะไรมาร้านค้าของเล่นร้านทอยช็อปถูกต้องไหมคะในวันนี้เรามาเปลี่ยนบ้างเป็นร้านเกี่ยวกับอุปกรณ์ไฟฟ้ามีมาให้นักเรียนดูทั้งหมด6อุปกรณ์แต่ละอุปกรณ์ราคาแตกต่างกันไหมราคาแตกต่างกันเดี๋ยวมาดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบเรามีหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวราคาเท่าไหร่คะ545บาทต่อมากระทะราคากระทะราคา499บาทต่อมาเครื่องทำน้ำร้อนราคา480บาทต่อมาเครื่องชั่งราคา200บาทไมโครเวฟราคา2,500บาทและสุดท้ายเครื่องปั่นน้ำราคา695บาท 695บาทอันนี้เป็นราคาของร้านค้าที่คุณครูแพลวสำรวจมาและอยากให้นักเรียนมาดูกันนะคะดังนั้นตอนนี้เรามีร้านค้ามีสินค้าให้นักเรียนเลือกทั้งหมด6สินค้าอยากให้นักเรียนลองสร้างทั้งการคูณแล้วก็การหารเดี๋ยวคุณครูแพลวลองสร้างเป็นตัวอย่างก่อนนักเรียนช่วยด้วยนะได้ไม่ได้ช่วยด้วยได้ไหมนะคะช่วยคุณครูด้วยนะคะอ่ะอันดับแรกครูแพลวบอกว่าเดี๋ยวคุณครูแพลวขอไปที่หม้อหุงข้าวหน่อยเรามากันที่หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวราคากี่บาทนะ
1: 545บาท
0: หม้อหุงข้าวราคา545บาทเดี๋ยวในข้อนี้คุณครูแพลวจะมาสร้างเป็นโจทย์ปัญหาการคูณก่อนนะคะอ่ะคราวนี้ทุกคนตั้งใจฟังและดูไปพร้อมๆกันเพราะตอนนี้คุณครูยังไม่ได้สั่งให้นักเรียนทำอะไรเลยนะคะดังนั้นตอนนี้มาดูแล้วก็ช่วยกันตอบไปพร้อมๆกันก่อนนะคะตอนนี้คุณครูเลือกรูปมาเป็นอะไรเอ่ยหม้อหุงข้าวโดยเราจะสร้างเป็นการคูณอ่ะคุณครูมาเลยประโยคแรกคุณครูบอกว่าหม้อหุงข้าวราคา545บาทอยากได้เป็นการคูณนักเรียนคิดว่าจะต้องประมาณไหนการคูณความหมายคืออะไรคะความหมายคือการเพิ่มขึ้นทีละเท่าๆกันดังนั้นถ้าซื้อ1ใบสร้างการคูณได้ไหมคะไม่ได้แล้วถ้า2ใบล่ะได้ถูกต้องไหมแล้วถ้า3ใบล่ะคะได้ดังนั้นการคูณหมายถึงเราอาจจะซื้อสินค้านี้หลายๆจำนวนได้ไหมคะดังนั้นคุณครูแพลบอกว่าถ้าพ่อค้าต้องการซื้อหม้อหุงข้าว12ใบอ่ะอ่านพร้อมกันตอนนี้คุณครูให้มา2ประโยคอ่านไปพร้อมกันค่ะ

0: สิ่งที่เราอ่านไปพร้อมกันเมื่อกี้เราเรียกว่าอะไรนะส่วนประกอบไหนสิ่งที่โจทย์บอกขาดอะไรเอ่ยสิ่งที่โจทย์ถามในช่วยหน่อยควรถามว่าอย่างไรจึงจะได้เป็นการคูณพ่อค้าต้องใช้เงินกี่บาทพ่อค้าต้องจ่ายเงินเท่าไหร่หรือพ่อค้าต้องมีเงินอย่างน้อยกี่บาทถูกต้องไหมคะดังนั้นเห็นไหมเวลาถามเราอาจจะถามได้หลายแบบนะคะแต่ความหมายของเรายังต้องเหมือนเดิมและจะทำให้เราได้โจทย์ปัญหาที่เป็นการคูณอ่ะคุณครูแพลวถามเลยว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทใช่ไหมคะดังนั้นเมื่อเราได้แบบนี้แล้วเราตรวจสอบอีกหนึ่งรอบว่าองค์ประกอบเราครบหรือไม่มีสิ่งที่โจทย์ถามไหมมีไม่มีอ้าวไหนโจถามว่าอะไรนะ
1: จะต้องจ่ายเงินก
0: ี่
1: บาท
0: สิ่งที่โจถามจะต้องจ่ายเงินกี่บาทสิ่งที่โจบอกหรือสิ่งที่โจกำหนดให้ส่วนที่หนึ่งคือ
1: หม้อหุงข้าวราคาไม่ละ545 บาท
0: ส่วนที่หนึ่งคือหม้อหุงข้าวราคาใบละ545 บาทส่วนที่สองคือส่วนที่2คือถ้าพ่อค้าต้องการซื้อหม้อหุงข้าว12ใบแปลว่าเมื่อนักเรียนสร้างเสร็จแล้วขอให้นักเรียนอ่านโจทย์แล้ววิเคราะห์แบบนี้หนึ่งรอบว่าสิ่งที่นักเรียนสร้างมาครบองค์ประกอบของเราหรือไม่และยังทำให้ได้เป็นโจทย์ปัญหาการคูณหรือไม่นะคะอ่ะไหนถ้าเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ได้อะไรเอ่ยถ้าต้องการเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นักเรียนคิดว่านักเรียนได้อะไรเอ่ยเราจะได้เป็น12คูณกับ545เท่ากับเท่าไรเพราะว่าเห็นไหมคะแต่ละใบราคาอยู่ที่545บาทเราซื้อมากี่ใบ12ใบดังนั้นเราจะได้12คูณกับ545นะคะอ่ะแต่วันนี้เขาบอกแล้วให้นักเรียนทำอะไรด้วยแสดงวิธีถามคุณครูแพลวนำประโยคสัญลักษณ์ที่ได้มาเขียนแสดงวิธีถามอ่ะมาบรรทัดแรกคุณครูอาจจะนำหม้อหุงข้าวราคาใบละ545บาทเนี่ยขึ้นก่อนก็ได้หรือนักเรียนจะนำ12ขึ้นก่อนก็ได้ตามที่เราเคยเรียนมานะคะอ่ะบรรทัดที่2ซื้อหม้อหุงข้าวจำนวนกี่ใบเอ่ย12ใบเราเขียนครบแล้วส่วนที่3เมื่อกี้โจทย์ถามว่าจะต้องจ่ายเงินกี่บาทหรือพ่อค้าต้องจ่ายเงินแล้วเราต้องเขียนอะไรเอ่ยเขียน12คูณ545นักเรียนคิดว่าแบบนี้นักเรียนควรคูณที่ไหนดีบางคนอาจจะคูณที่กระดาษทดหรือใครจะคูณแนวนอนก็ได้เพราะเราท่องสุคูณแม่12ได้ไหมได้อ่ะคุณครูแพรคูณแนวนอนมาให้เรียบร้อยแล้วได้เป็นเงินกี่บาทคะ
1: 6,540
0: หน่วยเป็นบาทใส่หน่วยให้ถูกต้องนะคะอ้าวไหนบอกหน่อยเวลาตอบเราจะตอบว่าเก่งมากๆเลยเวลาตอบแบบทวนคำถามแบบนี้ว่าพ่อค้าต้องจ่ายเงินทั้งหมด 6,540 บาทข้อนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณจะเห็นได้ว่าการคูณถ้านักเรียนเลือกรูปภาพมา1รูปแล้วเวลานักเรียนสร้างนักเรียนจะสร้างอีก1จำนวนโดยการดูว่าเราจะซื้อสินค้านั้นกี่ชิ้นดีถูกต้องไหมคะเราก็จะได้เป็นการคูณอ่ะเดี๋ยวขอหน่อยขอเปลี่ยนเป็นการหารบ้างดังนั้นกลับมาที่ร้านค้าของเราคราวนี้เมื่อกี้ครูแพลวเลือกอะไรไปแล้วครูแพลวเลือกหม้อหุงข้าวไปแล้วถูกต้องไหมคะดังนั้นเดี๋ยวอีกหนึ่งอย่างครูแพลวขอเปลี่ยนบ้างเดี๋ยวเวลานักเรียนปฏิบัตินักเรียนอาจจะเลือก2อย่างที่ไม่ซ้ำกันเพื่อที่1ข้อสร้างเป็นการคูณอีก1ข้อสร้างเป็นการหารได้ไหมคะอ่ะสำหรับตอนนี้ถ้าจะไปสร้างการหารเดี๋ยวคุณครูแพลวขอเป็นอะไรดีนะคุณครูแพลขอเป็นเครื่องช่างดีกว่าคุณครูมาเลือกเครื่องช่างเลยไหนดูหน่อยเครื่องช่างราคากี่บาทคะ
1: 100 บาท
0: ไหนเครื่องช่างราคากี่บาทคะ
1: 200 บาท
0: เครื่องช่างราคา200บาทเมื่อกี้สร้างเป็นการอะไรไปแล้วการคูณในข้อนี้เดี๋ยวลองสร้างเป็นการหารดูบ้างแสดงว่าถ้าการหารเราจะจำนวนหลายเครื่องได้ไหมไม่ได้ถูกต้องไหมดังนั้นการหารอีกหนึ่งจำนวนที่เรามีมาเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันเอาเริ่มแรกคุณครูแพลบอกเลยว่าคุณครูมีเงินอยู่4,300 บาท คุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาท 4,300 นี้ไม่ได้อยู่ในรูปภาพเราแต่เราอาจจะต้องสร้างเพิ่มขึ้นมาเองได้ไหมคะอ่ะดังนั้นถ้าเป็นการหารเราจะต้องอาจจะมีจำนวนเงินอยู่จำนวนหนึ่งก่อนแล้วอย่างไรต่อดีคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต่อมาเมื่อกี้คุณครูเลือกเป็นรูปอะไรนะเครื่องช่างถูกต้องไหมเปลี่ยนแล้วนะเป็นเครื่องช่างดังนั้นคุณครูไปต่อเลยถ้าต้องการซื้อเครื่องช่างราคา200บาทอ่ะทุกคนอ่านพร้อมกัน1รอบค่ะ

0: สิ่งที่นักเรียนอ่านเราเรียกว่าสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้ขาดอะไรไปเอ่ย
1: โจ
0: ทย์ถามคิดว่าควรถามว่าอย่างไรดีคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องช่าง200บาทคุณครูบอกเลยคุณครูจะซื้อจนเงินคุณครูไม่พอเลยดังนั้นควรถามว่าอะไรดีคิดว่าคุณครูจะซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องคราวนี้เราต้องวิเคราะห์ต่อว่าในข้อนี้นักเรียนคิดว่าเป็นการหาลงตัวหรือการหาไม่ลงตัวถ้าเป็นการหาลงตัวถามเหมือนเมื่อกี้ที่เพื่อนบอกได้ว่าคุณครูจะซื้อเครื่องช่างได้กี่บาทแต่ข้อนี้ครูแพลวลองไปหารแล้วหารได้แบบไม่ลงตัวดังนั้นถ้าไม่ลงตัวต้องถามว่าอย่างไรต่ออีกนิดนึงเหลืออะไรด้วยคุณครูจะเหลือเงินกี่บาทดังนั้นสิ่งที่โจทย์ถามคือคุณครูซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทได้ไหมคะดังนั้นเมื่อนักเรียนสร้างเป็นการหารนักเรียนต้องดูด้วยว่าหารลงตัวหรือหารไม่ลงตัวถ้าหารลงตัวเราถามแค่หนึ่งคำถามเพียงพอแต่ถ้าหารไม่ลงตัวนักเรียนต้องถามสองคำถามแบบที่เหลือด้วยได้ไหมคะดังนั้นดูพร้อมกันอีกหนึ่งรอบสิ่งที่โจทย์ถามคืออะไรนะฮะสิ่งที่โจทย์ถาม
1: ครูซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่อง
0: สิ่งที่โจทย์ถามคือครูซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องเหลือเงินกี่บาทอ่ะไหนโจทย์บอกอะไรมาบ้างส่วนที่หนึ่งที่โจทย์บอกคือส่วนที่สองคือ
1: ต้องการซื้อเครื่องช่างราคา200บาท
0: เมื่อได้องค์ประกอบครบแบบนี้ไหนวิเคราะห์หน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่เราจะได้คืออะไรคะการหารเอาอะไรมาหารกันนำอะไรมาหารกันเอ่ยนำอะไรมาหารกันเอ่ยต้องนำจำนวนเงินทั้งหมดถูกต้องไหมคะหารด้วยราคาของเครื่องช่างเราถึงจะรู้ว่าคุณครูสามารถซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทอ่ะคุณครูนำมาสร้างแสดงวิธีทำต่อเล็กน้อยมาบรรทัดแรกคุณครูเขียนเลยคุณครูมีเงินอยู่ 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องช่างราคากี่บาทนะ200บาทเวลาหารข้อนี้เมื่อกี้เราบอกการหารแบบไม่ลงตัวเราจะใช้คำว่าจะได้นะคะถ้าหารไม่ลงตัวเราใช้คำว่าจะได้นำ 4,300 หารด้วย200เมื่อกี้เราบอกแล้วข้อนี้หารลงตัวไหมไม่ลงตัวไหนมีใครหารแล้วบ้างหารได้เท่าไหร่เอ่ยในข้อนี้ครูแพลวได้หารมาให้แล้วได้เป็นอะไรคะได้21เศษ100ได้21เศษ100หมายถึงอะไรเอ่ยโจทย์ถามว่าอะไรนะคุณครูซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทข้อนี้คุณครูซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องเวลาตอบครูแพลต้องตอบแบบเมื่อกี้เลยคุณครูซื้อเครื่องช่างได้21เครื่องและเหลือเงินกี่บาท
1: 100
0: และเหลือเงิน100บาทเวลาตอบน้องเทนต้องตอบให้ครบตามสิ่งที่โจทย์ถามได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยดังนั้นการหารจะแตกต่างจากการคูณคือการคูณเราอาจจะซื้อสิ่งที่นักเรียนเลือกเนี่ยหลายจำนวนแต่ถ้าเป็นการหารเราอาจจะต้องมีจำนวนเงินเข้ามาเกี่ยวข้องที่เราเรียกว่าจำนวนเงินทั้งหมดได้ไหมคะดังนั้นเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติแต่อย่าลืมถ้าเป็นการหารนักเรียนจะต้องดูด้วยนะคะว่านักเรียนหารลงตัวหรือนักเรียนหารไม่ลงตัวนะคะถ้าหารลงตัวเราถามเพียงแค่1คำถามถ้าหารไม่ลงตัวเราต้องถามกี่คำถามเอ่ย2คำถามได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอ่ะเดี๋ยวต่อไปนะคะจะให้นักเรียนได้ลองปฏิบัติทั้งนักเรียนต้นทางแล้วก็นักเรียนปลายทางโดยคุณครู

ียนลองสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ1ข้อโจทย์ปัญหาการหาร1ข้อได้ไม่ได้ได้ไม่ได้สำหรับนักเรียนต้นทางคุณครูแพรมีใบกิจกรรมให้นักเรียนแล้วนะคะนักเรียนหยิบใบกิจกรรมได้เลยโดยการจับคู่โดยการจับคู่กันนักเรียนที่นั่งติดกันนะคะคู่กันสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะให้นักเรียนปลายทางนะคะจับคู่กันทำกิจกรรมโดยการสร้างโจทย์การคูณ1ข้อโจทย์การหาร1ข้อลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์ของตนเองเด็กๆตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งทำไมเสียงดังจังเลยตอนนี้นักเรียนต้องเป็นผู้ฟังที่ดีก่อนฟังกติกาและเข้าใจก่อนแล้วเดี๋ยวจะให้นักเรียนได้ลองเลือกปฏิบัติดังนั้นตอนนี้ทุกคนเป็นผู้ฟังที่ดีไหมคะเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะสำหรับนักเรียนทุกคนนะคะคุณครูแพรให้นักเรียนจับคู่กันนะคะโดยเดี๋ยวจะให้นักเรียนเลือกสินค้านำไปสร้างโจทย์ปัญหาการคูณ1ข้อโจทย์ปัญหาการหาร1ข้อโดยให้เลือกสินค้าที่แตกต่างกันได้ไหมเอ่ยได้ไหมคะสำหรับนักเรียนปลายทางนะคะเดี๋ยวฝากคุณครูปลายทางนะคะจับคู่นักเรียนปลายทางนะคะแล้วก็ให้นักเรียนปฏิบัติลงในสมุดวิชาคณิตศาสตร์โดยเลือกรูปภาพนะคะลงไปว่านักเรียนเลือกรูปภาพอะไรแล้วนำไปสร้างการคูณ1ข้อการหาร1ข้อหากนักเรียนปลายทางสร้างเสร็จคุณครูปลายทางสามารถสุ่มนักเรียนนะคะขึ้นมาอ่านนำเสนอให้กับเพื่อนๆปลายทางได้เข้าใจแล้วก็ช่วยกันวิเคราะห์อีกหนึ่งรอบก็ได้นะคะสำหรับนักเรียนต้นทางทุกๆคนคุณครูแพลวมีใบกิจกรรมให้เดี๋ยวให้นักเรียนจับคู่กัน1คนนะคะเขียนชื่อของตนเองและของเพื่อนลงในใบงานอีก1คนเดี๋ยวจะให้ออกมาเข้าแถวเลือกรูปภาพไปติดลงในใบงานโดยเราจะสร้างการคูณในข้อที่1การหารในข้อที่2ได้ไหมคะได้ไหมถ้าใครเข้าใจตบมือ1ครั้งแสดงว่ายังมีคนไม่เข้าใจถ้าใครเข้าใจตบมือ1ครั้งถ้าเข้าใจครบตรงกันแล้วนะคะนักเรียนปลายทางสามารถปฏิบัติได้เลยนักเรียนต้นทางนะคะสามารถออกมา1คนเพื่อมาสุ่มบัตรได้เลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างเอ่ยไหนใครสร้างการคูณเสร็จแล้วบ้างขอดูหน่อยใครสร้างการคูณเสร็จแล้วบ้างเอามือลงไหนใครสร้างการหารเสร็จแล้วบ้างคะแสดงว่าส่วนใหญ่เพิ่งได้แค่การคูณถูกต้องไหมอ่ะเดี๋ยวคุณครูแพลวขอนักเรียนบางคนออกมาเป็นตัวแทนในการนำเสนอทั้งโจทย์การคูณแล้วก็โจทย์การหารที่เหลือตอนนี้ให้วางดินสอก่อนเดี๋ยวให้ปฏิบัติต่อนะคะเป็นการบ้านดังนั้นทุกคนวางดินสอก่อนตอนนี้วางดินสอตบมือ1ครั้งตบมือ2ครั้งตอนนี้ต้องปิดวาจาเป็นผู้ฟังที่ดีได้ไหมคะผู้ฟังที่ดีถือดินสอไหมตอนนี้ไม่ถืออ่ะเดี๋ยวครูแพลวขอสัก2คู่มาเป็นการคูณนะคะแล้วก็เดี๋ยวอีก1คู่ที่เมื่อกี้เสร็จการหารมาเป็นการหารอ่ะเดี๋ยวขอคู่แรกอ่ะขอของเรามาเดี๋ยวลองมาของอัดกับของม่อนแจ่มไหนมาดูเป็นการคูณหน่อยอ่ะคนอื่นเป็นผู้ฟังที่ดีนะคะจะได้นำไปเป็นตัวอย่างของเราว่าเราสามารถสร้างการคูณได้หรือไม่สำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันนะคะนักเรียนปลายทางสามารถฟังเพื่อนๆต้นทางนะคะแล้วนำไปเป็นตัวอย่างได้นะคะอ่ะของเราเราเลือกสินค้าอะไรไปคะ
1: หม้อหุงข้าวค่ะ
0: หม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวราคากี่บาทนะ
1: 545บาทค่ะ
0: หม้อหุงข้าวราคา545บาทอ่ะคนอื่นตั้งใจฟังว่าเพื่อนสร้างเป็นการคูณได้อย่างไรอ่ะไหนบอกหน่อยประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรเอ่ย
1: พ่อกับแม่ไป
0: ประโยคสัญลักษณ์ก่อนลูกใจเย็นๆอ่ะประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรคะ
1: 5คูณ545ค่ะ
0: เท่ากับ
1: จำนวนใด
0: โอเคค่ะไหนโจทย์ที่หนูสร้างมาหนูสร้างเป็นอะไรเอ่ย
1: พ่อกับแม่ไปซื้อหม้อหุงข้าว5เครื่องเครื่องละ545บาทพ่อกับแม่ต้องจ่ายเงินทั้งหมดกี่บาท
0: เพื่อนสร้างมาองค์ประกอบครบไหมครบไม่ครบผู้ฟังที่ดีเมื่อกี้ได้ฟังเพื่อนไหมเอ่ยเพื่อนสร้างมาองค์ประกอบครบไหมครบนะคะมีทั้งสิ่งที่โจทย์ถามมีทั้งสิ่งที่โจทย์บอกถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องหนูลองไปเติมอาจจะเติมสักเล็กน้อยว่าราคาเครื่องละ545บาทได้ไหมคะตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างโจทย์ปัญหาที่เป็นการอะไรเอ่ยเมื่อกี้การคูณเดี๋ยวขอการคูณอีกสักหนึ่งคู่เพราะว่าเมื่อกี้การคูณเราเสร็จหลายคนเดี๋ยวการคูณเดี๋ยวครูแพลขอเป็นคู่ของวินนี่นะคะไหนวินนี่ออกมาเดี๋ยวมาดูซิว่าเพื่อนคู่นี้เลือกสินค้าอะไรไปหนูเลือกสินค้าอะไรไปเอ่ย
1: เครื่องช่างค่ะ
0: เครื่องช่างราคากี่บาทคะเครื่องช่างราคากี่บาทเอ่ย
1: 200บาท
0: 200บาทไหนมาดูประโยคสัญลักษณ์ของเพื่อนประโยคสัญลักษณ์ที่หนูได้เป็นอะไรเอ่ย
1: 4คูณ200เท่ากับจำนวนใดคะ
0: 4คูณ200เท่ากับจำนวนใดอ่านไหนขออ่านโจทย์หน่อยค่ะโจทย์ที่ได้มาว่าอย่างไรคะ
2: แม่ซื้อเครื่องช่างมา200บาท
1: แม่ซื้อมาทั้งหมด4เครื่อง
2: แม่ต้องจ่ายเงินไปทั้งหมดกี่บาท
0: องค์ประกอบครบไหมคะองค์ประกอบเพื่อนเขียนมาครบไหมเมื่อกี้ครบถูกต้องไหมคะองค์ประกอบเพื่อนเขียนมาครบแล้วก็มีสิ่งที่โจทย์ถามมีสิ่งที่โจทย์บอกได้ถูกต้องเลยนะคะดังนั้นถูกต้องไหมเอ่ยถูกต้องตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะเดี๋ยวคู่สุดท้ายเมื่อกี้ที่เสร็จการหารในห้องเรียนของเราไหนขอเป็นคู่ของเราหน่อยเดี๋ยวออกมาการหารให้คุณครูหน่อยค่ะอยู่นี่ลูกไม่เป็นไรมามาดูการหารการหารของเราเดี๋ยวมาดูสิคะว่าเพื่อนเลือกสินค้าอะไรไปหนูเลือกสินค้าอะไรไปเอ่ย
3: ตาช่าง
1: เครื่องช่าง
0: เครื่องช่างหรือตาช่างนั่นเองนะคะราคากี่บาทคะ
3: 200บาทค่ะ
0: 200บาทแล้วก็คุณครูแพลวได้มีการสุ่มจำนวนเงินให้ด้วยใช่ไหมหนูได้จำนวนเงินไปทั้งหมดกี่บาทคะ
1: 4,300 บาทค
0: ่
1: ะ
0: 4,300 บาทไหนขอประโยคสัญลักษณ์การหารที่หนูได้หน่อยค่ะ
3: 4,300 หาร200เท่ากับจำนวนใดค่ะ
0: 4,300 หาร200เท่ากับจำนวนใดเพื่อนเขียนประโยคสัญลักษณ์มาแบบนั้นไหนขอโจทย์หน่อยที่หนูสร้างมาโจทย์คือ
1: ลุงมีเงิน 4,300 บาทต้องการซื้อเครื่องช่างราคา200บาทลุงต้องจ่ายเงินกี่บาทและลุงจะเหลือเงินกี่บาท
0: เพื่อนเมื่อกี้เพื่อนถามเพื่อนมีคำถามอยู่กี่คำถามเอ่ย2คำถามคือ ลุงต้องจ่ายเงินกี่บาทและลุงจะเหลือเงินกี่บาทอ่ะอาจจะต้องปรับหน่อยคิดว่าต้องถามว่าอะไรเอ่ยลุงจะซื้อเครื่องช่างได้กี่เครื่องและเหลือเงินกี่บาทดังนั้นเดี๋ยวหนูกลับไปปรับให้คุณครูได้ไหมคะเพื่อนแต่งมาเกือบถูกต้องแล้วนะคะอาจจะมีผิดพลาดเล็กน้อยนักเรียนต้องลองดูอีกหนึ่งรอบว่าสิ่งที่นักเรียนถามมันเนี่ยถามแล้วได้เป็นการหารตามที่นักเรียนได้หรือไม่ได้ไหมเอ่ยนะคะดังนั้นเดี๋ยวกลับไปแก้ให้อีกเล็กน้อยแล้วก็องค์ประกอบของเราจะครบได้อย่างแน่นอนเลยอ่ะตบมือให้เพื่อนหน่อยรับรางวัลด้านข้างได้เลยค่ะรับรางวัลได้เลยเดี๋ยวกลับไปนั่งที่ของเรานะคะจากการเดินสำรวจและจากการดูนักเรียนเนี่ยจะเห็นได้ว่าตอนนี้นักเรียนทำโจทย์ปัญหาอะไรเสร็จคะโจทย์ปัญหาการคูณเสร็จแล้วถูกต้องไหมยังเหลืออะไรเอ่ยเหลือโจทย์ปัญหาการหารดังนั้นเดี๋ยวคุณครูแพลวฝากให้นักเรียนนำกลับไปทำตอบเป็นการบ้านได้ไหมนักเรียนอาจจะนั่งทำในเวลาว่างที่เราอยู่โรงเรียนด้วยกันเนี่ยนักเรียนอาจจะนั่งทำนะคะสำหรับนักเรียนปลายทางเช่นเดียวกันหานักเรียนปลายทางคนไหนทำเสร็จอาจจะออกมานำเสนอให้เพื่อนๆปลายทางได้ฟังนะคะแล้วก็ฝากคุณครูปลายทางช่วยตรวจสอบความถูกต้องให้กับนักเรียนปลายทางด้วยนะคะว่าสร้างโจทย์ของเรามาเนี่ยถูกต้องหรือไม่สำหรับวันนี้จะเห็นได้ว่าเราสร้างโจทย์จากอะไรนะคะนักเรียนวันนี้เราสร้างโจทย์จากอะไรนะเราสร้างโจทย์จากภาพใช่ไหมคะดังนั้นก่อนอื่นเลยถ้าเราจะสร้างโจทย์ปัญหาโจทย์ปัญหาของเราต้องประกอบไปด้วยอะไรบ้างคะ1สิ่งที่โจทย์ถามสิ่งที่โจทย์บอกแต่เวลาเราเขียนอะไรก่อนเอ่ยเราเขียนสิ่งที่โจทย์บอกหรือสิ่งที่โจทย์กำหนดให้นะคะโดยเราจะมีกี่จำนวน2จำนวนแล้วก็สิ่งที่โจทย์ถามนะคะอีก1ส่วนถึงเราจะเรียกว่าองค์ประกอบของเราครบนะคะซึ่งในวันนี้เป็นการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและโจทย์ปัญหาการหารจากภาพเนี่ยเวลานักเรียนสร้างนะคะนักเรียนต้องสร้างให้สอดคล้องกับการดำเนินการที่นักเรียนได้ไปเช่นบางคนได้การคูณหรือบางคนนำไปสร้างเป็นการหาร

สอดคล้องกับการดำเนินการของตนเองและต้องเลือกให้เหมาะสมกับสถานการณ์แล้วก็จำนวนที่นักเรียนได้ไปด้วยได้ไหมคะเวลานักเรียนสร้างต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของสถานการณ์พร้อมกับจำนวนที่คุณครูกำหนดให้ด้วยได้ไม่ได้ดังนั้นการบ้านของนักเรียนการบ้านแรกก็คือสำหรับใครที่ยังทำใบงานไม่เสร็จใบกิจกรรมไม่เสร็จนักเรียนต้องนำกลับไปทำต่อแล้วนำมาส่งคุณครูได้ไหมคะได้ไหมเอ่ยอย่าลืมนะคะสร้างการคูณ1ข้อสร้างการหาร1ข้อสำหรับวันนี้นะคะครูแพลวจะฝากแบบฝึกหัดที่ 1.cc ในข้อที่1นักเรียนหยิบแบบฝึกหัดขึ้นมาได้เลยนะคะสำหรับคุณครูปลายทางนะคะฝากคุณครูปลายทางแจกแบบฝึกหัดที่ 1.44 ให้กับนักเรียนด้วยนะคะแล้วก็คอยตรวจสอบความถูกต้องของนักเรียนด้วยนะคะสำหรับโจทย์ของเราเป็นโจทย์ปัญหาเขาบอกว่าอะไรไหนอ่านโจทย์พร้อมกัน

การบ้านของเราในวันนี้มีแค่1ข้อให้นักเรียนสร้างโจทย์ปัญหาการคูณที่กำหนดให้พร้อมแสดงวิธีทำได้ไม่ได้ได้ไหมเอ่ยอ่ะไหนโจทย์ปัญหาการคูณของเรารูปที่กำหนดมาให้เป็นรูปอะไรเอ่ยรูปของพัดลมราคาเท่าไหร่คะราคาเท่าไหร่เอ่ย379บาทให้นักเรียนสร้างเป็นการคูณได้ไหมสำหรับการบ้านครูแพลขอให้นักเรียนสร้างแล้วพร้อมกับแสดงวิธีทำแต่สำหรับใบกิจกรรมครูแพลเนี่ยขอให้นักเรียนแค่สร้างโจทย์พร้อมกับหาคำตอบก็เพียงพอแล้วนะคะแต่การบ้านของเรานักเรียนต้องแสดงวิธีทำด้วยได้ไม่ได้นะคะฝากให้นักเรียนกลับไปทำเป็นการบ้านด้วยนะคะสำหรับบทเรียนครั้งต่อไปไหนมาดูกันสิครั้งต่อไปเราจะเรียนในเรื่องของอะไรทุกคนอ่านชื่อเรื่องพร้อมกันค่ะ

0: สำหรับบทเรียนครั้งต่อไปเรื่องที่เราจะเรียนนะคะเป็นเรื่องของการบวกลบคูณหารละคนแบบมี1วงเล็บนักเรียนเคยได้ยินหรือเปล่าการบวกลบคูณหารละคนฝากนักเรียนกลับไปเป็นการบ้านดีกว่าว่าให้นักเรียนกลับไปดูซิว่าถ้าเราพูดว่าการบวกลบคูณหารละคนจะเป็นประมาณไหนนะคะดังนั้นจากชื่อเรื่องจะเห็นได้ว่านักเรียนยังต้องมีการบวกการลบการคูณและการหารดังนั้นฝากให้นักเรียนทุกคนนะคะกลับไปทบทวนของตนเองนะคะกลับไปทบทวนความรู้ไม่ว่าจะเป็นหลักการบวกหลักการลบหลักการคูณแล้วก็หลักการหารเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปสำหรับคุณครูปลายทางฝากคุณครูปลายทางเตรียมแบบฝึกหัดที่ 1.45 ให้กับนักเรียนปลายทางนี่นะคะเพื่อเตรียมความพร้อมมาเรียนในชั่วโมงต่อไปค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: ทั้งหมดทำความเคารพขอบคุณค่ะคุณครู

พฤกษาพันธ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยยมหินต้นไม้ประจำจังหวัดแพร่ยมหินเป็นไม้กลางแจ้งเจริญเติบโตได้ดีในสภาพดินทุกชนิดต้องการน้ำและความชุ่มชื้นปานกลางขึ้นในป่าดิบแล้งป่าเบญจพรรณแล้งและป่าเบญจพรรณขึ้นทั่วไปแถบอินเดียถึงเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ที่ระดับความสูงจากระดับน้ำทะเล300ถึง800เมตรยมหิน

ชื่อเรียกแตกต่างกันไปในแต่ละท้องถิ่นเช่นมะเฟืองช้างยมขาวสะเดาช้างเสียดข้างเป็นต้นยมหินเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงถึง35เมตรแต่ผลิใบใหม่เร็วเรือนยอดเป็นพุ่มรูปกล้วยต่ำๆเปลือกแตกเป็นร่องลึกตามยาวของลำต้นสีน้ำตาลคล้ำหรือเทาปนดำและมีรูระบายอากาศทั่วไปใบประกอบแบบขนนกหนึ่งชั้นเรียงสลับใบย่อย 8-13 คู่เรียงสลับกันหรือเยื้องกันเล็กน้อยออกดอกเดือนกันยายนดอกออกเป็นช่อตามง่ามใบและปลายกิ่งดอกเล็กสีเขียวแกมเหลืองผลเล็กกลมรีแข็งสีน้ำตาลอมม่วงผลแก่ย่นและแตกออกเป็นสามเสี่ยงมีเมล็ดจำนวนมากแต่ละเมล็ดมีปีกขยายพันธุ์โดยเมล็ดเนื้อไม้สีน้ำตาลอมเหลืองเป็นมันมีลายไม้สวยงามเนื้อละเอียดเสี้ยนสนเลื่อยสายกบตกแต่งง่ายชักเงาได้ดีใช้ในการก่อสร้างบ้านเรือนทำเครื่องเรือนเครื่องมือต่างๆและไม้อัด

0: แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยมิได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์อ
1: ยากลุกข่าวอย่าจับอุปกรณ์ไฟฟ้าขณะที่ร่างกายเปียกน้ำ
2: ตีโป้ตำบลปลอดภัยไม่จำกัด
3: PEA
4: หากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

พฤกษาพันธุ์สัญลักษณ์ถิ่นไทยไม้แดงต้นไม้ประจำจังหวัดตากที่ตั้งของจังหวัดตากซึ่งอยู่ในภาคเหนือตอนล่างค่อนไปทางตะวันตกของประเทศมีแนวภูเขาถนนธงชัยทอดยาวผ่านเป็นผลให้จังหวัดนี้มีพื้นที่ป่าไม้ที่มีอาณาบริเวณกว้างขวางมากที่สุดในภาคเหนือเป็นพื้นที่ป่าสมบูรณ์บ้างเสื่อมโทรมต้องได้รับการฟื้นฟูบ้างที่สำคัญยิ่งคือยังมีป่าผสมผลัดใบหรือป่าเบญจพรรณซึ่งยังมีไม้มีค่าคุณภาพสูงที่จัดเป็นไม้หวงห้ามหายากประเภทกอหลายชนิดเช่นไม้แดงมะค่าโมงพยูงการตัดไม้ประเภทนี้ต้องได้รับอนุญาตจากทางราชการซะก่อนจึงจะตัดได้เนื่องจากไม้แดงเป็นไม้เนื้อแข็งคุณภาพสูงเป็นไม้มีค่าทางเศรษฐกิจใช้ประโยชน์ได้อย่างหลากหลายจังหวัดตากจึงจัดเป็นต้นไม้ประจำจังหวัดเพื่อให้ชาวตากได้ตระหนักในการอนุรักษ์และภาคภูมิใจร่วมกันไม้แดงมีชื่อพื้นเมืองต่างกันไปเช่นตะกร้อมสะกร้อมปรานและไพรเป็นไม้ต้นผลัดใบขนาดกลางถึงขนาดใหญ่สูงได้ถึง25เมตรลำต้นมีเปลือกสีเทาอมน้ำตาลตกสะเก็ดล่อนเป็นแผ่นกิ่งอ่อนมีขนประปรายใบประกอบเป็นแบบขนนกสองชั้นเรียงเวียนช่อแขนงออกจากปลายก้านช่อสองช่อระหว่างซอกช่อแขนงมีต่อมสีชมพูหรือน้ำตาลแดงใบย่อยออกตรงข้ามกันมีรูปไข่ปลายเรียวแหลมทู่ระหว่างเดือนกุมภาพันธ์ถึงมีนาคมไม้แดงในป่าจังหวัดตากจะออกดอกสีเหลืองกลิ่นหอมอ่อนๆชื่นใจเมื่อพิษใกล้ๆจะเห็นดอกรูปทรงกลมแบบช่อกระจุกแน่นพอถึงเดือนพฤศจิกายนถึงมกราคมฝักไม้แดงรูปร่างคล้ายรูปไตหรือบุมแมลงสีน้ำตาลแดงจะแก่กำลังดีแตกปลายพร้อมที่จะทิ้งเมล็ดลงสู่พื้นดินคอยน้ำฝนประพรมรอวันงอกเป็นไม้แดงต้นใหม่เพื่อคงสภาพความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่าให้มีไม้แดงใช้ไปชั่วลูกชั่วหลานไม่หมดสิ้น

0: Good morning, teachers and students who are watching on DLTV right now. Welcome to English class with me. My name is Rosa Sai, or you can call me Teacher An. Good morning, students.
1: Good morning, teacher.
0: How are you?
1: I'm happy. Thank you. And you?
0: Okay, I'm very fine today. Thank you. And how about teachers and students from the school? Are you okay? I'm glad that you're okay. Okay, welcome to English class from 4 with me. นะฮะครูชื่อครูอะไรนะ
1: คร
0: ูอันนะครับ My name is Orut. Okay, let's take a look at our topic for today is where is the art room? นะฮะ where is the art room? What does it mean in Thai? ประโยคคำถามนี้แปลว่าอะไรลูกบอกหน่อยสิWhere is the art room? เมื่อมีเพื่อนใหม่ย้ายมาจากโรงเรียนใหม่แล้วมาถามเราว่า Where is the art room? แปลว่าห้องศิลปะอยู่ที่ไหนอยู่ตรงไหนนั่นเองนะครับวันนี้นะครับนี่คือหัวข้อที่เราจะเรียนกันวันนี้ดังนั้นเด็กๆลองคาดเดาดูสิครับว่าบทเรียนนะครับเนื้อเรื่องของเราวันนี้เนี่ยเราจะเรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างลองบอกครูอันสิการถามสถานที่ที่อยู่ในโรงเรียนถูกต้องอะไรอีกการตอบการบอกข้อมูลใช่ไหมว่าห้องศิลปะอยู่ตรงไหนอะไรยังไงใช่ไหมลูกทีนี้เวลาที่เราจะบอกสถานที่หนึ่งเนี่ยเราต้องบอกอะไรบ้างเด็กๆลองบอกขวัญสิอย่างเช่นห้องดนตรีอยู่ใกล้ๆกับห้องศิลปะห้องเรียนคอมพิวเตอร์อยู่ตรงกันข้ามกับห้องพละแบบนี้เป็นต้นใช่ไหมครับเอาล่ะเดี๋ยวก่อนอื่นเลยก่อนที่เราจะไปลงเนื้อหาเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้กันก่อนเลยนะครับจุดประสงค์การเรียนรู้ของวันนี้หลังจากที่นักเรียนนะครับได้เรียนเรื่องนี้เสร็จนะครับนักเรียนสามารถอ่านออกเสียงและบอกความหมายคำศัพท์หรือประโยคนะครับเกี่ยวกับสถานในโรงเรียนได้สองนักเรียนสามารถถามและให้ข้อมูลเกี่ยวกับสถานที่ในโรงเรียนได้อย่างเช่นที่ขวัญถามไปเมื่อข้างต้นว่า Where is the art room นะครับห้องศิลปะอยู่ตรงไหนนักเรียนก็สามารถ